0: ทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
4: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์สาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลด จัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซี่ไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมือง พระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
1: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาลส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
1: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงตาซิล่าซามาเรียเวียร่าแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งeSport PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงห์แก้วภูมิรักพีวรรณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยจ้ำเก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป2-0เซตคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูนเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงศึกจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพันธ์ได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงา าขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะห์โดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
18: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภา
19: หนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
20: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
21: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
18: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมพร้อมแนะนำประชาชนระมัดระวังการสัมผัสน้ำและดินโคลนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านหรือพื้นที่อื่นๆหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
22: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
23: ค่ะสวัสดีค่ะ
22: ค่ะคุณหมอคะทำไมในปีนี้เนี่ยค่ะอัตราผู้ป่วยในโรคฉี่หนูถึงสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังคะและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ป่วยในมีอัตราสูงขึ้นเกี่ยวข้องกับบริบทความเสี่ยงในพื้นที่หรือว่าเรื่องของน้ำท่วมหรือไม่คะ
23: คือก็ต้องเข้าใจตรงตัวโรคฉี่หนูก่อนนะคะคือโรคฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนซึ่งสัตว์ที่เป็นรังโรคอะค่ะก็คือหนูคือเชื้อนะคะจะอยู่ในปัสสาวะของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ความสำคัญของเชื้อนี้ก็คือว่าเวลาหนูหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างอื่นนะคะอย่างที่มีรายงานก็มีสุนัขวัวแกะแพะพวกนี้ค่ะก็จะมีเชื้ออยู่ได้นะคะเวลาเขาเชื้อเอามาในปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมในน้ำในดินได้นานได้เป็นเวลานานนะคะก็อาจจะเป็นหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะทีนี้เวลาที่น้ำฝนตกหนักๆหรือว่ามีน้ำท่วมแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะของเชื้อค่ะไปยังพื้นที่ที่มีแหล่งรังโรคอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมักเห็นว่าในช่วงฤดูฝนนะคะบางทีดูเหมือนกับว่าอุบัติการณ์ของโรคฉี่หนูนะคะดูเหมือนอาจจะดูปรับเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูข้อมูลของประเทศเราเราจะพบว่ามันสามารถที่จะพบปรับปลายได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วถ้าเราดูข้อมูลในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบปี69กับปี68อะค่ะก็ยังอยู่ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่ามันจะสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังซึ่งแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องของจำนวนฝนปริมาณฝนอะไรที่มีส่วนในเรื่องของการมาเกี่ยวข้องตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคที่แท้จริงแล้วเราจะต้องมีการเฝ้าระวังกันทั้งปีเลยนะคะโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักมีน้ำเยอะแล้วก็ต้องเรียนว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะที่มีการรายงานอยู่นี่ก็จะเกือบทุกเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ใส่ใจกันอยู่ตอนนี้นี่ตอนที่เราเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมกับพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมตอนนี้เราดูอุบัติการณ์อาจจะยังไม่ได้แตกต่างกันชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูตอนหลังจากที่น้ำล้นลงไปแล้วนะคะประมาณสักสองสัปดาห์ว่าเราจะมีเคสของตัวไข้ตัวโรคฉี่หนูหรือตัวเลปโตสไปโรซิสมีเพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนหรือเปล่านะคะก็คงจะต้องยังคงมีการเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะค่ะ
22: ค่ะคุณหมอคะน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ค่ะจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆค่ะแต่ว่าไม่มีบาดแผลอย่างนี้ค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะติดเชื้อไข้ฉี่หนูได้มากน้อยแค่ไหนคะ
23: โอเคค่ะก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็ เวลาที่เขาปัสสาวะออกมาแล้วบางทีมันจะเวลาเกิดฝนตกเนี่ยนะคะน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆนะคะอยู่บนพื้นดินได้ซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาสมมติว่าถ้าต้องไปเดินลุยน้ำอะค่ะซึ่งแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลนะคะแต่กรณีซึ่งถึงเราไม่มีบาดแผลค่ะแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยนะคะเพราะงั้นก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มีบาดแผลแต่ก็แนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงนะคะถ้าทำได้ในเรื่องของการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เชื้อเนี่ยค่ะเข้าได้ทางผิวหนังที่มีการอ่อนนิ่มเอาลงนะคะเมื่อต้องแช่น้ำเป็นระยะเวลานานๆค่ะ
22: ค่ะคุณหมอคะมาถึงเรื่องอาการบ้างค่ะคุณหมอคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อค่ะในคนเนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการอย่างไรคะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลย
23: ค่ะไข้ตัวโรคไข้ฉีหนูนะคะหรือเรียกว่าโตสไปโรซิสเนี่ยค่ะจะมาด้วยอาการของไข้สูงเฉียบพลันค่ะซึ่งจริงๆแล้วระยะเวลาอาการป่วยอะค่ะทั้งหมดจะประมาณสัก2สัปดาห์นะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงที่เป็นมีไข้และมีเชื้อแบคทีเรียค่ะต้องบอกว่าไข้ฉีหนูนี่เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่เป็นการติดเชื้อจากสู่คนนะคะเป็นแบคทีเรียในช่วงสัปดาห์แรกอะค่ะคนไข้จะมาด้วยเรื่องของไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวมันจะดูคล้ายๆไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆแต่ว่ามันจะมีประเด็นเฉพาะนิดนึงตรงผู้ป่วยในเรื่องของโรคไข้ฉีหนูเนี่ยค่ะอาจจะไม่ค่อยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเท่าไหร่คือไม่ค่อยเจ็บคอไอน้ำมูกคือถ้ามีอาการเหล่านี้เราอาจจะนึกถึงไปเชื่อมไปเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการปวดน่องค่ะกล้ามเนื้อน่องนะคะได้มากๆนะโดยเฉพาะตรงอาจจะปวดตรงกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ตรงที่หลังได้ค่ะนะคะเฉพาะเจาะจงตรงนี้แต่ถ้าเป็นพวกไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อันนี้มันจะเหมือนกับปวดไม่ตามตัวทั่วไป
22: ค่ะ
23: อาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ตรงที่น่องหรือตรงที่หลังและถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโรคไข้ฉีหนูค่ะประมาณปลายสัปดาห์แรกๆคืออาจจะมีไข้ผ่านไปแค่สามสี่วันละอาจจะเริ่มมีเหมือนตาเหลืองมีตัวเหลืองหรืออาจจะมีค่าไตที่ผิดปกตินะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยเจอในไข้เลือดออกแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการทั่วไปเราจึงพยายามอยากจะวินิจฉัยได้ตั้งแต่ไข้ประมาณช่วง 3-4 วันแรกอะค่ะเพราะว่าโรคไข้ฉีหนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งแปลว่าเขามียาปฏิชีวนะในการรักษาซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในโรงพยาบาลทั่วไปเลยนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องเข้าสู่การรักษาโดยเร็วที่สุดได้ยาปฏิชีวนะโดยเร็วที่สุดส่วนใหญ่เคสที่ต้องเสียชีวิตไปบางทีอาจจะมีมาโรงพยาบาลล่าช้าวินิจฉัยได้ล่าช้าเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้มีการแจ้งเตือนคือพูดง่ายๆคือคุณหมออะค่ะส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่จะมีความเฝ้าระวังและในเรื่องของตัวไข้ฉีหนูเบื้องต้นเองเนี่ยนะคะการมาถึงตอนนี้เราจะมีชุดทดสอบเบื้องต้นสมมติมีไข้มาวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีทั้งเรื่องของการตรวจเลือดนะคะซึ่งสำหรับไข้เลือดออกเราก็จะมีชุดตรวจเดงกี้ NS1 แอนติเจนเนาะซึ่งอันนี้ก็บอกแล้วบอกเลยที่เป็นไข้เลือดออกนะคะหรือว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีการสวอปเนาะเอาสิ่งคัดหลั่งที่ตรงบริเวณน้ำมูกที่ในจมูกนะคะหรือว่าที่คอนะคะไปตรวจก็เพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ให้การรักษาไปแต่ในกลุ่มที่เราตรวจเบื้องต้นไม่พบทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกนะคะและโดยเฉพาะถ้ามีประวัติอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีแปรหรือมีประวัติสัมผัสไปลุยน้ำเราก็จะนึกถึงนะคะคุณหมอก็จะนึกถึงในเรื่องของโรคไข้ฉีหนูเมื่อนั้นเองแล้วเนี่ยก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะเลยโดยเร็วนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องรอผลเพาะเชื้อรอผลตรวจระดับภูมิคุ้มกันซึ่งมันอาจจะล่าช้าเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะอยู่ในแนวทางการรักษาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้ประชาชนนะคะสมมติว่าถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องนะคะสักประมาณ1-2 วันแล้วไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขอให้รีบพบแพทย์นะคะแล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะเพื่อแพทย์จะได้มีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงทีนะคะค่ะ
22: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายนี้นะคะทำไมการซื้อยาทานเองค่ะถึงทำให้อาการรุนแรงขึ้นและยาชนิดไหนบ้างนะคะที่อันตรายแล้วก็ห้ามรับประทานอย่างเด็ดขาด เรื่องนี้นะคุณหมอมีคำแนะนำสำหรับประชาชนไหมคะ
23: โอเคค่ะคือในเรื่องของเอาเรื่องของเฉพาะเรื่องไข้ฉีดหนูเลยนะคะคือมันจะมียาที่ใช้รักษานะคะแล้วก็มีเรื่องของยาป้องกันนะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าตัวที่เป็นยาป้องกันนะคะมันก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในการรักษานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่อยากจะใช้ยาโดยมากเกินไปโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเราจะแนะนำในการกินยาป้องกันโรคฉี่หนูเนี่ยนะคะหมายถึงว่ากินตอนช่วงที่ยังไม่ได้ยังสบายดีว่างั้นแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะและมีประวัติก็คือเหมือนกับว่าต้องไปลุยน้ำนะคะนานๆหรือแช่น้ำนานเหล่านี้ค่ะมีประวัติไปสัมผัสหรือว่าถ้าโดยอาชีพนะคะก็เช่นอย่างเช่นอาสาสมัครที่กู้ภัยที่จะต้องสัมผัสน้ำกันแช่น้ำกันอยู่ทั้งวันในพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือเกษตรกรที่ว่าต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงกรณีเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดอยู่นะคะเราก็จะแนะนำในเรื่องของการกินยาตัวนี้ป้องกันนะคะซึ่งการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าต้องผ่านดุลพินิจของแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์จะต้องพิจารณาว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจริงก็คือกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสน้ำนานแช่น้ำนานกลุ่มเสี่ยงด้วยอาชีพประมาณนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการให้ยาถ้าเกิดว่าในช่วงที่เขาไปสัมผัสหรือแช่น้ำนานนั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงแค่สัปดาห์เดียวอาจจะกินแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าต้องมีการสัมผัสต่อเนื่องอาจจะต้องมีการทานทุกสัปดาห์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีคำแนะนำว่าควรจะต้องไม่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองนะคะเพราะว่ายาเนี่ยค่ะก็จะอันนี้สำหรับยาในการป้องกันในเรื่องของไข้ฉี่หนูนะคะมันก็จะมีต้องระมัดระวังในหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ในเด็กนะคะที่น้อยกว่า8ปีเหล่านี้เป็นต้องหรือหญิงให้นมบุตรหรือผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาบางอย่างเพราะฉะนั้นการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และควบคู่กับความเสี่ยงของเราด้วยนะคะในกรณีที่ไม่ได้กินยาป้องกันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ายารักษาเนี่ยนะคะจริงๆเป็นยาที่ดีมากแล้วถ้าให้ยาได้เร็วนะคะก็สามารถที่จะปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีซึ่งไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเช่นบางคนมีโรคตับโรคไตก็อาจจะต้องระวังในเรื่องการกินยาป้องกันอันนี้นิดนึงนะคะถึงได้เรียนให้ทราบว่าปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่าควรจะกินยาป้องกันไหมในกรณีซึ่งอาจจะความเสี่ยงถ้าเกิดไปทานยาป้องกันเหล่านี้ค่ะเราก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไม่ไปสัมผัสโรคและถ้าเกิดก็ระวังว่าถ้าเกิดมีอาการแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปสัมผัสโรคแบบนี้ค่ะก็จะตั้งประวัติคุณหมอจะได้รีบให้ยารักษาเร็วนะคะ
22: ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านแพทย์หญิงจุฬาวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
23: และสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนสร้างตลาดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาควบคู่กับการสร้างรายได้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การผลักดันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผากำลังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ภาครัฐและภาคเอกชนหวังใช้แก้ปัญหาการเผาในภาคเกษตรควบคู่กับการสร้างตลาดและรายได้ให้เกษตรกรแต่คำถามสำคัญคือการเปิดตลาดรับซื้อผลผลิตปลอดการเผาจะจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาได้หรือไม่และตลาดนี้จะขยายไปได้ไกลแค่ไหนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างโรงงานอาหารสัตว์และสถาบันเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปล่อยการเผาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมุ่งยกระดับการผลิตตั้งแต่ต้นทางและสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับให้สอดรับกับแนวโน้มตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้าน านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อประมาณ 7,400 ตันครอบคลุมเกษตรกรราว 8,700 รายโดยผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาด5สตางค์ต่อกิโลกรัมพร้อมจัดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับซื้อและมีแผนขยายไปยังกลุ่มเกษตรกรอื่นๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลดการเผา
5: เราจะเพิ่มเรื่องของความเข้มแข็งความยั่งยืนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือการรับซื้อสินค้าที่มีการปลอดการเผาการรับซื้อเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าแค่5สตางค์อาจจะเป็นตัวเลขที่ดูไม่ได้เยอะแล้วถึงแม้ว่าในตัวเลข 7,400 ตันกับสมาชิกเกษตรกร 8,700 กว่ารายเนี่ยอาจจะยังดูไม่เยอะแต่สำหรับเกษตรกรก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้นำมาแค่เรื่องสุขภาพแต่มันส่งผลให้รัฐต้องเอางบประมาณเข้าไปช่วยแทรกแซงแก้ไขดังนั้นเนี่ยสำหรับการเริ่มต้นแล้วผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
4: ขณะที่ตัวแทนเกษตรกรจากสหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัดหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยืนยันว่าผลผลิตข้าวโพดของกลุ่มมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการเผาอย่างแน่นอนแต่ปริมาณรับซื้อในระยะแรกประมาณ 7,400 ตันยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศที่มีราว4ล้านตันจึงต้องการให้ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มปริมาณรับซื้อให้มากขึ้นขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตของเกษตรกรปรับตัวสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่ายาและค่าขนส่งโดยมองว่าราคารับซื้อที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ11บาทถึง11บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและประกอบอาชีพต่อไป
6: เรื่องเผาเนี่ยผมรับรองได้ว่าของผมไม่เผาแน่นอนเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวโพดนี่ไม่เผาหรอกครับขอให้ช่วยเยอะๆกว่านี้5ตังค์เนี่ยผมคิดว่านิดเดียวครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายปีนี้ปุ๋ยยาคืนคิดจริงๆแล้วเกษตรกรต้องการอยู่ที่ประมาณ8บาทหรือว่า11บาท50ตังค์เพราะค่าขนส่งมันสูงนะครับอันนี้รับซื้อแค่ 7,000 ตันเงี้ยเกษตรกรประเทศไทยเนี่ยปลูกเยอะนะครับข้าวโพดอ่ะถ้าคนมีรายได้เศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นพื้นฐานเราก็ดีขึ้น
4: แม้ภาครัฐและภาคเอกชนจะสร้างตลาดให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปล่อยการเผาเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างรายได้ให้เกษตรกรแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีทั้งปริมาณรับซื้อและราคาที่จูงใจเพียงพอเพื่อให้เกษตรกรเห็นว่าการไม่เผาสามารถสร้างรายได้และทำให้อยู่รอดได้จริงเพราะหากตลาดขยายตัวและเกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมการไม่เผาก็อาจกลายเป็นทางเลือกที่สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้ในระยะยาวบุริมปราศโสภาภาครายงาน
7: จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบนเนเล่นำเสนอผ่านแนวคิดสมุดกระแสพลิกบทบาทใหม่ของเมืองอุตสาหกรรมสู่หมุดหมายเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: จังหวัดระยองได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ระยอง 2027 ครั้งที่5ที่จะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าล่าสุดได้เปิดตัวทีมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์อย่างเป็นทางการจากการคัดเลือกของจังหวัดระยองและสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมกับแนวคิดสินสมุดกระแสของนายจิรเดชและนางพรพิไลมีมาลัยคู่รักศิลปินร่วมและกลุ่มศิลปินบ้านนอกจากชุมชนหนองโพจังหวัดราชบุรีส่วนทีมพันธรักษ์เป็นชาวต่างชาติ3คนได้แก่นางสาวเอมิลี่ซินเจียลีจากประเทศจีนนางสาวเกชยาดาชิเรกาจากอินโดนีเซียและนายชูคิอิมามูระจากญี่ปุ่นนางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวว่างานเบเนเล่ครั้งที่5จะมีขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเมษายน2571มุ่งหวังสร้างบทบาทใหม่ให้กับระยองจากภาพลักษณ์เมืองอุตสาหกรรมแหล่งผลไม้และธรรมชาติที่สวยงามไปสู่หมุดหมายการเป็นเมืองศิลปะแห่งใหม่ของไทยนับเป็นการเปิดมิติครั้งยิ่งใหญ่ให้กับจังหวัดระยองโดยหยิบอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคตะวันออกทั้งหมดมานำเสนอในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะจากทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในจังหวัดระยองในแบบที่หลากหลาย
0: การสร้างสรรค์งานในครั้งนี้นั้นจะต้องมีความสอดคล้องและสำคัญกับบริบทของชุมชนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองหลังจากนี้ทางผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ร่วมกับสสร.ร่วมกับจังหวัดระยองก็จะได้ดำเนินการในเรื่องเทียบเชิญศิลปินจากทั่วโลกเข้ามาร่วมงานเมื่อเราเทียบเชิญไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเรียนเชิญศิลปินมาศึกษาบริบทของชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองก็จะได้ออกแบบงานเสนอโปรโพโซลเข้ามา
24: สำหรับการเปิดตัวเมืองศิลปะของจังหวัดระยองนายจิรเดชมีมาลัยผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์บอกว่าครั้งนี้จะนำเสนอผ่านแนวคิดสินสมุทรกระแสซึ่งหมายถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำเป็นการขยายบริบทของเมืองระยองได้อย่างตรงจุดทั้งในแง่ของเมืองอุตสาหกรรมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นสิ่งสำคัญของการทำงานคือจะมีการจัดทำชุดความรู้เมืองระยองเพื่อให้ศิลปินได้เข้าไปทำงานกับคนในชุมชนนำเสนอผลงานศิลปะจากพื้นที่คือการสร้างระบบนิเวศเช่นเดียวกับรากโกงกางที่ก่อตัวอย่างรากเติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
9: แนวคิดในการทำงานในลักษณะที่เรียกว่าศิลปะการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนสังคมที่ศิลปินเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องลงพื้นที่พบปะคนในชุมชนก่อนที่จะสร้างสรรค์ศิลปินกลุ่มนี้สำคัญมากๆเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้กับการรับรู้แล้วก็สร้างผลงานจากกลุ่มคนกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงวัยในแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่
24: หลังจากนี้จะมีการฝังตัวทำงานอยู่ในจังหวัดระยองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวางแผนจะลงพื้นที่และจัดทีมกระจายทำงานไปยังอำเภอต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันศึกษาข้อมูลในพื้นที่เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่ศิลปินจากนานาประเทศจะลงพื้นที่จริงเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไปมาริชโยรายงาน
3: ปิดท้ายที่การบริหารบ้านเมืองที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลพลังการตรวจสอบจากภาคประชาชนถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้ทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันและไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
10: การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและทรัพย์สินของนักการเมืองไม่ใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่ภาคประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเนื่องจากประชาชนคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนักการเมืองและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินนโยบายต่างๆอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังได้กำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนายกิติศักดิ์พุทธพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงความสำคัญของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองไว้ถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการเมืองไทยและการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญซึ่งการที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองจะช่วยให้ประชาชนรับทราบว่านักการเมืองเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วใช้อำนาจไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนหรือเงินภาษีที่จ่ายไป
11: การที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยรับทราบว่านักการเมืองท่านนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วเนี่ยท่านใช้อำนาจไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนกันแน่นะครับอันนี้เป็นหัวใจประการที่หนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยได้ผู้นำหรือนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเนี่ยนอกจากจะทำให้สถิตภาพทางการเมืองเนี่ยมีความมั่นคงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยประเทศชาติในการพัฒนาในระยะยาวด้วยครับผม
10: สำหรับประชาชนที่พบข้อสงสัยหรือเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับทรัพย์สินของนักการเมืองหรือการถือครองทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ได้ยื่นแสดงไว้สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงานปปช.ได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการแจ้งเบาะแสเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบประชาชนผู้แจ้งไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีหรือผู้ฟ้องร้องโดยตรงซึ่งทางปปช.มีช่องทางอำนวยความสะดวกทั้งสายด่วนปปช.1205ระบบออนไลน์หรือเดินทางไปที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศส่วนเรื่องความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสนั้นทางสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวด
11: ในส่วนของการคุ้มครองผู้ที่ช่วยเหลือแจ้งเบาะแสกับปปช.นะครับทุกข้อมูลที่แจ้งเนี่ยจะเป็นความลับขั้นสูงสุดหากเรามีกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสนักการเมืองหรือผู้ที่ผู้แจ้งเบาะแสมาแจ้งว่าเขากระทำความผิดเนี่ยครับทราบโดยชัดเจนหรือว่าโดยการสันนิษฐานเนี่ยแล้วไปกลั่นแกล้งดำเนินคดีนะครับเหล่านี้ทางปปช.เองเนี่ยก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนสามารถมั่นใจได้เลยว่าทางปปช.หรือทางรัฐเนี่ยก็จะคุ้มครองท่านทำกฎหมายอย่างเต็มที่ครับ
10: สำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองจะต้องมีความโปร่งใสในระดับที่แสงสว่างสามารถส่องผ่านตัวได้ตลอดเวลาการเปิดบัญชีทรัพย์สินจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สื่อมวลชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องและร่วมกันยกระดับดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตเพราะการร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาของทุกคนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้โปร่งใสไร้การทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
20: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

ให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคา

ค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึง16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์03271-9185-6ต่อ2530-2531การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อสาย Power Cable และ Control Cable สำหรับงาน Swap Battery สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่จำนวน7รายการยื่นซองวันที่8ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ติดต่อที่หน่วยพัสดุและจัดหาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024366116การไฟฟ้านครหลวงขายท่อตลาดอื่นๆอุปกรณ์สถานีย่อยเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 045/2569 จำนวน2รายการติดต่อที่งานรับปรับปรุงและจำหน่ายของเก่ากองบริหารงานพัสดุฝ่ายพัสดุการไฟฟ้านครหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02877-5359แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอดฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกามีปริมาณโดยประมาณ 4,500,000 ตันโดยประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21ตุลาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์023607954-5ต่อ170-270-370การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆเสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์ให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงวันที่22ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์ยื่นซองในวันที่14ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์022204277สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประสงค์อื่นๆจะคัดเลือกเอกชนให้เช่าอาคารราชพัสดุอาคารพาณิชย์เลขที่151ในวงเล็บ678และ153ในวงเล็บ676จำนวน2คูหาเนื้อที่ปลูกสร้างประมาณ 2,082 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ 26,784 ตารางเมตรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ส.เสือ ป.ป. 987ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา10ปีซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่21กันยายน2569ถึงวันที่20ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่16พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023891257ต่อ203การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก
เฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่6พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุส่วนกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นจำนวน91รายการในวันที่2ตุลาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่วันที่19กันยายน2569ถึงวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองคลังฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์024613446การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึง16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์03271-9185-6ต่อ2530-2531การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อสาย Power Cable และ Control Cable สำหรับงาน Swap Battery สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่จำนวน7รายการยื่นซองวันที่8ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ติดต่อที่หน่วยพัสดุและจัดหาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024366116การไฟฟ้านครหลวงขายทอดตลาดอื่นๆอุปกรณ์สถานีย่อยเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 045/2569 จำนวน2รายการติดต่อที่งานรับปรับปรุงและจำหน่ายของเก่ากองบริหารงานพัสดุฝ่ายพัสดุการไฟฟ้านครหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02877-5359แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกามีปริมาณโดยประมาณ 4,500,000 ตันโดยประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21ตุลาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์023607954-5ต่อ170-270-370การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆเสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์ให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงวันที่22ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์ยื่นซองในวันที่14ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์022204277สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประสงค์อื่นๆจะคัดเลือกเอกชนให้เช่าอาคารราชพัสดุอาคารพาณิชย์เลขที่151ในวงเล็บ678และ153ในวงเล็บ676
จำนวน2คูหาเนื้อที่ปลูกสร้างประมาณ 2,082 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ 26,784 ตารางเมตรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ส.เสือ ป.ป. 987ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา10ปีซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่21กันยายน2569ถึงวันที่20ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่16พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023891257ต่อ203การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่6พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุส่วนกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นจำนวน91รายการในวันที่2ตุลาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่วันที่19กันยายน2569ถึงวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองคลังฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์024613446การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึง16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์03271-9185ถึง6ต่อ2530ถึง2531การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อสาย Power Cable และ Control Cable สำหรับงาน Swap Battery สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่จำนวน7รายการยื่นซองวันที่8ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ติดต่อที่หน่วยพัสดุและจัดหาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024366116การไฟฟ้านครหลวงขายทอดตลาดอื่นๆอุปกรณ์สถานีย่อยเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 045/2569 จำนวน2รายการติดต่อที่งานรับปรับปรุงและจำหน่ายของเก่ากองบริหารงานพัสดุฝ่ายพัสดุการไฟฟ้านครหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02877-5359แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอดฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกามีปริมาณโดยประมาณ 4,500,000 ตันโดยประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21ตุลาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์023607954-5ต่อ170-270-370การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆ
เสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์ให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงวันที่22ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์ยื่นซองในวันที่14ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์022204277สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประสงค์อื่นๆจะคัดเลือกเอกชนให้เช่าอาคารราชพัสดุอาคารพาณิชย์เลขที่151ในวงเล็บ678และ153ในวงเล็บ676จำนวน2คูหาเนื้อที่ปลูกสร้างประมาณ 2,082 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ 26,784 ตารางเมตรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สอเสือปอปา987ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา10ปีซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่21กันยายน2569ถึงวันที่20ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่16พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023891257ต่อ203การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่6พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุส่วนกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นจำนวน91รายการในวันที่2ตุลาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่วันที่19กันยายน2569ถึงวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองคลังฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์024613446การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึง16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์03271-9185-6ต่อ2530-2531การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อสาย Power Cable และ Control Cable สำหรับงาน Swap Battery สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่จำนวน7รายการยื่นซองวันที่8ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ติดต่อที่หน่วยพัสดุและจัดหาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024366116
การไฟฟ้านครหลวงขายทอดตลาดอื่นๆอุปกรณ์สถานีย่อยเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 045/2569 จำนวน2รายการติดต่อที่งานรับปรับปรุงและจำหน่ายของเก่ากองบริหารงานพัสดุฝ่ายพัสดุการไฟฟ้านครหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02877-5359แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอดฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกามีปริมาณโดยประมาณ 4.5 ล้านแสนตันโดยประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21ตุลาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์023607954-5ต่อ170-270-370การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆเสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์ให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงวันที่22ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์ยื่นซองในวันที่14ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์022204277สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประสงค์อื่นๆจะคัดเลือกเอกชนให้เช่าอาคารราชพัสดุอาคารพาณิชย์เลขที่151ในวงเล็บ678และ153ในวงเล็บ676จำนวน2คูหาเนื้อที่ปลูกสร้างประมาณ 2,082 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ 26,784 ตารางเมตรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ส.เสือ ป.ป. 987ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา10ปีซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่21กันยายน2569ถึงวันที่20ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่16พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023891257ต่อ203การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่6พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุส่วนกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นจำนวน91รายการในวันที่2ตุลาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่วันที่19กันยายน2569ถึงวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองคลังฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์024613446จบข่าวประกวดราคากนกนวลภัทรมังคลานนท์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับอธิบดีกรมชลประทานกำชับเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฟส4สำหรับจัดการแหล่งน้ำซื้อเครื่องจักรกลแก้ PM 2.5 ช่วยชดเชยดอกเบี้ยชาวไร่อ้อยจ่ายเพียง 2% เท่าเดิมเพื่อใช้จัดการแหล่งน้ำในไร่ขุดสระปรับพื้นที่ปลูกหรือซื้อเครื่องจักรการเกษตรรถตัดรถคีบโดรนก็กู้ได้สบายใจแถมลดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนโอกาสทองถึงปี70เท่านั้นสอบถามและสมัครได้แล้ววันนี้ที่โรงงานน้ำตาลคู่สัญญาหรือโทร02-430-6814ต่อ4830
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคต

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร

0: าคารรัฐสภาเกียรติกายชั้นสองกรุงเทพมหานครณบัดนี
1: ้ก็ทำให้แล้งนะครับส่วนหน้าฝนก็น้ำท่วมครับเรียนท่านประธานสภาถึงกรมชลประทานครับลำห้วยจระแมครับสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนหลายตำบลหนองขอนตำบลขามใหญ่ตำบลจระแมและตำบลอุบลครับถ้าเกิดกรมชลประทานไปสร้างลำห้วยจระแมให้เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยจระแมจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสูงสุดครับหน้าแล้งก็จะมีน้ำใช้หน้าฝนน้ำก็จะไม่ท่วมครับจะเป็นประโยชน์สูงสุดให้พี่น้องประชาชนด้วยครับในขณะนี้ในตัวเมืองเทศบาลนครอุบลราชธานีครับตอนนี้เรากำลังมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดครับซึ่งพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีหลายคนครับได้มีการเปิดประชุมหารือกันว่าอุบลราชธานีเป็นเมืองสามแม่น้ำก็คือโขงชีมูลครับอุบลราชธานีสมควรครับที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยได้นะครับเรียนท่านประธานสภาถึงกรมประมงนะครับช่วยพิจารณาครับสร้างอะควาเรียมนะครับซึ่งจะเป็นการแสดงสัตว์น้ำจืดและก็สัตว์น้ำเค็มนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและก็เศรษฐกิจจะได้ดีด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับ
2: ท่านธนยศทิมสุวรรณ
3: ขอบคุณครับท่านประธานครับธนยศทิมสุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยครับก่อนอื่นขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยครับในทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ขอบคุณครับท่านคณะรัฐมนตรีนะครับโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ได้เห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับทั้งนาข้าวแล้วก็ข้าวไร่นะครับที่ได้อนุมัติเงินเยียวยาข้าวปี 68-69 ที่ยังค้างจ่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับกว่า 233,000 ครัวเรือนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในพื้นที่จังหวัดเลยครับยังมีค้างจ่ายกว่า 6,156 ครัวเรือนครับในนามของผู้แทนจากจังหวัดเลยนะครับขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวนะครับจนเกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับพร้อมทั้งขอให้ช่วยเร่งรัดการตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือเนี้ยให้กับเกษตรกรด้วยครับเรื่องต่อมาครับขอให้สภาผู้แทนราษฎรครับมีหนังสือถึงกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหัวนายูงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับที่ผ่านมากรมชลประทานครับได้ดำเนินการศึกษานะครับความเหมาะสมสำรวจออกแบบโครงการดังกล่าวครับแต่ว่ายังไม่ได้สู่ขั้นตอนการก่อสร้างครับหากได้รับการก่อสร้างผลักดันครับก็จะเกิดให้ก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ครับหลายมิตินะครับแล้วก็จะช่วยลดความเสียหายจากภัยแล้งและอุทกภัยด้วยอีกเรื่องสุดท้ายครับได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านครับเส้นทางหลวงชนบทครับหมายเลขรอย2002ครับช่วงระหว่างบ้านถ้ำนามูลตำบลสารตมครับอำเภอภูเรือครับกับบ้านนาซำแซงครับอำเภอตำบลเขาหลวงครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับเส้นทางดังกล่าวครับเกิดความชำรุดเสียหายครับเป็นหลุมเป็นบ่อในหลายช่วงนะครับบวกกับนะครับตอนนี้ครับเป็นช่วงหน้าฝนครับทำให้ถนนลื่นนะครับแล้วก็เส้นทางนี้ครับมีความลาดชันสูงนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับจึงขอความกรุณาท่านประธานครับดำเนินการช่วยส่งหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบทครับเพื่อดำเนินการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไปครับขอบคุณครับ
2: ท่านสุภชัยนพขำ
4: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุภชัยนพขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2ปทุมธานีพรรคเพื่อไทยวันนี้ผมมีเรื่องที่มาปรึกษาหารือกับท่านประธานสภาผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีกับปัญหาเดิมๆที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างแสงสัดของการจราจรบนถนนหลวงเส้น346ปทุมธานีรังสิตช่วงเทศบาลเมืองบางขวัดเทศบาลเมืองบางเดืออบต.บางหลวงอบต.บ้านฉางมาถึงเทศบาลเมืองปทุมธานีไฟฟ้าส่องแสงสว่างการจราจรไม่ติดเลยมาระยะเวลานานกว่าระยะทางประมาณ10กิโลถนนเส้น347ปทุมธรรมศาสตร์เชียงรากบางปะอินก็ติดดับๆมาโดยตลอดบนถนน3111ปทุมสามโคกเสนาช่วงวงแหวนเทศบาลตำบลสามโคกอบต.บางกระบือไปจนถึงอบต.ท้ายเกาะไฟฟ้าส่องสว่างการจราจรก็ไม่สว่างไม่ติดเลย ประกอบกับช่วงนี้ระดับแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งทำให้ชาวบ้านได้นำรถมาจอดบริเวณไหลทางการจราจรเป็นจำนวนมากเกรงว่าจะเกิดปัญหาอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนเลยอยากฝากท่านประธานสภาผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นกระทรวงคมนาคมแขวงการทางนนทบุรีแขวงการทางปทุมและแขวงการทางอยุธยาให้มาเร่งซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วนเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยครับและสุดท้ายขอบคุณท่านประธานสภาเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าสิ่งที่ผมหารือกับท่านประธานสภาในวันนี้ทั้งหมดในวันนี้จะได้รับการแก้ไขปรับปรุงโดยด่วนขอบคุณท่านประธานสภามากๆครับ
2: ท่านอดิพงศ์ทิติพิทยาครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมอดิพงศ์ทิติพิทยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยก่อนอื่นเลยต้องแสดงความเสียใจกับผู้ประสบภัยนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วทั้งประเทศนะครับพรรคภูมิใจไทยด้วยความรักและความห่วงใยฮะห่วงใยพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับขออนุญาตปรึกษาหารือเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใน2ประเด็นดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1ได้รับแจ้งจากท่านลาเมศพวงพรมผู้อำนวยการโครงการชนประทานบุรีรัมย์สำนักงานชนประทานที่8ถึงความเดือดร้อนว่าถนนคลองส่งน้ำฝั่งขวาจากบ้านอุดมธรรมหมู่ที่19ตำบลกระสังเชื่อมไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยสวายตำบล2ชั้นระยะทาง 6.9 กิโลเมตรกว้าง5เมตรถนนมีสภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดเส้นทางหน้าฝนมีน้ำท่วมขังหน้าแล้งฝุ่นกระจายไปยังบ้านเรือนตลอดเส้นทางทำให้ประชาชนที่สัญจรสู่ตัวอำเภอและตำบลข้างเคียงนั้นเป็นถนนที่ขนส่งพืชผลทางการเกษตรทำให้ได้รับความเดือดร้อนอีกทั้งยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างทำให้การเดินทางในเวลากลางค่ำคืนนั้นได้รับความลำบากมากอาจก่อเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจึงขอนำเรียนไปยังกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยครับเรื่องที่2กระผมได้รับแจ้งจากท่านสุรศักดิ์เกียรติอภเดชนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาดถึงความเดือดร้อนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยลาดบ้านห้วยลาดหมู่ที่1ตำบลห้วยราชาเชื่อมไปยังบ้านมะค่าใต้ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองสะพานกว้าง 2.5 เมตรยาว25เมตรเป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ฝั่งคลองปัจจุบันนี้สะพานเริ่มมีสภาพชำรุดเสียหายด้วยที่สะพานมีขนาดเล็กผ่านได้เฉพาะรถจักรยานยนต์รถซาเล้งพ่วงข้างรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ทำให้ประชาชนเดินทางไปยังตำบลข้างเคียงนั้นพบอุปสรรคก็คือขนพืชผลทางการเกษตรไม่ได้ได้รับความเดือดร้อนจึงขอนำเรียนไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณขยายถนนหรือซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับ
2: ท่านจิรวัฒน์ศิริพานิชครับ
6: ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายจิรวัฒน์ศิริพานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยวันนี้กับผมมีเรื่องมาขอหารือท่านประธานอยู่2โครงการครับโครงการที่1โครงการก่อสร้างสะพานข้ามฝ่ายน้ำล้นเชื่อมต่อระหว่างบ้านนนคัดเขาตำบลแห่ใต้อำเภอกสุพิสัยกับบ้านดอนเงินและดอนโพตำบลขวาวใหญ่อำเภอกันทรวิชัยเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรที่มีความสำคัญต่อประชาชนในพื้นที่แต่ปัจจุบันยังขาดสะพานข้ามฝ่ายน้ำล้นที่ได้มาตรฐานส่งผลให้ประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงฤดูที่น้ำหลากจึงอยากจะขอให้ทางกรมชลประทานช่วยจัดสรรงบประมาณมาเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามฝ่ายน้ำล้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับโครงการที่2โครงการขยายความกว้างสะพานข้ามลำห้วยเชียงสงตำบลเลืองใต้อำเภอกสุพิสัยจังหวัดมหาสารคามสะพานข้ามลำห้วยเชียงสงนี้เป็นสะพานที่ก่อสร้างมาแล้วประมาณ40กว่าปีปัจจุบันมีลักษณะเป็นสะพานเลนเดียวทำให้การสัญจรของประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยรถที่เดินทางสวนกันจะต้องหยุดรอให้อีกฝั่งข้ามไปก่อนอีกทั้งบริเวณคอสะพานเริ่มมีการทรุดตัว อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางดังนั้นจึงอยากจะขอให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาเพื่อดำเนินการขยายความกว้างของสะพานให้สามารถรองรับการสัญจรได้ทั้ง2ทิศทางด้วยครับขอบคุณครับ
2: 5ท่านถัดไปนะครับท่านรสลินสลันเกตท่านสุรทินพิจารณ์ท่านสุทัศน์มีสิริท่านสุพีรพัฒน์ภูมิพัฒน์ ท่านจินตะวันไตรสรณกุลครับเชิญท่านรสลินสลังเกตครับ
7: กราบขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะกราบเรียนค่ะท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวรสลินสลังเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขต2พรรคโอกาสใหม่ค่ะท่านประธานวันนี้จะขออนุญาตกราบเรียนหารือท่านประธานเรื่องสะพานผาเต่านะคะที่บ้านผาเต่าตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะท่านประธานคะที่บ้านผาเต่ามีสะพานสลิงข้ามแม่น้ำม่านที่งดงามมากสร้างตั้งแต่ปี2540ค่ะท่านประธานมีอายุกว่า30ปีแต่น่าเสียดายค่ะท่านประธานค่ะที่สะพานนี้ได้พังลงสืบเนื่องจากพายุบัวลอยค่ะตั้งแต่วันที่30กันยายนปี2568ที่ผ่านมาค่ะผ่านมาแล้ว1ปีค่ะท่านประธานค่ะที่สะพานนั้นถูกตัดขาดที่สะพานนี้ค่ะท่านประธานค่ะเชื่อมต่อระหว่าง2หมู่บ้านด้วยกันตอนนี้ค่ะชาวบ้านนะคะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากค่ะท่านประธานกว่า300ครัวเรือนค่ะท่านประธาน840รายทั้งหมดค่ะที่รับผลกระทบนะคะนอกจากนั้นนะคะค่ะท่านประธานค่ะสะพานผาเต่าเนี่ยยังเป็นสะพานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละกว่า 140,000 รายค่ะท่านประธานแล้วก็ได้สร้างรายได้นะคะให้กับชุมชนกว่า13ล้านบาทต่อปีปีที่ผ่านมาค่ะท่านประธานคะตั้งแต่สะพานนี้นั้นที่พังลงไปทำให้ชาวบ้านนั้นขาดรายได้นะคะกว่า200รายด้วยกันบางรายนะคะท่านประธานนะคะถึงกับต้องปิดตัวลงไปเพราะว่าขายไข่ค้าขายใครไม่ได้เลยค่ะท่านประธานคะจึงขอกราบเรียนค่ะท่านประธานสภานะคะให้ช่วยเร่งรัดเรื่องงบประมาณนะคะในการสร้างสะพานใหม่ให้กับชาวบ้านด้วยค่ะกราบขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะ
2: ท่านสุรทินพิจารณ์ครับ
8: ท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อท่านประธานครับสองเรื่องที่กราบเรียนท่านประธานนี่ปัญหาหนักเลยท่านประธานครับเรื่องแรกก็คือเรื่องน้ำท่านประธานครับท่านประธานคงรับทราบว่าฝนมันตกทั่วทั้งบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางท่านประธานครับภาคกลางตอนเหนือโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเน้นที่ปริมณฑลและกรุงเทพมหานครแฝดคลองจันท่านประธานครับแฝดล่มเก้าท่านประธานก็ชาวบ้านเดือดร้อนมากจริงๆนะครับอยากกราบเรียนให้ฝ่ายบริหารลงไปดูแลให้ทั่วถึงด้วยนะครับส่วนที่ปทุมธานีนะครับที่ปริมณฑลคือปทุมธานีก็จะหนักที่ตำบลคูคดตำบลลาดสวายตำบลลำสามแก้วตำบลบ้านใหม่ตำบลหลักหกหนักเลยท่านประธานครับที่คูคดนายกสง่าได้ขอรถทหารเข้าไปช่วยขนคนออกมาท่านประธานครับน้ำมัน80เซนถึงเมตรหนึ่งมันเดินออกมาเป็นชั่วโมงนะครับอย่าขอรถทหารไปช่วยด่วนด้วยนะท่านประธานครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกรณีของตำบลคูคดนี่ครับท่านครับคนมันเยอะนะครับมันมีหลายหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะขอเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานและของปอพอนะครับป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปช่วยด้วยนะครับมันท่วมมาขังมาเป็นสัปดาห์ตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วท่านประธานครับอันนี้คือกราบเรียนท่านประธานอยากขอความเมตตาครับด่วนๆด้วยนะครับไปวันนี้ได้ยิ่งดีท่านประธานครับเรื่องที่สองท่านประธานครับเงินค่าเยียวยาที่รัฐบาลตั้งใจว่าจะให้ 9,000 บาทท่านประธานครับมันไม่พอเดี๋ยวนี้มันเดือดร้อนไปหมดมันไม่พอของสิ่งของต่างๆมันขึ้นราคาหมดนะครับนะครับซ่อมบ้านก็ไม่พอทำอะไรก็ไม่พอซื้อทรายก็ไม่พออยากขอจัก 25,000 ครับท่านประธานครับ 25,000 บาทนะครับต่อหลังคาเรือนท่านประธานครับขอความเมตตาไปที่รัฐบาลด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลและรัฐบาลครับขอบคุณครับ
2: ครับท่านสุทัศน์มีสิริครับ
9: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุทัศน์มีสิริส.ส.จังหวัดนนทบุรีเขต6อำเภอบางใหญ่ทั้งอำเภอจากพรรคประชาชนนะครับวันนี้ผมมีเรื่องมหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสีม่วงนะครับจากกรณีที่รฟม.ทดลองเดินรถชัตเทิลบัสเส้นทางซอยคอนถนนและถนนแก้วอินเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแต่มีเหตุต้องหยุดวิ่งตั้งแต่วันแรกขณะนี้ประชาชนรอคอยความคืบหน้าในการออกใบอนุญาตรถโดยสารไม่ประจำทางรอย.2ทะเบียนหมด30ป้ายเหลืองเพื่อนำมาทดสอบวิ่งใหม่จึงขอฝากไปยังกระทรวงคมนาคมกำชับรฟม.กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีให้เร่งรัดออกใบอนุญาตให้ รถกลับมาวิ่งบริการประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับเรื่องที่2โครงการรถรับส่งนักเรียนหลังจากที่กรรมการพัฒนาการเมืองและประธานวิปฝ่ายค้านท่านมฤทธิ์วัชรสิงห์ได้ผลักดันร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจนปลดล็อกให้ท้องถิ่นจัดรถรับส่งนักเรียนรับส่งนักเรียนได้ไม่ว่าจะสังกัดสพท.หรือหน่วยก็ตามนะครับจังหวัดอย่างอบจ.ลำพูนตามภาพก็ทำสำเร็จไปแล้วนะครับจึงฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและขอฝากไปยังอบจ.นนทบุรีให้เร่งรัดจัดทำโครงการรถรับส่งนักเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความปลอดภัยให้กับลูกหลานชาวนนทบุรีครับเรื่องที่3ปัญหาการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแม้พ.ร.บ.จัดสรรที่ดินฉบับที่3พ.ศ.2518จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะครับให้ใช้เสียงข้างมากของผู้เข้าประชุมจัดตั้งนิติบุคคลได้แต่ปรากฏว่าจนถึงวันนี้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินและกรมที่ดินยังออกระเบียบปฏิบัติไม่เสร็จทําให้หมู่บ้านในบางใหญ่และพื้นที่อื่นๆไปจดทะเบียนที่สํานักงานที่ดินไม่ได้ขอฝากกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการออกระเบียบโดยด่วนครับและเรื่องสุดท้ายสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบางใหญ่หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยครบทั้ง6ตำบลของอำเภอบางใหญ่รวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วยขอฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยกำชับปภ.อำเภอบางใหญ่และท้องถิ่นทุกแห่งให้เร่งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจนพร้อมทั้งเลขสำรวจและอนุมัติเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงด้วยครับประชาชนเดือดร้อนมากๆครับขอบคุณครับท่านประธาน
2: ท่านสุพีรพัฒน์ภูมิศักดิ์ครับ
10: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายสุพีรพัฒน์ภูมิพักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8จังหวัดอุดรธานีพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ครับในฐานะลูกส.ส.ลูกเกษตรกรครับขอบคุณท่านคณะรัฐมนตรีนะครับที่ได้อนุมัติเงินเยียวยาไร่ละพันนะครับรอบเก็บตกนะครับที่เกือบ 200,000 กว่าครัวเรือนนะครับแล้วก็หลังจากการลงพื้นที่นะครับพี่น้องชาวบ้านผมก็ได้สะท้อนมาขอบคุณรัฐบาลว่าที่ทำให้ราคาสินค้าเกษตรนะครับดีขึ้นต่อเนื่องนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมันสับปะหลังนะครับก็ถือว่าราคาดีมากนะครับ3บาทกว่าถึง4บาทในบางพื้นที่นะครับข้าวเปลือกนะครับหอมมะลิตอนนี้ก็พุ่งสูงถึง 17,000-18,000 แล้วนะครับต่อเกวียนนะครับยางพารานะครับก็สูงต่อเนื่องปาล์มน้ำมัน7บาท8บาทนะครับซึ่งทำให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมีแรงจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เพิ่มขึ้นครับแต่ก็ถึงไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าเกษตรกรสูงขนาดไหนครับแต่ต้นทุนการผลิตนะครับที่เป็นปัจจัยสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือน้ำมันดีเซลนะครับที่ยังมีราคาที่สูงนะครับผมก็อยากฝากจากท่านประธานนะครับผ่านไปถึงรัฐบาลนะครับช่วยเรื่องปุ๋ยนะครับเคมีต่างๆนะครับให้ราคาถูกลงนะครับแล้วก็น้ำมันนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เกิดโครงการน้ำมันเขียวนะครับที่ซึ่งช่วยเกษตรกรโดยตรงนะครับเพราะว่าเกษตรกรจะได้มีต้นทุนที่ถูกลงนะครับแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนก็จะหมุนเวียนไปนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมอยากใช้เวทีแห่งนี้นะครับประชาสัมพันธ์นะครับเป็นงานมหกรรมพืชส่วนโลกนะครับประจำจังหวัดอุดรธานีของผมนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ใส่สัญลักษณ์นะครับทุ่งนะครับเป็นสัญลักษณ์ของคนอีสานนะครับที่เรามานำเสนอเรื่องราวของอีสานนะครับเกี่ยวกับงานมหกรรมพืชส่วนโลกนะจังหวัดอุดรธานีนะครับ1ล้านทุ่ง1ล้านดวงใจหลอมรวมคนไทยนะครับเพื่อเป็นเจ้าภาพงานแห่งนี้นะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องอุดรธานีนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและก็ต่างชาตินะครับแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องประเทศไทยนะครับไปเที่ยวที่งานมหกรรมเพื่อส่วนโลกนะครับณจังหวัดอุดรธานีนะครับจะเริ่มในวันที่1พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่14มีนาคมนะครับ2570ณจังหวัดอุดรธานีนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
2: จินตวรรณไตรสรณกุลครับ
11: กับเรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันจินตวรรณไตรสรณกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษเขต5พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ขอหารือผ่านท่านประธาน2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1คือเรื่องศูนย์การศึกษาพิเศษหน่วยบริการประจำอำเภอค่ะจากที่ดิฉันเคยหารือไปแล้วเรื่องของเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับเด็กพิการที่อยู่ในความดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษหน่วยบริการประจำอำเภอหลังจากที่ได้เก็บข้อมูลแล้วก็สอบถามหลายภาคส่วนพบว่าปัญหาสำคัญคือศูนย์บริการ หน่วยบริการเหล่านี้ยังไม่ถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการดังนั้นการจัดสรรงบประมาณที่จำเป็นต่อการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ค่าน้ำค่าไฟหรือค่าใช้จ่ายพื้นฐานต่างๆจึงไม่มีไปด้วยนะคะทั้งที่หน่วยบริการเหล่านี้มีอยู่จริงมีครูทำงานจริงและให้บริการกับเด็กพิการจริงดังนั้นจึงขอฝากท่านประธานไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้พิจารณายกระดับและกำหนดสถานะของหน่วยบริการประจำอำเภอให้มีความชัดเจนมีระเบียบกฎหมายรองรับเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณและดูแลเด็กพิเศษในพื้นที่แต่ละอำเภอได้อย่างเหมาะสมค่ะเรื่องที่สองคือเรื่องของกยศค่ะวันนี้ปัญหาที่พบคือสภาพคล่องของกยศมีผู้ผิดนัดชำระหนี้ประมาณ 2.6 ล้านคนจากผู้กู้ทั้งหมด 3.6 ล้านคนซึ่งเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขในระยะยาวดิฉันเห็นว่าเราจำเป็นต้องกลับไปดูที่โครงสร้างการบริหารระบบติดตามระบบการชำระหนี้และการบริหารลูกหนี้อีกทั้งหากปรับดอกเบี้ยและเงื่อนไขให้เหมาะสมในอนาคตนะคะหากกองทุนบริหารได้ดีดิฉันคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขในการคัดกรองความจนหรือเกณฑ์รายได้ของครอบครัวแล้วเพราะยิ่งบริหารกองทุนให้เติบโตและมีการหมุนเวียนได้ดีเท่าไหร่ยิ่งเปิดโอกาสให้คนรุ่นต่อไปได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้นเท่านั้นแต่สำหรับปัญหาเฉพาะหน้าของปีการศึกษานี้ดิฉันขอขอบคุณท่านพระดอนปริศนานันทกุลท่านเอกนิตินิติธานประภาสและคณะรัฐมนตรีที่ได้เร่งแก้ไขปัญหาโดยอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้กยศ 1,206 ล้านบาทครอบคลุมผู้กู้รายเก่ารายใหม่ 775,629 รายเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ต้องไม่ปล่อยให้ปัญหาของกองทุนกลายเป็นสาเหตุให้เด็กต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาขอบพระคุณค่ะ
12: ท่านถัดไปนะครับท่านพิชัยแจ้งจันยาวงศ์ท่านอับดุลอายีสาแมงท่านตวงทิพย์จินตเวทท่านชัชพีวรรณาภิรัตท่านพิมพ์ภัทราวิชัยกุลครับเชิญท่านพิชัยแจ้งจันยาวงศ์ครับ
13: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพิชัยแจ้งจันยาวงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดสมุทรปราการครับตำบลสำโรงเหนือตำบลเทพารักษ์และตำบลบางเมืองใหม่พรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอปรึกษาหารือถึงปัญหาอุทกภัยและปัญหาจัดการน้ำในจังหวัดสมุทรปราการครับจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ปาเข้าไปวันที่7แล้วครับแต่พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ของสมุทรปราการน้ำยังระบายออกจากบ้านไม่หมดเลยครับบางพื้นที่น้ำสูง 1-2 เมตรต้องอพยพออกจากบ้านกันเพราะไฟฟ้าใช้ไม่ได้ห้องน้ำใช้ไม่ได้ที่นอนเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินทำมาหากินเสียหายครับนี่มันไม่ใช่แค่น้ำท่วมถนนแล้วครับแต่มันคือน้ำท่วมที่เข้าไปถึงบ้านเข้าไปถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วครับผมจึงอยากฝากท่านประธานประสานไปยังกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำว่าวันนี้เราต้องกลับมาทบทวนกันจริงๆครับว่าการบริหารจัดการและการระบายน้ำของเรามันมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วหรือยังและอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันครับคือระบบการแจ้งเตือนของภาครัฐโดยเฉพาะปภ.ประชาชนจำนวนมากสะท้อนว่าการแจ้งเตือนของพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการล่าช้าเกินไปหากพวกเราได้ข้อมูลเตือนภัยที่เร็วกว่านี้เขาอาจมีเวลาเก็บของขึ้นที่สูงเตรียมย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือเตรียมอพยพได้มากกว่านี้ครับผมไม่ได้ต้องการให้หน่วยงานใดโยนความรับผิดชอบให้กันนะครับในวันนี้แต่วันนี้ประชาชนถามว่าใครจะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นและเราจะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำได้อย่างไรผมเองก็เป็นหนึ่งผู้ประสบภัยบ้านของผมก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอให้ท่านประธานฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานปภ.ขอให้ทบทวนระบบตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยขอให้บทเรียนครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การช่วยเหลือหลังน้ำลดแต่ต้องการนำไปสู่ระบบป้องกันและแจ้งเตือนที่เร็วขึ้นกว่านี้เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องสูญเสียทรัพย์สินและได้รับความเดือดร้อนซ้ำอีกต่อไปครับขอบคุณครับ
12: ท่านอับดุลอายีสาแมงครับ
14: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายอับดุลอายีสาแมงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดยะลาเขตอำเภอกุมพินังอำเภอพนังสตาอำเภอตันโตอำเภอเบตงพรรคประชาชาติผมอยากจะขอหารือกับท่านประธาน2เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของไฟฟ้าชำรุดในเขตของตำบลตะลิงชันอำเภอพนังสตาจังหวัดยะลาจำนวน10 2หมู่บ้านแต่ว่ามีความเสียหายเพียงแค่10หมู่บ้านซึ่งจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน 3,974 ครัวเรือนจำนวนประชาชนทั้งหมดก็11 11,996 ครัวเรือนก็อยากจะให้ท่านประธานประสานไปยังการไฟฟ้าภูมิภาคเพื่อไปดูแลในส่วนที่ชำรุดแล้วก็เร่งแก้ไขเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มันใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องสืบเนื่องนะครับเนื่องจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการพูดคุยเรื่องของปัญหาการแก้ปัญหาความไม่สงบในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมก็เลยนำเสนอในเรื่องของวิธีการหนึ่งก็คือว่าการแก้ความปัญหาความยากจนในเขตพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากว่าเรามีนิคมอาหารฮาลาลในเขตพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีซึ่งมีที่ดินอยู่ประมาณ100กว่าไร่ก็อยากจะสนับสนุนนโยบายที่กระทรวงเกษตรได้ไปประสานในเรื่องของอาหารฮาลาลในเขตพื้นที่ของทวนออกกลางซึ่งมีความต้องการในเรื่องของการบริโภคไก่ฮาลาลเนี่ยเป็นจำนวนมากก็น่าจะไปส่งเสริมสนับสนุนในพื้นที่ของฮาลาลตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปส่งเสริมการเลี้ยงไก่ผมยกตัวอย่างนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียก็มีความต้องการไก่ฮาลาลประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปีคิดเป็นจำนวนตัวไก่ก็ประมาณสัก 750,000 ล้านตัวในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมที่ผมกล่าวถึงเนี่ยอาจจะใช้พื้นที่ทั้งหมด100ไร่อาจจะผลิตไก่ได้ประมาณสัก10ล้านแค่ 1% ฉะนั้นเองก็อยากจะให้กระทรวงเกษตรร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีสวต.เป็นผู้ดูแลไปสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่จำนวนหนึ่งให้ผลิตไก่ได้ประมาณสัก10ล้านตัวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ประสงค์อยากจะเลี้ยงไก่ในพื้นที่ตรงนั้นอาจจะเพิ่มรายได้ประมาณสัก150ล้านบาทต่อปีให้กับพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแก้ปัญหาความยากจนครับขอขอบคุณครับ
12: ท่านชัชพีวรรณาภิรัตครับ
15: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัชพีวรรณาภิรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดลำพูนพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมขอส่งเสียงนี้ไปยังท่านประธานฝากไปถึงคณะรัฐบาลและรัฐมนตรีครับว่าวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้ประชาชนยังรอคอยการช่วยเหลือครับเมื่อวานผมมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปช่วยเพื่อนสมาชิกที่จังหวัดสมุทรปราการเขต5ของสสนิตยามีศรีประชาชนยังรอรับการช่วยเหลือเป็นจำนวนมากนะครับรัฐบาลท่านควรทำงานให้หนักกว่านี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งน้ำที่จะควรลดกับไม่ลดนั่นคือน้ำมันครับท่านประธานครับมันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตที่ตอกย้ำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระอย่างนี้ท่านเชื่อไหมครับว่าเครื่องสูบน้ำก็ต้องการน้ำมันที่สูบออกวันนี้นอกจากบ้านเรือนที่ท่วมแล้วน้ำยังเข้าท่วมไร่นาสวนต่างๆของพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้น้ำมันปรับขึ้นแบบนี้ราคาต้นทุนคงเหลือแค่ค่าน้ำมันเองครับท่านประธานครับวันนี้เยียวยาเพียงพอหรือไม่ท่านจะเยียวยาอย่างไรนะครับเพียงพอให้การกลับไปเริ่มต้นใหม่ของเขาหรือไม่ผมจึงฝากไปยังรัฐบาลครับว่าอย่ามองน้ำท่วมเป็นเพียงของพื้นที่ที่เสียหายกี่ไร่แล้วท่านต้องมาจ่ายกี่บาทนะครับวันนี้ผมจึงอยากจะฝากไป3ข้อนี้ไปยังรัฐบาลครับเรื่องหนึ่งครับสำรวจความเสียหายและเร่งด่วนเรื่องของเงินเยียวยาครับอย่าให้ประชาชนต้องเห็นน้ำลดก่อนครับตอนนี้น้ำยังไม่ลดนะครับตอนนี้เผาหลอกนะครับยังไม่เผาจริงครับท่านประธานถ้าน้ำลดแล้วท่านจะเห็นของจริงครับฝากรัฐบาลด้วยนะครับเรื่องที่สองครับเยียวยาต้องสะท้อนถึงต้นทุนจริงครับท่านประธานเพราะสิ่งที่เกษตรกรเสียไปไม่ใช่แค่พืชผลนะครับหนึ่งแปลงแต่คือเงินลงทุนทั้งฤดูกาลครับเรื่องที่3ครับต้องมีมาตรการพักหนี้และลดต้นทุนพร้อมกับการฟื้นฟูครับท่านประธานเพราะถ้าใช้เงินเยียวยาก้อนหนึ่งนำไปจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาแล้วสุดท้ายจะไม่เหลือต้นทุนอะไรเลยนะครับอย่าปล่อยให้น้ำท่วมทำลายผลผลิตแล้วปล่อยให้น้ำมันเพิ่มต้นทุนจนเกษตรกรไม่เหลือผลผลิตและไม่เหลือต้นทุนที่จะกลับไปยืนบนพื้นที่ของเขาได้เลยครับสุดท้ายผมอยากจะฝาก2เรื่องนี้นะครับไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝากติดตามเรื่องการเยียวยาครับและฝากไปยังรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานครับเรื่องต้นทุนราคาพลังงานเรื่องน้ำมันครับอย่าซ้ำเติมพี่น้องประชาชนเลยครับขอบคุณครับ
12: ท่านพิมพ์ภัทราวิชัยกุลครับ
16: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพพิมพ์ภัทราวิชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยค่ะ ดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธานค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่การกัดซ้อชายฝั่งบริเวณอำเภอท่าศาลากว่า20กิโลเมตรค่ะท่านประธานคะดิฉันเองกับท่านนายอำเภอประสงค์จันอยู่ค่ะแล้วก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลายยุทธยาพิมเสนท่านนายกตำบลท่าขึ้นนะคะท่านนิกูลชวลิตค่ะแล้วก็ท่านนายกตำบลสาแก้วค่ะท่านประจักษ์พิมเสนเราได้ร่วมหารือกันเรื่องของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณท่าศาลากว่า20กิโลเมตรค่ะเราแบ่งการจัดการพื้นที่ออกเป็น2ส่วนค่ะคือพื้นที่ส่วนที่จะต้องสร้างให้เสร็จคือพื้นที่ตำบลท่าขึ้นกว่า3หมู่บ้านค่ะหมู่1หมู่2หมู่3ค่ะซึ่งได้รับเงินงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะไปสร้างแนวกัดเซาะชายฝั่งโดยการสร้างโครงสร้างแข็งเขื่อนหินทิ้งนะคะในบริเวณหมู่ที่1บ้านทางขึ้นค่ะหมู่ที่2บ้านตะเคียนดำและหมู่ที่3บ้านร้อค่ะแต่มันจะมีอยู่ส่วนนึงค่ะท่านประธานค่ะที่ยังไม่ได้ก่อสร้างทำให้ปีที่ผ่านมาค่ะมีการกัดเซาะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีค่ะก็เลยอยากให้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้สร้างนะคะรอยต่อตรงนี้ค่ะให้เสร็จสมบูรณ์ค่ะส่วนที่2ท่านประธานค่ะคือพื้นที่บริเวณหมู่1บ้านพังปริงและหมู่3บ้านบางสารตำบลกลายค่ะพื้นที่ตรงนี้ค่ะเราได้มีการสร้างรั้วดักทรายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะโดยการโครงสร้างดังกล่าวนะคะเป็นโครงสร้างไม้ใช้ไม้ปักเพื่อดักชะลอทรายค่ะปรากฏว่าเมื่อปี65ที่ผ่านมาค่ะได้ผลดีมากท่านประธานคะแต่ด้วยความที่เป็นไม้ค่ะมีการผุกร่องไปตามอายุการใช้งานก็เลยอยากจะฝากไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะให้สร้างนะคะรั้วดักทรายเนี่ยค่ะจำนวนมาชดเชยให้ได้สมบูรณ์ประมาณ1กิโลเมตรในพื้นที่ตำบลกลายค่ะท่านประธานคะสำคัญมากไปกว่านั้นก็คืออยากให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมเจ้าท่าค่ะได้บูรณาการร่วมกันเพราะว่าวันนี้พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเราไม่ได้อยากได้โครงสร้างแข็งค่ะเราอยากเห็นการเติมทรายหน้าหาดเราอยากเห็นการดักชะลอทรายเพื่อยังคงรักษาหาดที่สวยงามเอาไว้เพื่อเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
12: 5ลำดับถัดไปนะครับท่านรมดอนตันจอท่านวิชุดาวิเชียนศิลป์ท่านพันทินน่วมเจิมท่านยุพราชบัวอินท่านไตรภพคำเพชรเชิญท่านรมดอนตันจอครับ
17: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมรมดอนบัญจอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมใช้เวลา2นาทีนี้นะครับสะท้อนเสียงของพี่น้องชาวพุทธนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเขาฝากเรื่องข้อเสนอแนะนะครับขอร้องเรียนมานะครับเป็นข้อเสนอให้มีการหยุดนะครับวันหยุดนะครับของทางราชการในวันบุญศาสตร์เดือน10นะครับที่จะมีขึ้นตอนกลางเดือนตุลาคมนี้ครับเป็นประจำทุกปีครับแต่ปีนี้อยู่ที่วันที่11ตุลาคมครับท่านประธานครับผมขอเสนอผ่านท่านประธานไปยังทางคณะรัฐมนตรีนะครับให้เร่งมีการมีมตินะครับเพื่อที่จะมีการหยุดวันราชการในวันที่12นะครับซึ่งเป็นวันจันทร์นะครับงานบุญอาจจะเป็นวันที่11แต่ว่าวันที่12เนี่ยก็ยังมีความการเดินทางของพี่น้องเครือญาตินะครับที่เดินทางกลับบ้านนะครับจริงๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ท่านประธานเรามีวันหยุดราชการในที่เกี่ยวข้องกับศาสนิกต่างๆเนี่ยอยู่หลายเหตุกรณีนะครับ อย่างฮารีรายอของมุสลิมเองเนี่ยริเริ่มจากประกาศสำนักนายกในปี17วันตรุษจีนเนี่ยมาเพิ่มเติมในปี56แต่สำหรับพี่น้องชาวพุทธเนี่ยนะครับซึ่งก็เรียกร้องเรื่องนี้มาหลายปีครับก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเรามีความใส่ใจนะครับเคารพยอมรับต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่ของผู้คนที่มีความหลากหลายถ้าเราเน้นไปทางกลุ่มศาสนิกใดศาสนิกหนึ่งก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีรู้สึกความไม่เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลครับเราสามารถทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เคารพยอมรับต่อความหลากหลายได้โดยการให้เกียรติต่อผู้คนทุกศาสนิกนะครับทุกวิถีวัฒนธรรมนะครับผมเข้าใจดีว่าในประเทศของเรามีวันหยุดเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอยู่จะไม่น้อยแต่เฉพาะวันบุญศาสตร์เดือน10เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวใต้ครับโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากมติครม.ที่จะกรุณาเร่งรัดให้มีมติในสัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยนะครับก็ในระยะยาวผมเห็นว่าก็ควรจะให้ทางครม.ได้มีการแก้ไขปรับปรุงนะครับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้วันศาสตร์เดือน10เนี่ยเป็นวันหยุดราชการโดยที่อาจจะพิจารณาวันหยุดอื่นๆครับให้มันได้ดุลกันนะครับก็ขอฝากท่านประธานประมาณนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
12: ท่านวิสุดาวิเชียนศิลป์ครับ
18: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันวิสุดาวิเชียนศิลป์พรรคภูมิใจไทยจังหวัดกาญจนบุรีผู้แทนของพ่อแม่พี่น้องอำเภอเหล่าขวัญบ่อพลอยห้วยกระเจ้าและหนองปลือท่านประธานคะวันนี้ตอนนี้เวลานี้พ่อแม่พี่น้องของดิฉันกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักดิฉันจึงอยากใช้สภาแห่งนี้ค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องของดิฉันจากใจจริงกราบเรียนท่านประธานว่าไม่ใช่พวกเขาโชคดีที่ได้ดิฉันเป็นผู้แทนแต่ดิฉันต่างหากค่ะที่โชคดีที่ได้เป็นผู้แทนของพวกเขาดิฉันเข้าใจหัวอกของคนที่น้ำเต็มบ้านข้าวของเสียหายพื้นที่เกษตรพื้นที่ทำมาหากินเสียหายแต่พี่น้องของดิฉันก็พร้อมสู้ไปกับสถานการณ์ในครั้งนี้ที่ดิฉันต้องกล่าวแบบนี้ค่ะคือดิฉันอยากจะสะท้อนว่าเมื่อประชาชนพร้อมรับมือกับน้ำท่วมน้ำฝนตามธรรมชาติที่ไม่มีใครห้ามได้หน่วยงานของรัฐก็ควรที่จะต้องจริงจังกับเรื่องนี้เช่นกันในฐานะผู้แทนค่ะจึงขอฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลให้หาแนวทางแก้ปัญหาสถานการณ์อุทกภัยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมซึ่งสาเหตุของอุทกภัยในพื้นที่ของดิฉันมีหลายปัจจัยใน2นาทีนี้ดิฉันคงพูดได้ไม่หมดจึงขอยกตัวอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องคำนวณปริมาณน้ำฝนที่จะตกในอนาคตด้วยจะได้ปล่อยน้ำในช่วงก่อนฝนตกเพื่อจะได้มีพื้นที่รองรับน้ำฝนได้อย่างเพียงพอหรือการสร้างถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมดิฉันเข้าใจว่าเราสร้างในหน้าแล้งค่ะแต่เราควรที่จะต้องศึกษาเส้นทางน้ำจากประชาชนในพื้นที่เพราะไม่มีใครที่จะทราบเส้นทางน้ำได้ดีกว่าพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ท่านประธานคะวันนี้น้ำได้ท่วมแล้วพี่น้องของดิฉันก็ได้รับความเสียหายแล้วจึงขอฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลให้เยียวยาพ่อแม่พี่น้องของดิฉันทั้งบ้านเรือนพื้นที่เกษตรฟาร์มหมูฟาร์มไก่และทรัพย์สินอันมีค่าที่กว่าพวกเขาจะหามาได้อีกนับไม่ถ้วนซึ่งเมื่อวานนี้เองค่ะคณะรัฐมนตรีโดยท่านนายกอนุทินได้อนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาน้ำท่วมจึงขอวิงวอนผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลค่ะขอให้การเยียวยานี้ตรงจุดทั่วถึงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะขอบพระคุณค่ะ
12: ท่านทิมน่วมเจิมครับ
19: เรียนท่านประธานครับบนพันทิมน่วมเจิมผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครเขตของเตยเขตบางนารบกวนขอสไลด์ด้วยนะครับปัญหาแรกครับขอให้สน.ลุมพินีนะครับบังคับล้อนะครับกวดขันเรื่องการจราจรในซอยสุขุมวิท4สุขุมวิท11สุขุมวิท13นะครับหน้าต่อมาครับงานปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนดำรงรัฐพิพัฒน์นะครับซึ่งในงบปี70เนี่ยเคยมีความพยายามที่จะขอแล้วนะครับแต่ว่าถูกกทม.ไม่รู้ยังไงถูกปัดตกนะครับเวลานี้น้ำท่วมกลับมาอีกครั้งนะครับก็ไม่ได้ขยายระบบท่อเลยนะครับขอให้ส่งแผนแล้วก็เอาจริงอาจารย์สักทีนะครับไม่ใช่รอให้ท่วมก่อนแล้วก็ค่อยมาปรับปรุงเรื่องท่อระบายน้ำถนนดำรงรัฐพิพัฒน์นะครับการท่าเรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้วนะครับหน้าต่อไปครับลอกท่อนะครับหมู่บ้านเกษมสำราญนะครับติดคลองพระโขนงนะครับก็ท่วมขังอยู่ 2-3 วันเนื่องจากเป็นที่แอ่งต่ำนะครับก็ขอให้โยธาเขตพัฒนาเนี่ยไปดำเนินการเข้าใจว่าเป็นพื้นที่เอกชนนะครับแต่สามารถที่จะคุยกันก่อนล่วงหน้าได้นะครับไม่ปล่อยให้มันมีปัญหาแล้วค่อยมาแก้ทีหลังนะครับหน้าต่อมาครับโครงการก่อสร้างเขื่อนประตูระบายน้ำนะครับโดยรอบคลองพระโขนงนะครับแล้วก็คลองสารลอยที่เป็นคลองเชื่อมต่อนะครับก็ล่าช้านะครับตอนนี้น้ำมันก็อยู่ในแอ่งนะครับออกไม่ได้นะครับเวลาน้ำทะลักมาจากข้างนอกออกเข้ามาแล้วก็ออกไม่ได้นี่คือความปัญหาความล่าช้าของการก่อสร้างก็ติดตามสำนักระบายน้ำของกทม.นะครับมันมีปัญหาเยอะมากในปี14แล้วก็พัฒนาเวทนะครับเพิ่งลงไปเมื่อวัน2วันนะครับด้านต่อมาครับเรื่องถนนชำรุดนะครับมาลาดยางแปะไปทีนึงนะครับสุดท้ายแล้วเวลาน้ำมาช้าออกหมดเลยนะครับถนนริมทางรถไฟสายเก่าซึ่งก็ท่วมเหมือนกันนะครับก็ขอให้ทางสำนักโยธาเนี่ยเข้าไปติดตามแก้ไขนะครับสุดท้ายครับสายสื่อสารนะครับจริงๆไม่ใช่แค่ซอยตรีมิตรกล้วยน้ำไทยเท่านั้นครับเป็นทุกที่ในกทม.ครับตอนนี้น้ำท่วมชาวบ้านไม่รู้แล้วครับว่ามันสายสื่อสารหรือสายอะไรนะครับมันตกลงมาเขาก็กลัวกันทั้งนั้นนะครับก็ขอให้กสทช.เร่งทำตามแผนได้สักทีนะครับจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตกรุงเทพชั้นในที่มีทางเท้าคนใช้งานจริงนะครับแล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้สัญจรแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับ
12: ท่านยุพราชบัวอินครับ
20: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมยุพราชบัวอินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ภูมิใจไทยขออนุญาตหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับเรื่องที่หนึ่งเนื่องจากเกิดอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ทำให้มีน้ำป่าไหลเอ่อล้นตลิ่งห้วยน้ำดุกครับส่งผลให้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยปากดุกตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักได้รับความเสียหายตอนนี้ทางอบต.ได้ส่งเรื่องไปขอความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่สำนักทรัพยากรน้ำที่2ผมเลยขออนุญาตย้ำผ่านสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้1ขอให้ซ่อมแซมบริเวณฝายน้ำล้นจุดตั้งป้ายโครงการหลังวัดศรีแสนคำ2ขอให้ซ่อมแซมบริเวณฝายแสนต่อ3ขอให้ซ่อมแซมบริเวณตลิ่งห้วยน้ำดุก4ขอให้ซ่อมแซมบริเวณตลิ่งห้วยน้ำดุกและการพังทลายของบริเวณบ้านนางธัญพรขัดสีเรื่องที่2ครับต่อเนื่องกันครับท่านประธานครับเนื่องจากสภาพน้ำที่ไหลเข้าตำบลปากช่องเป็นน้ำป่าไหลหลากที่ไหลมาจากเทือกเขาน้ำหนาวใช้เวลาไม่นานครับในการท่วมแต่ความเสียหายหนักมากรุนแรงมากครับระดับน้ำเนี่ยเลยระดับถนนมาเป็นเมตรนะครับเป็นลักษณะน้ำป่าไหลหลากแห้งเร็วแต่ทิ้งความเสียหายไว้มากจึงขอกราบเรียนท่านประธานครับว่าอยากจะขอให้ทางกรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่ตำบลปากช่องเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวเรื่องถัดไปครับขอให้ตรวจสอบและซ่อมแซมการพังทลายของตลิ่งหมู่2ครับบริเวณวัดโคสาท่าช้างโรงเรียนท่าช้างและบ้านเรือนประชาชนตำบลห้วยไร่อำเภอหล่มสักเรื่องที่4ครับหมู่บ้านโฮมแลนด์ครับตำบลนางง่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่มีระบบระบายน้ำที่ดีพี่น้องประชาชนอยู่ที่นี่กว่า700หลังคาเรือนครับต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำที่มีปัญหาทุกปีขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ให้พี่น้องตำบลนางง่วงครับเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานครับปัญหาตำบลป่าเราเส้นทางคลองสำรางของบ้านป่าแดงระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตรครับมีลักษณะแคบตื้นเขินขาดการดูแลขาดการขุดลอกมาหลายปีกระทบกับพี่น้องหมู่11หมู่12หมู่15หมู่16เป็นจำนวนมากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขพี่น้องประชาชนครับกราบขอบคุณครับ
0: ท่านใจพบคำเพชรครับ
21: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายใจพบคำเพชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต4อำเภอบันดุงอำเภอทุ่งฝนพรรคเพื่อไทยครับกับผมขอหารือถึงความเดือดร้อนของพี่น้องราษฎรบ้านพึ่งหมู่ที่2บ้านท่าบัวยางหมู่ที่5บ้านบางคังฮูหมู่ที่6ตำบลนาไหมอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างฝายห้วยหลวงตอนล่างและยังมีราษฎรจำนวนหนึ่งที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จากข้อร้องเรียนพบว่าที่ดินจำนวน125แปลงได้รับเงินค่าทดแทนแล้วเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567แต่ยังมีที่ดินบริเวณใกล้เคียงกันอีกจำนวน113แปลงที่ไม่ได้รับค่าทดแทนทั้งที่ราษฎรได้พยายามยื่นเรื่องต่อหน่วยงานต่างๆทั้งสำนักงานชลประทานที่5สำนักนายกรัฐมนตรีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอุดรธานีแล้วหลายครั้งแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีข้อร้องเรียนว่าประชาชนบางรายถูกเรียกเก็บเงินค่ายื่นเอกสารและถูกเรียกร้องส่วนแบ่งจากเงินค่าทดแทนข้อกล่าวหานี้ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนรวมถึงผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยครับไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานและจังหวัดอุดรธานีเร่งรัดดำเนินการ4ประการดังนี้ครับประการที่1ตรวจสอบหลักฐานและรายชื่อผู้ได้รับค่าทดแทนทั้ง125แปลงพร้อมชี้แจงเหตุผลที่113แปลงไม่ได้รับการพิจารณาเพราะเหตุใดประการที่2ครับเปิดจุดรับเอกสารโดยตรงจากประชาชนโดยไม่ต้องผ่านกลุ่มบุคคลหรือองค์กรเอกชนที่เป็นตัวกลางประการที่3ตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์และข้อเท็จจริงเป็นรายแปลงโดยใช้มาตรฐานเดียวกันอย่างเป็นธรรมและประการที่4ตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกเก็บเงินและการเรียกรับส่วนแบ่งพร้อมรายงานผลให้ประชาชนทราบโดยเร็วท่านประธานครับประชาชนไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์สิ่งที่เป็นสิทธิ์สิ่งที่เกินสิทธิ์แต่ต้องการเพียงความชัดเจนความเท่าเทียมและการเยียวยาที่เป็นธรรมเ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขความเดือดร้อนพร้อมกำหนดกรอบเวลาดำเนินการที่ชัดเจนและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบด้วยครับขอบพระคุณครับ
2: 5ท่านถัดไปนะครับท่านสากาลิยาสอิท่านนัคนางกุลนาศิริท่านวงอเครือบุญสนท่านธนเดชเพ็งสุขท่านอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์นะครับเชิญท่านสากาลิยาสอิครับ
1: เรียนท่านประธานที่เคารพผมสักกริยาสอิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสประกอบไปด้วยอำเภอระแงะจันแนะสุขิรินทร์พรรคภูมิใจไทยก่อนอื่นต้องขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางอาสาสมัครนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับที่ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเช่นกันนะฮะผมมีเรื่องหารือท่านประธาน 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสะพานบ้านไอเบอร์แตนะฮะซึ่งเกิดจากปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่ปี66นะครับปัญหาเนี่ยมันเกิดมานานแล้วเกี่ยวกับน้ำท่วมเหมือนกันแต่ตั้งแต่ปี66วันนี้เนี่ยสะพานไอเบอร์แตนี่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วเพิ่งได้รับทราบจากทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกนะฮะว่าสะพานดังกล่าวเนี่ยวันนี้เนี่ยได้ทรุดตัวลงไปอีกอยากฝากท่านประธานนะฮะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโยธาธิการและผังเมืองนะครับกรมโยธาธิการเนี่ยช่วยไปดูสะพานที่ไอเบอร์แตหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาค่อนข้างเยอะมากณตอนนี้เนี่ยชาวบ้านไปไหนมาไหนเนี่ยระแวงมากนะครับท่านประธานอยากฝากท่านประธานไปด้วยนะครับเรื่องที่2นะครับท่านประธานเรื่องของช้างป่าได้ทำลายนะครับพืชผลไร่นาของคนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสนะฮะเนื่องจากว่าช้างป่าเนี่ยตอนที่มีทุเรียนหรือว่าพืชผลการเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ช้างป่าเองก็มาทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านนะฮะอยากฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมอุทยานแห่งชาตินะฮะหรือว่ากระทรวงนะครับมาช่วยดูแลประสานงานเรื่องของการเยียวยาทางของช้างป่าด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่ผมเพิ่งได้รับการร้องเรียนจากทางนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องเงินกู้กยศ.ครับท่านประธานตอนนี้เนี่ยหลายคนต้องลาออกเพราะว่าโรงเรียนไม่ให้เรียนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะ 3-4 คนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของกยศ.เนี่ยฝากผมไปยังท่านประธานบอกว่าถ้าเป็นไปได้นี่อยากให้ทางกยศ.เนี่ยช่วยอนุมัติให้มันเร็วหน่อยครับแล้วก็หลายคนก็ยังไม่ได้รับทุนกยศยังไม่ได้อนุมัติเขาเรียนไม่ได้ครับท่านประธานฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับขอบคุณมากครับ
2: ท่านนัคนางกุลนาศิริครับ
3: ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนัคนางกุลนาศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขตที่1พรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันขอนำความเดือดร้อนของพี่น้องสุโขทัยนะคะทั้งอำเภอกงแกราชอำเภอศรีสำโรงแล้วก็อำเภอเมืองสุโขทัยมาหารือผ่านท่านประธานสภาไปยัง2กระทรวง3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะเรื่องที่1นะคะเป็นเรื่องของถนนนะคะสายสทท 20-014 ค่ะบริเวณหมู่ที่4เชื่อมต่อกับหมู่ที่6นะคะตักของตำบลกกแรดอำเภอกงไกรราชนะคะโดยดิฉันได้รับแจ้งความเดือดร้อนนี้ค่ะจากท่านนายกธีรพลเอี่ยมสนิทนะคะนายกอบต.กกแรดแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะคะว่าปัจจุบันถนนมีความชำรุดเสียหายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเดินทางค่ะจึงขอเร่งรัดให้กรมทางหลวงชนบทนะคะกระทรวงคมนาคมเร่งลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ผลักดันเป็นถนนลาดยางต่อไปนะคะเรื่องที่2ค่ะโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ตกหล่นนะคะของหมู่ที่3เชื่อมต่อกับหมู่ที่6ตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงค่ะโดยก่อนหน้านี้ทางกรมเจ้าท่าเองนะคะได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ออกแบบเรียบร้อยแล้วค่ะแต่กลับพบว่าไม่มีโครงการดังกล่าวนะคะในที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ70ค่ะท่านนายกแสนศักดิ์อ่องคล้ายนะคะนายกอบต.วังใหญ่จึงฝากดิฉันมาหารือผ่านท่านประธานสภานะคะเพื่อขอให้กรมเจ้าท่าค่ะกระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบนะคะแล้วก็ชี้แจงเหตุผลว่าติดขัดที่ขั้นตอนใดแล้วก็พร้อมกับเร่งผลักดันนะคะให้เป็นโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งโดยเร็วค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะก็ขอฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยนะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องหมู่ที่7ค่ะตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยค่ะดิฉันได้รับเรื่องนี้จากผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะคะท่านนายกวีรศักดิ์แสงทองแล้วก็ท่านกำนันวินิจเนียมน่วมนะคะว่าบริเวณหมู่ที่7ริมแม่น้ำยมค่ะ เกิดการชำรุดตั้งแต่แนวถนนจนถึงแนวตลิ่งค่ะหากปล่อยไว้นานความเสียหายนี้ก็จะลุกลามไปถึงบ้านเรือนนะคะก็ขอเร่งรัดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะเร่งลงพื้นที่ประเมินความเสียหายแล้วก็พิจารณาผลักดันเป็นโครงการโดยเฉพาะโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งค่ะก็ดิฉันขอฝากทั้ง3เรื่องนะคะเพื่อผ่านท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้แก้ไขและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องสุโขทัยโดยเร็วค่ะขอบคุณค่ะ
2: ท่านวงอาเครือบุญสนครับ
4: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววงอาเครือบุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครอำเภอสว่างแดนดินและตำบลท่าศิลาพักกล้าธรรมค่ะดิฉันขอปรึกษาหารือนะคะในประเด็นเร่งด่วน2ประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะประเด็นแรกค่ะดิฉันขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะคะขอให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเลียงช้างตำบลตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนค่ะโดยที่ดิฉันนะคะได้รับฟังการสะท้อนความต้องการจากท่านนายกวัชรวิทยากูลและพ่อแม่พี่น้องค่ะตำบลตันโกนว่าหนองเลียงช้างนะคะพื้นที่109ไร่ครอบคลุมบ้านโคกกลางโคกสุวรรณแล้วก็โคกพุทธาทั้ง2หมู่ค่ะมีศักยภาพและความพร้อมอย่างมากหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่สีเขียวนะคะจะไม่เพียงแค่ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งแต่ยังจะช่วยสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้พี่น้องนะคะได้ลืมตาอ้าปากอย่างยั่งยืนดิฉันจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเปลี่ยนพื้นที่หนองเลียงช้างให้พลิกฟื้นคืนชีวิตเป็นความสุขและเป็นความภูมิใจของชาวสว่างแดนดินและในประเด็นที่2ค่ะวันนี้ดิฉันขอเป็นตัวแทนพี่น้องเกษตรกรขอถามถึงเงินเยียวยาชาวนาไร่ละ 1,000 บาทปี 69/70 ค่ะในขณะที่ชาวนาค่ะท่านประธานเฝ้ารอคอยความหวังจากสภาแห่งนี้แต่หนี้ธกส.ดอกเบี้ยราคาปุ๋ยราคารถเกี่ยวราคาค่าครองชีพและราคาต้นทุนทางการเกษตรที่พุ่งสูงขึ้นไม่เคยรอโดยมิหนำซ้ำค่ะยังต้องมาเจอกับราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำนะคะในขณะที่ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องนั้นชัดเจนแต่สิ่งที่ไม่เคยชัดเจนเลยคือการเยียวยาของรัฐบาลค่ะและที่ฉันในฐานะผู้แทนของประชาชนขอทวงถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้ว่างบเยียวยาก้อนนี้จะถึงมือประชาชนชาวนาเมื่อไหร่และขอกรอบเวลาที่ชัดเจนและทางแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดเพื่อต่อลมหายใจของพ่อแม่พี่น้องชาวนาของคนไทยค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
2: เรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขครับ
19: ครับกับท่านประธานครับผมเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มครับท่านประธานครับด้วยวิกฤตขณะนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังประสบปัญหากับเรื่องวิกฤตของน้ำท่วมนะครับก็อยากจะวอนท่านประธานครับว่าไปยังกรุงเทพมหานครผมทราบดีว่าปัจจุบันเนี่ยหลายท่านคงพูดถึงเรื่องน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องอภิปรายเรื่องน้ำท่วมกันอีกแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมก็คือสิ่งสำคัญในเรื่องของการเยียวยาแล้วก็ตามการเตรียมกำลังพลหรือว่างบประมาณนะครับก็ยังไงฝากท่านประธานไปยังกรุงเทพมหานครนะครับช่วยดูแลพี่น้องชาวลาดพร้าวบึงกลุ่มของผมนะครับในการสนับสนุนงบประมาณลงไปในพื้นที่ตลอดจนเร่งรัดการเยียวยาให้เร่งด่วนเร็วที่สุดนะครับประเด็นต่อมาครับขออนุญาตท่านประธานไปยังกระทรวงกลาโหมครับอยากให้กระทรวงกลาโหมช่วยเตรียมพร้อมสนับสนุนกำลังพลนะครับในการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูหลังจากหากเหตุการณ์น้ำท่วมได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นที่ชื่นชมครับว่าปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในเขตภัยพิบัติกรุงเทพมหานครก็ขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นอย่างยิ่งครับประเด็นต่อมาครับในเรื่องของสายไฟฟ้าสายสื่อสารปัจจุบันครับมันมีหลายที่มากท่านประธานทั้งห้อยต่ำทั้งหลุดทั้งร่วงพี่น้องประชาชนก็ระแวงน้ำก็ท่วมไม่รู้ว่าเดินไปจะเป็นสายสื่อสารหรือสายไฟมันมั่วพันละวันไปหมดเลยท่านประธานนะครับกสทช.จะลอยตัวเหนือปัญหาวิกฤตน้ำท่วมไม่ได้ท่านประธานนะครับวอนท่านประธานไปยังกสทช.นะครับถึงบอร์ดจะมีปัญหาแต่ผมว่ากสทช.ต้องเร่งรัดให้ภาคเอกชนนะครับเข้ามาแก้ไขปัญหาของท่านด้วยนะครับสุดท้ายครับท่านประธานก็อยากให้ทุกภาคส่วนครับขอบคุณทุกภาคส่วนเลยที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเยียวยาฟื้นฟูครั้งนี้จะง่ายดายและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังนะครับก็ฝากทุกส่วนราชการไปยังกรุงเทพมหานครช่วยดูแลรัฐบาลบึงกลุ่มผมด้วยครับขอบคุณครับ
2: 5ท่านถัดไปนะครับท่านณภัทรจิตตะพินันกันตาท่านอภิชาติแก้วโกศลท่านภาวุฒพงศ์วิทยพานุท่านประดิษฐ์สังคจายท่านวิโรจน์สารวงศ์ครับเชิญท่านณภัทรจิตตะพินันกันตา
5: ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนภัสจิตตะพินันกันตาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพเขต24ธนบุรีคลองสานรับบูรณะนะครับวันนี้ผมขอนำปัญหาจากพี่น้องประชาชนมาปรึกษาหารือต่อท่านประธานจำนวน6เรื่องนะครับดังนี้ครับเรื่องแรกปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณด้านหลังคอนโดเดอะริเวอร์นะครับเขตคลองสานพบเรือสำราญครับปล่อยน้ำมันลงแม่น้ำทิ้งคราบน้ำมันลอยบนผิวน้ำนะครับกระทบระบบนิเวศอย่างรุนแรงก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขด้วยนะครับเรื่องที่2ในเขตคลองสานเช่นกันครับบริเวณสี่แยกท่าดินแดงสัญญาณไฟจราจรมีความคลุมเครือนะครับไฟเขียวทางตรงและเลี้ยวขวาเปิดพร้อมกันทั้งที่ควรแยกสัญญาณไฟเป็นคนละจังหวะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุอย่างมากครับขอให้สำนักงานจราจรกทม.พิจารณาแก้ไขครับเรื่องที่3ปัญหาการสัญจรข้ามถนนในเขตราชบูรณะนะครับ2จุดจุดแรกบริเวณซอยสุขสวัสดิ์25นะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามเป็นโรงพยาบาล IMH กับอีกจุดที่2นะครับเป็นปากซอยราชบูรณะ8นะครับทั้ง2จุดมีคนข้ามถนนพลุกพล่านใกล้โรง

0: ผิดภาพประชาชนขนของแล้วพยพไม่ทันนะครับความช่วยเหลือล่าช้าขาดการบูรณาการรวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่กระจัดกระจายขาดการสื่อสารอย่างเป็นระบบนะครับประชาชนเองก็ไม่รู้ว่าต้องติดตามสถานการณ์จากที่ไหนบ้างนะครับผมขอสื่อสารผ่านท่านประธานก้าวไปยังรัฐบาลและหน่วยงานบริหารให้เร่งยกระดับการเตือนภัยนะครับบูรณาการความช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรมทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาและรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่ยังคงมีผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: จากท่านจากการเอกอภิชาติแก้วโกศลครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมจากการเอกอภิชาติแก้วโกศลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหรือท่านประธานนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับช่วงนี้หลายๆจังหวัด ประสบปัญหาน้ำท่วมซึ่งเราทราบดีนะครับท่านประธานครับว่าปัญหาน้ำท่วมเกิดจากพายุฝนที่ตกหนักเป็นภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ที่สำคัญเรารู้ก่อนได้ทราบก่อนได้นะครับก็อยากจะฝากถึงกรมอุตุนะครับที่ เป็นหน่วยงานที่คอยเช็คนะครับว่าเดือนนี้ช่วงนี้กลุ่มก้อนเมฆฝนพายุฝนจะเข้าประเทศเรามากน้อยเพียงไหนนะครับเราควรคำนวณให้ถี่ถ้วนนะครับเมื่อเรารู้ทราบก่อนแล้วเราก็ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ในพายุฝนในก้อนต่างๆนะครับว่าปริมาณน้ำฝนจะตกมากน้อยเพียงไหนเช่นกันครับก็ฝากถึงกรมชลประทานเหมือนกันนะครับเราก็ต้องทราบและรายงานผลว่าจากพายุฝนที่ตกปริมาณมวลน้ำมากน้อยเพียงไหนจากเหนือลงกลางลงใต้นะครับปริมาณเท่าไหร่เพื่อให้ในพื้นที่ต่างๆได้เตรียมความพร้อมจากความสูญเสียที่มากก็จากหนักเป็นเบาหรือจากเบาไม่เป็นอะไรเลยถ้าหน่วยงานทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบ มีข้อมูลที่แม่นยำผลดีก็จะเกิดกับชาวบ้านนะครับก็ฝากถึงทุกกรมอุตุและกรมชลประทานด้วยนะครับว่าทุกอย่างต้องมีข้อมูลที่เที่ยงตรงนะครับเพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆและฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมเหตุภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นการช่วยเหลือการเยียวยาต้องทันท่วงต่อเวลาเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในทุกเรื่องนะครับขอบพระคุณท่านประธานอย่างสูงครับ
3: ภาวุฒพงศ์วิทยาพานุครับ
4: ครับสวัสดีครับท่านประธานครับผมภาวุฒพงศ์วิทยาพานุครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับคนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ผมขอใช้เวลาอันจำกัดนะครับนำความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาหลายประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องแรกครับเป็นวิกฤตมลพิษสิ่งแวดล้อมและคดีฟ้องปิดปากของประชาชนนะครับณตำบลกรอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยครับตลอดสปีที่ผ่านมาครับมีโรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์ครับชื่อว่าไบโอเทคอินดัสทรีครับปล่อยขม่าวดำนะครับแล้วก็มีกลิ่นแก๊สซัลเฟอร์ทำร้ายปอดเด็กนักเรียนและผู้ป่วยในรัศมี5กิโลเมตรครับสำหรับไปกันนั้นครับโรงงานเหล่านี้นะครับมีการหลอมยางมาเป็นทศวรรษเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของอบต.ครับและล่าสุดครับเมื่อมีการเกิดเหตุนะครับเตาหลอมระเบิดนะฮะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในปี2567ครับปัจจุบันครับถึงแม้อำเภอจะมีการสั่งปิดชั่วคราวนะครับแล้วก็มีมติประชาคมรอบล่าสุดครับประชาชนนะครับร่วมส่งใจส่งเสียงไม่เห็นชอบนะครับอย่างท่วมท้นครับแต่ปรากฏว่านายทุนนะครับได้มีการกลไกใช้กลไกกฎหมายยื่นฟ้องอาญาและพรบคอมพิวเตอร์เรียกร้องค่าเสียหายเกือบ500,000 บาทต่อแกนนำชาวบ้านครับเพื่อฟ้องปิดปากครับหรือว่าสแลบนะครับฉะนั้นกระผมขอเรียกร้องนะครับไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อบต.กรอนโดครับให้เคารพมติของประชาคม350 เสียงที่ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการนะครับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ขอให้หน่วยงานรัฐเข้าไปช่วยเหลือนะครับประชาชนต่อการคุกคามทางกฎหมายนะครับต่อไปเรื่องที่2ครับเรื่องเป็นความไม่เท่าความไม่เป็นธรรมนะครับในการจัดเก็บค่าที่ดินนะครับริมทางรถไฟนะครับตำบลวังเย็นอำเภอเมืองนะครับวันนี้พี่น้องเกษตรกรและผู้พักอาศัยมากกว่า183 แปลงนะครับกำลังเดือดร้อนนะครับจากสาหัสมากเลยนะครับจากบริษัทในกลุ่มของบริษัท SRT Asset ครับหรือว่าการรถไฟครับซึ่งวันนี้นะครับเขาไปเรียกเก็บค่าเช่าย้อนหลังถึง5 ปีฮะเป็นเงินก้อนเกือบ40,000 กว่าบาทต่อหลังคาเรือนนะครับและยังมีการจะปรับค่าเช่าขึ้น 5% ทุกๆปีนะครับยังไม่มีเพดานครับท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำนะฮะ ฉะนั้นขอเรียกร้องครับไปยังคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยครับหรือรฟท.ครับ

0: บทพิจารณานะครับ6ข้อนี้ตามบนหน้าจอนี้นะครับและเรื่องสุดท้ายครับอยากจะฝากไปยังครับวันนี้จังหวัดกาญจนบุรีครับมีน้ำท่วมมากมายครับอยากจะฝากทางกระทรวงมหาดไทยปภครับช่วยเข้าไปดูนะครับในฝั่งเรื่องการน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ตามริมแม่น้ำต่างๆนะครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านประดิษฐ์สังฆจายครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพประดิษฐ์สังฆจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5พรรคภูมิใจไทยขอนำปัญหาในพื้นที่ครับหารือท่านประธาน4เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่ได้รับความเดือดร้อนขยายวงกว้างขึ้นวันนี้เกือบ 5,000 ครอบครัวแล้วครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอยากจะหารือท่านประธานครับไปถึงกรมชลประทานให้เร่งในการดำเนินการระบายน้ำออกซ้ายขวานะครับเพื่อบรรเทาจำนวนน้ำที่จะมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องที่2ครับขอหารือท่านประธานผ่านไปถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้สิ่งที่มากับน้ำท่วมคือรายจ่ายที่พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ต้องแบกรับครับจึงอยากจะหารือท่านประธานผ่านไปถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมให้เร็วที่สุดครับเรื่องที่2ขอหาเรื่องที่3ขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมครับให้ทำการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนต่างๆที่ท่านรับผิดชอบในพื้นที่น้ำท่วมนะครับเพราะวันนี้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่นั้นต้องนำรถจักรยานยนต์นำรถยนต์มาจอดไว้ที่ริมถนนนะครับวันนี้ถ้าไฟฟ้าไม่สว่างนะครับย่อมเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายในพื้นที่ต้องฝากกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ดำเนินการติดตามเรื่องการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ด้วยครับเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายครับขอหารือท่านประธานไปยังประปาส่วนภูมิภาคครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเสนาวันนี้ชาวบ้านฝากครับว่าน้ำท่วมพอทนน้ำไม่ไหลพอเลยครับลำบากมากครับก็ขอฝากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องตำบลบ้านแถวตำบลเจ้าเสด็จตำบลบานอำโพเดือดร้อนจริงๆครับขอให้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมปาปาให้ใช้ได้เป็นปกติครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ท่านพรณรงค์นินนามะครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมพรณรงค์นินนามะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูเขต3พรรคก้าวธรรมครับวันนี้ผมขอหารือท่านประธานนะครับผ่านไปยังกรมทรัพยากรธรณีนะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับในประเด็นปัญหานะครับหลุมยุบในพื้นที่ตำบลด่านช้างและตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูครับซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาใหม่ครับท่านประธานครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2551ต่อเนื่องมาตลอดจนปัจจุบันนะครับ18ปีมากกว่า18ปีแล้วนะครับที่เกิดปัญหาหลุมยุบนี้นะครับซึ่งหลายๆหลุมนะครับมีความกว้างของปากหลุมแล้วก็ความลึกเนี่ยถ้าเปรียบเทียบได้นะครับสามารถที่จะไม่ใช่แค่รถบรรทุกครับลงไปแต่สามารถนำรถพ่วงทั้งพ่วงนะครับลงไปแล้วหายไปได้เลยนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับทางสำนักทรัพยากรธรณีนะครับเขต2ขอนแก่นนะครับได้ตรวจสอบแล้วได้ทราบข้อมูลว่าเกิดจากนะครับหินปูนนะครับละลายนะครับทำให้เกิดเป็นโพรงแล้วก็น้ำใต้ดินลดอย่างรวดเร็วนะครับทำให้เกิดหลุมยุบแต่ยังไม่มีวิธีการในการแก้ไขปัญหาเพราะนั้นนะครับวันนี้ผมจึงขอหารือผ่านสภาอย่างนี้นะครับขอให้กรมทรัพยากรธรณีและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็สาเหตุที่แท้จริงนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ยั่งยืนนะครับเพราะท้องถิ่นไม่สามารถที่จะตั้งงบตามถมหลุมกบหลุมได้แล้วนะครับลำพัง งบประมาณที่เขามีอยู่ก็ไม่เพียงพอที่จะพัฒนาอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับผมขอใช้โอกาสนี้นะครับหารือไปยังสองกระทรวงนี้นะครับขอให้เร่งหาวิธีการแก้ไขให้ชาวบ้านด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านวิโรจน์สารวงศ์ครับ
4: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายวิโรจน์สารวงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดบึงกาฬพรรคภูมิใจไทยวันนี้ขออภิปรายปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่ดังนี้ครับเรื่องที่1ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนผ่านมายังท่านนายกวีรศักดิ์ผิวผางนายกอบต.ปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬเกี่ยวกับปัญหาสะพานข้ามห้วยอัง5ระหว่างตำบลปากคาดไปตำบลโนนศิลาซึ่งปัจจุบันประธานที่เคารพครับเป็นสะพานไม้เก่าแก่และมีสภาพชำรุดต้องอาศัยแรงชาวบ้านปรับปรุงซ่อมแซมทุกปีครับจึงขอวอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นช่วยในการเร่งแก้ไขปัญหาสร้างสะพานคอนกรีตเพื่อเกิดความถาวรให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนครับเรื่องที่สองได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนผ่านมายังท่านนายกร้อยโทแดงพฤกษชาตินายกอบต.นนศิราอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬเกี่ยวกับปัญหาถนนชำรุดสายบ้านชัยพรถึงบ้านทรายทองตำบลนนศิราอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬท่านประธานที่เคารพครับกับผมได้ลงพื้นที่ไปดูสภาพของถนนพร้อมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นซึ่งเป็นระยะทางนี่ 4,060 เมตรเกิดการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อมีอันตรายแก่พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาจึงอยากขอวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนครับซึ่งปัญหาทั้งสองเรื่องนี้หากแก้ไขได้สำเร็จก็จะทำให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนั้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับเรื่องที่สามเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าของชีพสูงขึ้นและผู้สูงอายุมีจำนวนมากยังต้องดำรงชีวิตอยู่จากรายได้ที่จำกัดนะครับเงินเบี้ยยังชีพจึงไม่ใช่เพียงตัวเลขในงบประมาณนะครับเป็นหลักประกันการดำรงชีพลดภาระคลายความวิตกกังวลให้กับครอบครัวขอวอนนะครับฝากไปยังรัฐบาลว่าขอให้เราได้ทบทวนปรับปรุงเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันครับท่านประธานที่เคารพครับขอบคุณครับ
1: 5ท่านถัดไปนะครับท่านชลทานทรัพย์ไพบูลย์เลิศท่านภาคภูมิบุญประมุขท่านราเชนตระกูลเวียงท่านวัชรพงษ์ศิริลักษณ์ท่านเพ็ญพักรัตนคำฟูนะครับเชิญท่านชลทานทรัพย์ไพบูลย์เลิศครับ
5: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมชลทานทรัพย์ไพบูลย์เลิศครับผู้แทนเขตพระขนงบางนากรุงเทพมหานครนะครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง4หน่วยงานด้วยกันครับ4เรื่องด้วยกันครับท่านประธานครับท่านประธานครับในสถานการณ์วิกฤตนะครับข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องจำเป็นกับประชาชนจริงๆครับในการที่จะเอาตัวรอดและในการที่จะบริหารจัดการชีวิตตัวเองครับข้อแรกครับท่านประธานการผันน้ำครับเรียนปรึกษาท่านประธานผ่านไปยังสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับการผันน้ำเป็นเรื่องควบคุมได้ครับท่านประธานและเป็นเรื่องที่ทราบล่วงหน้าอยากจะให้มีการแจ้งประชาชนล่วงหน้านะครับและก็อยากให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเปราะบางเชิงรุกครับท่านประธาน2วันที่ผ่านมานะครับมีการผันน้ำผ่านคลองบ้านหลายคลองขวางล่างคลองบางนางจีนนะครับเพื่อไปลงอุโมงค์ยักษ์ของกทม.เพื่อระบายน้ำลงเจ้าพญานะครับผมเชื่อเหลือเกินครับท่านประธานว่าประชาชนชาวพระขนงเนี่ยครับยินดีที่จะช่วยรับน้ำและระบายผ่านเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้สำนักระบายน้ำของกทม.ครับได้ลงดูพื้นที่สักนิดนึงครับเพราะว่าข้อมูลผ่านระบบการระบายน้ำของกทม.เนี่ยแสดงว่าน้ำในคลองที่ผมได้กล่าวชื่อมานะครับมีระดับปกติและไม่ได้ล้นตลิ่งออกมาแต่หน้างานครับท่านประธานมีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งคลองการผ่านน้ำครั้งนี้ครับทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนการที่ประชาชนไม่ทราบล่วงหน้าเนี่ยครับทำให้ไม่สามารถย้ายผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าคนชราเนี่ยไม่สามารถย้ายออกจากพื้นที่ได้ทันเวลานะครับเรื่องที่สองครับท่านประธานโรคฉี่หนูครับจากการลงพื้นที่ของผมนะครับเข้าใจว่า ทราบว่ามีประชาชนจำนวนมากเลยครับที่ยังไม่ทราบว่าโรคฉี่หนูเนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับผมเข้าใจว่าหน่วยงานราชการเนี่ยประชาสัมพันธ์แล้วแต่ว่ามีประชาชนอีกจำนวนมากจริงๆครับที่ยังไม่ทราบอาการมีแค่ไข้นะครับแต่เป็นอันตรายถึงชีวิตอยากจะขอเวลาท่านประธานอีกสักนิดนึงนะครับอีก2เรื่องครับเรื่องที่3คือการทำความสะอาดครับอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตพระโขนงบางนาครับให้เร่งจัดทำแผนการเก็บขยะชิ้นใหญ่และการทำความสะอาดนะครับแจ้งให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรหากมีขยะชิ้นใหญ่เรื่องสุดท้ายครับท่านประธานใบแจ้งความครับในการขอเยียวยากรุงเทพมหานครเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์ว่าต้องใช้ใบแจ้งความด้วยผมเข้าใจว่าเรื่องนี้นะครับเป็นความกังวลเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อหน่วยงานราชการแต่อยากจะกราบเรียนว่าผอ.เขตนะครับ
1: ท่านสรุปเลยครับ
5: ครับผอ.เขตเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้วครับอยากให้ตัดเอกสารที่ไม่จำเป็นกับประชาชนครับขอบคุณครับ
1: ท่านภาคภูมิบุญประมุขครับ
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภาคภูมิบุญประมุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากพรรคกล้าครับวันนี้ก็มีเรื่องหารือท่านประธานอยู่หนึ่งเรื่องก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนพูดในวันนี้เป็นส่วนใหญ่ก็คือเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับปีนี้โดนกันอย่างทั่วถึงและทั่วหน้านะครับตั้งแต่เหนือภาคกลางไม่เว้นแต่กรุงเทพที่ผ่านมาผมเข้าใจนะครับว่าเราป้องกันเต็มที่แล้วแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดแล้วเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางหน่วยงานราชการจิตอาสาทุกหน่วยงานในระหว่างเกิดเหตุก็ไปช่วยอพยพผู้คนขนของนะครับหาอาหารหายุคายาช่วยนะครับแต่หลังจากนี้นะครับในเรื่องเกิดแล้วเรื่องการเยียวยาเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมไม่ค่อยห่วงหรอกครับเรื่องทรัพย์สินของรัฐเช่นถนนหนทางสะพานไฟฟ้าประปานี้ท่านยังไงท่านก็ต้องตั้งงบมาซ่อมแซมอยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือเยียวยาพี่น้องประชาชนครับรอบนี้หนักมากนะครับโดยเฉพาะจังหวัดตากบ้านผมโดนกันทั่วหน้านะครับ3อำเภอฝั่งตะวันออกนะครับบ้านตากโดนมหาศาลตั้งแต่เคยมีมาครับฝั่งบ้านอีกฝั่งตะวันตกก็เลาะภูเขาดินถล่มนะครับส่วนใหญ่บ้านคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยเสียหายทั้งหลังก็มีบางหลังก็ยังไม่เสียหายแต่น่าจะอยู่ไม่ได้ผมอยากให้รัฐนะครับเร่งเยียวยานะครับตามความเหมาะสมนะครับรอบนี้ขอเป็นพิเศษหน่อยพังเยอะก็ให้เยอะพังน้อยก็ให้น้อยนะครับและที่สำคัญอย่ายุ่งยากนะครับแล้วก็วุ่นวายนะครับไม่ใช่อย่าเอาเอกสารเป็นตั้งมันไม่มีหรอกครับน้ำท่วมเอกสารก็ละลายหายไปหมดแล้วชาวบ้านตอนนี้ตั้งตัวไม่ได้ครั้นจะไปเอาเอกสารเยอะๆท่านใช้วิธีนี้ก็ได้ครับตอนนี้ท้องถิ่นลงอยู่ในพื้นที่หมดแล้วทำไมท่านไม่ให้ท้องถิ่นเป็นคนจัดการทั้งหมดแล้วก็รวบรวมส่งแล้วก็ทำให้มันเร็วที่สุดเข้าประชุมกพอกชพอกชพจอย่างรวดเร็วและรีบแก้ไขเข้ารวดเร็วและถ้าเป็นไปได้ครับยกให้ท้องถิ่นไปเลยครับท้องถิ่นไหนมีเงินสะสมเยอะก็ให้เขาเยียวยาทันทีไม่ตัดสินใจสงสัยแล้วทำเอกสารที่หลังหรือท้องถิ่นไหนไม่มีตังค์รัฐต้องรีบทำงบกลางส่งให้เขาอย่างนี้จะเร็วขึ้นนะครับท่านประธานปากทางรัฐบาลด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ท่านราเชนตระกูลเวียงครับ
7: ครับท่านประธานสภาที่เคารพผมราเชนตระกูลเวียงบัญชีรายชื่อพรรคทางเลือกใหม่วันนี้ขอหารือท่านประธานนิดเดียวครับว่าก่อนอื่นขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ทั้งประเทศวันนี้พายุต่างๆอุทกภัยเริ่มแผ่กระจายไปในทุกพื้นที่ดังนั้นก็อยากจะฝากรัฐบาลและก็ส่งกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีและครม.ทั้งคณะเลยนะครับว่าอย่าได้หวั่นไหวต่อคำพุทธวาทใดๆก็แล้วแต่ดังนั้นขอให้นายกรัฐมนตรีทำให้เต็มที่คณะรัฐมนตรีทำให้เต็มที่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากถึงนายกรัฐมนตรีและครม.ก็คือว่ารีบตั้งผู้อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นถ้าหากว่าเราไม่มีใครมารับผิดชอบแล้วต้องรอคนนู้นคนนี้เนี่ยจะทำให้การแก้ไขการรับสถานการณ์นั้นน่ะเป็นไปได้ยากและก็ล่าช้าเกินกว่าเหตุยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่แฟลตคลองจันทน์คนติดอยู่ในแฟลตเนี่ยจำนวนมากรถลาน้ำท่วมเยอะแยะไปหมดเป็นไปได้ไหมว่าเตรียมสถานที่อพยพต้องจัดเตรียมให้พร้อมที่จอดรถวันนี้เสียหายทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยรถหลายพันคันผมคาดว่าน่าจะเป็นหมื่นๆคันที่เสียหายในครั้งนี้ดังนั้นเตรียมสถานที่จอดรถเตรียมสถานที่พักพิงให้กับพี่น้องที่จะประสบอุทกภัยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ล่วงหน้าเรารู้แล้วว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นดังนั้นการเตรียมการล่วงหน้าจะเป็นการลดความเสียหาย แล้วหลังจากนั้นก็เร่งเยียวยาชดเชยการเสียหายให้เร็วที่สุดผมครั้งหนึ่งเมื่อปี54เคยประสบชะตากรรมเรื่องนี้มาจึงรู้ว่ามันเสียหายมากนะฮะเสียความรู้สึกการช่วยเหลือของราชการก็เข้าใจมันเป็นไปได้โดยช้ายากลำบากมากดังนั้นตนอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนขอกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ทุกวันนี้ครับขอบคุณครับ
8: ท่านวัชรพงศ์ศิริลักษ์ครับ
9: เรียนท่านประธานครับผมสาสวัสดิ์คุ้มคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขอใช้สิทธิปรึกษาหารือแทนท่านวัชรพงศ์ศิริลักษ์ครับเนื่องจากท่านวัชรพงศ์ศิริลักษ์ยังไม่สามารถมาสภาได้จริงๆครับท่านประธานครับนอกจากท่านวัชรพงศ์ศิริลักษ์แล้วนะครับเพื่อนสสพรรคประชาชนของผมในจังหวัดระยองครับไม่ว่าเป็นท่านกิตศิลปะชัยท่านกมลทัศน์กิติสุนทรสกุลเนี่ยทั้ง3ท่านเนี่ยครับตั้งใจจะมาทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้อย่างเต็มที่ครับแต่สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดระยองเนี่ยรุนแรงจริงๆครับทำให้ทั้ง3ท่านเนี่ยต้องอยู่กับพี่น้องประชาชนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นครับแต่ไม่เป็นไรครับท่านวัชรพงศ์ฝากเรื่องมาให้ผมปรึกษาหารือครับท่านประธานครับขอปรึกษาหารือไปยังนายกรัฐมนตรีครับกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองทั้งหมดครับท่านประธานครับสถานการณ์ในจังหวัดระยองที่ผ่านมาครับในช่วงที่เกิดขึ้นเนี่ยครับสาเหตุมีปัญหาอย่างหนึ่งครับคือชาวบ้านจำนวนหนึ่งครับไม่ยอมอพยพครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่หนักครับเพราะว่าเรื่องน้ำท่วมขนาดนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดระยองครับแม้จะมีการแจ้งเตือนในระบบแล้วครับแต่ก็พูดกันตรงๆครับก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อถือรัฐบาลอะไรสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่มีประกาศในระดับท้องถิ่นครับไม่มีเอารถวิ่งหน่อยว่าน้ำจะท่วมแล้วนะอพยพกันหน่อยเพื่อให้มันดูจริงจังขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีการสั่งการเตรียมพร้อมให้รับมือจากรัฐบาลให้ชัดเจนครับประชาชนครับก็เห็นข่าวครับก็บอกว่ารัฐบาลก็บอกว่าเอาอยู่ไม่ท่วมซึ่งมันย้อนแย้งกับเซลบอร์ดแคสที่ประกาศครับเกิดความสับสนทั้งประชาชนแล้วก็ทั้งท้องถิ่นครับรวมถึงเรื่องข้อจำกัดเรื่องกระสอบทรายที่จะเอาไปป้องกันน้ำท่วมครับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่มีคนไม่มีรถเพียงพอที่จะขนให้ชาวบ้านครับกลายเป็นว่าชาวบ้านเนี่ยต้องไปขนกันเองบ้านไหนไม่มีรถไปขนก็จบเลยทำให้เป็นปัญหาอย่างมากครับท่านประธานครับขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
8: ท่านเป็นพักรัตนกรรมฟูครับ
10: ข่าวเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันเพ็ญพักรัตนคำฟูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต4พักกล้าธรรมค่ะขอสะท้อนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในอำเภอเสริมงามและอำเภอศพปราบผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน3ประเด็นเร่งด่วนค่ะประเด็นแรกค่ะปัญหาฝ่ายทุ่งลุ่มตำบลเสริมขวางอำเภอเสริมงามค่ะซึ่งขณะนี้ค่ะประสบปัญหาวิกฤตตะกอนทรายทับถมจนประตูระบายน้ำเปิดไม่ได้และจากวิกฤตน้ำหลากฤดูฝนค่ะส่งผลให้ตลิ่งและถนนริมน้ำบริเวณหน้าฝ่ายถูกกัดซ้อจนถนนขาดส่งผลกระทบวงกว้างค่ะกว่า2ตำบล8หมู่บ้านพี่น้องประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้แล้วก็ทำให้หน้าแล้งเกิดการขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตรดิฉันจึงขอเรียนคำยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมชลประทานค่ะเพื่อจะแก้ไขงบประมาณในการขุดลอกตะกอนทรายซ่อมแซมตลิ่งถูกกัดเซาะรวมถึงถนนที่ขาดให้สัญจรได้อย่างปลอดภัยค่ะประเด็นที่2ค่ะในเรื่องของความเดือดร้อนของโรงพยาบาลเสริมงามในการขาดแคลนน้ำใช้ค่ะโรงพยาบาลเสริมงามค่ะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงค่ะดูแลประชากรประมาณ 33,000 คนมีผู้ป่วยนะคะมาใช้บริการประมาณวันละ300ถึง350คนค่ะแต่ที่ผ่านมาไม่น่าเชื่อนะคะว่าโรงพยาบาลขนาดนี้ค่ะยังใช้ระบบประปาบ่อตื้นและสูบน้ำจากลำน้ำแม่ต่ำมาใช้นะคะในช่วงฤดูฝนค่ะน้ำที่ใช้ในโรงพยาบาลค่ะเป็นสีชาเย็นเลยนะคะแล้วก็ในช่วงฤดูแล้งเช่นการฤดูแล้งเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำจนต้องพึ่งอบต.ที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือว่าอบต.ในอำเภอเสริมงามต้องส่งรถน้ำมาใช้นะคะเพื่อการอุปโภคให้กับโรงพยาบาลเป็นประจำนะคะซึ่งปัญหานี้ค่ะเกิดขึ้นมาตลอดนับ10ปีแล้วก็ยังต้องการแก้ไขจึงขอเรียนฝ่ายท่านประธานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการจัดสรรงบประ มาณค่ะในการสร้างฝ่ายชะลอน้ำแบบถาวรบริเวณริมน้ำแม่ต่ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในลำน้ำสมัยลำน้ำสมัยนะคะเป็นเส้นเลือดใจของพี่น้องสมัยค่ะอำเภอศพปราบนะคะมามากกว่าจากรุ่นสู่รุ่นแต่ที่ผ่านมา30กว่าปีแล้วได้รับการขุดลอกนะคะระยะทาง8กิโลเมตรส่งผลให้ในช่วงของฤดูแล้งค่ะน้ำขาดแคลนแล้วก็ดูฝนเนี่ยน้ำท่วมนะคะทั้งหมด8หมู่บ้านกว่า 1,200 ครัวเรือนค่ะจึงขอเรียนยังกรมเจ้าท่านะคะได้ช่วยในเรื่องของการขุดลอกเพื่อคืนชีวิตสู่ลำน้ำสมัยด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
8: ครับเป็น5ท่านสุดท้ายนะครับท่านฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ท่านกาลุนครูเจริญชัยกุลท่านอนันต์ปรีดาสุทธิจิตท่านประภาพรทองปากน้ำและท่านอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ครับเชิญท่านฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ครับ
5: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต1พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมเอาปัญหาในพื้นที่มาหาหรือท่านประธาน3เรื่องครับเรื่องที่1นะครับฝากท่านประธานสภาไปยังนิติบุคคลของหมู่บ้านบ้านเฮาควอลิตี้นะครับเนื่องจากถนนท่อระบายน้ำพื้นที่ส่วนกลางนะครับถนนสาธารณะไม่ได้รับการดูแลจนเกิดความชำรุดทรุดโทรมครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากครับจึงอยากฝากให้ท่านประธานนะครับเร่งรัดให้โครงการนะครับโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เข้าไปดูแลพื้นที่สาธารณะให้กับชาวบ้านครับเรื่องที่สองครับประสานท่านประธานสภาฝากท่านประธานสภานะครับไปยังการประปาส่วนภูมิภาคครับในการขยายเขตประปาบ้านเชียงเหียนตำบลขวาวนะครับเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวครับไม่สามารถเจาะน้ำบาดาลได้เนื่องจากมีสภาพดินเค็มและก็น้ำกร่อยครับท่านประธานส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับฝากท่านประธานประสานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับติดตามโครงการก่อสร้างหอกองยาวและแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งเป็นหนึ่งอัตลักษณ์ที่ได้รับการผลักดันมาจากท่านภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นะครับนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามนะครับจึงอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหารือโครงการนะครับว่าโครงการจะเดินต่ออย่างไรแบบก่อสร้างแล้วเสร็จหรือยังจะใช้งบประมาณจากแหล่งใดและมีกำหนดการเมื่อใดครับสุดท้ายครับขอฝากความห่วงใยนะครับไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยนะครับขอให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันทุกคนนะครับกำลังใจจากชาวมหาสารคามทุกท่านครับขอบพระคุณมากครับท่านประธาน
8: ท่านกาลุนครูเจริญชัยกุลครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับกับผมนายกาลุนครูเจริญชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต7พรรคก้าธรรมนะครับก่อนอื่นผมต้องขอให้กำลังใจนะครับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อวานพวกเราสสพรรคก้าธรรมนะครับก็นำทีมกันไปที่แถวล่มเก้านะครับแถวหมู่บ้านแหลมทองนะครับก็ไปมอบยามอบน้ำมอบอาหารนะครับให้กำลังใจแล้วก็ได้ทราบถึงปัญหาว่าขอให้ท่านประธานช่วยประสานงานคนที่เกี่ยวข้องไปกำจัดขยะนะครับให้เขาด้วยซึ่งตอนนี้ขยะเต็มหมู่บ้านเขาไปหมดแล้วครับแล้วก็น้ำเริ่มเน่าแล้วนะครับทีมสกทีมแรงต่างก็ขอให้ส่งทีมไปช่วยเก็บขยะในหมู่บ้านเขาด้วยครับท่านประธานแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่เขาแจ้งมานะครับเขาขาดแคลนผ้าอนามัยนะครับท่านประธานถ้าใครพอทราบสื่อนี้พอเห็นสื่อนี้ก็สามารถนำไปช่วยเขาได้นะครับแต่เมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปนะครับในเมื่อเรื่องร้ายๆผ่านไปก็ขอให้รัฐบาลช่วยเยียวยาพวกเขาอย่างเต็มที่ด้วยนะครับตอนนี้บางคนทั้งบ้านนะครับทั้งครอบครัวมีรถอยู่คันเดียวนะครับมีเงินอยู่ไม่มากตอนนี้เขาต้องสูญเสียทรัพย์สินนะครับยังไงก็ต้องฝากรัฐบาลช่วยจริงจังช่วยเหลือเยียวยาให้เขาเต็มที่นะครับเรื่องนี้นะครับแต่เมื่อทุกชีวิตผ่านพ้นไปก็ต้องดำเนินกันต่อครับชีวิตผมขอฝากในพื้นที่เขตบ้านผมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะครับเดือนพฤศจิกาธันวามกรานี้นะครับจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับผมขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับสนับสนุนงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในการเชิญสื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้คนไปเที่ยวอำเภอฝางแม่อายเชียงประการครับเพราะว่าเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาฝางแม่อายเชียงประการนะครับมีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเรื่องการท่องเที่ยวครับอำเภอฝางก็จะมีดอยอ่างค้างนะครับดอยอ่างค้างสวนส้ม
11: ต่างๆสวนส้มธนาธรสวนส้มปีชาอะไรต่างๆนะครับเชิญท่องเที่ยววัฒนธรรมก็เป็นชุมชนนอแลบ้านขบด้งส่วนอำเภอแม่อายก็เป็นวัดพระธาตุศพฝางนะครับริมน้ำท่าตอนนะครับวัดแม่อายหลวงเที่ยวชมแม่น้ำกกดอยปูหมื่นนะครับชายปราการก็จะเป็นฮิโนกิแลนด์นะครับวัดถ้ำตับเตาวัดป่าไม้แดงอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาและลงเตรียมถ้ำงบนะครับฝากเรื่องนี้ด้วยครับเพื่อเศรษฐกิจชุมชนเพื่อชีวิตผู้คนจะได้กลับมามีรอยยิ้มกันอีกครั้งครับท่านประธานขอบคุณครับ
12: อนันต์ปีดาสุทธิจิตครับ
13: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอนันต์ปีดาสุทธิจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต5อำเภอพระไร่โคมอำเภอเกาะจันทร์ขอนำเรื่องหารือต่อท่านประธานสภาที่เคารพครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องวิกฤตน้ำท่วมภัยธรรมชาติต่างๆนั้นอำเภอพระไร่อำเภอเกาะจันทร์ผมนั้น7วันที่ผ่านมานั้นฝนตกเป็นประวัติศาสตร์น้ำท่วมถึง212หมู่บ้านตอนนี้นั้นน้ำยังท่วมหนักอยู่ที่ตำบลวัดบดวัดหลวงโคกเพาะไร่หลักทองท่าข้ามหน้าพระธาตุกู่งงนาวหินโดยเฉพาะอำเภอเมืองพระนิคมนั้นเป็นอำเภอที่เศรษฐกิจน้ำท่วมทั้งหมด 3,500 ครอบครัวเรือนพี่น้องประชาชนถามว่ารัฐบาล นั้นจะมีการเยียวยากับพี่น้องประชาชนอย่างไรฝากท่านประธานด้วยนะครับเรื่องปัญหาที่ท่านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝากมาปัญหาที่จะเกิดน้ำท่วมและการแก้ไขเนื่องจากว่าน้ำนั้นที่จะไหลลงสู่บางมะกงผ่านไปพันทองจากท่านในท่านสสสิทธิพัฒน์นั้นเราไม่มีเครื่องผลักดันน้ำที่ลงไปสู่บางมะกงฝากท่านประธานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการขุดลอกคลองในเรื่องการลอกผักตบนั้นผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบอกว่าการของบประมาณนั้นค่อนข้างยากค่อนข้างจะมีกติกามากมายกว่ารัฐบาล นั้นช่วยกับการแก้ไขปัญหาต่อมาคือการปัญหาเครื่องเรื่องร่องน้ำฝังของชนประทานนั้นมีนาวงหินแล้วก็ถ้าบุญมีฝังเพื่อไม่ให้น้ำกีดกันร่องน้ำเพื่อน้ำไปท่วมพื้นที่ต่างๆขอให้ชนประทานนั้นได้ดำเนินการลอกคลองคู่ขนานปัญหาต่อมาคือปัญหาทางซาสีเหลี่ยมถ้าข้ามโคกเพาะนั้นมีทางเรียบสายชลประทานนั้นเสียหายหลายปีแล้วชลประทานนั้นยังไม่ดำเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนท่านประธานสภาที่เคารพครับปัญหาเหล่านี้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมนั้นเวลานี้ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า 4-50 จังหวัดของประเทศไทยอาทิตย์นี้เรายังประชุมสภาถึง3วันใจจริงๆแล้วพวกผมนั้นเป็นส.ส.สภาล่างนั้นต้องอยู่กับพี่น้องประชาชนฝากท่านประธานสภา3วันนี้ผมว่าจะต้องมีญัตติด่วนในเรื่องน้ำท่วมอยากจะให้ท่านประธานน่าจะเห็นใจท่านส.ส.ที่จะต้องกลับไปดูแลพี่น้องประชาชนในยามน้ำท่วมครับกราบขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพครับ
12: ท่านประภาพรทองปากน้ำครับ
14: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวประภาพรทอปากน้ำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขต3พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีข้อหาลือผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านพัฒนาพร้อมพรรครัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรื่องการขอสนับสนุนอาคารผ่าตัดของผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะขอคลิปด้วยค่ะโรงพยาบาลสวรรคโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ดูแลพี่น้องประชาชนในอำเภอสวรรคโลกและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 80,000 คนมีแพทย์เฉพาะทาง17ท่านค่ะให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอย่างต่อเนื่องโดยมีสถิติผู้เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นทุกปีปัจจุบันมีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยในได้อย่างจำกัดค่ะโรงพยาบาลมีเตียงที่เปิดให้บริการจริง111เตียงจากข้อมูลณเดือนพฤษภาคม2568พบว่ามีอัตราครองเตียงสูงถึงร้อยละ90จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการทำให้ผู้ป่วยบางส่วนต้องรอคอยเตียงหรือต้องย้ายไปรักษายังโรงพยาบาลอื่นท่านประธานคะเมื่อเตียงเต็มคนที่เดือดร้อนก็คือผู้ป่วยที่ต้องรอรับการรักษาเพราะถ้าต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นซึ่งอยู่ห่างไกลจากบ้านจะส่งผลให้มีต้นทุนทางการรักษาการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งผู้ป่วยและตัวครอบครัวค่ะดังนั้นดิฉันจึงขอเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารผ่าตัดผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยในสูง5ชั้นเพื่อเพิ่มพื้นที่รักษารองรับผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนและลดการรอคอยเตียง นอกจากนี้ยังมีอาคารสนับสนุนเดิมที่ใช้จัดเก็บพัสดุและเวชภัณฑ์อาคารมีสภาพคับแคบชำรุดและหลังคารั่วส่งผลให้การจัดเก็บอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการรักษาทำได้อย่างจำกัดค่ะอีกทั้งโรงพยาบาลยังต้องทำหน้าที่สนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายอีกถึง18แห่งจึงมีข้อเสนอขอก่อสร้างสนับสนุนอาคาร5ชั้นค่ะเป็นส่วนควบด้วยท่านประธานคะการรักษาผู้ป่วยให้ทันเวลาต้องมีพื้นที่รักษาที่เพียงพอและระบบยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ที่พร้อมใช้งานดิฉันจึงขอให้ท่านประธานส่งเรื่องไปยังกระทรวงสาธารณสุขเร่งพิจารณาสนับสนุนงบประมาณและผลักดันโครงการอาคารทั้ง2หลังของโรงพยาบาลสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุขรองรับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้พี่น้องประชาชนค่ะได้รับการรักษาที่ทันเวลาปลอดภัยและใกล้บ้านขอบพระคุณค่ะ
12: ครับท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับ
15: ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4อำเภอบ้านโป่งพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับต้องขอโทษท่านประธานที่มาช้าสักนิดนึงเพราะว่าไปมอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอบ้านโป่งนะครับที่ริมตลิ่งเนี่ยตั้งแต่ช่วง 6:00 นนะครับแล้วก็รีบมาเพื่อให้ทันแต่เนื่องจากการจราจรก็เรียนกับท่านประธานครับว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กองตั้งแต่กาญจนบุรีมาราชบุรีแล้วไปที่สมุทรสงครามเนี่ยประสบกับภาวะนะครับน้ำท่วมตลิ่งแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็น้ำสูงขึ้นเนื่องจากทางสำนักชลประทานได้ปล่อยน้ำมาที่บริเวณท้ายเขื่อนนะครับท่านตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนมากผมอยากจะเรียนกับท่านประธานครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีส่วนราชการเข้ามาช่วยเหลือนะครับเป็นจำนวนมากก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกิจนะครับที่สนับสนุนเครื่องสูบน้ำของกรมทรัพยากรน้ำนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์ที่ประสานหน่วยงานนะครับนำถุงยางชีพไปมอบให้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนภินทร ศรีสันพางนะครับที่ไปตั้งโรงครัวนะครับทำอาหารปรุงสุกนะครับให้กับทางผมได้นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนอกจากที่ผมจะได้ตั้งโรงครัวเองแล้วนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยทุกคนนะครับทุกจังหวัดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับวันนี้เนี่ยมาเรียนท่านประธานครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือปัญหาที่มาจากน้ำท่วมตลิ่งเนื่องจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนี่เป็นอีกเรื่องนึงส่วนที่2เนี่ยก็คือปริมาณน้ำฝนที่ตกมามากแล้วก็ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมอันนี้เนี่ยเกิดจากปริมาณน้ำฝนนะครับคนละส่วนจากน้ำท่วมตลิ่งตรงนี้เนี่ยเรียนท่านประธานนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับในการขอรถแมคโครมาขุดลอกคูคลองเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีแต่รถครับมีเครื่องจักรมีรถแมคโครแต่ไม่มีน้ำมันครับเพราะว่าจะเป็นชนประธานนะครับรถของปอพอที่ผมเป็นกรรมธิการงบประมาณอนุกรรมการงบประมาณเนี่ยอนุมัติเครื่องจักรกลไปเนี่ยปอพอก็มีรถแมคโครทหารแต่ไม่มีน้ำมันนะท่านประธานทำให้การเตรียมการในการรองรับน้ำท่วมเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับอันนี้ก็ขอฝากท่านประธานไปยังสำนักงบประมาณครับว่าให้บริหารจัดการเรื่องงบประมาณในการที่จะได้ดูแลพี่น้องประชาชนในการเอาน้ำมันเนี่ยมาเตรียมเครื่องจักรกลให้พร้อมก่อนที่จะมีภาวะน้ำมานะครับก็ขอขอบคุณท่านประธานครับ
12: ท่านสมาชิกครับในส่วนของการขอปรึกษาหารือเป็นหนังสือในการประชุมครั้งที่12เมื่อวันพฤหัสที่24กันยายน2569นะครับได้มีสมาชิกมาขอปรึกษาหารือจำนวน12คนนะครับรายละเอียดปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วนะครับ

้วนแล้วนะครับก็เป็นการจบข้อหารือของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านแล้วนะครับก่อนที่จะเปิดการประชุมผมขอพักสักครู่หนึ่งครับ

0: หว่างพักการประชุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรท่านสามารถกลับมารับชมการ
1: ข้อ24ค่ะซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นเรื่องราวนะคะที่ทางท่านสมาชิกนั้นได้หยิบยกนำมาปรึกษาหารือให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าประเด็นเรื่องของน้ำท่วมก็ยังมีทางท่านสมาชิกอีกหลากหลายท่านค่ะที่หยิบยกนำมาพูดหารือในวันนี้นะคะซึ่งนอกเหนือจากที่ทางท่านสมาชิกได้มีการหารือในที่ประชุมแล้วเราก็ยังได้ทราบว่ายังมีทางท่านสมาชิกอีกหลากหลายท่านที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถที่จะออกจากพื้นที่เพื่อที่จะมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันนี้เรามาติดตามไปพร้อมๆกันเนื่องจากว่าในช่วงระยะเวลาสภาสนทนาก่อนหน้านี้ค่ะที่ดิฉันได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับทางด้านของคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะทางคุณกรวีก็ได้มีการแจ้งค่ะว่าในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นเนี่ยก็จะมีการประชุมวิปรัฐบาลกันเพื่อที่จะพูดคุยกันค่ะว่าวันนี้จะสามารถเสนอยติด่วนได้หรือไม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่อยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอรับฟังอัปเดตนะคะจากทางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าจะพิจารณาในส่วนของตัวบทกฎหมายไปก่อนหรือไม่แล้วค่อยมาเสนอยติด่วนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของอุทกภัยกันแต่ทีนี้ในวันนี้ค่ะในส่วนของการปรึกษาหารือของทางท่านสมาชิกนั้นอย่างที่ได้นำเรียนว่านอกจากประเด็นเรื่องของน้ำท่วมแล้วยังมีหลากหลายเรื่องราวที่ทางท่านสมาชิกนั้นยังได้นำมาสะท้อนในวันนี้เพราะว่าหลากหลายพื้นที่ที่อาจจะยังไม่ได้ประสบพบเจอกับประเด็นปัญหาเรื่องของอุทกภัยก็อาจจะมีประเด็นปัญหาเรื่องอื่นๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นทางท่านสมาชิกก็จะได้มีการหยิบยกนำมาปรึกษาหารือนำมาสะท้อนในที่ประชุมในวันนี้เพื่อที่ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะจะได้รวบรวมเอาเอกสารรวบรวมเอาประเด็นต่างๆที่ทางท่านสมาชิกได้มาพูดในวันนี้เนี่ยนำส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นทางด้านของท่านธนยศทิมสุวรรณจากพรรคภูมิใจไทยค่ะก็ได้ส่งกำลังใจนะคะให้กับผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่แล้วก็ขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีค่ะที่ได้ให้ความสำคัญนะคะกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่ว่าจะเป็นนาข้าวแล้วก็ข้าวไร่นะคะที่เป็นในเรื่องของการอนุมัติเงินเยียวยาข้าวในปี68แล้วก็ปี69ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังขณะนี้ทางท่านประธานกลับมายังบัลลังก์ห้องประชุมอีกครั้งนึงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสียงพร้อมจะได้ตัดสัญญาณให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันถ่ายทอดเสียงกันต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้ถามไม่มีระเบียบวาระที่2เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมไม่มีระเบียบวาระที่3เรื่องรับรองรายงานการประชุมไม่มีระเบียบวาระที่4เรื่องคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 4.1 ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับขอเชิญทางท่านคณะกรรมการเข้าประจำที่ได้เลยครับ

0: านสมาชิกครับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นการพิจารณาในวรรคที่2เรียงตามลำดับมาตราตามข้อบังคับที่131นะครับขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการได้ถแถลงครับเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายวัชรพงษ์ขู่จิตสุวรรณในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ขอเสนอรายงานของคณะกรรมการและร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรดังนี้ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันพุธที่8กรกฎาคม2569ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ขอนายวัชรพงษ์ขู่จิตสุวรรณกับคณะเป็นผู้เสนอและตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณากำหนดการแปรยติภายใน15วันนั้นบัดนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยได้ให้ความสำคัญและนำคำอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่1ขึ้นชั้นรับหลักการมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปรากฏผลการพิจารณาดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอคำแปรยติจำนวน1คนซึ่งผู้แปรยติพอใจกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการในบางมาตราและขอสงวนคำแปรยติในบางมาตรา 2. คณะกรรมการวิสามัญได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งให้สภาผู้แทนราษฎรมาใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญด้วยแล้ว 3. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซึ่งใช้เป็นหลักในการพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น11มาตราซึ่งคณะกรรมการมีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน2มาตราโดยในประการสำคัญเป็นการแก้ไขในประเด็นดังนี้ 1. การกำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต้องพักอาศัยณที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรไม่สามารถเข้าพักอาศัยณที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ให้แจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เข้าพักอาศัยโดยในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาจกำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและอยู่ในราชอาณาจักรเกิน90วันต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบถึงที่พักอาศัยของตนซึ่งการแจ้งดังที่กล่าวมาข้างต้นให้เป็นไปตามวิธีการหรือระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดแล้วแต่กรณีเนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าหากตัดหน้าที่การแจ้งเปลี่ยนที่พักออกรัฐจะขาดฐานข้อมูลที่พักที่เป็นปัจจุบันของคนต่างด้าวที่พำนักไม่เกิน90วันและจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการติดตามตัวและการรักษาความมั่นคงของประเทศจึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยนำหลักการตามมาตรา37วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ.2522เดิมกลับมากำหนดเป็นวรรค2เพื่อให้คนต่างด้าวต้องพักอาศัยณที่ที่แจ้งไว้หากมีเหตุสมควรไม่สามารถเข้าพักได้ให้แจ้งการเปลี่ยนที่พักต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน24ชั่วโมง 3. วงเล็บ2ครับข้อ3วงเล็บ2ครับการแก้ไขเพิ่มเติมโทษเกี่ยวกับการแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวจากโทษปรับเป็นพินัยเป็นโทษทางอาญาเนื่องจากเหตุผลสำคัญหลายประการดังนี้ครับท่านประธาน 2.1ประสิทธิภาพด้านความมั่นคงเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยความมั่นคง กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเป็นกฎหมายความมั่นคงผู้กระทำผิดส่วนใหญ่ตามมาตรา76เป็นคนต่างด้าวซึ่งขั้นตอนตามโทษปรับเป็นพินัยใช้เวลานานและไม่มีการมาตรการในการควบคุมตัวหากคนต่างด้าวเดินทางออกประเทศก่อนชำระค่าปรับจะทำให้ไม่สามารถบังคับโทษได้หรือติดตามตัวได้และจะขาดความเกรงกลัวต่อกฎหมาย 2.2 การป้องปรามทุนสีเทาเนื่องจากโทษปรับเป็นพินัยจำนวนน้อยจะกลายเป็นเพียงต้นทุนในการทำธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายเช่นการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมรายวันเพื่อไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย 2.3ความสอดคล้องของโครงสร้างกฎหมายเนื่องจากบทกำหนดโทษมาตราอื่นในพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2552ยังคงโทษเป็นอาญาการปรับโทษอาญาเปลี่ยนเป็นโทษปรับเป็นพินัยเฉพาะ2มาตรานี้จะทำให้โครงสร้างกฎหมายขาดความสอดคล้องนั้นนอกจากนี้คณะกรรมการวิสามัญได้มีข้อสังเกตเพื่อให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติจึงได้บันทึกข้อสังเกตไว้ในรายงานของคณะกรรมการวิสามัญดังนี้ 1. การแก้ไขหน้าที่การแจ้งที่พักของคนต่างด้าวต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยโรงแรมโดยเฉพาะการกำหนดหน้าที่ของเจ้าบ้านเจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้จัดการโรงแรมในการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย 2. ควรเตรียมความพร้อมของกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนผ่านระบบการแจ้งข้อมูลเข้าพักทั้งรูปแบบการแจ้งข้อมูลและแบบฟอร์มการแจ้งที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการแจ้งและส่งข้อมูลผู้เข้าพักในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้พร้อมก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปโดยไม่เกิดสุญญากาศทางกฎหมายหรือภาระแก่ผู้ประกอบการเกินสมควร 3. บทกำหนดโทษกรณีการยกเลิกความผิดบางฐานและการยกเลิกความผิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวตามมาตรา 37มีข้อสังเกตว่าแม้ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวใช้บังคับโดยเฉพาะแต่บทลงโทษเดิมตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองอาจรุนแรงกว่าจึงควรประเมินผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 4. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองควรเข้มงวดกับผู้กระทำผิดตามมาตรา 38โดยเฉพาะกับผู้ที่รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยจริงโดยยึดหลักความใกล้ชิดกับเคหสถานนั้นๆ 5. การกำหนดโทษควรคำนึงถึงเจตนาของขนาดกิจการการกระทำความผิดซ้ำรวมถึงเจตนาการกระทำความผิดอื่นๆประกอบเช่นหากมีเจตนาไม่ส่งข้อมูลเพื่อปกปิดการกระทำความผิดอื่นของคนต่างด้าวเช่นการทำงานหรือประกอบธุรกิจที่ผิดหรือขัดต่อกฎหมายสมควรโดนลงโทษสถานหนัก 6. คณะรัฐมนตรีจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทั้งฉบับเนื่องจากบทบัญญัติหลายมาตราไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพการในปัจจุบันประกอบกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรมีหลายรูปแบบซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในประเทศที่แตกต่างกันออกไปจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้มากขึ้นรวมทั้งควรปรับปรุงถ้อยคำชื่อตำแหน่งชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามโครงสร้างหน่วยงานในปัจจุบัน 7. คณะรัฐมนตรีจำเป็นต้องเร่งรัดปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงแรมโดยเชื่อมโยงความคิดสถานที่พักแรมเพื่อให้กฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่จะปรับปรุงใหม่ได้รองรับที่พักรูปแบบใหม่ในปัจจุบันเช่น Airbnb Homestay Homestay Hostelแพรพักหรือบ้านต้นไม้ที่มีความหมายครอบคลุมคำว่าโรงแรมให้สถานที่พักแรมดังกล่าวสามารถจดแจ้งขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดและจะส่งผลให้สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้รับข้อมูลของผู้เข้าพักอย่างแท้จริงซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการติดตามและบังคับใช้กฎหมายจึงเรียนมายังท่านประธานสภาผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกเพื่อทราบขอกราบขอบพระคุณครับ
2: ครับขอบคุณท่านประธานกรรมธิการครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
3: ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขคำปรารภ ไม่มีการแก้ไขมาตรา1ถึงมาตรา4ไม่มีการแก้ไขมาตรา5แก้ไขมาตรา37มีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ
2: ท่านสมาชิกครับก่อนที่จะมีการอภิปรายนะครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา360องศาเรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานกรรมาธิการปีที่2จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวประจำประเทศไทยจำนวน50คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับเชิญกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นนะครับท่านณัฐพงษ์โตวิจักชัยกุลเชิญครับ
4: เรียนประธานสภาที่เคารพครับณัฐพงษ์โตวิจักชัยกุล
5: ท่านประธาน
4: ราษฎรเชียงใหม่พรรคประชาชน
5: ท่านประธานขออนุญาต
4: ครับการ
2: ให้
4: กรรมธิการผมไม่ได้เป็นกรรมธิการครับแต่ว่าผมเป็นผู้แปล
2: เดี๋ยว
4: เชื่อว่าสัก
2: คร
4: ู่นะครับ
2: เดี๋ยวขอเชิญกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นเนี่ยท่านพรพิมลอุ่นไพรเชิญครับเชิญขออภัยนะครับท่านณัฐพงษ์สักครู่นึงครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่และท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางพรพิมลอุ่นไพรผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะกรรมาธิการดิฉันขออนุญาตชี้แจงการสงวนความเห็นร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองที่เป็นร่างมาตรา5แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา37พรบคนเข้าเมืองนะคะโดยมีเหตุผลในการขอสงวนความเห็น4ประการดังนี้ประการที่1มาตรา37ตามร่างที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยกำหนดไว้เฉพาะกรณีที่คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า90วันและมีหน้าที่จ้องแจ้งที่พักอาศัยตามวิธีการและระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดนั้นเป็นการกำหนดโดยคำนึงถึงหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรา37และมาตรา38ควบคู่กันกล่าวคือในมาตรา37กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคนต่างด้าวส่วนมาตรา38กำหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานและผู้จัดการโรงแรมซึ่งเหตุผลสำคัญในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือการลดความซ้ำซ้อนและภาระให้แก่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่บุคคลดังกล่าวด้วยเนื่องจากคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาหรือพำนักอยู่ในราชอาณาจักรมีหลายประเภทเช่นนักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบธุรกิจหรือการลงทุนซึ่งจะได้รับอนุญาตให้พำนักเป็นระยะเวลาที่แตกต่างกันในร่างที่คณะรัฐมนตรีเสนอจึงกำหนดให้คนต่างด้าวมีหน้าที่แจ้งที่พักอาศัยเฉพาะกรณีพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า90วันซึ่งเป็นระยะเวลาที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมสำหรับการให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในระยะยาวที่จะต้องมีการแจ้งเกี่ยวกับการเข้าพักอาศัยทั้งนี้เมื่อคนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า90วันหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ย่อมมีความจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวตามวิธีการระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดนอกจากนี้เมื่อได้มีการกำหนดให้เจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้มีหน้าที่ดูแลสถานที่พักต่างๆไม่ว่าจะเป็นเคหสถานทั่วไปหรือโรงแรมซึ่งได้รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยก็มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวอยู่แล้วตามมาตรา38ดังนั้นการกำหนดให้คนต่างด้าวต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงซ้ำอีกย่อมเป็นการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนและเป็นการสร้างภาระแก่คนต่างด้าวด้วยประการที่2แม้ว่าในร่างพระราชบัญญัติร่างมาตรา37นี้จะไม่ได้คงหน้าที่ของคนต่างด้าวในการแจ้งการแจ้งเมื่อเปลี่ยนที่พักอาศัยตามมาตรา37วงเล็บ2ของกฎหมายเดิมไว้ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับที่ร่างที่กรรมาธิการเสียงข้างมากได้แก้ไขโดยเพิ่มความเป็นวรรคหนึ่งนั้นแต่ในกระบวนการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามพรบคนเข้าเมืองมาตรา18ได้มีการกำหนดให้คนต่างด้าวต้องยื่นแบบตม6ซึ่งในแบบตม6ก็ได้มีการระบุเรื่องสถานที่พักแห่งแรกไว้อยู่แล้วเจ้าหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลที่พักเบื้องต้นได้จากแบบตม.6ดังกล่าวและหากคนต่างด้าวไม่ยื่นแบบตม.6นี้ก็จะมีบทกำหนดโทษสำหรับการฝ่าฝืนไว้เป็นการเฉพาะด้วยแล้วดังนั้นหลักฐานที่ใช้ตรวจสอบสถานที่ที่พักของคนต่างด้าวจึงประกอบไปด้วยข้อมูลที่พักแห่งแรกตามแบบตม.6และข้อมูลการแจ้งเข้าพักอาศัยของเจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้มีหน้าที่ดูแลสถานที่พักต่างๆตามมาตรา38นอกจากนี้เมื่อได้พิจารณามาตรา37ตามกฎหมายเดิมที่กำหนดไว้ให้คนต่างด้าวมีหน้าที่แจ้งข้อมูลไว้หลายกรณีตั้งแต่การเข้าพักณสถานที่แห่งแรกการเปลี่ยนที่พักในระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักรตลอดจนการรายงานตัวเมื่อพำนักอยู่เกิน90วันเมื่อพิจารณาบทบัญญัติเดิมตั้งแต่มาตรา37วงเล็บ1ถึงวงเล็บ5แล้วก็เห็นว่าล้วนมีสาระเกี่ยวกับการแจ้งสถานที่พักของคนต่างด้าวขณะที่มาตรา38กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่พักมีหน้าที่แจ้งข้อมูลดังกล่าวอยู่แล้วจึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องคงหน้าที่ในการแจ้งหลายกรณีตามมาตรา37เดิมไว้ทั้งหมดโดยยังคงไว้เฉพาะกรณีคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลานานซึ่งมีความจำเป็นต้องรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงกำหนดให้คงหลักการแจ้งเมื่อพำนักอยู่เกิน90วันไว้เพียงกรณีเดียวสำหรับร่างที่กรรมาธิการเสียงข้างมากได้แก้ไขโดยเพิ่มความเป็นวรรคหนึ่งนั้นก็เป็นการนำหลักการตามมาตรา37วงเล็บ2เดิมมากำหนดไว้เช่นเดิมซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมีหลักการก็คือเมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วต้องเข้าพักณสถานที่ซึ่งได้แจ้งไว้ตามแบบตม.6หากไปพักสถานที่อื่นก็ต้องแจ้งเปลี่ยนข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบด้วยว่าอยู่ไปอยู่ที่ใดซึ่งในชั้นการพิจารณาของสำนักงาน

0: 90วันของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวลงวันที่14มกราคม2563เพื่อกำหนดยกเว้นหน้าที่การแจ้งเปลี่ยนที่พักอาศัยไว้บางกรณีแล้วเช่นคนต่างด้าวเดินทางจะแจ้งว่าพำนักอยู่ในกรุงเทพต่อมาเมื่อมีการเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดอื่นเช่นจังหวัดเชียงใหม่หรือภูเก็ตซึ่งจะต้องมีการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่แต่เมื่อมีระเบียบดังกล่าวออกมาก็ทำให้ไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่ทุกครั้งที่มีการเดินทางไปจังหวัดอื่นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นว่าเมื่อมาตรา37วงเล็บ2เดิมมีเจตนารมณ์เกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนที่พักในลักษณะเดียวกันเมื่อแนวทางปฏิบัติได้ยกเว้นหน้าที่ในการแจ้งเปลี่ยนที่พักไว้แล้วจึงเห็นควรตัดกรณีการเปลี่ยนการแจ้งเปลี่ยนที่พักอาศัยเมื่อไม่สามารถเข้าพักอาศัยตามที่พักแรกที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา37วงเล็บ2เดิมออกด้วยเหตุผลประการที่3ก็คือแม้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้จะยกร่างขึ้นตั้งแต่ปี2567และสถานการณ์ปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลาดังกล่าวแต่ในชั้นยกร่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาประเด็นด้านความมั่นคงประกอบการตรวจยกร่างแล้วทั้งนี้จะเห็นได้จากความตอนต้นของร่างมาตรา37ที่ได้กำหนดเหตุผลและความจำเป็นของการแจ้งข้อมูลไว้โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชนดังนั้นแม้ร่างมาตรา37ใหม่จะมีเจตนารมณ์เพื่อลดภาระอำนวยความสะดวกและลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติตามกฎหมายแต่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศโดยได้กำหนดหลักการดังกล่าวไว้ในความตอนต้นของร่างมาตรา37แล้วเหตุผลประการสุดท้ายคือการแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองในครั้งนี้เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารงานภาครัฐและปฏิรูปกฎหมายซึ่งกำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าสมัยหรือไม่จำเป็นลดความซ้ำซ้อนของกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติราชการและปรับบทบาทของรัฐให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจรวมทั้ง
1: ยกระดับความสามารถรวบรัดนิดนึงครับ
0: ใครจะจบแล้วครับรวมทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศดังนั้นร่างกฎหมายนี้จึงมุ่งเน้นเรื่องของการลดภาระความซ้ำซ้อนระหว่างกฎหมายหลายฉบับแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและตรวจสอบด้านคนเข้าเมืองอย่างเหมาะสมด้วยค่ะดังนั้นในส่วนของการแยกการขอสงวนความเห็นจึงขอสงวนความเห็นโดยคงตามร่างเดิมที่ครม.ได้เสนอค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เชิญท่านผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับท่านณัฐพงศ์โตวิจักชัยกุลครับ
2: เรียนท่านประธานครับณัฐพงศ์โตวิจักชัยกุลเชียงใหม่เขต3พรรคประชาชนครับท่านประธานครับแม้ผมจะเป็นผู้แปรนะครับแต่ว่ามาตรานี้เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ติดใจคนที่ติดใจเนี่ยคือทางกฤษฎีกาที่เป็นกรรมธิการที่พยายามสงวนกลับไปเป็นร่างครม.นะครับแต่ผมจะอธิบายสั้นๆครับท่านประธานใช้เวลาไม่นานว่ามาตรา5ที่แก้มาตรา37มันเป็นอย่างไรนะครับมาตรา5ที่แก้มาตรา37เดิมในคนเข้าเมืองเนี่ยคือกฤษฎีกาเขาแก้มาเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนต่างชาติคือคนต่างชาติเนี่ยเข้าประเทศไทยต้องแจ้ง1ครั้งแล้วเขาแก้ว่าจากที่เข้ามาวันแรกในช่วงเวลา90วันไม่ต้องแจ้งอีกเลยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนคือเดิมทีเนี่ย30วันก็ต้องแจ้ง60วันก็ต้องแจ้งแต่เขาขยายเวลาให้เป็น90วันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาตินะครับทีนี้เนี่ยในมาตรา37เดิมของคนเข้าเมืองเนี่ยมันมีวงเล็บ2ที่บอกไว้ว่าในกรณีที่คนต่างชาติเขาเข้ามาแล้วเขาแจ้งที่อยู่เท็จไปอยู่ไม่ตรงกับที่ที่เขาแจ้งอันเนี้ยตม.สามารถเอาผิดเขาได้ซึ่งตม.ก็บอกกับพวกเราว่าทุกครั้งที่มีเหตุแบบนี้ที่มีต่างชาติตั้งใจเข้ามาทำสิ่งที่ไม่ดีเขาตรวจเจอแล้วเขาก็ใช้ข้อนี้แหละในการเอาผิดกับต่างชาติที่แจ้งเท็จนะครับแต่ทีนี้เนี่ยร่างของกฤษฎีกาที่เสนอมาคือเอาข้อนี้ออกไปหมดเลยก็เท่ากับว่าเราเอาดาบออกจากตม.ในกรณีนี้นะครับสิ่งที่ทางกรรมธิการตัวผมด้วยแล้วก็ทางกรรมธิการด้วยนำกลับมาก็คือนำข้อการแจ้งเท็จอันนั้นแหละกลับมาในมาตรา37ใหม่นะครับก็เมื่อกรรมาธิการเรากลับมาแบบนี้แล้วผมในฐานะผู้แปลก็ไม่ติดใจครับผม

0: ขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านกรรมาธิการจะมีชี้แจงไหมครับไม่มีนะครับท่านกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นยังติดใจไหมครับ
2: ดิฉันนางพรพิมลนางสาวพรพิมลหลวงไพรค่ะติดใจค่ะท่านประธานก็ยังคงขอสงวนความเห็นเช่นเดิมค่ะ
1: ครับชุมครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขท่านกรณีนี้ท่านผู้สงวนยังติดใจอยู่ด้วยนะครับจะถามมติจากที่ประชุมก่อนนะครับว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขจึงจะถามมติจากที่ประชุมต่อไปครับว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการหรือผู้ที่สงวนคำแปรยตินะครับขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับ

สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนนะครับ

0: านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับ
1: ถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอ
0: ปิดการแสดงตัว
2: ท่านประธานครับท่านประธานครับ
0: ครับ
3: พอแล้ว
0: ครับ
3: ไม่มีแล้ว
1: เจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม332ท่านนะครับครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับ

0: ธานครับยศวัฒน์มาภัยสรรสิน288เห็นด้วยครับ
1: เรียนท่านประธานครับประธานครับท่านประธานครับ
2: ครับ
1: พิชิตพรจิตครับภูมิใจไทยอุตรดิตถ์ครับท่านประธานครับพอดีมีเพื่อนสมาชิกแจ้งว่ายังเดินทางออกมาจากห้องกรรมธิการอยู่ครับท่านประธานขอท่านประธานรอเพื่อนสมาชิกสักครู่ครับขอบคุณครับ
2: ครับท่านยศวัฒน์เมื่อสักครู่ยังไม่ถือว่าท่านลงมตินะครับท่านรับบัตรได้เลยครับยังมีเวลาครับไม่ต้องรีบครับ
1: มีเวลาครับ
3: ท่านประธานครับ400เห็นชอบครับสำนิทแทนทรัพย์หมายเลข400ครับ
2: ท่านสำลิดครับยังมีเวลาผมให้เวลาอยู่ครับรบกวนท่านสำลิดเจ้าหน้าที่ดูบัตรให้ท่านสำลิดด้วยนะครับ

ื่องจากว่าเราจะมีการลงมติเป็นรายมาตราเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความเรียบร้อยของการลงมติก็ขอท่านสมาชิกได้รับบัตรนะครับถ้าบัตรจริงท่านไม่ได้มานำมาก็ขอบัตรสำรองได้นะครับ

็ไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ369เห็นด้วย367ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับเป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน

0: แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนมีไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม371ท่านครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ373ท่านเห็นด้วย371ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา6ถึงมาตรา8ไม่มีการแก้ไขมาตรา9แก้ไขมาตรา76และมาตรา77มีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: เชิญท่านกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นนะครับท่านแรกท่านพรพิมลอุ่นไพรเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางสาวพรพิมลอุ่นไพรผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะกรรมาธิการดิฉันขอชี้แจงการสงวนความเห็นร่างมาตรา9ที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา76และมาตรา77ของพรบคุณเข้าเมืองโดยมีเหตุผลในการขอสงวนความเห็นดังนี้นะคะคือเรื่องของการปรับบทกำหนดโทษสำหรับการฝ่าฝืนหน้าที่ในการแจ้งที่พักทั้งกรณีของคนต่างด้าวและกรณีของเจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรมจากความผิดอาญาเป็นความผิดทางพินัยนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บทกำหนดโทษสอดคล้องกับมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งกำหนดให้รัฐพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรงประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565มีหลักการสำคัญว่าแม้ว่าการกำหนดมาตรการอันเป็นโทษที่ผู้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อให้กฎหมายมีสภาพบังคับแต่โทษนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โทษอาญาเสมอไปทั้งนี้การกระทำความผิดตามมาตรา77และมาตรา70ประธานโทษค่ะมาตรา76และมาตรา77มีลักษณะเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งที่พักอาศัยกล่าวคือเป็นการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวและการแจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวโดยเจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งในชั้นการยกร่างก็ได้พิจารณาแล้วว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะร้ายแรงถึงขั้นกำหนดเป็นโทษอาญาเพราะว่าสถานที่พักที่รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยนั้นไม่ใช่จำกัดแต่เฉพาะสถานที่ที่เป็นธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่พักอื่นที่คล้ายกันแต่ยังรวมถึงบ้านพักอาศัยทั่วไปด้วยจึงเห็นควรกำหนดให้เป็นความผิดทางพินัยแทนประกอบกับมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยบัญญัติให้ความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวตามกฎหมายซึ่งระบุไว้ในบัญชี2ของพรบดังกล่าวเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้ความผิดตามพรบคุณเข้าเมืองเป็นความผิดทางพินัยโดยทันทีแต่ให้อยู่ในดุลพินิจของฝ่ายบริหารที่จะพิจารณากำหนดโทษให้สอดคล้องกับมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักการแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยซึ่งตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองนี้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนความผิดอาญาเป็นความผิดทางพินัยทั้งมาตรา76และมาตรา47ขณะที่บทกำหนดโทษตามมาตราอื่นๆแห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองยังคงเป็นความผิดอาญาอาจทำให้บทกำหนดโทษไม่เป็นไปในนาง ไปไม่เป็นไปในทางเดียวกันแต่ว่าในส่วนนี้ก็มีข้อควรพิจารณา2แนวทางนะคะก็คือในแนวทางที่แรกเรื่องของการแก้ไขเฉพาะมาตรา77 76และ77อาจทำให้บทกำหนดโทษแตกต่างจากบทบัญญัติส่วนใหญ่ของกฎหมายฉบับเดิมแต่การแก้ไขดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดโทษให้เหมาะสมกับลักษณะของการกระทำความผิดตลอดจนสอดคล้องกับมาตรา77ของรัฐธรรมนูญและหลักการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยทั้งนี้พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองเป็นกฎหมายที่พระราชบัญญัติว่าด้วยปรับเป็นพินัยกำหนดให้ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวเป็นโทษปรับสถานเดียวเป็นโทษทางพินัยได้ดังนั้นเมื่อมีการแก้ไขบทบัญญัติหลักที่กำหนดหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งของคนต่างด้าวจึงควรแก้ไขบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบทบัญญัติหลักและหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วยในข้อพิจารณาข้อที่2ก็คือกรณีที่บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองส่วนใหญ่ยังคงเป็นความผิดอาญาจึงอาจเห็นว่ายังไม่ควรที่จะแก้ไขบทกำหนดโทษในส่วนของมาตรา76และมาตรา77ให้เป็นความผิดทางพินัยแต่ควรคงโทษอาญาไว้ตามเดิมก่อนก็เพื่อให้บทกำหนดโทษเป็นไปในทางเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวจะทำให้ไม่มีการปรับปรุงมาตรการบังคับสำหรับความผิดทั้ง2มาตรานี้ให้เป็นแนวทางเดียวกับแนวทางการกำหนดมาตรการบังคับใหม่ที่ให้ปรับโทษอาญาเป็นโทษทางพินัยดังนั้นในส่วนนี้ดิฉันจึงขอยืนยันขอสงวนความเห็นตามร่างเดิมค่ะโดยเห็นควรให้การฝ่าฝืนในกรณีการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวทั้งในกรณีของคนต่างด้าวและเจ้าของสถานที่ต่างๆเป็นโทษปรับทางพินัยค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ท่านกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นมีเพิ่มเติมไหมครับท่านพระสินทัศน์สินโสพลเกษมเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมพระสินทัศน์สินโสพลเกษมในฐานะกรรมธิการที่สงวนความเห็นครับก่อนที่จะเริ่มลงเนื้อหาการอภิปรายในมาตรานี้นะครับขอย้ำก่อนว่าโทษที่เราคุยกันในมาตราเนี่ยมันคือโทษของการไม่แจ้งเวลาคนต่างชาติเข้ามาเข้าพักในที่พักมันไม่ได้เป็นความผิดได้แรงอย่างการทำธุรกิจสีเทาของคนต่างชาติมันเป็นแค่เรื่องการไม่แจ้งเวลาคนต่างชาติมาเข้าพักในที่พักครับซึ่งผมและท่านพรพิมลจากสำนักงานกฤษฎีกาที่ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้เห็นว่าควรจะใช้โทษปรับเป็นพินัยแต่คณะกรรมการเสียงข้างมากมีความเห็นว่าควรจะใช้โทษอาญาซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลสนับสนุนเป็นของตัวเองผมในฐานะคนที่สนับสนุนให้โทษนี้เป็นโทษปรับเป็นพินัยก็เลยขอชี้แจง3เหตุผลที่สนับสนุนว่าทำไมต้องเป็นโทษปรับเป็นพินัยแทนที่จะเป็นโทษทางอาญาครับเหตุผลแรกเพื่อให้สอดคล้องกับโทษตามพระราชบัญญัติโรงแรมที่ยื่นมาคู่กันกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองครับพระราชบัญญัติโรงแรมเนี่ยเรากำหนดโทษของผู้ประกอบการโรงแรมให้เป็นโทษปรับเป็นพินัยไม่ได้เป็นโทษปรับอาญาบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับของพระราชบัญญัติโรงแรมคือผู้ประกอบการขนาดใหญ่เป็นส่วนมากเพราะว่าพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับปัจจุบันเนี่ยครับไม่ได้เปิดช่องให้ผู้ประกอบการที่พักรายเล็กยื่นขออนุญาตได้ง่ายขนาดนั้นมันมีข้อกำหนดเรื่องอาคารเรื่องทางหนีไฟแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกที่เป็นอุปสรรคทำให้ผู้ประกอบการที่พักรายเล็กยื่นขออนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรมไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการส่วนมากที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรงแรมก็ล้วนแต่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งนั้นพวกบรรดาที่พักขนาดเล็กโฮมสเตย์เกสต์เฮาส์ลานกลางเต็นท์ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรงแรมแต่การแจ้งคนที่เข้าพักในกรณีคนต่างชาติเนี่ยก็จะทำตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองที่เรากำลังคุยกันอยู่เพราะฉะนั้นมันเลยแบ่งออกเป็น2กฎหมายครับหน้าที่เดียวกันแต่อยู่คนละกฎหมายกันที่พักขนาดเล็กแจ้งตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองแต่ที่พักขนาดใหญ่แจ้งตามพ.ร.บ.โรงแรมแต่โทษที่กำหนดสำหรับที่พักขนาดใหญ่ตามพ.ร.บ.โรงแรมเป็นโทษปรับเป็นพินัยเพราะฉะนั้นถ้าเราให้โทษของที่พักขนาดเล็กเป็นโทษอาญามันจะเกิดความไม่สอดคล้องกันของการบังคับใช้กฎหมายคือที่พักขนาดเล็กโดนโทษที่ร้ายแรงกว่าคือโทษอาญาแต่ที่พักขนาดใหญ่ได้รับโทษปรับเป็นพินัยซึ่งเป็นโทษที่เบากว่ามันก็เลยไม่สอดคล้องกันครับผมอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลแรกที่ผมเสนอว่าเราควรจะใช้โทษปรับเป็นพินัยกับที่พักขนาดเล็กในพ.ร.บ.คนเข้าเมืองด้วยเพื่อให้โทษมันสอดคล้องกันระหว่างที่พักขนาดใหญ่และที่พักขนาดเล็ก เหตุผลประการที่2ครับโทษที่เรากำลังแก้อยู่เนี่ยมันกระทบกับผู้ประกอบการชาวไทยที่เป็นคนตัวเล็กหนักมากผู้ประกอบการเกสต์เฮาส์โฮมสเตย์โรงแรมขนาดเล็กไม่เกิน8ห้องหน้าที่การแจ้งเวลามีคนต่างชาติมาเข้าพักเนี่ยล้วนแต่อยู่ภายใต้พรบคนเข้าเมืองนี้ทั้งนั้นและผู้ประกอบการเหล่านี้ส่วนมากก็เป็นคนไทยนะครับถ้าท่านเคยไปเที่ยวไปโรงแรมแบบที่ไม่ได้จองผ่านเอเจนต์ไม่ได้ให้ใครจองให้แต่ท่านไปจองเองท่านจะเห็นว่าเจ้าของที่พักที่เป็นที่พักขนาดเล็กเนี่ยเป็นประชาชนแบบประชาชนธรรมดาเลยเป็นข้าราชการเกษียณอายุเป็นคุณตาคุณยายที่มาเปิดกิจการที่พักเพื่อหารายได้เสริมคนเหล่านี้เนี่ยบางทีก็ไม่ใช่มืออาชีพในการประกอบกิจการที่พักเวลามีคนต่างชาติมาเข้าพักอาจจะหลงลืมการแจ้งไปบ้างแต่โทษที่รอเขาพวกนี้อยู่คือโทษอาญาในขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดใหญ่โดนแค่โทษปรับเป็นพินัยการใช้โทษอาญาในพรบคนเข้าเมืองในกรณีการไม่แจ้งที่พักของคนต่างชาติจึงเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลครับประการที่3นะครับประการสุดท้ายผมตระหนักดีครับว่าตอนนี้ปัญหาต่างชาติเทานานาประเทศที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแต่การแก้ไขเราทำได้หลายแบบครับเรายังมีการแก้ไขอีกหลายแบบที่ไม่ทำให้ผู้ประกอบการชาวไทยตัวเล็กโดนลูกหลงไปด้วยแบบวิธีนี้เราสามารถไปเข้มงวดกับกฎหมายที่ไม่ได้ใช้บังคับกับผู้ประกอบการตัวเล็กชาวไทยกฎหมายพวกนั้นอ่ะท่านเข้มงวดไปเลยไม่มีชาวไทยโดนลูกหลงไม่มีผู้ประกอบการตัวเล็กโดนลูกหลงอย่างเช่นกฎหมายเรื่องการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติกฎหมายการทำงานของคนต่างชาติแล้วก็ยังมีกฎหมายอื่นๆอีกมากมายที่ ขออภัยครับที่คนที่โดนบังคับภายใต้กฎหมายนั้นกฎหมายไม่ได้ใช้คำว่าผู้ใดแต่กฎหมายใช้คำว่าคนต่างด้าวหรือคนต่างชาติไปเลยตรงกฎหมายพวกนั้นน่ะท่านจะเพิ่มโทษท่านจะเพิ่มการบังคับใช้มันก็ไม่มาลูกหลงถึงคนไทยเหมือนกับกฎหมายนี้ครับกฎหมายคนเข้าเมืองตามมาตราเนี่ยที่เรากำลังแก้อยู่เนี่ยมันบังคับใช้ทั่วหมดไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติแล้วถ้าท่านไปทำให้เป็นโทษอาญาคนไทยก็จะโดนลูกหลงไปด้วยท่านประธานครับอยากเรียนว่ามาตราเนี่ยมันใช้กว้างมากครับแม้กระทั่งว่าเราไม่ใช่ผู้ประกอบการที่พักแต่ถ้าเราเอาเพื่อนต่างชาติมานอนที่บ้านของเราที่ไม่ใช่ที่พักเนี่ยเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยเลยเนี่ยเราก็มีหน้าที่ต้องแจ้งตม.ซึ่งผมมั่นใจว่าหน้าที่เนี่ยคนไทยเกิน 90% ไม่น่าจะรู้และถ้าต้องมาโดนโทษอาญาเพราะความไม่รู้กฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวพันกับศีลธรรมอย่างแน่นแฟ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็เป็นโทษที่รุนแรงเกินความเหมาะสมมันเป็นกฎหมายที่ผิดง่ายมากแล้วผลร้ายก็จะตกอยู่กับผู้ประกอบการครับทีนี้ขอข้ามมาเรื่องอัตราโทษเรื่องอัตราโทษเนี่ยผมเสนอให้ปรับขึ้นเพราะว่าค่าปรับเดิมอัตราเดิมเนี่ยใช้มาหลายปีแล้วซึ่งอัตราที่ปรับขึ้นเนี่ยก็สอดคล้องกับอัตราที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเสนอว่าอัตราค่าปรับเนี่ยน่าจะเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้วก็ขอเสนอให้นับจำนวนกรรมที่กระทำความผิดตามเวลา24ชั่วโมงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายโรงแรมด้วยเพราะว่ากฎหมายโรงแรมเนี่ยไม่ว่าภายใน24ชั่วโมงจะลืมแจ้งไปกี่หัวก็จะโดนความผิดแค่1กรรมแต่กฎหมายคนเข้าเมืองตอนนี้นับเป็นรายหัวเลยซึ่งพอคูณกันไปคูณกันมาก็อาจจะมากกว่ากฎหมายโรงแรมซะอีกซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลครับเพราะว่าคนที่ทำตามกฎหมายคนเข้าเมืองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายเล็กไม่ใช่ผู้ประกอบการรายใหญ่แต่ผู้ประกอบการรายเล็กกับมีความเสี่ยงที่จะโดนโทษหนักกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่สุดท้ายนี้ครับถ้าท่านอยากแก้กฎหมายเรื่องการปราบปรามต่างชาติสีเทาจริงๆท่านมาบีบเรื่องการเข้าแจ้งที่พักของผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยปัญหามันไม่หายไปไหนแล้วคนไทยก็ต้องมาโดนลูกหลงต้องมาโดนคดีอาญาติดตัวสิ่งที่ท่านควรทำคือแก้พรบคนเข้าเมืองแบบแก้ใหญ่ซึ่งสตม.เนี่ยก็พร้อมแก้เต็มที่แล้วถ้าท่านเดินหน้าก็น่าจะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไปบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายการทำงานของคนต่างชาติกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบันจัดการการสื่อสารระหว่างหน่วยงานการแบ่งปันข้อมูลให้ดีขึ้นกรมที่ดินกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานอื่นๆต้องทำงานสอดประสานกันให้ดีขึ้นเพื่อจัดการปัญหาต่างชาติสีเทาได้ตรงจุดมากขึ้นมากกว่ามาบีบบังคับกับผู้ประกอบการรายเล็กชาวไทยจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านครับให้โหวตให้กับการแก้ไขที่ผมนำเสนอเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการไทยตัวเล็กโดนโทษทางอาญาโดยไม่จำเป็นเพื่อไม่ให้ข้าราชการเกษียณอายุคุณตาคุณยาย ที่ทำที่พักเพื่อหารายได้เสริมต้องมาโดนโทษทางอาญาโดยไม่จำเป็นขอบคุณครับ
0: ใครเป็นผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับท่านณัฐพงษ์โตวิจักชัยกุลครับ
4: เรียนท่านประธานครับณัฐพลโตวิจักชัยกุลเชียงใหม่เขต3พรรคประชาชนครับในฐานะผู้แปรยติในมาตรา9พรบคนเข้าเมืองครับท่านประธานครับผมจะอธิบายให้ง่ายๆนะครับว่าผมแปลสิ่งนี้ทำไมนะครับคือมาตรา9เนี่ยเป็นการแก้เรื่องของโทษในการที่เราเจ้าบ้านเจ้าของผู้ครอบครองเคหสถานที่มีชาวต่างชาติเนี่ยมาอยู่อาศัยกับเราอ่ะมีหน้าที่ต้องแจ้งกับตม.นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่แจ้งเนี่ยก็มีโทษสิ่งที่ทางกรรมาธิการเสียงข้างน้อยได้สงวนไว้ก็คืออยากให้มันเป็นแค่การปรับเป็นพินัยไม่ใช่เป็นการปรับเป็นอาญาท่านประธานลองนึกครับเราเจ้าบ้านคนหนึ่งอ่ะแล้วเพื่อนสนิทเรามาจากต่างประเทศแล้วมานอนบ้านเรามีหน้าที่ต้องแจ้งตามพรบคนเข้าเมืองนะครับแต่ถ้าเราลืมแจ้งนอกจากเราจะโดนปรับ 2,000 บาทต่อ1คนที่มานอนกับเราโดนโทษอาญานะครับมันก็จะมีประวัติอยู่ในตัวเราว่าเราเคยโดนโทษอาญานี้มาก่อนซึ่งผมเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกินไปประเด็นที่2ครับเรื่องประเด็นของค่าปรับผมได้รับการชี้แจงจากทางตม.นะครับว่าค่าปรับ 2,000 ที่ระบุไว้ในกฎหมายเนี่ยเขาปรับอย่างไรยกตัวอย่างครับถ้าผมเป็นที่พักขนาดเล็กผมไม่ได้เป็นโรงแรมนะครับไม่ได้เป็นโรงแรมตามพ.ร.บ.โรงแรมผมมี8ห้อง1ห้องรับได้2คนถ้าคืนนั้นมีชาวต่างชาติเข้าพักกับผมเต็ม16คนแล้วผมลืมแจ้งในคืนนั้นไปจะด้วยเหตุอะไรก็ตามผมโดนปรับ16คูณ 2,000 เท่ากับ 32,000 บาทในการกระทำความผิดครั้งนั้นคิดเป็นหัวทีเนี้ยถ้าเราไปดูพ.ร.บ.โรงแรมครับซึ่งเราก็จะพิจารณาต่อไปในเรื่องของโทษนะครับพ.ร.บ.โรงแรมใช้กับโรงแรมคือถ้าเราเป็นที่พักที่มี9ห้องขึ้นไปอ่ะท่านก็เป็นโรงแรมแต่ถ้าท่านเป็นโรงแรมโทษในการที่ท่านไม่แจ้งอ่ะมันโดนน้อยกว่าโดนน้อยกว่ายังไงครับท่านประธานถ้าท่านประธานมีโรงแรม10ห้องนะครับท่านเป็นโรงแรมตามพ.ร.บ.โรงแรมนะแต่ถ้าท่านลืมแจ้งการเข้าพักท่านโดนปรับเป็นพินัย 20,000 ถึง 100,000 บาทไม่เกิน 100,000 บาทถ้าท่านมี10ห้องนะครับคนเข้าพักห้องละ2คนพักเต็มก็คือ20คนแล้วถ้าท่านไม่ได้แจ้งการเข้าพักเขาก็ไม่ปรับท่าน 100,000 หรอกเขาจะปรับท่านต่ำสุดก็ประมาณ 20,000 20,000 ปรับโรงแรม10ห้อง 20,000 แต่ที่พักขนาดเล็ก8ห้องถ้าไม่แจ้งโดนปรับแม็กซิมัมคิดไปเลยหัวละ 2,000 คูณจำนวนคนเข้าพักถ้าพักเต็มก็โดน 32,000 แล้วพรบ.คนเข้าเมืองเนี่ยครับใช้กับที่พักขนาดเล็กเกสต์เฮาส์โฮมสเตย์ที่เขาเว้นช่องไว้ให้ว่าไม่ต้องทำตามพรบ.โรงแรมเพราะว่าตัวสถานที่ตัวบ้านตัวเต็นท์ตัวอะไรเรามันเข้าเกณฑ์ของพรบ.โรงแรมไม่ได้ท่านเห็นไหมครับว่าโทษปรับคนตัวเล็กมากกว่าปรับโรงแรมที่เป็นโรงแรมอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมและกรรมาธิการที่สมมติความเห็นไม่เห็นด้วยนะครับก็ยืนยันนะครับผมจะโหวตตามกรรมาธิการพระสินทัศน์ที่สมมติความเห็นไว้ครับขอบคุณครับท่านประธาน
0: ครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับท่านสมาชิกสามารถใช้สิทธิ์อภิปรายได้ตามข้อบังคับข้อ131ซึ่งขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์อภิปรายอยู่3ท่านนะครับเชิญท่านแรกท่านจักรภพเพ็ญแขครับ
5: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับเรากำลังพูดถึงเรื่องการแก้ไขกฎหมายเดิมตั้งแต่ปี2522และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์กันกับเรื่องนี้ท่านประธานครับผมจะขอพูดตามวาระก่อนนั่นก็คือว่าจะพูดใน มาตรา9ที่มีการแก้ไขมาตราที่76และ77ของกฎหมายเดิมเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในมาตรา76นะครับกับเรื่องค่าพินัยซึ่งหมายถึงบทลงโทษที่ไม่ถือเป็นโทษทางอาญาและไม่ได้มีจุดประสงค์จะมีการบันทึกประวัติเพื่อจะให้ผู้กระทำความผิดนั้นเสียประวัติตรงนี้ผมมีความกังวลพอสมควรครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัตินี้และร่างพระราชบัญญัติเรื่องการโรงแรม ที่ถือว่าเป็นชุดเดียวกันเป็นแพ็คเดียวกันนั้นมีเจตนาที่จะสร้างความสะอาดให้กับกระบวนการเข้าเมืองของประเทศไทยเนื่องจากว่าเราทราบกันดีว่าผลประโยชน์ที่ประเทศไทยต้องการได้รับจากคนเข้าเมืองนั้นทั้งในรูปของค่าธรรมเนียมต่างๆในรูปของการมาใช้เงินทองในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องของการมาทำงานและจ่ายภาษีให้กับประเทศไทยหรือว่ารายได้อื่นๆที่เกิดจากการทำธุรกิจและอื่นๆนั้นเราต้องการกันทั้งสิ้นแต่เราไม่ต้องการปัญหาที่เป็นสิ่งปนเปื้อนตามมาด้วยความพยายามในการแก้ไขเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นทั้งหมดนี้กระผมเข้าใจครับท่านประธานและมีความขอบคุณผู้ที่ได้สละแรงกายแรงใจแรงสมองเพื่อจะแก้ไขเรื่องนี้แต่เนื่องจากประสงค์เนี่ยเป็นเรื่องของการเข้าเมืองอย่างถูกต้องเราก็ต้องนำเอาเรื่องที่เป็นรายละเอียดที่เป็นเรื่องเทคนิคของการบังคับใช้ให้เกิดผลนั้นมาพิจารณาด้วยในการแก้ไขครั้งนี้เนี่ยมีจุดประสงค์ให้เจ้าของสถานที่พักไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามนั้นได้แจ้งไปยังนายทะเบียนคือกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจากเดิมซึ่งแจ้งเพียงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและในชื่อก่อนหน้านั้นคือสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยโดยมีจุดประสงค์ว่าต้องการให้เกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นท่านประธานครับกระผมสนับสนุนแนวคิดนี้แต่ห่วงเรื่องการปฏิบัติขณะนี้มันกลายเป็นว่านอกจากสตม.แล้วก็ยังมีกระทรวงมหาดไทยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยเป็นการเพิ่มขั้นตอนในเรื่องนี้ซึ่งเราต้องให้แน่ใจว่าการเพิ่มนั้นเป็นประโยชน์มากขึ้นต่อกระบวนการเข้าเมืองเรื่องค่าพินัยที่ปรากฏอยู่ในมาตรา9ที่ว่าให้แก้ไขมาตรา76เนี่ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กระผมอยากจะได้พูดไว้ตรงนี้ถ้าเราตั้งข้ออนุมานหรือการประมาณการของเราเองว่าถ้าค่าพินัยมันสูงก็จะเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่บางคนที่มีความคิดในทางที่ไม่ชอบหาประโยชน์ได้โดยง่ายถ้าหลักการเป็นเช่นนั้นเนี่ยการแก้ไขเพิ่มโทษก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลพระเดิมทีนั้นโทษอยู่ที่ว่าไม่เกิน 2,000 บาทกับไม่เกิน 10,000 บาทแล้วแต่สภาพของสถานที่พักเป็นบ้านหรือเป็นโรงแรมขณะเดียวกันคราวนี้ความผิดได้เพิ่มขึ้นอย่างที่เราได้เห็นว่าเป็นค่าพินัยที่เปลี่ยนแปลงไปคำถามก็คือว่าจะทำให้เจ้าหน้าที่ที่คิดประพฤติมิชอบนั้นทำตัวสะอาดขึ้นจริงหรือไม่หรือว่านี่จะเป็นการเปิดทางให้มีการกระทำความผิดมากขึ้นอีกถ้าเราตั้งอยู่บนสมมติฐานเดิมนะครับท่านประธานครับข้อที่สองก็คือว่าการมีหน่วยงานรับผิดชอบที่มากขึ้นจากสตม.หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเพิ่มเติมเป็นนายทะเบียนตำแหน่งกระทรวงมหาดไทยด้วยนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญที่เป็นจุดอ่อนในเมืองไทยเสมอคือการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเมื่อมีสภาพปฏิบัติสภาพบังคับว่าต้องประสานงานกันถ้าหากว่าการประสานงานกันนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรท่านประธานครับผมกลัวว่าจะสร้างปัญหาเรื่องของช่องว่างในการประสานข้อมูลและในการประสานข้อมูลนั้นถ้าหากมีช่องว่างเกิดขึ้นขอประธานโทษที่ต้องพูดกันตรงไปตรงมาครับท่านประธานว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่คิดไม่ชอบนั้นหาประโยชน์ได้มากขึ้นอีกพูดง่ายๆว่าทั้งจำนวนค่าพินัยทั้งขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจจะเป็นการเพิ่มอาชญากรรมทั้งที่ความตั้งใจของเรานั้นต้องการจะลดอาชญากรรมพวกเราต้องการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากคนเข้าเมืองอย่างที่ว่านั้นท่านประธานครับในเมื่อพูดเรื่องค่าพินัยเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการรายงานข้อมูลอันเป็น Data เพื่อจะนำไปสู่การเป็นข้อมูลข่าวสารหรือ Information สำหรับผู้ตัดสินใจในเรื่องนี้ในระดับต่างๆนั้นก็จะเป็นต้องพูดถึงด้วยว่าเมื่อไปถึงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแล้วโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องมีการสร้างระบบฐานข้อมูลใหม่ขึ้นซึ่งระบบฐานข้อมูลใหม่นั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มมากขึ้นถ้าหากทั้งหมดนี้เป็นการลงทุนเพื่อจะให้ได้รายได้ที่มากขึ้นต่อรัฐไทยและประชาชนชาวไทยของเราอย่างไรเสียก็คุ้มครับท่านประธานเพียงแต่ประเด็นก็คือว่าเราพิสูจน์ได้เต็มที่ตามนั้นหรือไม่ว่าเราจะได้ความคุ้มค่าแล้วก็ไม่ได้สิ่งที่ปนเปื้อนติดตามมาในกระบวนการเดียวกันอย่างไรก็ตามครับกระผมเองท่านประธานครับสนับสนุนหลักการและแนวคิดของการแก้ไขและการเพิ่มเติมในครั้งนี้เพียงแต่คำว่าคนเข้าเมืองนั้นเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่คงค้างมาจาก สภาพที่เราเคยเรียกว่าโลกาภิวัตน์แล้วก็ไม่ได้ยอมรับว่าโลกาภิวัตน์นั้นมันก็อวสานไปแล้วในภาพรวมส่วนใหญ่เนื่องจากแรงต้านทานทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละรัฐชาติแต่ละรัฐสมัยใหม่นั้นมันแรงเกินไปกว่าที่จะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็มองทุกอย่างในสายตาของโลกด้วยความเป็นพลโลกอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราหรือรัฐไทยของเราก็ต้องปรับตัวตามสภาพที่เกิดขึ้นในทางโลกนั้นด้วยเมื่อโลกาภิวัตน์ไม่สามารถจะทำได้ร้อยละร้อยนั่นก็แปลว่าประเทศไทยต้องเลือกว่าส่วนไหนบ้างที่ต้องสัมพันธ์กับต่างประเทศต่อไปตรงไหนบ้างที่ต้องลดหรือแม้แต่ยุติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสิ่งปนเปื้อนที่เราเป็นห่วงกันนั้นมาในรูปของยาเสพติดสารเสพติดมาในเรื่องของการประพฤติผิดกฎหมายนานับประการเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงคนส่วนน้อยกว่าที่เข้ามาและกระทำความผิดในแผ่นดินไทยและราชอาณาจักรไทยของเราเราไม่ได้พูดถึงคนเข้าเมืองส่วนใหญ่ซึ่งเราจะได้ประโยชน์ต่างๆอย่างที่กระผมได้กราบเรียนผ่านท่านประธานไปแล้วในตอนต้นเพราะฉะนั้นกฎหมายใดๆก็ตามที่ปรากฏขึ้นมาหรือที่จะปรากฏขึ้นต่อไปนั้นต้องตอบโจทย์ใหญ่นั้นให้ได้ก่อนว่าเราสามารถที่จะเชื้อเชิญคนเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีความเป็นพลโลกที่น่านับถือเป็นสัมมาชนเข้าสู่ประเทศไทยได้มากและสะดวกที่สุดอย่างไรถ้าหากมีเหตุผลด้านเศรษฐกิจอยู่ด้วยเช่นอยากให้เขาได้จ่ายเงินจ่ายทองให้มากขึ้นอย่างเป็นธรรมในประเทศไทยกระผมก็ไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจใดๆครับท่านประธานแต่ถ้าหากว่าเราเอาคนกลุ่มน้อยขึ้นมาเป็นตัวตั้งตรงนี้ต้องแน่ใจว่ากระบวนการนั้นสามารถที่จะจับผู้ร้ายได้อย่างแท้จริงผมได้ยินคำอภิปรายก่อนหน้านี้ว่าต้องระวังไม่ให้ผู้ประกอบการที่ท่านใช้คำว่าตัวเล็กตัวน้อยได้รับผลกระทบนั้นกระผมก็เห็นด้วยครับแต่ขณะเดียวกันก็อยากจะเรียนผ่านท่านประธานว่าบางทีสถานประกอบการเล็กน้อยนี่แหละที่เป็นสาเหตุให้เกิดการซ่อนเร้นพฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรมมากหอพักที่อยู่สุดซอยโรงแรมที่ไม่ดีปรากฏชื่ออย่างชัดเจนการโฆษณาที่พักบางอย่างที่ไม่เป็นที่ปรากฏชัดในอดีตที่ผ่านมานั้นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ผมได้เอ่ยมานี้ได้กลายเป็นสถานที่ก่ออาชญากรรมมากกว่าสถานที่ใหญ่ๆซึ่งอยู่ในกระแสหลักหรืออยู่ในความควบคุมหลักของระบบรัฐไทยได้ซ้ำไปท่านประธานที่เคารพครับพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองซึ่งคู่มากับพระราชบัญญัติโรงแรมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีการปรับตัวใหม่โลกเปลี่ยนแปลงไปมากคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมากคนในโลกเปลี่ยนแปลงไปมากไม่เปลี่ยนแปลงกฎหมายเราไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วเราจะมีระบบในการตรวจสอบอย่างไรเรื่องของการเข้าเมืองนั้นขอประธานโทษต้องยืมคำที่เป็นนวัตกรรมทางด้านการเงินและการธนาคารมาสักหนึ่งคำครับคือคำว่า KYC กระบวนการตรวจสอบให้ได้ทราบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องไม่ถูกปนเปื้อนหรือบิดเบือนไปด้วยอามิสสินจ้างหรือว่าการกระทำที่ไม่ดีของเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนเนี่ยจะกลายเป็นเหตุผลที่เป็นมะเร็งใหญ่มากเนื่องจากว่ารัฐบาลจะไม่ได้ข้อมูลอย่างแท้จริงและสมบูรณ์ในการตัดสินว่าคนที่เข้าเมืองมาแล้วไปประกอบอาชีพอะไรไปมีพฤติกรรมอย่างไรและแม้กระทั่งคำถามที่พื้นฐานกว่านั้นก็คือไปอยู่กันที่ไหนความมั่นคงของชาตินั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติไหนศาสนาใดแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้หรือไม่ว่าได้เกิดอะไรขึ้นในแผ่นดินของเราเพราะฉะนั้นกระผมหวังว่ากฎหมายที่จะแก้ไขในวันนี้ซึ่งกระผมรับหลักการนะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆจะมีความระมัดระวังเรื่องของวิธีปฏิบัติจะมีความระมัดระวังในการเอาข้อมูลหลังจากที่มีการประชับแค่กฎหมายเหล่านี้แล้วนำกลับมาปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมเรื่องนี้เราไม่ต้องรักษาหน้าครับเรารักษาแผ่นดินขอบคุณมากครับ
6: ต่อไปคุณพันธินร่วมเจิม
7: ครับเรียนท่านประธานครับพันธินร่วมเจิมผู้แทนราษฎรเขตพระนครเขตคลองเตยและเขตพัฒนาพรรคประชาชนนะครับใช้เวลาไม่นานครับในมาตรา9นะครับมาตรา9เนี่ยขอแก้บทปรับ2มาตรานะ76เป็นบทปรับของคนต่างด้าวที่ไม่ปฏิบัติตามม.37นะเรื่องที่พักและการแจ้งของตนนะมาตรา77เป็นบทปรับเจ้าบ้านเจ้าของผู้ครอบครองเอกสารนะครับที่ไม่แจ้งการรับคนต่างด้าวเข้าพักตามมาตรา38วงเล็บ1นะครับนี่ไม่ใช่บทบัญญัติที่ไม่มีใครใช้นะครับตำรวจตม.ก็เคยรายงานการปรับคนต่างด้าวนะครับเพราะไม่แจ้งเปลี่ยนที่พักมา24ชั่วโมงส่วนตม.นะครับก็มีจับปรับนะครับผู้รับคนต่างด้าวเข้าพัก 1,600 บาทเพราะไม่แจ้งใน24ชั่วโมงซึ่งสองกรณีเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าถูกนำไปใช้จริงอยู่นะครับผมเห็นว่าผู้ที่รับคนต่างด้าวเข้าพักจริงและจงใจไม่แจ้งตามมาตรานะครับเดี๋ยวหน้าต ต่อไปเลยครับต้องรับผิดชอบอย่างจริงจังนะครับค่าปรับต้องไม่เบาจนเป็นเพียงต้นทุนของการไม่ส่งข้อมูลขณะเดียวกันการไม่แจ้ง1รอบ24ชั่วโมงก็ควรนับเป็น1กระทงไม่ใช่นับจากเพิ่มตามจำนวนคนที่เข้าพักในรอบนั้นนะครับส่วนค่าปรับของคนพักตามมาตรา76เนี่ยยิ่งกำหนดให้หนักขึ้นนะรัฐต้องตอบให้ชัดว่าเหตุใดย้ายที่พักครั้งเดียวเมื่อเจ้าของห้องตามมาตรา38วงเล็บ1แล้วคนพักยังต้องมีนัดที่แจ้งตามมาตรา37นะครับคือกฎหมายเนี่ยรัฐต้องบอกให้ชัดนะครับว่าเพราะตอนนี้ใน24ชั่วโมงยังไม่เคลียร์เรื่องลายกระทงหรือลายหัวลายการกระทำนะครับผมขอคำชี้แจงจากกรรมธิการนิดนึงนะครับว่าเมื่อเจ้าของห้องแจ้งที่พักใหม่ครบแล้วคนพักต้องแจ้งเปลี่ยนที่พักอีกหรือไม่นะครับขอคำตอบและหลักปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ให้ตรงกันนะครับ2คนพักคนเข้าพักนะจะตรวจสอบเลขลับแจ้งเวลาได้อย่างไรหากข้อมูลผิดเจ้าของห้องไม่แจ้งคนพักจะแก้ไขหรือแจ้งด้วยตัวเองได้ยังไง3หน่วยงานใดรับผิดชอบการส่งข้อมูลระหว่างระบบรัฐบาลจะประกาศวิธีปฏิบัติให้คนพักและผู้เข้าพักเนี่ยเจ้าที่ทราบเมื่อใดนะครับก็คือประชาชนเนี่ยมีเวลา24ชั่วโมงในการแจ้งรัฐต้องทำให้24ชั่วโมงเนี่ยมีคำตอบเดียวกันทั้งประเทศนะครับก็ขอทราบแนวทางนิดนึงทั้งของผู้เข้าพักแล้วก็ผู้เป็นเจ้าของที่พักนะครับขอบคุณครับ
6: ขอเชิญกรรมาธิการตอบชี้แจง
8: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมอัธวิทย์สวนพักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับเอาทีละประเด็นนะครับคือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของกังวลใจแล้วครับว่าอย่างนั้นว่าเราจะดำเนินการอย่างไรกับคนต่างด้าวที่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยก็ดีหรือเข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ดีอันนี้มาดูทีละประเด็นนะครับเอาอันแรกก่อนครับที่จะต้องคงโทษคนต่างด้าวที่ไม่แจ้งที่อยู่อาศัยเอาไว้เนี่ยเพราะมีความจำเป็นต้องติดตามทำไมถึงต้องเป็นโทษปรับทางอาญาเหมือนเดิมไม่ใช่โทษพินัยประเด็นนี้ก่อนนะครับคือโทษทางพินัยเนี่ยมันเป็นโทษที่มีปัญหาในการบังคับใช้กับตม.หรือตรวจคนเข้าเมืองเวลาตม.เขาไปใช้ปรับเป็นพินัยเนี่ยเขากักตัวต่างชาติไม่ได้แต่ถ้าเขาใช้โทษอาญาคือโทษปรับเขาสามารถกักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตม.เขาขอมาแล้วเขากังวลใจมากคราวนี้พอมาดูต่อนะครับในกรณีของคนที่เขาเป็นเจ้าบ้านหรือสถานที่ประกอบการเนี่ยคือตอนนี้มันมีปัญหาหนักมากในปีนี้แหละครับห้วยขวางท่านไปดูสิครับคอนโดต่างๆกลายเป็นเมืองจีนไปหมดแล้วนะครับแล้วต่างๆเหล่านี้ถ้าโดนลดโทษเป็นแค่โทษปรับเป็นพินัยเนี่ยมันไม่ขึ้นบันทึกประวัติอาชญากรครับท่านประวัติทางพินัยนี้ไม่โดนบันทึกประวัติอาชญากรนะครับแต่ถ้าเป็นการปรับทางพินัยเนี่ยมันมีการบันทึกได้ประวัติอาชญากรก็ต้องบันทึกเพราะว่าอะไรโทษอาญา5ชนิดเนี่ยประหารชีวิตจำคุกจับกักขังปรับริบตม.เขากังวลมากเขาก็เลยขอตรงจุดนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างด้าวก็ดีหรือเจ้าของที่เป็นชาวต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นเจ้าของอาคารคอนโดต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่เข้มงวดเดี๋ยวมีปัญหาครับคราวนี้เมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้อภิปรายก็ได้บอกว่ากังวลใจว่าแล้วคนตัวเล็กตัวน้อยที่มาเปิดบ้านพักจะทำอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันสักครู่นี้ท่านผู้อภิปรายอีกท่านก็ต้องบอกว่าระวังเหมือนกันนะเพราะมีการหละหลวมในอพาร์ตเมนต์ท้ายซอยคอนโดท้ายซอยต่างๆจุดนี้ครับผมก็เคยคิดคล้ายกับผู้ที่เห็นต่างนะครับว่าทำไมเราไม่ไปช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเลยทำไมเราเข้มขึ้นแต่พอผมฟังเพื่อนสมาชิกในกรรมธิการแล้วเนี่ยผมก็ฟังขึ้นครับมันจำเป็นนะครับมันจำเป็นจริงๆครับไม่งั้นเราบังคับเอากับคนจีนที่เข้ามาเป็นเจ้าของคอนโดแล้วปล่อยเช่าแล้วเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราเอาผิดเขาไม่ได้เลยครับถ้าเรายกเว้นกฎหมายฉบับนั้นออกไปผมคิดว่านั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สำคัญนะครับการประกอบการของผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองทำไมเป็นอย่างนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยวันที่29กันยายนครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการผ่านหลักการพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมซึ่งจะเป็นการยกเลิกพรบโรงแรมปี247แล้วเปลี่ยนใหม่เป็นพรบสถานพักแรมซึ่งจะเข้าไปครอบคลุมหมดเลยทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่รายย่อยอันเนี้ยเราจะเดินในพร้อมกันได้ซึ่งที่ผมเรียนอย่างนี้นะครับข้อเสนอนี้เนี่ยตรงกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลด้วยว่าต้องรื้อกฎหมายโรงแรมใหม่คือมันเกิดเหตุการณ์สองเหตุการณ์ไปพร้อมกันอันนี้ก็เรียนท่านแบบนี้ครับส่วนเมื่อสักครู่นะครับ ท่านบอกว่าอำนาจจะมีการซ้ำซ้อนกันหรือเปล่ากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็นการเพิ่มในกระทรวงมหาดไทยไหมต้องเรียนอย่างนี้นะครับตามพรบคนเข้าเมืองเนี่ยคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับไม่ใช่มหาดไทยถ้ามหาดไทยเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายโรงแรมซึ่งเดี๋ยวเป็นอีกฉบับนึงที่จะเข้าต่อจากนี้นะครับก็ต้องเรียนท่านก่อนว่าไม่มีการซ้ำซ้อนไม่ได้เป็นการเพิ่มอำนาจให้มหาดไทยเพิ่มนะครับเดี๋ยวพอพรบโรงแรมจริงๆแล้วพรบโรงแรมฉบับต่อไปที่เราคุยกันคู่กันเนี่ยมันจะต้องถูกรื้อหมดทั้งฉบับเป็นพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมนะครับอันนี้ก็จะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้ทำโรงแรมต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นตามที่ท่านเพื่อนสมาชิกมีความกังวลนะครับก็เบื้องต้นมีเท่านี้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
6: ท่านกรรมธิการมีท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติยังคงติดใจหรือไม่มีไหมคะ
2: นักกลับเรียนท่านประธานค่ะดิฉันนางสาวพรพิมลอุ่นไพรค่ะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะกรรมธิการค่ะยังคงติดใจขอตามคำสงวนความเห็นค่ะขอบพระคุณค่ะ
6: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติเห็นควรให้แก้ไขนะคะจึงจะถามมติจากที่ประชุมต่อไปว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน

ท่านสมาชิกตามเพื่อนๆด้วยนะคะ

0: มาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม392ท่านเป็นนั้นว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะคะถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ399ท่าน
1: ท่านประธานนะคะ119ค่ะ
2: เห็นด้วย
1: ค่ะ
0: บันทึกไว้นะคะ
3: ท่านประธานครับ128ครับลงกดไม่ทันเนี่ยนะนั่งอยู่ตรงนี้ท่านประธานเร็วมากเลยนะครับบันทึกไว้ครับ128ครับ
0: เราลงมติต่อเนื่องไงคะก็เข้าใจว่าท่านสมาชิกอยู่ประจำที่กันอยู่แล้วนะคะผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้นะคะจำนวนผู้ลงมติ399ท่านเห็นด้วย394เสียงไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง3เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นควรให้มีการแก้ไขนะคะต่อไปจะถามมตินะคะว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมตินะคะขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน
4: ไม่สำคัญเท่ากด
1: ใช่
0: ท่านสมาชิกกดปุ่มแสดงตนนะคะ
5: ท่านประธานครับพิชิตพรจิตภูมิใจไทยอุตรดิตถ์ครับท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานรอเพื่อนสมาชิกสักครู่นะครับพอดีสมาชิกหลายๆคนกำลังลงมานะครับเมื่อกี้ก็พลาดการโหวตไปหนึ่งโหวตครับกำลังเดินทางเข้ามากันนะครับท่านประธานขอบคุณครับ

0: สมาชิกท่านใดยังที่ยังไม่ได้มาเพื่อนๆโทรตามด้วยนะคะสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนนะคะถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม407ท่านนะคะเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์นะคะผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนท่านสมาชิกกดปุ่มกันหรือยังคะพร้อมนะถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ405ท่านเห็นด้วย313เสียงไม่เห็นด้วย90เสียงงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขไปท่านเลขาดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: มาตรา10ถึงมาตรา11ไม่มีการแก้ไข
0: จบการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราแล้วต่อไปเป็นการพิจารณาทั้งล่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามข้อบังคับข้อ132มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นอันจบการพิจารณาในวาระที่2ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่3เพื่อให้สภาลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปรายนะคะตามข้อบังคับข้อ133ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน

สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนเสียบบัตรนะคะแล้วก็กดปุ่มแสดงตนด้วยถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม405ท่านเป็นนั้นว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นชอบกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มี

0: วยนะคะกับข้อสังเกตจะได้ส่งรายงานและข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับข้อ127วรรค2ประกอบข้อ105ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนกันครบไหมคะถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม409ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่ผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนนะคะจำนวนผู้ลงมติ408ท่านเห็นด้วย406เสียงไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการ
1: ท่านประธานครับท่านประธานครับขอหารือก่อนพิจารณาพรบ.โรงแรมครับ
0: เชิญ
1: เรียนท่านประธานครับณัฐพลโตวิจักชัยกุลนะครับเชียงใหม่เขต3พรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมกังวลครับก่อนที่เราจะพิจารณาพรบ.โรงแรมต่อจากนี้เพราะว่าเมื่อวานคณะรัฐมนตรีก็รับหลักการร่างพรบ.สถานที่พักแรมนะครับโดยหลักการก็คือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงแรมเหตุผลโดยที่พระราชบัญญัติโรงแรมเดิมใช้มานานไม่เหมาะกับปัจจุบันนะครับผมขออ่านนิดๆนะครับในมาตรา3ของร่างที่ครม.เพิ่งรับหลักการไปเมื่อวานบอกว่าให้ยกเลิกพรบ.โรงแรม2547ก็คือให้ยกเลิกกฎหมายที่เรากำลังจะพิจารณาต่อไปเนี้ยแล้วเมื่อสักครู่ท่านอรรถวิทย์ก็ขออนุญาตท่านนะครับท่านก็พูดเองว่าท่านทราบว่าพรบ.แบบแก้ใหญ่ก็จะเข้ามาอยู่แล้วและพรบ.นั้นก็จะมารื้อพรบ.ที่เรากำลังจะพิจารณาต่อไปเนี้ยผมเลยอยากหารือท่านประธานสภาท่านกรรมาธิการนะครับว่าในเมื่อเราจะรื้อมันอยู่แล้วเนี่ยเราจะพิจารณาวาระ2วาระ3ไปต่อไปทำไมครับ
0: เชิญกรรมาธิการ
2: ท่านประธานครับผมอรรถวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะกรรมาธิการนะครับผมตอบเรียนแบบนี้นะครับพวกเราเป็นสมาชิกรัฐสภาเราทราบอยู่แล้วว่าการแก้กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนเป็นอย่างน้อยๆแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราได้มีการอนุมัติในวาระ3ไปแล้วคือพรบคนเข้าเมืองในนั้นเนี่ยมันมีอยู่ตัวนึงที่เราดีดความผิดออกไปคือความผิดของท่านผู้จัดการโรงแรมในการที่แจ้งคนเข้าพักที่เป็นต่างด้าวเพราะว่าเราเอามาใส่ให้เขาไปอยู่ในพรบโรงแรมเราจัดหมวดหมู่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านผู้จัดการโรงแรมเนี่ยเขาต้องแจ้งมีหน้าที่ต้องแจ้งเวลาต่างด้าวเข้ามาอยู่พอเราเอาเขาออกไปแล้วเท่ากับขาลอยครับเขาต้องมาอยู่ภายใต้พรบโรงแรมฉบับนี้ที่เราจะพิจารณาต่อมันใช้เวลา 6-7 เดือนนะไม่งั้นเดี๋ยวขาลอยครับและที่สำคัญนะครับไม่ได้มีแค่นี้ด้วยในพรบโรงแรมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการพูดถึงการเวลาส่งให้ใช้ระบบดิจิตอลมันจะเร็วมากยิ่งขึ้นในการที่ตม.เขาติดตามตัวต่างด้าวผมว่าประเทศไทยอย่าให้มีช่องว่างเลยครับ 6-7 เดือนเพราะว่าขณะนี้เราต้องยอมรับว่าเรื่องต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสร้างปัญหา

0: าอยู่ไม่น้อยถ้าเราไม่จัดระเบียบให้เรียบร้อยตามดำริท่านนายกรัฐมนตรีวางไว้เนี่ยก็จะมีปัญหาครับผมคิดว่าก็ขอความกรุณาท่านประธานเราสามารถเดินหน้าต่อไปที่ร่างพิบัติโรงแรมต่อได้เลยครับไม่มีการขัดแย้งครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านสมาชิกมีอะไรจะสอบถามต่อไหมเคลียร์นะเมื่อกี้กรรมธิการตอบชัดเจนนะคะต่อไป 4.2 ร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.พิจารณาเสร็จแล้วขณะนี้นะคะคณะกรรมการซึ่งเป็นชุดเดียวกับเรื่องที่แล้วก็พร้อมประจำที่แล้วไม่มีเพิ่มนะกรรมธิการมีเพิ่มไหมไม่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่2เรียงตามลำดับมาตราตามข้อบังคับข้อ131ขอเชิญประธานคณะกรรมการแถลง
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ขอเสนอรายงานของคณะกรรมการและร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรดังนี้ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันพุธที่8กรกฎาคม2569ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ที่นายธนยศทิมสุวรรณกับคณะเป็นผู้เสนอและให้คณะกรรมการคณะเดียวกันกับที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณากำหนดการแปรยติภายใน15วันนั้นบัดนี้คณะกรรมการวิสามัญได้ดำเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยได้ให้ความสำคัญและนำคำอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่1ขึ้นรับหลักการมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการปรากฏผลการพิจารณาดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอคำแปรยติจำนวน1ท่านซึ่งผู้แปรยติพอใจกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการในบางมาตราและขอสงวนคำแปรยติในบางมาตรา 2. คณะกรรมการวิสามัญได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งให้สภาผู้แทนราษฎรมาใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญด้วยแล้ว 3. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซึ่งใช้เป็นหลักในการพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น12มาตราซึ่งคณะกรรมการมีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน3มาตราโดยในประเด็นสำคัญในการแก้ไขนั้นมีดังนี้ 3.1 กำหนดให้ผู้จัดการต้องส่งข้อมูลทะเบียนผู้พักในแต่ละวันให้นายทะเบียนทุก24ชั่วโมงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และให้นายทะเบียนส่งข้อมูลของผู้พักซึ่งเป็นคนต่างด้าวในแต่ละวันให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในทันทีให้นายทะเบียนจัดเก็บข้อมูลทะเบียนผู้พักที่ได้รับจากโรงแรมดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบและสามารถสืบค้นได้โดยง่ายรวมทั้งจัดส่งไปรวบรวมและจัดเก็บที่กรมการปกครองอย่างน้อยทุกสัปดาห์ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงทางกฎหมายโดยตรงและหลีกเลี่ยงปัญหาในการใช้คำว่าจากโรงแรมซึ่งเป็นคำที่หมายถึงสถานที่พร้อมทั้งตัดเงื่อนไขของเรื่องระยะเวลาตกลงระหว่างหน่วยงานออกโดยกำหนดให้นายทะเบียนส่งต่อข้อมูลคนต่างด้าวให้สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโดยทันทีเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานสืบค้นทางด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและความมั่นคงของประเทศ 3.2 คณะกรรมการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่เพื่อกำหนดให้มีกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถบันทึกรายการตามมาตรา35หรือไม่สามารถส่งข้อมูลทะเบียนผู้พักตามมาตรา36วรรค1ได้ให้ผู้จัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนดเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการจากการรับผิดกรณีเกิดเหตุขัดข้องเนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ผู้จัดการโรงแรมต้องบันทึกรายการผู้พักตามมาตรา35และการส่งข้อมูลทะเบียนผู้พักให้นายทะเบียนตามมาตรา36วรรคหนึ่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหากไม่มีบทบัญญัติข้อยกเว้นรับรองในกรณีที่เกิดเหตุระบบล่มเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะขาดข้องหรือเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินผู้จัดการโรงแรมอาจกลายเป็นผู้กระทำผิดได้และต้องรับโทษปรับเป็นพินัยตามมาตรา58/1โดยที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรือความผิดของตนเองรวมทั้งขยายข้อยกเว้นให้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการบันทึกและการส่งข้อมูลซึ่งเดิมคณะกรรมการได้เคยพิจารณาเพิ่มข้อยกเว้นไว้เฉพาะในมาตรา35วรรค3สำหรับขั้นตอนการบันทึกรายงานการเข้าผู้พักในขั้นตอนของมาตรา36วรรค1ในขั้นตอนการส่งข้อมูลทะเบียนผู้พักให้นายทะเบียนนั้นก็อาจมีโอกาสเกิดเหตุขัดข้องทางเทคโนโลยีหรือเหตุฉุกเฉินในลักษณะเดียวกันได้หากกำหนดข้อยกเว้นไว้เฉพาะมาตรา35แต่ไม่กำหนดไว้ในมาตรา36อาจทำให้เกิดช่องว่างและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการจึงเห็นควรกำหนดเป็นมาตราการกลางขึ้นใหม่เพื่อรองรับกรณีทั้งสองให้สอดคล้องกัน 3.3 กำหนดให้ผู้จัดการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งเป็นผู้จัดการตามมาตรา32ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา35มาตรา36วรรค1หรือมาตรา36/1มีความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยเนื่องจากหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลและหน้าที่ในการส่งข้อมูลเป็นฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการของผู้พักและการส่งข้อมูลผู้พักจึงกำหนดโทษไว้ในมาตราเดียวกันนอกจากนี้คณะกรรมการวิสามัญได้มีข้อสังเกตเพื่อให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติจึงได้บันทึกข้อสังเกตไว้ในรายงานของคณะกรรมการวิสามัญดังนี้ 1. กำหนดให้โรงแรมจัดทำทะเบียนผู้พักและส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้นายทะเบียนรวมทั้งให้นายทะเบียนส่งข้อมูลของคนต่างด้าวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องมุ่งเน้นความสำคัญของระบบการเชื่อมต่อข้อมูลดังนั้นจะต้องจัดทำระบบให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพเพื่อให้การบันทึกและส่งข้อมูลผู้พักมีความชัดเจนและเชื่อมโยงกัน 2. คณะรัฐมนตรีควรเร่งออกประกาศตามมาตรา 36/1 เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติและไม่ก่อความรับผิดชอบกับผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีเจตนาในการไม่ส่งข้อมูลรวมถึงกรณีที่ผู้จัดการโรงแรมอาจไม่สามารถส่งข้อมูลได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและอาจต้องรับผิดตามกฎหมายจึงควรมีแนวทางรองรับกรณีระบบขัดข้องกรณีนี้อย่างชัดเจน 3. กรณีผู้ฝ่าฝืนไม่ชำระค่าปรับเป็นพินัยตามที่กฎหมายไว้กำหนดไว้ในร่างกฎหมายนี้เจ้าหน้าที่อาจต้องจัดทำสำนวนส่งอัยการและเข้าสู่กระบวนการศาลซึ่งอาจมีต้นทุนในการดำเนินการที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวนค่าปรับจึงควรพิจารณาความเหมาะสมของกลไกการบังคับใช้และมาตรการทางเลือก 4. การกำหนดโทษควรคำนึงถึงเจตนาของเจ้าของกิจการและของกิจการการกระทำความผิดซ้ำรวมถึงเจตนาการกระทำความผิดอื่นประกอบเช่นหากมีเจตนาไม่ส่งข้อมูลเพื่อปกปิดการกระทำที่เป็นความผิดของคนต่างด้าวเช่นการทำงานหรือการประกอบธุรกิจที่ผิดหรือขัดต่อกฎหมายสมควรลงโทษสถานหนัก 5. คณะรัฐมนตรีจำเป็นต้องเร่งรัดปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงแรมโดยเชื่อมโยงกับแนวคิดสถานที่พักแรมเพื่อให้กฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่จะปรับปรุงใหม่นั้นรองรับที่พักรูปแบบใหม่ในปัจจุบันเช่น Airbnb Homestay Hostel แพพักหรือว่าบ้านต้นไม้หรืออื่นๆที่ความครอบคลุมกว่าคำว่าโรงแรมและให้สถานที่พักแรมดังกล่าวสามารถจดแจ้งขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดกราบขอบคุณครับท่านประธาน
1: ขอเชิญเลขาธิการดำเนินการ
3: ร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขคำปรารภไม่มีการแก้ไขมาตรา1ถึงมาตรา3ไม่มีการแก้ไขมาตรา4แก้ไขมาตรา35และมาตรา36มีการแก้ไข
1: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไข ดังนั้นขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน
4: ท่านประธานครับผมลงชื่ออภิปรายในมาตรานี้ไว้ครับมาตรานี้มีการแก้ไขสมาชิกมีสิทธิ์อภิปรายครับ
1: ขออภัยพอดีเมื่อกี้ไล่ชื่อขึ้นช้าไปนิดนึงนะคะท่านสมาชิกคะเดี๋ยวมีสมาชิกจะขออภิปรายคุณณัฐพลโตวิจักชัยกุลเชิญ
5: ท่านประธานครับณัฐพลโตวิจักชัยกุลครับเชียงใหม่เขต3พรรคประชาชนครับขออภัยสมาชิกทุกท่านครับท่านไม่ต้องไปไหนไกลครับผมพูดสั้นครับเดี๋ยวก็ลงมติเลยนะครับในมาตรา4ครับทางกรรมาธิการมีการแก้ไขนะครับอภิปรายให้เข้าใจแบบนี้ครับกฎหมายพรบโรงแรมที่เราแก้กันเนี่ยครับก็แก้เพื่ออำนวยความสะดวกจากที่โรงแรมจากที่ต้องแจ้งกับคนเข้าเมือง1ครั้งแจ้งกับกรมการปกครอง1ครั้งเราก็แก้ว่าให้แจ้งกับกรมการปกครองครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวกรมการปกครองจะส่งข้อมูลให้ตม.ไปนะครับทีนี้สิ่งที่กรรมาธิการแก้ครับก็แก้เพียงแค่ว่าเมื่อกรมการปกครองได้ข้อมูลแล้วเนี่ยให้ส่งให้ตม.ในทันทีจากเดิมเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าระยะเวลาในการส่งเนี่ยก็ให้ทางตม.กับทางกรมการปกครองไปตกลงกันนะครับสำหรับผมไม่ค่อยเห็นความต่างนะครับระหว่างตกลงกันกับในทันทีเนี่ยมันต่างกันอย่างไรท่านจะไปตกลงกันว่าในทันทีก็ได้อันนี้อยากได้คำชี้แจงนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ไม่ได้อยากที่จะโต้แย้งอะไรนะครับในกระบวนการของการพิจารณากฎหมายก็วันนี้เราผ่านอันนี้ไปวาระสองวาระสามก็เข้าสู่ของสว.ก็ตั้งกรรมาธิการใช้เบี้ยประชุมกันไปแล้วในวันหน้าเราก็ต้องรื้อทั้งร่างอยู่ดีสำหรับผมตรรกะมันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าว่ากันด้วยเหตุผลนะครับท่านอัธวิทย์ท่านก็ทราบดีท่านทราบดีว่าทุกวันนี้เราก็มีการแจ้งแบบนี้อยู่แล้วนะครับกฎหมายเดิมเนาะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทันสมัยขนาดนั้นนะครับเราก็พยายามแก้โดยกำหนดว่าต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งกรมการปกครองก็ได้ตั้งงบ70ระบบโฮเทลแบ็กอัพเดต้าไปแล้ว48ล้านคืองบวาระหนึ่งมาก่อนกฎหมายเข้าสภานะครับสำหรับผมมันก็คิดอะไรได้หลายอย่างนะครับแต่ปัญหาที่แท้จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องการแจ้งครับท่านทราบดีเราต้องเอาที่พักทุกประเภทที่ไม่มีตัวตนทางกฎหมายเข้าระบบให้ได้มากก่อนนะครับผมไม่เถียงท่านเรื่องเทคนิควันนี้ก็คงต้องผ่านวาระสองวาระสามนี้ไปนะครับแต่ปัญหาที่แท้จริงก็คืออยู่ที่การแก้ไขพรบ.ร่างใหญ่ที่ครม.อนุมัติหลักการเมื่อวานนะครับผมคิดว่าร่างใหญ่นั้นน่ะทำมาดีไม่ต้องใช้เวลานานครับรีบนำเข้าสภามาเลยพร้อมที่จะแก้ครับขอบคุณครับ
1: กรรมาธิการมีเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน

0: สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม405ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ409ท่านเห็นด้วย405เสียงไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง3เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญเลขาธิการดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: มาตรา 4/1 คณะกรรมการเพิ่มขึ้นใหม่
0: มีกรรมธิการสงวนความเห็นนะคะคุณพระสินทัศน์สินโสพลเกษม มีไหมเห็นชื่อขึ้นมา
2: เรียนท่านประธานครับผมพระสินทัศน์กรรมธิการครับน่าจะขึ้นหน้าจอผิดครับอันนี้เป็นมาตรา 4/1 ไม่ใช่มาตรา 8ครับซึ่ง 4/1 ผมไม่ได้แสดงไม่ได้สงวนความเห็นครับขอบคุณครับ
0: ค่ะเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการเพิ่มขึ้นใหม่นะคะดังนั้นขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม408ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ408ท่านเห็นด้วย388ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง8ไม่ลงคะแนนเสียง12เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ของคณะกรรมการเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อไป
1: มาตรา5ถึงมาตรา7ไม่มีการแก้ไขมาตรา8เพิ่มมาตรา 58/1 มีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ขอเชิญกรรมาธิการที่ขอสงวน ความเห็นอภิปรายคุณพระสินทัศน์นะสินโสพลเกษมเชิญ
2: เตรียมท่านประธานสภาครับผมพระสินทัศน์กรรมธิการผู้สงวนความเห็นครับมาตรานี้นะครับเป็นมาตราเรื่องการกำหนดโทษเช่นเดียวกับพ.ร.บ.คนเข้าเมืองนะครับที่ขอสงวนความเห็นไว้ก็อันดับแรกก็ดีใจครับที่พ.ร.บ.โรงแรมเนี่ยเรายังใช้โทษปรับเป็นพินัยอยู่เราไม่ได้กลับไปใช้โทษปรับเป็นอาญาเหมือนกับพ.ร.บ.คนเข้าเมืองเพราะกฎหมายอาญาผมก็ขอยืนยันความเห็นครับว่าเราต้องใช้เท่าที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นประเด็นที่สงวนความเห็นเนี่ยก็เลยไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องชนิดของโทษแต่เป็นประเด็นเรื่องอัตราของโทษ โทษตอนนี้ครับที่กฎหมายกำหนดไว้ตามกรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ยคือโทษปรับ 20,000 ถึง 50,000 บาทซึ่งอัตราโทษ 20,000 ถึง 50,000 บาทเนี่ยผมเห็นว่าไม่เหมาะกับสภาพกิจการโรงแรมเพราะว่า 20,000 เนี่ยก็มากไปสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กและ 50,000 เนี่ยก็น้อยไปสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ผมก็เลยเสนอว่างั้นเราทำให้ช่วงของโทษเนี่ยมันกว้างขึ้นไปเลยดีกว่าก็คือไม่มีโทษขั้นต่ำแต่โทษขั้นสูงเนี่ยดันขึ้นไปเป็น 150,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไม่มีโทษขั้นต่ำแล้วก็โทษขั้นสูงเป็น 150,000 บาทก็จะเหมาะกับทั้งผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่ครับเพราะยังไงโทษเนี่ยไม่ใช่โทษปรับทางอาญาแต่ว่าเป็นโทษปรับเป็นพินัยอยู่แล้วซึ่งโทษปรับเป็นพินัยมีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือเจ้าหน้าที่สามารถกำหนดค่าปรับได้ตามขนาดของกิจการถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่ากิจการนี้มีขนาดเล็กก็ปรับน้อยหน่อยถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่ากิจการนี้มีขนาดใหญ่ก็ปรับมากหน่อยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าถ้าเราไปกำหนดโทษปรับตายตัวสมมติ100,000บาทมันอาจจะเป็นทั้งชีวิตของกิจการรายเล็กแต่สำหรับกิจการรายใหญ่อาจจะเป็นไม่มีความหมายอะไรเลยก็ได้แต่ถ้าเรากำหนดช่วงกว้างๆแล้วให้เจ้าหน้าที่ไปใช้ดุลพินิจเนี่ยก็จะสามารถกำหนดโทษปรับให้เหมาะสมกับทุกคนได้นอกจากนี้ครับการกำหนดเป็นช่วงกว้างๆแล้วให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในแง่การพิจารณาเจตนาด้วยถ้าที่พักหรือว่าโรงแรมรายใดไม่ได้มีเจตนาร้ายในการไม่ส่งรายชื่อคนต่างชาติอาจจะเพราะหลงลืมหรืออาจจะเพราะมีเหตุจำเป็นบางอย่างเราก็ไปปรับเขาน้อยหน่อยแต่ถ้าที่พักรายใดตั้งใจปกปิดการเข้าอยู่ของคนต่างชาติเพื่อให้คนต่างชาตินั้นกระทำความผิดในประเทศไทยเราก็ไปปรับเขามากหน่อยอันนี้เป็นกลไกของการปรับเป็นพินัยที่สามารถทำได้ครับเราต้องให้พื้นที่เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจให้เหมาะสมกับลักษณะความผิดเราต้องใช้ฟังก์ชันที่มันมีประโยชน์มากๆของโทษปรับเป็นพินัยให้เต็มที่ก็เลยนำมาซึ่งข้อเสนอโทษปรับไม่มีขั้นต่ำและปรับสูงสุด 150,000 บาทครับสุดท้ายนี้ก็อยากฝากไว้ครับว่าอยากให้ท่านผู้แทนราษฎรเนี่ยเร่งนำร่างพ.ร.บ.โรงแรมฉบับแก้ใหญ่เข้ามาพิจารณาในสภาโดยเร็วเพราะร่างการแก้ไขพ.ร.บ.โรงแรมฉบับแก้ใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาที่พักในประเทศไทยได้อย่างแท้จริงจะทำให้ผู้ประกอบการตัวเล็กได้มีตัวตนในทางกฎหมายทำให้รัฐได้ดูที่มาที่ไปได้กำกับดูแลอย่างถูกต้องเพราะทุกวันนี้มีที่พักอยู่ในระบบแค่ 20%ส่วนอีก 80% ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากอยู่ในระบบครับเขาอยากอยู่ในระบบแต่ติดข้อจำกัดที่ล้าสมัยของพ.ร.บ.โรงแรมฉบับปัจจุบันถ้าเราเร่งนำร่างพ.ร.บ.สถานที่พักแรมฉบับใหม่เข้ามาในสภาให้เร็วที่สุดที่พักอีก 80% ที่หลุดรอดไปจากระบบก็จะเข้ามาในระบบได้มหาดไทยก็จะกำกับดูแลได้ถูกต้องมากขึ้นท่องเที่ยวก็จะมีข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆอย่างเป็นระบบไม่ต้องใช้ตัวเลขจากการประเมินเหมือนทุกวันนี้ซึ่งบางครั้งก็ไม่แม่นยำปัญหาเหล่านี้แก้ไขด้วยได้พ.ร.บ.แก้โรงแรมฉบับแก้ใหญ่ครับพรรคประชาชนยื่นแล้วพรรคเพื่อไทยยื่นแล้วกฤษฎีกาก็ทำร่างของรัฐบาลเสร็จแล้วครม.ก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ถ้าพรรคการเมืองอื่นๆจะยื่นมาเพิ่มเพื่อให้มีมุมมองที่หลากหลายขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีครับก็อยากฝากไว้ว่าอยากให้เร่งบรรจุวาระเพื่อแก้ไขพ.ร.บ.โรงแรมฉบับแก้ใหญ่เพื่อให้ผู้ประกอบการที่พักทั่วประเทศมีตัวตนและเพื่อให้การท่องเที่ยวไทยพัฒนาดียิ่งขึ้นต่อไปครับขอบคุณครับ
0: มีผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติเชิญคุณณัฐพลโตวิจักชัยกุล
3: ณัฐพลโตวิจักชัยกุลครับ เชียงใหม่เขต3พรรคประชาชนใช้เวลาไม่นานครับท่านประธานในการแก้ไขมาตรานี้นะครับก็ผมมี3ประเด็นครับสั้นๆประเด็นแรกคือเห็นด้วยนะครับกับโทษปรับของโรงแรมไม่ว่าจะโรงแรมขนาดไหนก็ตามนะครับที่ในกรณีที่ไม่แจ้งการเข้าพักของผู้เข้าพักทั้งไทยและเทศมีโทษปรับเป็นพินัยอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับประเด็นที่2ครับที่ไม่เห็นด้วยคือเรื่องของเรนจ์ของค่าปรับตอนพรบคนเข้าเมืองครับที่ผมอภิปรายไปก็ผมบอกว่าการปรับในพรบคนเข้าเมืองเนี่ยคิดเป็นรายหัวของคนเข้าพักที่ไม่ได้แจ้งแต่ว่าพอเป็นพรบโรงแรมเนี่ยคิดเป็นรายกรรมที่ไม่ได้แจ้งนะครับซึ่งถ้าเราคำนวณจริงๆเนี่ยคนเข้าพักโรงแรมจำนวนอาจจะมากกว่าคนเข้าพักที่พักขนาดเล็กแต่โรงแรมอาจจะถูกปรับในอัตราที่ต่ำกว่าที่พักขนาดเล็กที่มีต่ำกว่า8ห้องก็ได้นะครับนั่นเป็นที่มาที่ผมสงวนในเรื่องของค่าปรับนะครับโดยผมไม่ให้มันมีขั้นต่ำข้างล่างคือเริ่มจากศูนย์และไปไม่เกิน 50,000 บาทนะครับแต่ว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยจริงๆแล้วผมเคยไปชี้แจงในกรรมาธิการแต่ว่าทางกรรมาธิการไม่เห็นด้วยนะครับก็ประเด็นนี้ก็คงไม่มีเหตุอะไรมั้งครับเพราะว่ายังไงเสียเราก็ต้องแก้ใหญ่ในร่างพรบฉบับที่แก้เกือบทั้งหมดนะครับ98มาตราในร่างที่จะเข้ามานะครับแต่ก็มีคำถามนะครับอันนี้อยากถามท่านกรรมาธิการเมื่อสักครู่เนี่ยท่านกรรมาธิการผมสอบถามตอนพรบคนเข้าเมืองว่าทำไมเจ้าบ้านเจ้าของผู้ครอบครองเคหสถานเนี่ยในกรณีที่ไม่แจ้งเนี่ยทำไมต้องโดนโทษอาญาซึ่งทางกรรมาธิการเนี่ยก็ชี้แจงว่าก็เนี่ยแหละเรากลัวการกระทำแบบทุนเทาถ้าเรามีโทษอาญาเนี่ยเราก็สามารถที่จะจับกลุ่มตัวเขาไว้ได้นะครับแล้วก็จะได้ปรับด้วยแต่พอมาเป็นพรบโรงแรมนะครับโรงแรมอะครับท่านประธานโรงแรม10ห้อง20ห้อง30ห้อง50ห้อง100ห้อง150ห้องก็คือโรงแรมเนาะแต่ว่าโรงแรมเนี่ยไม่โดนโทษอาญามีแค่โทษปรับเป็นพินัยซึ่งในความเป็นจริงเราก็เห็นเคสนะครับว่าโรงแรมทุนเทาเจ้าของต่างชาติก็มีอยู่จริงๆแล้วถ้าท่านบอกว่าคนเข้าเมืองเนี่ยที่ใช้กับเจ้าของคนเดียวผู้ประกอบการตัวเล็กเจ้าของเกสต์เฮาส์เนี่ยต้องโดนโทษอาญาเท่านั้นแล้วทำไมในพรบโรงแรมเราถึงไม่มีตรงนี้ครับอันนี้อยากให้ทางกรรมาธิการชี้แจงครับ
0: กรรมาธิการ
4: ท่านประธานครับณโทษครับจะขอใช้สิทธิ์สมาชิกอภิปราย
0: ลงชื่อไว้ป่ะ
4: ไม่ได้ครับครับเพิ่งอ่านเห็นประเด็นที่อยากจะสอบถามครับ
0: มาลงชื่อจะได้ขึ้นในลิสต์

0: าตอนนี้นะคะมีกรรมธิการสงวนความเห็นมีผู้แปรยติของสงวนคำแปรยติท่านสมาชิกสามารถอภิปรายได้นะคะเชิญคุณณัฐวุฒิบัวประทุม
1: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับเนื่องจากกรณีของมาตรา8ที่มีการเพิ่มข้อความเป็นมาตรา58ทับ1นั้นทางกรรมธิการมีการแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มฐานความผิดในมาตรา36ทับ1เข้ามาผมเห็นว่ามีประเด็นที่อยากจะสอบถามความชัดเจนทั้งในเชิงข้อกฎหมายแล้วก็ในเชิงข้อเท็จจริงครับท่านประธานครับอย่างไรอาจจะต้องเรียนเบื้องต้นนะครับความเป็นจริงในมาตรา4ทับ1ตอนที่มีการแก้ไขนั้นเนี่ยผมเองก็มีประเด็นส่วนตัวที่อยากจะสอบถามแต่ผมคิดว่าไม่อยากให้เสียเวลาสภาที่กำลังจะพิจารณายติด่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมจึงไม่ได้สอบถามเสียตอนนั้นแต่ว่าพอมาพิจารณานะครับว่ากรณี4ทับ1ที่ท่านเพิ่มไปมีการเพิ่มเป็น36ทับ1พอมากรณีมาตรา8ถ้าเอาโทษตาม36ทับ1มาใส่แล้วไปบวกกับข้อสังเกตของท่านด้วยนะครับโดยเฉพาะข้อสังเกตข้อที่ 9.2 เนี่ยผมคิดว่ามีปัญหาทางกฎหมายที่อาจจะต้องขอคำชี้แจงจากกรรมาธิการผมเรียนแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วต้องเรียนว่าเราเองถกเถียงกันมาโดยตลอดนะครับว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยการจะมีโทษใดๆก็แล้วแต่ควรมีอย่างน้อยที่สุดแม้โทษนั้นอาจจะเป็นโทษปรับทางปกครองแม้โทษนั้นอาจจะเป็นมาตรการการปรับปรางทางพินัยก็ต้องมีความชัดเจนว่าลักษณะนั้นเป็นฐานความผิดหรือไม่ซึ่งผมปักหมุดไว้ก่อนว่าผมไม่แน่ใจว่ากรณีมาตรา4ที่มีการเพิ่มเป็น36ทับ1นั้นเนี่ยเรียกว่าฐานความผิดประเด็นที่2ที่ผมอาจจะอยากอธิบายต่อครับที่ผมใช้คำว่าอาจจะไม่สามารถเรียกว่าเป็นฐานความผิดเพราะว่า36ทับ1นั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวบอกว่าผิดอะไรการจะบอกว่าทำตามขั้นตอนตาม36ทับ1หรือไม่เนี่ยมันจะต้องมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าศักดิ์และสิทธิ์ของหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเนี่ยพูดกันอย่างตรงไปตรงมาไม่ถือเป็นบทบัญญัติของมาตราในทางกฎหมายนะครับเราเองก็ยังไม่รู้ได้ซ้ำว่ารัฐมนตรีจะประกาศกำหนดอย่างไรและเหตุและผลที่รัฐมนตรีจะประกาศกำหนดตัวนี้เนี่ยก็ควรจะต้องเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้กรณีที่ผู้จัดการนะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยเขามีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการตาม35หรือไม่สามารถส่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งเป็นเรื่องของระยะเวลาตาม36ได้ฉะนั้นผมไม่มั่นใจหรอกครับว่าการที่ท่านออกว่าจะไปเขียนเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเนี่ยตกลงท่านจะบัญญัติเป็นความผิดได้จริงหรือนั่นเป็นประเด็นที่2ครับประเด็นที่3ครับเมื่อพิจารณาไปดูข้อสังเกตข้อที่ 9.2 ยิ่งย้อนแย้งกันใหญ่เลยครับเพราะข้อสังเกตข้อที่ 9.2 เนี่ยนะครับท่านบอกว่าเพื่อพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตาม36ทับ1นะครับและไม่ก่อความรับผิดผู้ประกอบการที่ไม่มีเจตนาไม่ส่งข้อมูลเอาตอนท้ายก็พอครับตอนท้ายในนี้ใช้คำว่าจึงควรมีแนวทางรองรับกรณีระบบขัดข้องอย่างชัดเจนซึ่งไอ้คำว่าระบบขัดข้องอย่างชัดเจนเนี่ยครับมันเป็นตัวกำหนดหรือตัวล็อกไปในตัวว่านั่นเท่ากับว่ามีเหตุจำเป็นและเมื่อมีเหตุจำเป็นแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปรับผิดรับโทษเนี่ยนะครับถึงแม้อาจจะไม่เรียกว่าเป็นโทษทางอาญาเนี่ยเพราะอะไรฉะนั้นอย่างที่ผมนำเรียนมาทั้ง3ประเด็นที่เป็นเหตุและผลเนี่ยครับผมจึงจำเป็นต้องเรียนสอบถามกรรมาธิการว่าข้อที่1ผมไม่เห็นด้วยเลยครับกับการที่จะเอาโทษใน36ทับ1เนี่ยมาใส่ในกรณีมาตรา8ที่เพิ่มถ้อยคำใน58ทับ1ข้อที่2ผมคิดว่ามันขัดกับหลักการกำหนดโทษที่จะต้องมีความชัดเจนในบทบัญญัติทางกฎหมายไม่ใช่หลักเกณฑ์และวิธีการข้อที่3ก็คือหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวนั้นเนี่ยต้องเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่เอื้อในกรณีที่เขาจะไม่สามารถดำเนินการได้เพราะมันมีเหตุจำเป็นฉะนั้นมันกลายเป็นว่ามีข้อยกเว้นปุ๊บท่านบอกว่าไม่ให้ทำตามข้อยกเว้นมากำหนดโทษอีกมันดูย้อนแย้งไปมาครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าไม่กำหนดโทษเลยไม่กระทบต่อมาตรา8ที่มีการแก้ไข58ทับ1อย่างไรเลยนะครับแต่ถ้ากำหนดโทษแบบนี้ก็คงต้องขอความชัดเจนว่าท่านใช้หลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างไรท่านใช้ข้อเท็จจริงที่อ้างรองหลักเกณฑ์วิธีการแบบใดและในข้อปฏิบัติที่เป็นจริงซึ่งมีข้อยกเว้นที่ท่านเขียนในข้อสังเกตข้อที่ 9.2 นั้นเนี่ยมันจะไปอย่างไรไม่นั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ท่านอยากแก้เองนะครับขอบคุณครับ
0: ขอเชิญกรรมาธิการตอบชี้แจง
2: เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางสาวพรพิมลหมื่นไพรผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะกรรมาธิการขออนุญาตเรียนชี้แจงในส่วนที่เพิ่มมาตรา36/1มาในส่วนของบทกำหนดโทษที่อยู่ในมาตรา58/1ด้วยนะคะก็เนื่องจากว่าในส่วนของมาตรา36/1ค่ะอย่างที่ได้พิจารณากันไปแล้วว่าเป็นการกำหนดเพิ่มให้ตัวผู้จัดการโรงแรมมีหน้าที่ที่จะต้องมีการบันทึกรายการตามมาตรา35กับเรื่องของการส่งข้อมูลทะเบียนผู้พักตามมาตรา36ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่ง36/1เนี่ยเป็นกรณีกำหนดเป็นเหตุยกเว้นจะไม่ใช่เป็นเหตุยกเว้นคือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเช่นว่าน้ำท่วมหรือว่าไฟดับตรงนี้ที่ไม่สามารถบันทึกตามปกติได้ตามที่มาตรา35หรือมาตรา36กำหนดไว้ก็จึงเพิ่มมาตรา36/1ขึ้นมาเพื่อให้สามารถบันทึกรายการหรือส่งข้อมูลได้ส่วนวิธีการบันทึกรายการหรือการส่งข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในความตอนท้ายของมาตรา36/1นั้นที่ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดอะค่ะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการตรงนี้ก็เป็นกรณีเช่นว่าคือเนื่องจากมาตรา35และมาตรา36เนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องมีการบันทึกหรือส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักทีนี้เมื่อกรณีที่ทำโดยวิธีการหลักคือทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้แล้วเนี่ยตัวหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีจะไปประกาศกำหนดเนี่ยค่ะก็จะเป็นกรณีอื่นเช่นบันทึกในรูปแบบกระดาษไว้ก่อนตรงนี้ก็ให้มีเพื่อให้เป็นทางผู้จัดการโรงแรมอะค่ะมีข้อมูลที่จะข้อมูลเกี่ยวกับรายการผู้พักหรือว่าข้อมูลที่จะส่งให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติฉะนั้นในส่วนตรงนี้แม้ว่าจะเป็นการบันทึกในกรณีที่มีเหตุจำเป็นแต่ว่าในตัวรายการไม่ว่าจะเป็นรายการการเข้าพักของคนต่างด้าวหรือว่าตัวข้อมูลที่จะต้องส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอะค่ะตรงนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นฉะนั้นถ้าผู้จัดการโรงแรมไม่บันทึกรายการหรือส่งข้อมูลตามนี้แล้วนะคะก็ตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของการกำหนดลักษณะความผิดหรือฐานความผิดฉะนั้นจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดมาตรา36/1ไว้เป็นบทกำหนดโทษด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: กรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติยังคงติดใจหรือไม่
3: เรียนท่านประธานผมประสิทธิ์ทัศน์กรรมาธิการขอสงวนความเห็นยังคงติดใจครับ
0: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขดังนั้นจะถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติเห็นควรให้แก้ไขจึงจะถามมติจากที่ประชุมต่อไปว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการหรือของกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุม
4: เขาเห็นมีพูดอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเข้ามา
5: ผมไม่ได้เข้าไปนั่งฟัง
4: ได้ครับ

สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนหรือไม่ถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม405ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียง

0: สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ412ท่านเห็นด้วย408เสียงไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง3เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้มีการแก้ไขเมื่อมีมตินะคะที่เห็นควรแก้ไขก็จะถามต่อไปนะคะว่าจะเห็นด้วยกับใครขอถามมติจากที่ประชุมนะคะว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนท่านสมาชิกเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม407ท่านเป็นนั้นว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ410ท่านเห็นด้วย315เสียงไม่เห็นด้วย94เสียงงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง0เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการนะคะเชิญเลขาธิการดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: มาตรา9ถึงมาตรา12ไม่มีการแก้ไข
0: จบการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราต่อไปเป็นการพิจารณาทั้งล่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามข้อบังคับข้อ132มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นอันจบการพิจารณาในวาระที่2ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่3เพื่อให้สภาลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปรายตามข้อบังคับข้อ133ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน

0: สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม409ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นชอบกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ413ท่านเห็นด้วย406เสียงไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง5เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.เนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานเพื่อให้สภาพิจารณาและลงมติโดยไม่มีการอภิปรายในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตจะได้ส่งรายงานและข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับข้อ127วรรค2ประกอบข้อ105ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนมีผู้เข้าร่วมประชุม411ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่ผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ412ท่านเห็นด้วย411เสียงไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง0เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการขอขอบคุณคณะกรรมการ
1: ท่านประธานที่เคารพครับ
2: ท่านประธานครับ
0: เชิญ
2: ท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมประดิษฐ์สังคจายสมาชิกสภา
0: ท่านประดิษฐ์
3: ท่านประธานที่เคารพผมกรวีปริศนานุกุลครับในฐานะประธานวิปรัฐบาลนะครับจะขออนุญาตท่านประธานหารือกับเพื่อนสมาชิกนะครับในวันนี้เนี่ยผมเองได้รับการประสานงาน จากเพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลครับถึงปัญหาเร่งด่วนแล้วก็เป็นประเด็นปัญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมครับซึ่งเข้าใจว่าทั้งเพื่อนฝ่ายค้านแล้วก็เพื่อนฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยมีประเด็นปัญหาที่คิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆที่อยากจะนำเสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปยังรัฐบาลนะครับก็ได้หารือกับทั้งสองฝ่ายแล้วก็จากทุกพรรคการเมืองนะครับก็เห็นตรงกันว่าในวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราพิจารณากฎหมาย2ฉบับซึ่งเสร็จไปแล้วเนี่ยอยากจะให้สภาของพวกเราเนี่ยได้พิจารณายัตติเร่งด่วนในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับการฟื้นฟูเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับก็จะขออนุญาตท่านประธานแต่นอกจากนั้นครับก็อยากจะขออนุญาตท่านประธานต่อไปครับว่าผมได้รวบรวมรายชื่อนะครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยที่มาลงชื่อในการอภิปรายทั้งหมดรวมไปถึงเพื่อนสมาชิกที่จะเป็นผู้เสนอยตินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทราบว่ามีผู้ที่เตรียมที่จะเสนอยติด่วนด้วยวาจาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถึง8ท่านด้วยกันแล้วก็คนที่ลงชื่ออภิปรายไว้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับเป็นประวัติการเลยครับลงชื่อมาแล้ว100กว่าคนก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาในการอภิปรายตรงนี้พอสมควรจึงอยากจะขออนุญาตท่านประธานนะครับในเรื่องของการจัดคิวของท่านประธานแล้วก็ต้องกราบขออภัยทางพี่ๆเจ้าหน้าที่ของสำนักประชุมนะครับที่วันนี้อาจจะต้องมีความจำเป็นในการพิจารณากันนานเสียหน่อยรวมไปถึงเรื่องของการควบคุมเวลาครับอยากจะหารือท่านประธานฝากไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับถ้ามีอยู่100กว่าคนเนี่ยเราอภิปรายกันคนหนึ่ง7นาทีเนี่ยอาจจะต้องเลยไปถึงเที่ยงคืนก็อาจจะขอเวลาในการอภิปรายผู้เสนอยติเนี่ยขอให้ควบคุมเวลาอยู่ไม่เกิน10นาทีและผู้ที่ทำการอภิปรายนะครับก็คิดว่าขอกระชับนะครับเอาปัญหาเอาข้อเสนอแนะมาบอกกับทางรัฐบาลเนี่ยคนหนึ่งไม่เกิน5นาทีเพื่อเป็นการควบคุมเวลาของสภาของพวกเราแล้วหลังจากที่เราได้อภิปรายรวบรวมข้อเสนอปัญหาต่างๆเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะได้ส่งเอาข้อปัญหาต่างๆที่พวกเราเนี่ยต่างรับจากพี่น้องประชาชนมาให้ถึงตรงถึงรัฐบาลโดยด่วนครับขอบคุณท่านประธานครับ
0: วิปฝ่ายค้านเห็นด้วยหรือไม
4: ่เปลี่ยนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพฤทธิ์วัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับในหลักการและก็รายละเอียดทั้งหมดก็เป็นไปตามที่ได้หารือแล้วก็ท่านประธานวิปรัฐบาลได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ครับจะขอแค่เพิ่มเติมสักเล็กน้อยท่านประธานก็เห็นตรงกันนะครับว่าเรื่องของการบริหารจัดการเวลาเนี่ยก็จะพยายามยืนสูตรผู้เสนอ10แล้วก็ผู้อภิปราย5แต่ว่าได้หารือกันนอกรอบเบื้องต้นแล้วว่าในบางกรณีนะครับเช่นสมมติสมาชิกในพื้นที่ใดที่มีปัญหาที่มันหนักหน่วงจริงๆเนี่ยอาจจะเลยเวลาไปบ้างแต่จะพยายามให้ไม่เกิน7นาทีก็จะขอความกรุณาท่านประธานว่าอาจจะมีบางท่านที่เลย5นาทีไปบ้างนะครับแต่ยังไงทางวิปจะทำงานร่วมกันในการคำนวณเพื่อให้มันสามารถบริหารจัดการเวลาได้แต่ว่ายืนพื้นขึ้นนาฬิกาเป็น5นาทีได้ครับนะ
0: ทำไมไม่แบ่งเวลาว่าฝ่ายค้านกี่ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลกี่ชั่วโมงแล้วแต่ละฝ่ายไปบริหารเวลาในการที่จะคุยกันนะคะแต่ตอนนี้ยังมีเวลาเพราะว่าเรามีผู้เสนอเนี่ยที่จะเสนอคนละไม่เกิน10นาทีอยู่ประมาณ7หรือ8ท่านนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ผู้เสนอได้อภิปรายเนี่ยอยากให้2ฝั่งไปคุยกันว่าจะใช้เวลาเนี่ยฝั่งละกี่ชั่วโมงเพราะงั้นจะไม่มีการตัดไงว่าถ้าเกิดสมมติว่าสมาชิกท่านใดพูดเกิน5นาทีอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องตัดเพราะงั้นแต่ละฝั่งเนี่ยให้ไปควบคุมเวลากันเอาเองนะคะเนื่องจากมีสมาชิกนะเสนอยติเพื่อให้สภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนตามข้อบังคับข้อ154วงเล็บ1ทั้งนี้ข้อบังคับข้อ28กำหนดให้ต้องพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระท่านประดิษฐ์
2: ครับท่านประธาน
0: ท่านประดิษฐ์เป็นยกมือ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพประดิษฐ์สังฆจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5พรรคภูมิใจไทยขอเสนอยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและมาตรการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
5: เพื่อให้รัฐบาลรับไปดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมข้อที่54วงเล็บ1ขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องค่ะ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยขอเสนอญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรศึกษาปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและการบริหารการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้รัฐบาลไปพิจารณาและดำเนินการแก้ไขครับขอผู้รับรองด้วยครับขอบคุณครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะ
7: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขอเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการรับมือกับเหตุภัยพิบัติในอนาคตโดยขอให้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รัฐบาลรับไปดำเนินการขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ
8: ผมเรียนท่านประธานครับผมปิยวัฒน์กิตติธเนศวรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกเขต1พรรคกล้าธรรมครับผมขอเสนอญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทาง

0: ชื่อพรรคเศรษฐกิจครับท่านประธานครับด้วยความห่วงใยของพวกเราพรรคเศรษฐกิจต่อพี่น้องประชาชนผมขอเสนอญัตติด่วนต่อสภาแห่งนี้ครับเรื่องการขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลรับไปดำเนินการครับตามข้อบังคับการประชุมข้อ54วงเล็บ1ขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะคะต่อไปค่ะ
2: ท่านประธานที่เคารพผมอุดมเดชรัตน์เสถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีและชื่อพรรคไทยสร้างไทยขอเสนอญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและมาตรการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลรับไปดำเนินการอย่างเร่งด่วนเช่นกันตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อบังคับที่54วงเล็บ1ขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องค่ะเนื่องจากมีสมาชิกมาลงชื่อค่อนข้างเยอะนะคะขอปิดการลงรายชื่อนะคะและในขณะเดียวกันให้สองฝั่งไปบริหารเวลาด้วยนะคะเนื่องจากมีสมาชิกเสนอญัตติเพื่อให้สภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนตามข้อบังคับข้อ54วงเล็บ1ทั้งนี้ข้อบังคับข้อ28กำหนดให้ต้องพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระและต้องดำเนินการพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่จัดไว้เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่นดังนั้นขอถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้พิจารณาญัตติที่ได้เสนอมานี้เป็นเรื่องด่วนตามข้อบังคับข้อ88เชิญคุณณัฐวุฒิ
3: ครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมเช่นเดียวกันครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าผมเองเคยเสนอญัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้ำและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งผมเห็นว่ามีหลักการในทำนองเดียวกันและประเด็นเนื้อหารายละเอียดในทำนองเดียวกันกับอีกยติที่มีการเสนอเป็นยติด่วนด้วยวาจาเมื่อสักครู่ครับจึงขออนุญาตกับนำเรียนท่านประธานให้กรุณาใช้ข้อบังคับที่เห็นว่าเป็นเรื่องในทำนองเดียวกันเพื่อพิจารณารวมกันไปสีที่เดียวครับกับเรียนท่านประธานครับ

0: ตามที่ท่านสมาชิกนะคะได้เสนอให้นำยติตามระเบียบวาระที่ 5.59 ซึ่งบรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมครั้งที่12วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569มารวมพิจารณาพร้อมกับการพิจารณายติด่วนในด้วยวาจานะคะในวันนี้จะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้รวมยติพิจารณาไปพร้อมกันขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปขอเชิญผู้เสนอแถลงเหตุผลเชิญคุณประดิษฐ์สังขจาย
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพประดิษฐ์สังขจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5พรรคภูมิใจไทยขออนุญาตอภิปรายในยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและมาตรการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อเสนอให้ทางรัฐบาลนั้นได้รับไปดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมข้อ54วงเล็บ1ปัญหาน้ำท่วมวันนี้นะครับส่งผลให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบอุทกภัยนั้นได้รับความเดือดร้อนได้รับความลำบากนะครับหลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยวันนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

0: ำท่วมวันนี้นะครับกราบเรียนว่าเป็นน้ำท่วมที่มีด้วยกัน2ประเภทนะครับ1ก็คือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมที่เกิดจากการบริหารจัดการได้ยากน้ำท่วมที่เกิดจากการรอระบายเช่นสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครในวันนี้2น้ำท่วมจากสถานการณ์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติน้ำท่วมจากการระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆเช่นน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในวันนี้การเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมแต่ละพื้นที่นั้นไม่เหมือนกันครับท่านประธานน้ำท่วมฉับพลันต้องเน้นการแจ้งเตือนล่วงหน้าที่ชัดเจนส่วนน้ำท่วมจากการระบายน้ำนั้นต้องเน้นการเตรียมมือเตรียมความพร้อมรับมือสิ่งที่สำคัญครับทั้งสองเหตุผลนั้นรัฐบาลควรที่จะทำควบคู่กันไปทั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าและการเตรียมความพร้อมรับมือให้ทันกับสถานการณ์การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้านั้นจะลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยสถานการณ์และปัญหาการเตือนภัยล่วงหน้าวันนี้น้ำท่วมที่ผ่านมาและน้ำท่วมที่ยังอยู่ในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่าการแจ้งเตือนของหน่วยงานรัฐยังขาดความชัดเจนการสื่อสารในวงกว้างเกินไปทำให้ประชาชนในพื้นที่นั้นไม่ตระหนักถึงความรุนแรงและไม่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นพูดให้เข้าใจง่ายๆครับท่านประธานคือวันนี้ประชาชนยังไม่เชื่อในการรายงานสถานการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งที่รัฐบาลควรทำในการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมฉับพลันคือข้อมูลของทางรัฐบาลต้องชัดเจนท่านต้องพยายามพูดความจริงนำข้อมูลจากทุกหน่วยงานมาเรียงไทม์ไลน์ให้ประชาชนเห็นภาพตั้งแต่การพยากรณ์อากาศการประเมินพื้นที่เสี่ยงโดยการส่งแจ้งเตือนเฉพาะจุดให้รวดเร็วขึ้นและที่สำคัญครับควรมีข้อเสนอแนะให้ประชาชนได้เตรียมตัวรับมือด้วยเช่นประชาสัมพันธ์ให้นำรถยนต์ย้ายไปอยู่ในพื้นที่สูงให้เตรียมอาหารไว้ในบ้านสำหรับระยะเวลา 5-7 วันเป็นต้นในพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมจากการระบายน้ำของเขื่อนเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมที่อยุธยาเป็นน้ำท่วมที่สามารถรู้ตัวก่อนที่ผ่านมาคนอยุธยามีเวลาในการเตรียมตัวรับมือน้ำท่วมแต่ปีนี้ครับท่านประธานการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยามีการระบายน้ำอย่างเร่งด่วนเพียงไม่กี่วันครับท่านประธานเพิ่มการระบายน้ำมาถึงเกือบ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำขึ้นพวดเลยครับท่านประธานระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเกือบ2เมตรในระยะเวลา10กว่าวันวันนี้ครับล่าสุดเลยนะครับมีการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับสิ่งที่รัฐบาลควรทำในการเตรียมตัวรับมือสถานการณ์น้ำท่วมจากการระบายน้ำคือวันนี้รัฐบาลต้องเปลี่ยนการทำงานเป็นเชิงรุกครับไม่ใช่ทำงานแบบเชิงรับทั้งที่รู้ข้อมูลว่าน้ำจะท่วมแต่การช่วยเหลือกลับสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติการรายงานสถานการณ์ทั้งสภาพอากาศสภาพฝนข้อมูลแนวโน้มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาข้อมูลการรายงานของหน่วยงานจะต้องสามารถนำมาประกอบในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมได้วันนี้ผมมีข้อเสนอนะครับจากท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกหลักในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการเตรียมให้พร้อมก่อนน้ำมาถึงสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเวลาในการเตรียมตัวของประชาชนนั้นมีจำกัด น้ำที่เพิ่มขึ้นเพียงคืนเดียวอาจกระทบหลายร้อยครัวเรือนการเตรียมพร้อมล่วงหน้าจึงเป็นส่วนสำคัญในการลดความเสียหายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนจึงขอเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนแนวทางการทำงานของท้องถิ่นผ่าน2แผนหลักด้วยกันคือ1พื้นที่ท่วมซ้ำซากต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนถึงฤดูน้ำนำประวัติน้ำท่วมและแนวโน้มระดับน้ำมาวางแผนช่วยเหลือรายชุมชนทั้งการจัดสรรเรือให้ยืมการติดตั้งสะพานหรือทางเดินชั่วคราวโดยสามารถดำเนินการได้ก่อนน้ำที่จะเข้าพื้นที่เส้นทางสัญจรก่อนที่เส้นทางสัญจรในชุมชนจะถูกตัดขาด 2. ข้อมูลเตือนฝนต้องนำไปสู่การเตรียมพร้อมในพื้นที่ใช้ข้อมูลพยากรณ์และประกาศเตือนของกรมอุตุวิทยารวมถึงการรายงานระดับน้ำและศักยภาพของการระบายน้ำจริงเพื่อวางแผนสูบและพร่องน้ำในพื้นที่ที่สำคัญจะได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ให้พร้อมก่อนที่น้ำจะท่วมให้ท้องถิ่นนั้นมีความชัดเจนในการลงมือและมีงบประมาณพร้อมดำเนินการทั้งสองแผนจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าดำเนินการได้เมื่อไหร่ทำอะไรได้บ้างและใช้งบประมาณอย่างไรเพื่อให้ผู้บริการนั้นตัดสินใจได้ทันต่อสถานการณ์การประเมินความคุ้มค่าควรพิจารณาจากข้อมูลความเสี่ยงเหตุผลแล้วก็ความเหมาะสมสิ่งที่สำคัญที่สุดครับซึ่งเป็นความหวังของคนลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือการเดินหน้าแก้ไขปัญหาระยะยาวซึ่งวันนี้รัฐบาลเริ่มดำเนินการแล้วก็คือโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อตัดยอดน้ำเหนือป้องกันน้ำท่วมอยุธยาโครงการดังกล่าวต้องใช้เวลาวางแผนและดำเนินการหลายปีการดูแลประชาชนจะได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยขึ้นจนกว่าการแก้ไขระยะยาวนั้นจะเสร็จและเกิดผลโครงการใหญ่ก็ต้องใช้เวลาแต่การดูแลความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความจำเป็นที่รัฐบาลต้องลงมือทำวันนี้ครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณวรวงศ์วรปัญญาก
2: ับเรียนท่านประธานสภาครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยครับผมขอเสนอญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับและการบริหารการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบครับท่านประธานครับผมเชื่อว่าวันนี้จะมีเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านครับที่จะมาลุกขึ้นมาอภิปรายในเชิงของเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปในการแก้ไขปัญหาเรื่องอุทกภัยที่เกิดขึ้นครับท่านประธานครับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนั้นคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงเพียงอย่างเดียวก็คือน้ำท่วมครับแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วน้ำท่วมกับน้ำแล้งต้องแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันครับในระหว่างที่เรากำลังเดือดร้อนจากภัยพิบัติอุทกภัยซึ่งเดี๋ยวผมจะลงลึกนะครับว่าปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยในส่วนของระยะสั้นระยะยาวนะครับแล้วก็ระยะกลางเป็นอย่างไรการแก้ปัญหาที่จะต้องเกิดขึ้นครับไม่ใช่แค่แก้แต่น้ำท่วมนะครับแต่ท่านลองนึกดูครับว่าในวันนี้ในขณะที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเรากำลังจะเจอกับภัยแล้งในช่วงที่เราเจอกับภัยแล้งเราไม่มีน้ำใช้แต่วันที่เราเจอกับน้ำที่มันล้นมันมากเกินไปนะครับบางพื้นที่ท่วมขังบางพื้นที่เจอกับปัญหาน้ำหลากเราไม่สามารถกักเก็บน้ำครับแล้วเตรียมไว้ใช้ในยามที่จำเป็นได้นี่คือปัญหาหลักครับของประเทศของเราดังนั้นที่เราเป็นประเทศที่เราชูเรื่องAgriculture มาตลอดนะครับเราชูเรื่องการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราชูเรื่องสมาร์ทฟาร์มิงแต่การจัดการและการวางแผนอย่างเป็นระบบครับแน่นอนครับวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดเลยเร่งด่วนที่สุดเลยคือการแก้ปัญหาระยะสั้นในเรื่องของการบรรเทา สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไปครับแต่การที่เราจะแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะกลางที่กำลังจะตามมาเนี่ยครับท่านครับจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่เรากำลังจะเจอปัญหาระยะกลางครับท่านประธานท่านประธานก็คนจังหวัดเดียวกันกับผมนะครับปัญหาระยะกลางคืออย่างไรเรากำลังจะต้องรองรับน้ำครับจากพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำเราคือพื้นที่กลางน้ำครับท่านประธานซึ่งนี่จะต้องมีการเตรียมรับมือได้แล้วครับในเรื่องของการแก้ปัญหาระยะกลางในเรื่องของปัญหาระยะสั้นครับท่านประธานครับระยะสั้นแน่นอนครับพี่น้องประชาชนที่เพาะปลูกนะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ก็อยากจะทราบครับว่าเขาจะเยียวยาจะได้รับการเยียวยาแบบไหนแน่นอนครับปัญหาของอุทกภัยมาไม่นานครับแต่ความเสียหายอยู่ตลอดไปแน่นอนครับปัญหาอุทกภัยเราอยู่ภายใต้ฟ้าเดียวกันครับท่านประธานเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงฟ้าได้ครับเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงฝนได้แต่สิ่งที่เราจะต้องทำครับคือรับมือกับสถานการณ์และปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรครับท่านประธานมีการพูดคุยถึงเรื่องของ climate change เกี่ยวกับปัญหาในส่วนของ environmental ต่างๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ในประเทศไทยครับในต่างประเทศก็เช่นกันครับท่านประธานแต่สิ่งที่ทำให้เราต้องมานั่งฉุดคิดครับว่าเรื่องเหล่านี้เราพูดกันมาโดยตลอดแต่เรามักจะพูดว่าเรามีบทเรียนในอดีตแน่นอนครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตครับที่จะต้องปรับตัวอยู่เสมอมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตครับที่จะต้องเตรียมการและวางแผนเรื่องนี้เราตั้งข้อสังเกตได้2ข้อสังเกตครับ1คือเราไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด2คือเรายังเตรียมแผนรับมือระยะสั้นระยะกลางระยะยาวได้อย่างไม่เพียงพอผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเราผ่านในเรื่องของการประชุมงบประมาณมาโดยตลอดครับผมคิดว่าการจัดสรรงบประมาณของประเทศเราเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะสามารถส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีในทางที่เตรียมความพร้อมหรือไม่พร้อมเรื่องนี้น่าคิดครับแน่นอนครับท่านประธานเราจะได้ยินครับว่านักการเมืองไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะครับนักการเมืองจะไปรู้เรื่องน้ำได้อย่างไรทุกปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานเราเจอปัญหาในเชิงของเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่หากเราจะเปรียบเทียบครับการบริหารจัดการน้ำวันนี้เราต้องการเจ้าภาพครับเราจำเป็นหรือยังครับที่จะต้องมีกระทรวงที่บริหารน้ำโดยเฉพาะหรือเราอาจจะตั้งกระทรวงน้ำไหมในอนาคตหรือวันนี้เรามีสทช.ที่เข้ามาดูโครงการน้ำต่างๆแล้วการบริหารและการซัพพอร์ตได้มากพอหรือยังครับท่านประธานผมพูดถึงเส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอยครับเส้นเลือดใหญ่ครับคือพื้นที่ใหญ่ของระดับกระทรวงครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเรายังมีกระทรวงทรัพย์นะครับเรายังมีกระทรวงโยธาธิการและผังเมืองแน่นอนครับการบริหารที่ใช้คำว่าต้องเป็นระบบในเส้นเลือดใหญ่งบประมาณมาแต่ละปีไม่ได้มาพร้อมกันแต่ในระหว่างทางที่รองงบประมาณในการวางแผนโครงสร้างระยะยาวการแก้ปัญหาระยะยาวให้กับพี่น้องประชาชนมันเกิดความเสียหายครับในส่วนของเส้นเลือดฝอยมันเกิดความเสียหายครับในส่วนของเส้นเลือดใหญ่ในบางส่วนซึ่งถามว่าวันนี้เรามีเจ้าภาพในการที่จะร่วมกันบริหารหรือยังในส่วนของเส้นเลือดฝอยครับในเรื่องของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งแม้ว่าจะขึ้นกับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยครับท่านประธานในส่วนของอบต.ครับแน่นอนหลายพื้นที่ยังต้องถกเถียงกันอยู่เลยครับว่าทุกวันนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องเข้ามาแก้ปัญหาโดยกระทรวงไหนโดยกรมชลประทานไหมหรือโดยท้องถิ่นซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับข้อพิพาทสิ่งหนึ่งที่เราลืมเลยครับกระดุมเม็ดแรกที่เราต้องติดให้ถูกคือเขตแดนครับอำนาจการบริหารครับวันนี้เอกสารสิทธิ์ยังไม่ชัดเจนวันนี้อำนาจหน้าที่ในการบริหารยังไม่ชัดเจนแล้วผมถามว่ากระดุมเม็ดแรกเรายังติดไม่เสร็จเลยแล้วเราจะเดินต่อไปยังไงครับในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณก็จะอ้างว่าติดเรื่องนั้นติดเรื่องนี้ในส่วนของพื้นที่ยังไม่ได้คืนพื้นที่ยังไม่ได้เวรคืนส่วนหนึ่งที่เราอาจจะทำเรื่องพวกนี้ได้ยากนะครับเราขาดครับคนที่จะไปเป็นกระบอกเสียงก่อนหน้านี้มีหลายคนขึ้นมาพูดว่าหลายคนออกมาพูดว่านักการเมืองสสจะรู้จริงเหรอครับแน่นอนครับสสไม่ได้รู้ทุกเรื่องครับแต่ปัญหาทุกเรื่องจะต้องวนกลับมาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการที่ลงไปสำรวจครับเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยในการที่ลงไป ตรวจครับเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยแล้วนำข้อมูลเหล่านี้ครับกลับมาเสนอในสภานำข้อมูลเหล่านี้ครับกลับมาที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องแน่นอนครับการบริหารราชการไม่สามารถที่จะถูกใจใครได้ 100% แต่วันนี้การแก้ปัญหาระยะสั้นระยะยาวและระยะกลางผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่เมื่อเรารวมข้อมูลครับมุมมองที่แตกต่างกันออกไปอาจจะทำให้ไม่สามารถบริหารได้ถูกใจเนี่ยแต่เราต้องตั้งข้อสังเกตครับท่านประธานผมถามว่าในพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยครับผมเชื่อว่าทั่วประเทศเราเนี่ยมีความเสียหายที่แตกต่างกันออกไปมีพื้นที่รับน้ำเยอะและน้อยต่างกันออกไปครับการจัดสรรงบประมาณในอนาคตไม่ได้หมายความว่าพื้นที่ที่ได้รับน้ำเยอะจะต้องได้รับงบประมาณเยอะพื้นที่ได้รับน้อยจะได้งบประมาณน้อยไม่จริงครับเราต้องจัดสรรตามงบประมาณพื้นที่ที่สามารถจะแก้ไขปัญหาในภาพใหญ่ได้วันนี้ในพื้นที่ที่แรงเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นพื้นที่รับน้ำในอนาคตถ้าสามารถที่จะทำได้แล้วผันน้ำทำให้ทางเดินของน้ำนั้นสามารถที่จะมีไปยังพื้นที่แรงได้ต้องจบแล้วครับในเรื่องของการที่อ้างว่าเราดูในข้อมูลเก่าว่าพื้นที่นี้เป็นแรงซ้ำซากท่วมซ้ำซากวันนี้ครับโลกได้เปลี่ยนไปเราเจอ climate change เราเจอภาวะโลกเดือดแน่นอนครับแต่ละสถานที่นั้นไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับแต่ละพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทางน้ำแต่ละพื้นที่เกิดความแห้งแล้งที่เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเรามีฝนตกตามฤดูครับทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วครับเราเจอกับพายุชั่วคราวที่มากับน้ำส่งน้ำมาแค่ชั่วครั้งชั่วคืนแต่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงการเตรียมความพร้อมครับสู่การที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวครับท่านประธานประเด็นแรกคือในเรื่องของเซลล์บอดแคสต์เซลล์บอดแคสต์ครับท่านประธานมีทั้งดีและมีทั้งเสียบางครั้งอาจจะทำให้เกิดการตื่นตัวเกินไปในพื้นที่ที่ไม่ได้รับความเสี่ยงจริงๆแต่ผมเข้าใจครับบางครั้งเราต้องนำเสนอเพื่อว่าต้องได้เตือนไว้ก่อนแล้วซึ่งความแม่นยำครับในโลกดิจิตอลจะต้องนำเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ปัญหานี่คือประเด็นที่เราจะสามารถป้องกันได้ก่อนเพื่ออะไรครับผมยกตัวอย่างจุดที่ใกล้เคียงใกล้จุดท่านประธานมากที่สุดก็คือบ้านหมี่ท่าวุ้งเป็นพื้นที่ของการปลูกข้าววันนี้พี่น้องประชาชนเตรียมการที่จะเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวไม่ได้เพราะน้ำมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถคาดการได้ล่วงหน้าเราก็สามารถไปบอกพี่น้องประชาชนได้ครับท่านประธานว่าต้องเกี่ยวก่อนปีนี้รอไม่ได้ผลผลิตข้าวจะได้ลดลงครับแต่ณวันนี้เมื่อเกิดความเสียหายแล้วผลผลิตเขาได้รับการเสียหายนี่คือการวางแผนที่จะแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะกลางได้แบบทันควันแน่นอนครับยังมีการถามไถ่ถึงในเรื่องของการเยียวยาผลผลิตที่ได้รับผลกระทบซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราต้องใช้งบประมาณในการเข้ามาเยียวยาเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นแต่การแก้ไขปัญหาระยะสั้นไม่อาจทำให้เราลืมการแก้ไขปัญหาระยะยาวได้ครับท่านประธานวันนี้ครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยและที่อยากจะสะท้อนไปถึงรัฐบาลและอยากจะพูดในส่วนของตัวแทนของพี่น้องประชาชนแน่นอนครับการแก้ปัญหาน้ำไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครคนใดคนหนึ่งแต่ขอให้ท่านรับฟังครับรับนำครับในเรื่องของปัญหาในแต่ละพื้นที่แล้วท่านนำไปพิจารณานะครับแล้วก็ตัดสินใจครับที่จะแก้ปัญหาระยะยาวอย่าให้การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีเป็นเพียงแค่การจัดสรรเพื่อแก้ไขปัญหาในแบบที่เราไม่ปรับเปลี่ยนให้เท่าทันสมัยโลกไม่ปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับภัยพิบัติที่กำลังเข้ามาไม่ปรับเปลี่ยนให้เท่าทันต่อสภาวะที่เกิดขึ้นที่เปลี่ยนแปลงไปของภาวะ climate change ครับขอบคุณครับ
3: ครับเรียนท่านสมาชิกครับก่อนที่ผมจะได้ขึ้นมาผมได้ปรึกษาหารือกับท่านประธานวิปและตัวแทนพรรคทุกพรรคนะครับในการที่จะอภิปรายในการที่จะอภิปรายยติด่วนด้วยวาจาแล้วก็อยากเรียนก่อนอื่นต้องเรียนท่านสมาชิกว่าเนื่องจากปัญหาอุทกภัยครั้งนี้ได้รับผลกระทบจากหลายจังหวัดเรามีการนัดหมายประชุมในวันศุกร์ที่จะถึงทางเราได้หารือกันแล้วก็ในวันศุกร์ก็จะงดการประชุมแล้วจะประชุมชดเชยในสัปดาห์ต่อไปในสัปดาห์ที่ทั้งสองวิปทั้งสองฝ่ายไปเจรจากันมาอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่อง ที่เรากำลังปรึกษาหรือก็คือยติน้ำท่วมขณะนี้เนี่ยข้อตกลงก็คือจะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงนะครับประมาณ7ชั่วโมงด้วยเหตุผลอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งก็คือขณะนี้น้ำท่วมบางพื้นที่ในกทม.นี่สถานการณ์ยังไม่ลดเจ้าหน้าที่ของสภาจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเดินทางเข้าออกนี่ลำบากมากก็จำนวนก็ไม่น้อยนะครับและบางท่านทางสภาก็ไม่ให้มาทำงานเพราะว่ามีภารกิจที่ต้องจัดการเรื่องน้ำท่วมอยู่ฉะนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องนี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาเฉพาะส่วนตัวแต่ว่ามันก็รวมถึงน้ำท่วมด้วยประการที่สองก็คือช่วงบ่ายนี้ท่านรองประธานทั้งสองท่านติดภารกิจนะครับก็จะเหลือผมที่นั่งทำหน้าที่อยู่นะครับฉะนั้นที่ประชุมก็เลยสรุปกันว่าจะจบประมาณ2 ทุ่มนะครับโดยให้เวลาฝ่ายรัฐบาล 2.5 ก็คือ2 ชั่วโมงครึ่งฝ่ายค้าน4 ชั่วโมงครึ่งฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่ประธานจะไม่เตือนหรือไม่บอกว่าครบเวลาแล้วจะขอให้วิปบริหารกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็ขอความร่วมมือท่านสมาชิกนะครับว่าถ้าท่านเกินสมาชิกที่อยู่หลังๆก็จะไม่ได้พูดดังนั้นก็ขอให้บริทั้งสองฝ่ายได้บริหารเวลากันเอาเองทราบตามนี้นะครับต่อไปเชิญต่อด้วยเสนอหมดแล้วใช่ไหมฮะต่อไปเชิญท่านปิยวัฒน์กิติธเนศวรใช่ไหมครับท่าน
4: เสนอไปแค่สอง
3: ต่อไปท่านรัฐมนตรีฝ่ายการท่านรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับเชิญครับ
5: ครับท่านประธานจะมีผู้เสนออีกหลายท่านนะครับแต่ว่าก่อนเริ่มนับเวลาอยากชี้แจงท่านประธานว่าผมได้แจ้งทางวิบว่าผมอาจจะขอประมาณ15 นาทีแต่เข้าใจข้อจำกัดด้านเวลาจะพยายามกระชับให้มากที่สุดนะครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานครับข้อเสนอของผมในยัตติที่ผมได้เป็นผู้เสนอเองนี้อาจจะมีความแตกต่างจากผู้เสนอท่านอื่นๆนะครับนอกจากพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหารับมือกับปัญหาอุทกภัยนะครับและการจัดการภัยพิบัติแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างนะครับผมได้มีการเสนอยัตติว่าขอให้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองด้วยในข้อเสนอยัตติที่ผมได้นำเสนอไปนะครับเพราะปัญหาในขณะนี้ยังไม่จบครับท่านประธานอย่าเพิ่งรีบถอดบทเรียนท่านประธานครับวันนี้สิ่งที่พวกเราต้องการก็คือนายกรัฐมนตรีลงมารับผิดชอบต่อสภาลงมารับผิดชอบต่อปัญหาลงมารับผิดชอบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผมบอกว่าวันนี้ปัญหายังไม่จบเป็นเพราะอะไรครับท่านประธานถ้าท่านได้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์อากาศนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะพบว่าเรายังไม่พ้นช่วงวิกฤตนะครับข้อมูลได้บอกพวกเราว่าฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดผมขอย้ำว่าเลวร้ายที่สุดนะครับไม่ได้เป็นการบอกว่าจะเกิดแน่นอนเนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปมีความเป็นไปได้ครับที่ฝนจะกลับมาตกหนักอีกดังนั้นวันนี้อย่าเพิ่งรีบถอดบทเรียนครับพวกเราอยากเห็นผู้นำรัฐบาลอยากเห็นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสภาให้ส.ส.ทุกคนเนี่ยแหละครับที่เจอปัญหาในพื้นที่ได้สะท้อนให้ท่านฟังท่านจะได้เอากลับไปปรับปรุงได้ถูกต้องไม่ต้องไปลงศึกษาไม่ต้องไปถอดบทเรียนด้วยตัวท่านเองอีกครับท่านประธานที่ผมบอกแบบนี้ท่านประธานพวกเราเข้าใจดีครับน้ำท่วมเกิดจากหลายสาเหตุมีทั้งน้ำฝนมีทั้งน้ำเหนือมีทั้งน้ำท่ามีทั้งน้ำทะเลหนุนพวกเราทราบครับว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติรัฐบาลควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาลควบคุมได้ครับนั่นก็คือการบริหารราชการแผ่นดินที่ท่านต้องมองเห็นท่านต้องแต่การแจ้งเตือนการเผชิญเหตุนะครับการเยียวยาการฟื้นฟูและการวางแผนไปในอนาคตเพื่อให้ประชาชนนะครับเขาเกิดความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลวางแผนบริหารจัดการได้ดีเมื่อน้ำมาเยอะแบบนี้อีกในอนาคตจะไม่เกิดปัญหาซ้ำซากแบบเดิมแบบที่เกิดในอดีตแบบที่เราเคยเห็นมหาอุทกภัยในน้ำท่วมหาดใหญ่รวมถึงพื้นที่ตอนเหนือจนถึงในปัจจุบันครับที่กินเป็นวงกว้างหลายภาคไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกและตอนนี้ภาคตะวันตกก็ยังมีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันครับท่านประธานครับผมอยากเน้นอีกหนึ่งครั้งว่า อุทกภัยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลเพราะตั้งแต่ตอนที่คนที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลนี้ขึ้นมาบริหารประเทศครับเจออุทกภัยหลายครั้งที่ผมได้เรียบเรียงไปแล้วตั้งแต่ภาคใต้ภาคเหนือจนถึงในปัจจุบันครับลองย้อนกลับไปนิดนึงครับท่านประธานผมขอทวนความจำเล็กน้อยปัญหาอุทกภัยที่หาดใหญ่เกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นเราเห็นปัญหาการจัดการเชิงระบบเชิงโครงสร้างครับตั้งแต่การแจ้งเตือนครับท่านประธานที่ไม่สามารถทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าตกลงแล้วได้รับความการแจ้งเตือนนั้นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรตลอดจนความซ้ำซ้อนของการเผชิญเหตุครับถ้าเรายังจำกันได้ตอนนั้นทุกสรรพกำลังภาคประชาชนมูลนิธิภาคประชาสังคมพรรคการเมืองหน่วยงานของรัฐระดมการลงไปช่วยในพื้นที่หาดใหญ่แต่เกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานหมู่บ้านลึกๆชุมชนลึกๆบ้านที่อยู่ข้างในบางคนยังไม่ได้คนที่อยู่ข้างนอกนะครับได้รับแล้วได้รับอีกซึ่งไม่ใช่ความผิดของประชาชนนะครับแต่มันเป็นความผิดพลาดของการบริหารจัดการของรัฐที่ไม่สามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบได้อย่างดีเพียงพอนอกจากการเผชิญเหตุเราเห็นอะไรที่น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมาขอทวนความจำอีกหนึ่งครั้งครับการฟื้นฟูเมืองเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานรถยนต์ที่ขวางการจราจรต่างๆการเคลียร์ขยะออกจากหน้าบ้านออกจากท้องถนนก็ทำได้ด้วยความล่าช้านี่คือความล้มเหลวที่ผ่านมาครับที่เลิกพูดได้แล้วครับคนที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีว่าจะต้องมานั่งถอดบทเรียนท่านได้บทเรียนมาหลายครั้งครับวันนี้สิ่งที่พวกเราอยากเห็นประชาชนอยากเห็นคือการลงมือแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดครับท่านประธานดังนั้นการอภิปรายของผมในวันนี้ก็อยากจะเรียบเรียงตั้งแต่เรื่องของการแจ้งเตือนการเผชิญเหตุการเยียวยาการฟื้นฟูและการวางแผนไปในอนาคตครับเริ่มจากการแจ้งเตือนครับท่านประธานสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครสะท้อนปัญหานี้ได้อย่างชัดเจนครับรองผู้ว่าออกมายอมรับด้วยตนเองครับว่าการแจ้งเตือนยังมีปัญหาความล่าช้าพี่น้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครน้ำท่วมนะครับข้อความแจ้งเตือนเพิ่งได้รับความเข้ามาครับแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกท่านประธานนอกจากแจ้งเตือนล่าช้านายกรัฐมนตรีจำได้ไหมครับบอกเองกับตัวฮะพูดว่าอะไรครับนายกพูดเองว่าขนาดผมยังอ่านไม่รู้เรื่องครับท่านประธานระดับผู้นำประเทศอ่านข้อความแจ้งเตือนไม่รู้เรื่องครับท่านประธานท่านประธานจะคาดหวังอะไรกับให้ประชาชนอ่านข้อความแจ้งเตือนแล้วรู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรและนายกเองก็พูดเองกับปากครับคำถามคือท่านลงมือแก้ไขแล้วหรือยังครับท่านประธานไปดูข้อความแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ที่เพิ่งออกมาหลังจากที่นายกพูดนะครับมีการปรับปรุงแล้วหรือยังมาถึงส่วนการเผชิญเหตุครับท่านประธานหลังจากการแจ้งเตือนคือการเผชิญเหตุผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับก็คือในเรื่องของโครงสร้างการตัดสินใจและการบริหารจัดการครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพื้นที่ต่างจังหวัดขาดการรวมศูนย์อำนาจในการประชาการขาดการรวมศูนย์ในการตัดสินใจครับขาดการรวมศูนย์ในการบริหารทรัพยากรแต่กรุงเทพมหานครสิ่งที่ขาดก็คือขาดการกระจายศูนย์ในภาคการปฏิบัติครับผมเชื่อว่าวันนี้เพื่อนๆสมาชิกจากพรรคประชาชนนะครับหลายเขตเรามีเพื่อนสมาชิกที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร33คน33เขตถ้าเขาลุกขึ้นมาสะท้อนปัญหาผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาจะสะท้อนปัญหาและเห็นภาพตรงกันครับเราเห็นบทบาทการทำหน้าที่ของสำนักงานเขตหรือหน่วยงานของรัฐในพื้นที่มหานครที่น้อยเกินไปครับแตกต่างจากสิ่งที่ผมเห็นในพื้นที่จันทบุรีหรือในพื้นที่ต่างจังหวัดครับตรงนั้นในพื้นที่ต่างจังหวัดนี่บรรดาเทศบาลอบต.หน่วยงานในพื้นที่เครือข่ายผู้นำในพื้นที่ครับทันทีที่เกิดเหตุเขาลุกขึ้นมาจัดการปัญหาได้ทันทีอันนี้คือในต่างจังหวัดมีกลไกที่ดีในการกระจายสู่ระดับการปฏิบัติครับแต่ปัญหาในต่างจังหวัดคืออะไรครับท่านประธานขาดการรวมศูนย์ในการตัดสินใจผมลองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่จันทบุรีครับเราจะพบว่าในวันที่เกิดเหตุวันที่ผมลงไปด้วยตัวเองเนี่ยนะครับวันที่27กันยายนในขณะนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีการยกธงแดงจากปภ.ครับแต่ผู้ว่ายังไม่ประกาศเขตสาธารณภัยเพิ่งมาประกาศในภายหลังนะครับมีขั้นตอนในส่วนกลางอยู่หรือส่วนภูมิภาคอยู่ที่ทำให้กระบวนการล่าช้าครับในปัจจุบันล่าสุดครับผมได้รับเสียงสะท้อนนะครับจากส.ส.อนุภาพลิขิตอำนวยชัยครับยังพบว่าพื้นที่ในสมุทรสงครามตอนนี้ท่วมแล้ว2อำเภอนะท่านประธานแต่ผู้ว่าก็ยังไม่ประกาศเขตสาธารณภัยครับและอย่าลืมที่ผมบอกนะครับว่ายังมีความเสี่ยงสูงอยู่ว่า5ตุลาคมเป็นต้นไปน้ำอาจจะกลับมาอีกแต่ยังไม่ประกาศเขตสาธารณภัยขาดติดขัดขั้นตอนตรงไหนครับท่านประธานอันนี้คือคำถามที่เราอยากให้นายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านก็ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตอบพวกเราสิครับในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยการตัดสินใจแบบรวมศูนย์ยังขาดอยู่นะครับมาดูที่พื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับท่านประธานเราจะพบว่าในหลายๆพื้นที่ครับตามชุมชนขนาดใหญ่อย่างเช่นเคหะร่มเกล้านะครับเพื่อนๆสสของผมที่ลงไปในพื้นที่ด้วยกันอย่างเช่นสสชุมพลหลักคำ
6: นะครับเขาสะท้อนปัญหามาครับว่าการบริหารจัดการหน้างานเนี่ยเหมือนที่หาดใหญ่เลยท่านประธานลงไปแล้วทุกคนจิตอาสาครับต่างคนต่างทำอยากมาช่วยกันทุกหน่วยงานแต่กลายเป็นว่าพื้นที่ชุมชนลึกๆตึกที่อยู่ด้านในบางทีคนยังไม่ได้รับเลยครับท่านประธานมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเกิดจากการขาดการกระจายศูนย์ภาคปฏิบัติเนี่ยฮะที่ลงไปในหลักพื้นที่ที่รัฐบาลมีหน้าที่ต้องลงไปช่วยเติมเต็มการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับนี่คือปัญหาในเรื่องของการเผชิญเหตุนั่นก็คือการขาดการรวมศูนย์และขาดการกระจายศูนย์ที่ถูกต้องการเผชิญวิกฤตแบบนี้ต้องทำสองอย่างคู่ขนานกันครับมาถึงส่วนที่3นั่นก็คือการเยียวยาครับท่านประธานจนถึงวันนี้นะครับประชาชนก็ยังมีคำถามนะครับยังไม่ได้รับความชัดเจนจากรัฐบาลผมลองยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาเหตุการณ์ในอดีตในเขตวัฒนาตกลงแล้วเนี่ยจะต้องไปลงบันทึกประจำวันจริงหรือไม่อยากให้ออกมาตอบชัดๆนะครับรวมถึงการจ่ายเงินเยียวยาครับผมลองยกตัวอย่างที่ดีนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวานที่นนทบุรีที่ผมไปเข้าพื้นที่มาด้วยตนเองครับเทศบาลนครปากเกร็ดท่านประธานท่านประธานทราบไหมไม่ต้องใช้รูปถ่ายยืนยันความเสียหายครับใช้3อย่างบัตรประชาชนทะเบียนบ้านบุ๊กแบงค์ครับยื่นเมื่อวานวันนี้ได้รับเงินครับจ่ายเป็นครัวเรือน 1,000 บาทนี่คือความคล่องตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำถามครับท่านประธานวันนี้ผมลองท้าเลยครับถ้าไปถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเทศบาลอื่นอบต.อื่นครับไม่มีหลักเกณฑ์แบบเดียวกันหรอกครับบางท้องถิ่นก็ไม่ได้ทำแบบนี้เพราะอะไรครับเขากลัวสตง.เล่นงานท่านประธานถ้าพวกเรามีอำนาจในการบริหารประเทศนะครับผู้นำประเทศที่ดีคืออะไรท่านประธานเห็นตัวอย่างที่ดีใช้อำนาจของท่านครับแค่เซ็นหนังสือสั่งการอำนาจในปลายปากกาท่านเนี่ยแหละฮะสั่งการลงไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศเขาสบายใจครับว่าสามารถจ่ายเงินเยียวยาแบบนี้ได้สตง.ไม่เล่นงานเอาอำนาจนายกเป็นหลังพิงให้กับท้องถิ่นสิครับแล้วเงินเยียวยามันจะถึงประชาชนเร็วยิ่งขึ้นท้องถิ่นครบบางส่วนเขามีเงินเขาก็พร้อมจะจ่ายครับและรัฐบาลไปเยียวยาอย่างอื่นอย่างเช่นค่าซ่อมบ้านอย่างอื่นว่าไปอันนั้นก็เป็นการเยียวยาอีกระดับหนึ่งก็ว่าไปครับท่านประธานแต่วันนี้ยังไม่เห็นคำตอบแบบนี้อย่างชัดเจนจากคนที่ชื่ออนุทินชาญวีรกุลครับมาถึงส่วนสุดท้ายนั่นก็คือการฟื้นฟูครับท่านประธานนอกจากการฟื้นฟูเมืองฟื้นฟูวิถีชีวิตการทำมาค้าขายการเดินทางขนส่งของประชาชนให้เร่งกลับมาแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นครับท่านประธานจำกันได้ไหมครับน้ำท่วมหาดใหญ่ผมย้ำอีกหนึ่งครั้งวันนั้นสิ่งที่พี่น้องชาวหาดใหญ่พูดคืออะไรครับตราบใดที่รัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของแผนว่าจะทำอย่างไรว่าถ้าน้ำท่วมแบบนี้ถ้าน้ำมาเยอะแบบนี้จะไม่ท่วมแบบเดิมในอดีตหาดใหญ่ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมมีแต่ทรงกับทรุดครับเพราะบรรดานักลงทุนเขาไม่กล้าหรอกครับกลับไปเปิดอู่รถกลับไปเปิดร้านค้าต้องกู้กลับมาเปิดแต่เปิดไปได้ปี2ปีน้ำกลับมาท่วมอีกเศรษฐกิจมันจะกลับมาได้ยังไงครับท่านประธานเพราะนั้นอีกหนึ่งอย่างที่พวกเราอยากเรียกร้องในวันนี้จากผู้นำประเทศฮะต้องเข้ามาพูดถึงแผนในการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมให้มีความชัดเจนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะครับในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรแต่วันนี้ครับเราคงคาดหวังไม่ได้หรอกครับลำพังแค่ความรับผิดชอบมาตอบมาชี้แจงในสภายังมาไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะไปแก้ปัญหาน้ำท่วมการจัดการภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับดังนั้นถ้าท่านประธานเพื่อนสมาชิกเห็นด้วยกับผมว่าวันนี้เราต้องการภาวะผู้นำจากคนที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลมากที่สุดก็ขอให้เห็นด้วยกับยติผมครับลงมติเห็นชอบกับยติที่ผมเสนอให้นายกเข้ามาตอบชี้แจงในสภาในคราวถัดไปครับขอบคุณมากครับ
3: ครับต่อไปท่านปิยวัฒน์กิติธเนศวรเชิญครับ
7: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผมปิยวัฒน์กิติธเนศวรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนครนายกซึ่งท่วมทั้งจังหวัดจากพระกล้าธรรมวันนี้ครับผมเองในฐานะผู้เสนอยติด่วนด้วยวาจาขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการจัดวางระบบป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยพร้อมทั้งมาตรฐานการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลนำไปดำเนินการตามข้อบังคับที่54วงเล็บ1วันนี้ครับท่านประธานจากเราผ่านมหาอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นหัดใหญ่มาน่านล่าสุดมานครนายกบ้านผมเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ามหาอุทกภัยจริงๆน้ำท่วมกว่า 30,000 กว่าหลังคาเรือนตัวเลขผู้คนที่ประสบภัยเพิ่มขึ้นทุกวันตั้งแต่คืนวันที่25 26 27นครนายกบ้านผมนี่ท่วมแทบจะทั้งจังหวัด2เมตรบ้าง3เมตรบ้างออกจากบ้านไม่ได้ลอยคออยู่ในบ้านก็มีบางคนปีนป่ายหลบน้ำ เกาะต้นไม้โดนน้ำป่าพัดไปบ้านเรือนเสียหายธุรกิจพังทลายรถราจมน้ำเราเข้าใจดีครับท่านประธานว่ามันคือภัยทางธรรมชาติผมได้รับโทรศัพท์จากความห่วงใยไม่ว่าจะเป็นท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคท่านกรวีปริศนานันทกุลท่านประธานวิปฝ่ายค้านตลอดจนพี่ๆรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทั้งท่านพลพีท่านเจเศรษฐ์ท่านโกแพรก็โทรมาอยากจะมาช่วยอยากจะมาแก้ไขสถานการณ์เราเข้าใจครับว่าน้ำเหล่านี้ทั้งน้ำป่าบวกฝนตกหนักมาบวกกับน้ำเขื่อนอีกแต่สิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจเลยนะครับคือการบริหารจัดการน้ำที่ดูแลโดยกรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มันเป็นคำถามในหัวของพวกเราชาวนครนายกมาอย่างตลอดเวลาที่เรานอนอยู่กับน้ำท่านผอ.เขื่อนขุนด่านชลประทานท่านเคยดู weather forecast บ้างไหมครับการพยากรณ์อากาศถึงวันที่23เนี่ยน้ำอยู่ในเขื่อน 93% แต่ท่านยังไม่ได้ปล่อยออกจากเขื่อนท่านรออะไรครับรอให้ตกหนักก่อนรอให้ท่วมก่อนเหรอครับถึงท่านถึงจะมานึกมาฝันมาปล่อยน้ำออกมาซึ่งทางเพจทีลมฟ้าอากาศนะครับเตือนมาได้ตลอดกรมอุตุก็ไปว่าเขาว่าไม่จริงมั่งอะไรบ้างกรมอุตุก็ได้ออกมาบอกลองติจูดนั้นลองติจูดนี้ความกดอากาศต่ำแต่ไม่ฟันธงสักทีครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรผมฝากท่านประธานนะครับเรียนไปยังกรมอุตุนะไปศึกษาดูงานการคาดคะเนฝนการคาดคะเนฟ้าจากเพจเขาบ้างก็ได้นะครับท่านประธานส่วนกระทรวงเกษตรการบริหารจัดการน้ำที่ผมกล่าวถึงน้ำ 93% ในวันที่23ตามที่ผมทราบข่าวมาท่านก็มั่นใจว่ายังเอาอยู่เอาอยู่ทีไรเจ๊งทุกทีครับท่านประธาน สุดท้ายท่านมาปล่อยในวันที่ฝนตกต่อเนื่องน้ำป่าบนเขาไหลลงมาประเดประทังกันเต็มไปหมดครับท่านประธานผมตั้งคำถามถึงการปล่อยน้ำนะครับเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นครนายกประสบเหตุแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งแล้วท่านรับผิดชอบครับว่าท่านบริหารน้ำเนี่ยผิดพลาดผมขอติงนะครับว่าท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านเปลี่ยนม้ากลางศึกท่านโยกย้ายข้าราชการวุ่นวายเต็มไปหมดไม่รู้สาเหตุอะไรนะฮะแต่เปลี่ยนอธิบดีใหม่ทีก็เปลี่ยนแผนเปลี่ยนการบริหารจัดการทีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแย่กว่าเก่าชลประทานเนี่ยไม่ใช่ที่ฝึกงานของใครนะครับท่านประธานชาวบ้านต้องการคนที่เชี่ยวชาญต้องการคนที่เข้าใจงานถ้าท่านไม่เข้าใจนะท่านรัฐมนตรีคงมีเบอร์ท่านชายที่ชื่อร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าโทรไปปรึกษาเขาได้ครับท่านประธานท่านอยู่มาตลอดยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เท่าไหร่เลยภาพเมื่อวานเนี่ยครับท่านยืนให้สัมภาษณ์มีทีมงานคอยพากตลอดทางมันแสดงถึงมันบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถความที่ท่านไม่เข้าใจแล้วมาทำงานเนี่ยครับผมฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีที่แน่ๆครับชาวบ้านเขาฝากผมมาด่าชลประทานกันทั้งจังหวัดมาที่ส่วนราชการทางจังหวัดผมเข้าใจดีนะครับท่านผู้ว่าก็ทำเต็มที่ท่านรองผู้ว่าท่านสันติติก็ทำเต็มที่โทรปรึกษากันตลอดแต่มันวิกฤตจริงๆครับชาวบ้านต้องอดมื้อกินมื้อบางคน2วันติดบางบ้านประตูรีโมทไฟฟ้าล็อกออกจากบ้านไม่ได้น้ำท่วมเมตรกว่า2เมตรกว่าท่านจะทำโรงครัวชาวบ้านก็อดไม่รู้กี่มือแล้วผมเนี่ยพร้อมทั้งมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าพ พร้อมทั้งผู้ใหญ่ใจดีต่างๆนานาเนี่ยทำข้าวกล่องส่งชาวบ้านวันหนึ่ง 3-4,000 กล่องปัจจุบันนี้มัน 30,000 ครัวเรือนมันจะตรงไหนไปพอครับท่านประธานผมเป็นผู้แทนฝ่ายค้านเข้าใจดีครับข้าราชการไม่อยากอยู่ใกล้ผมหรอกใกล้ฤดูการโยกย้ายถ่ายรูปติดเดี๋ยวก็คงมีสะเก็ดระเบิดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเองต้องขอบคุณทหารขอบคุณผู้นำชุมชนขอบคุณอาสาสมัครผู้ใหญ่ใจดีที่ระดมกันมาช่วยซึ่งถลอทางภาครัฐพี่น้องประชาชนกันเหนื่อยครับลำบากนี่เราจะต้องถอดบทเรียนอีกกี่ครั้งเราถึงจะมีความพร้อมในการรับมืออุทกภัยภัยพิบัติวัวหายแล้วเราก็มาล้อมข้อกันทีรอบที่แล้วไฟไหม้โอ้โหท่านซ้อมกันใหญ่เลยรอบนี้น้ำท่วมท่านจะซ้อมกันอีกเมื่อไหร่ครับถึงเวลาแล้วนะครับที่ท่านจะต้องถอดบทเรียนวันนี้

0: จะมาอีกหวังว่ารัฐบาลจะพร้อมมากกว่านี้นะครับสุดท้ายความเห็นใจไม่ต้องเอามานะครับท่านประธานมีเยอะแล้วเอาเงินเยียวยามาเอาข้าวมาให้เขากินมีที่ให้เขาพักพิงได้นอนหลับอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลให้ช่วยเร่งรัดในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณมากครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับก่อนอื่นในฐานะผู้เสนอญัตติของพรรคประชาธิปัตย์นะครับพวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่พยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถในการที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับผมทราบดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดขึ้นในหลายจังหวัดแต่ว่าจะขออนุญาตถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเห็นด้วยตัวเองโดยเน้นมาที่กรุงเทพมหานครสักนิดหนึ่งและต้องกราบเรียนว่าในฐานะของคนที่ใช้ชีวิตเกือบทั้งชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครปัญหาที่เราได้พบเห็นในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราแทบไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งที่เราเห็นผู้อยู่อาศัยโดยเฉพาะในชุมชนขนาดใหญ่ในแฟลตหรืออาคารต่างๆไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตตามปกติได้และอาจจะต้องใช้ชีวิตโดยมีเวลาผ่านไปถึง3วัน4วันโดยไม่ได้รับเรื่องของอาหารการกินมีหนำซ้ำในหลายจังหวะหลายเวลาก็ต้องถูกตัดไฟด้วยยังไม่นับว่าเมื่อน้ำลดสิ่งที่เขาก็จะต้องพบเห็นก็คือทรัพย์สินเช่นรถยนต์ที่ได้จมน้ำเสียหายไปแล้วตลอดจนเรื่องของความเสียหายทางเศรษฐกิจอื่นๆที่ตามมาผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมลงพื้นที่มาเนี่ยสัมภาษณ์ทุกครั้งยังไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของใครทั้งสิ้นแต่วันนี้จะถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเห็นแล้วก็ต้องเรียกกราบเรียนท่านประธานว่าก็เสียดายว่าผู้ที่มีความรับผิดชอบซึ่งควรจะมาฟังเสียงสะท้อนจากผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ไม่ได้มาหวังว่าท่านประธานก็จะส่งประเด็นต่างๆเนี่ยรวมทั้งคำถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยผมก็จะไล่เรียงตามลำดับครับประการแรกสิ่งที่เราเห็นก็คือเรายังวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆเกี่ยวกับการเตือนภัยสมาชิกหลายท่านได้พูดไปแล้วนะครับผมย้ำอีกครั้งครับมันไม่น่าเชื่อว่าปัญหาใหญ่ขนาดนี้เราต้องมาจมอยู่กับวิวาทะระหว่างคนทำงานในภาคเอกชนกับกรมอุตุหรือทางการว่าตกลงมันเป็นหรือไม่เป็นมหาอุทกภัยและที่สำคัญที่สุดก็คือมันปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ว่าจะมีความเห็นต่างอะไรกันอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงก็คือประชาชนที่ประสบภัยครั้งนี้ได้รับคำเตือนเมื่อมันสายเกินไปแล้วก่อนหน้านั้นไม่มีคำเตือนใดที่เป็นรูปธรรมที่จะทำให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติตัวได้ถูกต้องจะเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารการใช้ถ้อยคำหรืออะไรก็แล้วแต่บรรทัดสุดท้ายก็คือถ้าไม่มีการปรับปรุงเราก็จะเห็นปัญหาที่มันลุกลามสร้างความเสียหายให้กับผู้ประสบภัยทั้งที่อย่างน้อยที่สุดมันอาจจะหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาได้จากการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพประการที่สองครับสภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เราสังเกตในครั้งนี้ก็คือมันตั้งคำถามไปถึงผู้บริหารว่าได้มีการเตรียมการมากน้อยแค่ไหนเอาละการคาดการเรื่องของฝนฟ้านะครับอย่างน้อยที่สุดก็พอทราบว่าทางการก็รู้ว่ามันมีความเสี่ยงและอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายต่อไปเพราะอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวว่าปัญหาก็ยังไม่จบแต่ประเด็นก็คือว่า พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักในกรุงเทพครั้งนี้เนี่ยก็คือพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับคลองหลักๆเช่นคลองแสนแสบเกิดคำถามว่าเหตุใดการพร่องน้ำเพื่อรองรับสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยไม่ได้ทำอย่างที่ควรจะทำซึ่งก็น่าจะทำให้หลีกเลี่ยงหรือลดหรือบรรเทาปัญหาลงไปได้ยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าไปตรวจสอบกรุงเทพมหานครลงทุนในเรื่องของอุโมงค์ยักษ์ไปมากแต่ตัวเลขที่ปรากฏออกมาในขณะนี้ก็คือ

0: อุโมงค์ยักษ์นั้นเนี่ยทำงานอยู่ประมาณแค่เพียงร้อยละ60ไม่ถึงร้อยละ70ของขีดความสามารถซึ่งเกิดคำถามครับอยากได้คำตอบว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถนำน้ำลงไปผมยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับมีความพยายามจะชี้แจงว่าเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำไม่มีจะลงเพราะสิ่งที่เราเห็นจากการลงพื้นที่คือทุกคลองที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่จะไปลงอุโมงค์ยักษ์นั้นเนี่ยมีแต่น้ำเอ่อล้นจนกระทั่งเดือดร้อนชุมชนต่างๆประการถัดมาท่านประธานครับเมื่อเกิดเหตุแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือว่ามันขาดการบริหารจัดการโดยสิ้นเชิงผมกราบเรียนว่าวันที่ผมไปที่แฟลตที่คลองจันทน์กราบเรียนท่านประธานเลยนะครับถ้าวันนั้นไม่มีอาสาสมัครมันเหมือนไม่มีการไปดำเนินการอะไรทั้งสิ้นครัวหลักก็เป็นครัวจากร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่คนที่ลำเลียงของเข้าไปก็ล้วนแล้วแต่เป็นมูลนิธิอาสาสมัครเกือบทั้งสิ้นผมเจอเจ้าหน้าที่เขตหนึ่งคนครับมารับถุงยังชีพผมเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งขณะนั้นก็เดินไปเดินมาก็มาทราบภายหลังว่าท่านก็คงลำบากใจอยู่เพราะว่าต้องเตรียมตัวรับการเดินทางไปของนายกรัฐมนตรีผมเห็นกำลังทหารและก็ในหลายพื้นที่ผมเห็นโรงครัวพระราชทานแต่ประเด็นก็คือว่าวันถัดไปผมไปที่เคหะร่มเกล้าก็สถานการณ์คล้ายๆกันเมื่อนายกไปลงพื้นที่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นเพียงแค่ว่าเราก็เห็นหน่วยงานของรัฐไปทำงานเหมือนอาสาสมัครรวมทั้งการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีด้วยแต่ยังไม่มีการจัดการความหมายก็คือใครจะไปช่วยเรื่องอาหารก็ไปช่วยเรื่องอาหารอาหารจะเข้าไปอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าตรงนั้นมีเรือมีอาสาสมัครกลุ่มไหนและจะไปที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าใครรู้จักกับใครใครร้องเรียนเข้ามาสภาพปัญหาอย่างนี้เราเคยเห็นมาแล้วที่หาดใหญ่แต่มันเกิดขึ้นซ้ำและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราไม่มีคนที่จะเข้ามาประสานงานจริงๆวันนั้นโฆษกของพรรคบังเอิญได้พบท่านนายกครับยังพยายามร้องขอเรื่องศูนย์ประสานงานซึ่งจนถึงวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ในทุกระดับระดับชาติก็ยังมีความสับสนว่าตกลงรัฐมนตรีกลาโหมหรือผู้ว่ากทม.จะเป็นผู้ที่จะรับผิดชอบในการบัญชาการต่างๆแล้วมันทำให้คิดจริงๆครับว่าเหมือนมีการตั้งข้อสังเกตว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดกลับกลายเป็นว่าเรามีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่ยังพอเข้าใจและพยายามจัดการได้ดีกว่าทำให้ผมคิดว่าถ้าวันนี้เรามีอบต.หรือเทศบาลคลองจันทน์อบต.หรือเทศบาลร่มเกล้าการดูแลพี่น้องประชาชนจะดีกว่านี้หรือไม่หลังจากนี้ครับเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเยียวยารัฐบาลก็บอกว่าที่กำลังจะทุ่มเงินไป 15,000 กว่าล้านซื้อประกันภัยนั้นยังไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้กับกรณีนี้เพราะเหตุเกิดขึ้นก่อนสัญญาแต่คำถามวันนี้ผมเชื่อว่าอยู่ในใจของผู้คนแล้วก็คือตกลงหลักเกณฑ์การเยียวยาจะเป็นอย่างไรได้ยินมาก็คือเรื่อง 9,000 บาทก็มีคำถามอีกว่าคนที่เขาสูญเสีย 4-5 วันนะครับกับการใช้ชีวิตปกติแต่เขาอยู่ชั้น2ชั้น3ทรัพย์สินเขาไม่ได้เสียหายจากน้ำโดยตรงเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือหรือไม่เสียดายครับวันนี้ท่านนายกหรือรัฐมนตรีสามารถมาตอบได้อย่างน้อยก็จะสร้างความชัดเจนความอุ่นใจหรืออย่างน้อยก็จะทำให้เราตรวจสอบต่อไปได้ว่าควรจะเป็นอย่างไรแต่ท้ายที่สุดครับท่านประธานอยากจะกราบเรียนว่าปัญหาหลังจากนี้ที่จะตามมาจะมีอีกเยอะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตรกับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารก็จะเป็นปัญหาต่อไปซ้ําเติมปัญหาเรื่องของค่าครองชีพดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ยังเป็นความท้าทายอยู่แต่กราบเรียนเป็นประเด็นสุดท้ายครับก็คือว่าเมื่อครั้งเกิดเหตุที่หาดใหญ่ก็พูดกันว่าจะถอดบทเรียนจะตั้งกรรมการก็เคยมีการตั้งข้อสังเกตครับท่านประธานครับว่าถ้าไปตั้งกรรมการแบบที่เคยตั้งเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะคนที่เข้าไปเป็นกรรมการต้องปกป้องหน่วยงานของตัวเองจากเหตุการณ์ ที่ผ่านไปแล้วเกรงเรื่องของปัญหาความรับผิดชอบถ้าจะทำเที่ยวนี้ขอเป็นกรรมการอิสระจริงๆครับมาช่วยกันดูว่าทุกขั้นตอนที่ผมกราบเรียนท่านประธานมาทั้งหมดเนี่ยมันจะทำได้ดีขึ้นอย่างไรและถึงเวลาหรือยังที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายในส่วนของสาธารณภัยครั้งใหญ่ให้เรามีหน่วยงานที่สามารถบัญชาการประสานงานและใช้ประโยชน์จากคนที่เขามีน้ำใจนะครับและคนที่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเพราะประเทศเราคนของเราไม่เคยขาดเรื่องของน้ำใจครับแต่พอขาดการจัดการความเสียหายก็เป็นอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านกฤษปูตนันท์ครับ
2: เชิญครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานครับผมคริสโปตนันท์ครับท่านประธานสสผมเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจครับท่านประธานครับก่อนที่ผมจะเข้ายตินะครับผมขออนุญาตแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียในน้ำท่วมครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตครับท่านประธานและอีกหลายหมื่นหลายแสนครัวเรือนที่กำลังเจอผลกระทบอยู่ขณะที่เรากำลังพูดอยู่นี้บางบ้านก็ยังออกมาไม่ได้น้ำที่เคหะล่มเก้าที่ผมกับมูลนิธิเส้นได้ไปลงพื้นที่มาด้วยตัวเองเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับอกระดับคอท่านประธานครับวันนี้ผมขอบคุณนะครับที่สภาแห่งนี้เลือกที่จะพูดคุยกันในเรื่องของยติที่เราจะพยายามหาวิธีการจัดการบริหารน้ำทั้งระบบหาวิธีการที่จะรับมือกับน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและที่สำคัญคือมาตรการเยียวยาที่จะต้องทำต่อไปในอนาคตท่านประธานครับในวันนี้นะครับท่านประธานผมจะขอไล่เลียงครับการที่ผมเสนอยติเนี่ยเป็นไปตามหัวข้อโดยจะเริ่มจากการพยากรณ์ครับท่านประธานถัดไปจะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนถัดไปเป็นเรื่องของการช่วยเหลือถัดไปเป็นเรื่องของมาตรการฟื้นฟูและที่สำคัญที่สุดคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวครับท่านประธานครับวันนี้ครับผมเรียนกับท่านประธานอย่างนี้ครับว่าการพยากรณ์ในปัจจุบันที่เป็นหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยต้องเรียนกับท่านประธานโดยตรงว่าวันนี้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นครับเพราะงั้นเนี่ยเงินที่พวกเราใส่เข้าไปเนี่ยปีก่อน 2,000 กว่าล้านปีนี้ 3,000 กว่าล้านกับ 4,000 ล้านเนี่ยท่านประธานผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานว่าถ้าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาทำงานได้เท่านี้ผมต้องเรียนว่ามันล้มเหลวครับล้มเหลวทั้งระบบกลายเป็นประชาชนไปเชื่อเพจที่เป็นของเอกชนซึ่งไม่ได้ผิดนะครับเพจอย่างเพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ประชาชนอย่างเต็มที่

วันนั้นเราเริ่มจะได้ข้อความนี้กันจริงๆเนี่ยคือวันเสาร์ครับท่านประธานครับซึ่งมันก็สายเกินไปทุกอย่างสายเกินไปครับท่านประธานผมเรียนกับท่านประธานอย่างนี้ครับว่าผมเข้าใจครับในการบริหารจัดการช่วงภาวะวิกฤตเนี่ยมันมีความสับสนเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าตกลงมันเป็นหน้าที่ของปภ.กระทรวงมหาดไทยหรือตกลงมันเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่นำโดยผู้ว่าชัดชาติท่านประธานครับผมเรียนอย่างนี้ครับถ้าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำผมเรียนว่ารัฐบาลภายใต้งานการนำของท่านนายกรัฐมนตรีต้องกล้าประกาศครับประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการฉุกเฉินไปเลยครับท่านประธานในภาวะวิกฤตเนี่ยไม่ต้องมาเถียงกันครับว่าเป็นหน้าที่ใครวันนี้ครับท่านนายกโดนด่าครับท่านประธานแต่ประชาชนสิ่งที่ประชาชนด่าแล้วเพราะประชาชนมันคือความรู้สึกของประชาชนแต่จริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่รับผิดชอบในกรุงเทพจริงๆเป็นผู้ว่าครับท่านประธานเพราะงั้นเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องน้ำท่วม 4-5 วันที่ผ่านมาเป็นแค่หนังทีเซอร์ครับท่านประธานมันจะท่วมมากกว่านี้ถัดจากนี้หน้าฝนยังไม่จบเพราะงั้นถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกถ้ากรมอุตุเห็นว่ามันจะมีปัญหาเราประกาศพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นพื้นที่ได้ครับท่านประธานครับและเมื่อนายกกล้าประกาศอย่างนั้นการบริหารจัดการจะเบ็ดเสร็จนายกจะตั้งศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์น้ำท่วมได้จะเรียกมันว่าอะไรก็ได้ครับท่านประธานจะเรียกมันว่าสอท.ศูนย์อำนวยการน้ำท่วมก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเมื่อเกิดแบบนั้นปุ๊บเราจะได้หาผู้รับผิดชอบเหตุการณ์โดยตรงได้อย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านพูดเนี่ยในเหตุการณ์เนี่ยไม่มีใครเป็นหัวหน้าเลยท่านประธานพวกผมลงไปที่เคหะร่มเก้าเนี่ยงงงวยไปหมดครับท่านประธานมือใครยาวสาวได้สาวเอาอาสาคนไหนมีคอนแทคกับประชาชนพี่น้องที่แฟลตไหนเราก็เอาข้าวไปให้ได้แฟลตนั้นปรากฏว่าบางทีข้าวเหลือครับท่านประธานปรากฏว่าบางทีเนี่ยประชาชนที่อยู่ลืมลึกๆเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลย 2-3 วันท่านประธานครับเรื่องนี้มันมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการจริงๆเพราะงั้นครับวันนี้ผมคิดว่าการที่เราจะจัดการให้การบริหารจัดการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤตแบบนี้มันต้องทุบและสั่งลงไปให้ถูกหน่วยครับท่านประธานครับถัดไปจากนั้นครับคือเรื่องของมาตรการฟื้นฟูถัดจากนี้เราจะต้องการลดยกครับท่านประธานพี่น้องประชาชนจะต้องการเงินมหาศาลที่จะปรับปรุงดูแลรถยนต์ของเขาบ้านของเขาทรัพย์สินของเขาครับท่านประธานครับที่เราเคยพูดว่าบางบ้านสมัยก่อนทางภาคใต้ได้ 4-5,000 ตอนนี้กรุงเทพพูดกันว่าจะได้ 9,000 บาทเรื่องสำคัญผมว่าไม่ใช่จำนวนเงินครับเรื่องสำคัญคือเราจะจ่ายเงินก้อนนี้ได้เมื่อไหร่ครับท่านประธานครับถ้าปัจจุบันถ้าวันนี้รัฐบาลเริ่มงานเลยคือสำรวจรายชื่อเลยเงินจ่ายให้ได้ภายใน3วันถัดไปผมว่าเรื่องนี้จะช่วยได้มากท่านประธานครับเรื่องเหล่านี้ที่ผมพูดเป็นเรื่องของการจัดการในระยะสั้นผมอยากจะพูดถึงการจัดการในระยะยาวสักนิดครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนมาทวงแก้มลิงครับท่านประธานแก้มลิง6อันที่เป็นพระราชดำริของนายหลวงร.9ที่ปัจจุบันนี้ไม่รู้แก้มลิง6ที่นี้อยู่ที่ไหนครับท่านประธานผมจะอ่านชื่ออย่างนี้ครับว่าบึงรับน้ำคลองขูบอนบึงรับน้ำคลองบางชันบึงรับน้ำคลองสามวา1บึงรับน้ำคลองสามวา2บึงรับน้ำคลองลำหมอแตกบึงรับน้ำคลองพญาสุเรนท่านประธานครับ6ที่ครับถ้าเราทำเมื่อ10ปีที่แล้วถ้าเราทำเมื่อ5ปีที่แล้วถ้าเราทำเมื่อ3ปีที่แล้วเราจะรับน้ำได้5-6ล้านลูกบาศก์เมตรครับท่านประธานปัจจุบันนี้หลายที่ถูกเอาไปทำเป็นบ้านหมู่บ้านจัดสรรเรียบร้อยแล้วครับท่านประธานครับถ้าเราไม่ทำแก้มลิงวันนี้เราจัดการไม่ได้แน่เพราะงั้นผมไม่อยากจะพูดเฉพาะแก้มลิงในกรุงเทพนะครับท่านประธานผมต้องพูดถึงเขื่อนที่อยู่ทั่วประเทศที่วันนี้ผมเชื่อว่ามีน้อยเกินไปท่านประธานครับเราต้องเลิกสนใจครับเลิกฟังเสียง NGO ต่างๆที่มายุแยงตะแคงรั่วครับวันนี้เราต้องการบริหารจัดน้ำการน้ำที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดถ้าต้องสร้างเขื่อนก็ต้องสร้างครับท่านประธานมันเป็นความจำเป็นของประเทศนี้แล้วครับถัดจากนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงทางด่วนน้ำสักนิดหนึ่งผมกราบขอบคุณนะครับทางครม.ที่ล่าสุดเนี่ยว่าจะมีการขุดเส้นทางด่วนน้ำใหม่ใช้เงิน 1.6 แสนล้านบาทที่จะไหลจากอุทัยธานีไปทางลพบุรีแล้ว

0: มาลงที่ทางฟากขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาท่านประธานครับเรื่องนี้เป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนและต้องทำให้สำเร็จครับเรื่องนี้ไม่ใช่วาระของพรรคใดพรรคหนึ่งครับผมเชื่อว่าทุกพรรคต้องสนับสนุนโครงการนี้อย่างเร่งด่วนครับถัดจากนี้ครับท่านประธานครับผมอยากจะพูดถึงอุโมงค์ยักษ์สักนิดนึงว่าอุโมงค์ยักษ์ในกทม.เนี่ยปัจจุบันเนี่ยตกลงว่ามันได้ทำหรือไม่ได้ทำตกลง6ที่เนี่ยมีการเปิดใช้อยู่กี่ที่ผมคิดว่าข้อมูลเหล่านี้ประชาชนต้องการรู้อย่างด่วนที่สุดครับ6ที่นี้เราสร้างไว้เกือบหมดแล้วมีอยู่ที่เดียวที่ยังลำบากคือแถวบึงหนองบอนเท่านั้นเองผมเชื่อว่ากทม.ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเห็นว่าตกลงแล้วอุโมงค์ยักษ์มีน้ำอยู่ในนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ได้บริหารจัดการมากน้อยเพียงใดท่านประธานครับปัจจุบันนี้ทางฝั่งธนบุรีแห้งมากขณะที่ฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันตกโดยกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยยังน้ำอยู่ที่คออยู่ท่านประธานครับวันนี้ผมเชื่อว่าต้องมีการจัดการน้ำที่ดีกว่านี้ครับเพราะงั้นวันนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้ดีครับที่สภาแห่งนี้จะได้มาพูดคุยกันสุดท้ายครับท่านประธานผมเสนอหนึ่งโครงการใหญ่ที่น่าจะเป็นไปได้ผมเสนอครับว่าเราต้องสร้างเขื่อนกั้นน้ำเป็นเมกะโปรเจกต์ที่จะสร้างจากหัวหินจนถึงสัตหีบระยะทางคือ100กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับท่านประธานครับเรื่องนี้ฟังแล้วเหมือนฝันนะครับท่านประธานแต่ในหลายประเทศทั่วโลกครับเขาสร้างกำแพงน้ำแบบนี้สร้างเขื่อนกั้นน้ำแบบนี้มาแล้วทั้งนั้นครับผมอยากจะชี้ให้ประธานเห็นถึงเขื่อนกั้นน้ำในประเทศเนเธอร์แลนด์สิ่งที่เรียกว่าไอเซเมียเนี่ยไอเซเมียเลคเบซินเนี่ยสามารถที่จะพร่องน้ำได้ถึง 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรท่านประธานเมื่อกี้ที่เราพูดถึงแก้มถึง 5-6 ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยเป็นเรื่องเด็กๆไปเลยเพราะงั้นถ้าโครงการเหล่านี้เราทำได้สำเร็จประเทศไทยเราจะจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและไม่ต้องมาพูดกันซ้ำซากในรัฐสภาแห่งนี้อีกครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอุดมเดชรัตนเสถียรเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมอุดมเดชรัตนเสถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทยผมขอเสนอญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อการรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและมาตรการพื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลรับไปดำเนินการท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั้นทำให้เราเห็นว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหาระบบบริหารจัดการน้ำของเมืองที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำฝนที่ตกมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายเชียงใหม่หาดใหญ่น่านและขณะนี้เกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักเป็นจำนวนมากไม่สามารถที่จะระบายออกไปได้ขณะเดียวกันบางพื้นที่ยังต้องเผชิญกับระดับน้ำในแม่น้ำที่สูงขึ้นทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ทำได้ยากขึ้นครับผลกระทบจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ในบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยถนนการเดินทางรถยนต์รวมทั้งการประกอบอาชีพไปจนถึงประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการผมจึงมีคำถามกึ่งๆข้อเสนอเพื่อจะถามต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้ครับประการแรกในทุกๆครั้งที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมเราจะทราบไหมครับว่าน้ำมาจากไหนและจะต้องไปทางไหนในครั้งนี้เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างมากมายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ข้อมูลเรื่องฝนระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำต้องเชื่อมโยงกันให้เป็นระบบเดียวกันประชาชนเองก็สมควรที่ได้รับรู้ว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเขาจะประสบกับปัญหาอะไรปริมาณความสามารถในการสูบน้ำระบายน้ำออกในแต่ละพื้นที่สามารถจะดูแลเขาได้มากขนาดไหนรัฐบาลมีระบบบัญชาการแก้ไขปัญหาน้ำที่สามารถจะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสั่งการร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อแจ้งให้กับประชาชนทราบได้หรือไม่ประการที่สองครับระบบระบายน้ำที่เรามีอยู่วันนี้ปัจจุบันนี้รองรับปริมาณน้ำฝนได้มากน้อยขนาดไหนสิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อเป็นการเตรียมตัว ว่ามีการแจ้งล่วงหน้ามีการพยากรณ์ล่วงหน้าปริมาณน้ำฝนที่ตกมาในแต่ละพื้นที่เป็นจำนวนเท่าใดเขาจะได้คำนวณได้ว่าพื้นที่ที่เขาพักอาศัยอยู่นั้นจะต้องเตรียมการอย่างไรและจะปลอดภัยแค่ไหนจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมารัฐบาลควรมีตัวเลขอย่างชัดเจนไม่เพียงแต่บอกว่าขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วประการที่3ครับพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงเรามีเพียงพอหรือไม่เมื่อมีฝนตกหนักๆน้ำเป็นสสารนะครับจำเป็นจะต้องมีที่พักมีที่อยู่ก่อนที่จะระบายน้ำออกไปตามท่อระบายน้ำคูคลองลำรางสาธารณะเพื่อส่งต่อออกแม่น้ำนั้นขณะนี้มันมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนในขณะที่ยังไม่สามารถจะทำให้น้ำที่เกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกและลงท่อระบายน้ำได้ทันทีมากเกินกว่ากำลังความสามารถที่จะระบายได้ต้องมีที่พักน้ำครับเหมือนที่เมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวถึงแก้มลิงแก้มลิงถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อที่จะพักน้ำเอาไว้ก่อนไม่ปล่อยให้น้ำไปท่วมถนนไม่ปล่อยให้น้ำไปท่วมบ้านเรือนราษฎรเอาไปพักไว้ในพื้นที่รับน้ำที่เรียกว่าแก้มลิงและรอการระบายเพื่อจะส่งต่อออกแม่น้ำต่อไปประการต่อไปครับเหตุใดพื้นที่ที่น้ำท่วมทั้งภาควันนี้ยังท่วมอยู่เช่นเดิมผมเชื่อว่าจากข้อมูลสถิติที่ผ่านมามันมีพื้นที่ลุ่มต่ำในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอหรือแม้แต่ในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถ้าหากมันมีการท่วมซ้ำซากเราได้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถลงไปวิเคราะห์ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในทุกๆปีฝนตกลงมานิดเดียวน้ำท่วมแล้วเป็นเพราะการระบายน้ำในพื้นที่นั้นเกิดปัญหาอย่างไรจำเป็นจะต้องเพิ่มท่อระบายน้ำไหมท่อระบายน้ำที่เกิดขึ้นจะไปเชื่อมต่อกับถนนเส้นไหนและถนนเส้นนั้นสามารถที่จะระบายลงท่อระบายน้ำของถนนเส้นนั้นจะสามารถจะส่งต่อไปยังคูคลองสาธารณะเพื่อส่งต่อแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไหมการบูรณาการของภาครัฐในแต่ละกระทรวงในแต่ละกรมกองต่างๆเป็นเรื่องที่สำคัญครับบางครั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาแต่ไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานราชการจากส่วนกลางหรือแม้กระทั่งส่วนภูมิภาคได้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างดูแลในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบกรมทางหลวงดูแลเฉพาะน้ำที่ตกมาบนถนนท่อของกรมทางหลวงก็ไม่ปล่อยให้ทางพื้นที่ของท้องถิ่นเอาน้ำมาเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากผมคิดว่าการบูรณาการอย่างจริงจังสมควรที่จะต้องเกิดขึ้นครับถ้าพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดน้ำท่วมหลายครั้งแล้วผมคิดว่าต้องหาทางแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนอย่างแน่นอนครับประการสุดท้ายเมื่อประชาชนได้รับความเสียหายแล้วเราจะช่วยเหลือเยียวยาเขาได้อย่างไรท่านประธานที่เคารพครับในบางพื้นที่ประชาชนไม่สามารถจะนำรถยานพาหนะออกจากบ้านได้รถยนต์ได้รับความเสียหายบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับผลกระทบและบางครอบครัวไม่สามารถจะออกจากพื้นที่ที่เขาพักอาศัยได้รัฐบาลต้องมีแผนฉุกเฉินที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างชัดเจนตั้งแต่การอพยพการจัดเรือรถที่มีความสูงมากพอที่จะฝ่าน้ำที่มีระดับสูงเข้าไปได้การดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับไปจนถึงการช่วยเหลือเยียวยาหลังนำรถท่านประธานที่เคารพครับผมไม่ได้เสนอยัตตินี้ขึ้นมาให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาโดยการใช้งบประมาณแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องการให้รัฐบาลตอบให้ประชาชนได้ทราบว่าจะดูแลปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักแล้วน้ำจะไหลไปไหนน้ำจะถูกพักไว้ที่ไหนและจะไหลระบายออกไปอย่างไรใครเป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่นั้นและประชาชนจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรนี่คือคำถามที่พี่น้องประชาชนต้องการคำตอบครับดังนั้นผมขอให้สภาผู้แทนราษฎรรับยัตติด่วนนี้ไว้พิจารณาและขอให้รัฐบาลนำไปดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการบัญชาการน้ำร่วมกันของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการแก้ไขปัญหาน้ำจุดที่เป็นปัญหาระบบระบายน้ำเพิ่มเติมในการที่จะรองรับน้ำฝนที่มีจำนวนมากๆ แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงเพราะการป้องกันน้ำท่วมที่ดีที่สุดไม่ใช่การรอให้น้ำท่วมแต่เป็นเรื่องของการที่เราต้องรู้ล่วงหน้าการพยากรณ์อย่างแม่นยำการแจ้งเตือนและทำให้น้ำมีทางไปก่อนที่สร้างความเสียหายแก่กับพี่น้องประชาชนขอบพระคุณท่านครับ
3: ต่อไปคุณณัฐวุฒิบัวประทุม
4: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองและคนแห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั้งหมดนะครับที่เห็นควรให้ยติที่ผมมีการเสนอเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้ำและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ร่วมประกบและก็อภิปรายไปพร้อมกับปัญหาน้ำท่วมที่พี่น้องในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาต่างก็เผชิญเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามครับผมตระหนักดีครับว่าในธรรมเนียมของสภาผู้แทนราษฎรนั้นผมจำเป็นต้องแถลงตัวยติทั้งหมดแต่ผมคิดว่าเพื่อประโยชน์ในการกระชับเวลาจะขออนุญาตท่านประธานเป็นเพียงการสรุปตัวยติก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นที่ผมอยากจะอภิปรายในเนื้อหาครับทุกท่านทราบดีครับว่าแม่น้ำเจ้าพระยานะครับปิงวังยมนาถหลั่งไหลรวม4สายที่ปากน้ำโพไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครออกอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการระยะทางรวมกว่า370กิโลเมตรครับครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่อยู่บริเวณซ้ายและขวาที่เรียกว่าเจ้าพระยาตะวันออกเจ้าพระยาตะวันตกนั้นกว่า 20,000 ตารางกิโลเมตรเราทราบกันดีครับว่านี่คือแม่น้ำหัวใจหลักของประเทศไทยแต่ด้วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาทางอุตสาหกรรมครับด้วยการที่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนั้นเป็นการพึ่งพาธรรมชาติทำให้เราเห็นว่าณขณะนี้เจ้าพระยาเผชิญวิกฤตอยู่ทั้ง3ด้านด้วยกันยามแรงก็แรงเสียเหลือเกินยามน้ำมากก็ท่วมหลากหลายเข้าไปในทุ่งต่างๆมันไม่ใช่ไอ้คราวกับทองกวานนะคราวในอดีตนะครับแต่นั้นมันคือความเป็นจริงที่ไปไกลกว่ามนรักลูกทุ่งแน่นอนครับในบางครั้งก็ร้วนแต่เน่าเสียส่งผลกระทบต่อการจะนำน้ำเหล่านั้นมาบริโภคอุปโภคซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นนะครับแต่รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเลยไปถึงพื้นที่ของรุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสักเลยไปถึงพื้นที่ของรุ่มแม่น้ำท่าจีนซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงรายล้อมกับรุ่มน้ำเจ้าพระยาสิ่งเหล่านี้ครับที่เกินกำลังกว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะเยียวยาแก้ไขได้และล้วนแต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระยะยาวโดยเพราะอย่างยิ่งในขณะนี้ที่น้ำท่วมนั้นผมจึงมีความจำเป็นต้องเสนอยตินี้ครับท่านประธานครับพวกเราพูดกันแนบในสภาหลายครั้งครับการบริหารจัดการน้ำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ที่สุดที่เป็นฉบับเดียวที่ผมเก็บไว้มาตั้งแต่ในสภาชุดที่25หนาเป็นตั้งนะครับกินพื้นที่บ้านเหลือเกินแต่จำเป็นครับขนาดน้ำมาก็ต้องอบพยพเอาเอกสารการมาที่การบริหารจัดการน้ำเนี่ยขึ้นชั้น2ไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะเราตระหนักดีครับว่าเจ้าพยานั้นสำคัญยิ่งครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราบอกว่าวันนี้น้ำคือชีวิตแต่น้ำท่วมมิใช่วิถีชีวิตที่พี่น้องประชาชนที่จะต้องแบกรับกรรมอยู่ตลอดเวลาเราไม่ใช่พี่น้องบางระกำที่พิษณุโลกนะครับแต่เรามีพี่น้องบางระกำจริงๆครับอยู่ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรามีพี่น้องตำบลบางระกำจริงๆครับที่อยู่ในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองผมมีคำถามและข้อเสนอไปพร้อมกันทั้งหมด9ประการต่อการบริหารจัดการน้ำท่วมขณะที่ผมกำลังพูดอยู่ในตอนนี้ทีมงานพรรคประชาชนจังหวัดอ่างทองก็กำลังแช่น้ำอยู่ในพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองรอรับเซลล์บอร์ดแคสที่เมื่อวานบอกว่าจะมา 2,200 นะแต่วันนี้เซลล์บอร์ดแคสมันขยับขึ้นไปเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้แค่นี้ก็เอาครับอย่าให้ไปไกลกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้ไหมไม่ฉะนั้นพี่น้องปทุมธานีนนทบุรีไปจนถึงอ่าวไทยของท่านเทพฤทธิ์ภาษีซึ่งก็เมื่อสักครู่มีเซลล์บอร์ดแคสเตือนก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน9ประการที่ผมอยากจะเสนอครับประการที่1หลายท่านพูดไปแล้วครับว่าตกลงประเทศเรานี้เนี่ยต้องใช้หมอดู หรือเพจที่อาจจะไม่รู้ว่าเป็นใครมาทำนายหรือว่าตกลงปริมาณฝนในแต่ละปีเนี่ยจะมากหรือน้อยเราไม่มีระบบที่ดีกว่านั้นในการทำนายก็เหรอครับเราไม่มีระบบที่เป็นวิทยาศาสตร์ในการประเมินว่าแต่ละปีจะมีพายุมากี่ลูกเราไม่มีระบบประเมินแน่เหรอครับว่าน้ำฝนจะไหลรวมกันมาขนาดไหนแล้วจะไหลรวมมากมายขนาดไหนที่จะไหลต่อกันไปเหมือนที่พี่น้องอำเภอปัวจังหวัดน่านของท่านเจริญอภิพัทรโกศลเคยเจอกาญจนบุรีวันก่อนนะครับตกมาทั้งหมด300กว่ามิลลิเมตรในตลอด3วันไอ้แบบนี้ไม่เคยเจอครับผมไม่ทราบหรอกครับว่าฝนพันปีเป็นแบบใดอย่างไรแต่คำถามแรกเลยประเทศนี้ตกลงมีระบบการทำนายปริมาณฝนหรือปริมาณน้ำแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยมีใครตอบได้หรือยังครับว่าอีก2เดือนหรือไม่ถึง2เดือนข้างหน้าตกลงเราจะไม่มีพายุลูกใหญ่เข้ามาอีกแล้วหรือไม่พวกผมก็ทำนายครับแล้วก็เคยทำนายผิดพวกผมยอมรับครับแต่ระบบที่มันควรจะประเมินสถานการณ์พยากรณ์อย่าเรียกว่าทำนายเลยครับพยากรณ์ที่ใกล้เคียงกว่านี้ในประเทศแห่งนี้มีหรือไม่ประการที่2ท่านประธานครับประการที่2ที่พวกเราตกอกตกใจกันวันศุกร์นี่ผมไม่ได้ดูเพื่อกทม.เลยนะครับเพราะน้ำขังเต็มจังหวัดอ่างทองไปหมดตามชุมชนต่างๆก็คือตกอกตกใจกันว่าก่อนหน้านี้ยังแรงอยู่เลยบางอำเภอของจังหวัดชัยนาทประกาศยุติหยุดการทำนานะครับบางอำเภอของจังหวัดอุทัยธานีบ้านเก่าคุณพ่อผมประกาศยุติหยุดการทำนาบางอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีที่พวกผมไปเยี่ยมไปเยือนอยู่ตลอดเวลาก็บอกว่าอย่าเพิ่งได้ไม้ชะลอการทำนาไว้หน่อยโดยเฉพาะอำเภอที่อยู่ในที่ดอนเช่นหนองยาไซขึ้นไปเพราะไม่มั่นใจว่าจะมีน้ำมาทำนาหรือไม่แล้วตกลงอยู่ดีๆน้ำก็กระโดดจาก 2,000 ไป 3,000 ไป 4,000 ไป 5,000 นะครับไปจนถึง 1,800 1,900 2,000 2,200 วันนี้ 2,500 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยใครคุมประตูไขกุญแจปล่อยน้ำไม่เอาอีกแล้วนะครับในอดีตพระบอนนักการเมืองเป็นคนถือกุญแจพวกผมไม่เชื่อแต่ตกลงแล้วครับสธนชที่ท่านบอกว่ามีระดับรองนายกบัญชาการตกลงกรมรัชชนประธานตกลงกรมอุตุตกลงใครกันแน่เป็นผู้กำหนดว่าเราจะวางแผนปล่อยน้ำแค่ไหนวันไหนอย่างไรและอีกไม่กี่วันมันจะขยับไปแบบไหนเราไม่มีสิทธิ์จะทราบหรือครับว่าเราจะต้องเตรียมการแบบไหนไม่พูดถึงกรณีที่มีการประเมินผิดนะครับอันนั้นวางไว้ก่อนประเด็นที่3ท่านประธานครับประเด็นที่3ก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยระบบการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นอย่างยิ่งครับมีอย่างที่ใดครับท่านประธานครับพวกเราซึ่งทำกันอยู่แล้วนะครับบางที่ต่างๆนั้นจะต้องเป็นคนส่งข้าวจะต้องเป็นคนส่งน้ำซึ่งเรายินดีทำครับอย่างที่ผมเรียนว่าทีมจังหวัดอ่างทองก็ส่งน้ำอยู่ที่ตำบลผงเพงแต่ระบบความเป็นหน่วยงานรัฐที่ต้องประเมินสถานการณ์เตรียมการทั้งเตือนภัยและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชั่วคราวไม่อยู่ที่ไหนครับท่านประธานทราบไหมครับวันเมื่อเช้าพี่ๆน้องๆโรงเรียนบดินทร์เดชาส่งไลน์มาบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมเอาคุณครูเก่าท่านหนึ่งออกจากพื้นที่แถวเสรีไทยจะไปฟอกไตที่โรงพยาบาลนครินทร์พรุ่งนี้เช้านี่ต้องส่งกันในไลน์โรงเรียนบดินทร์เดชาเลยนะครับท่านรองประธานเลิศศักดิ์ก็เป็นศิษย์เก่าเอ๊ะมันไม่มีระบบที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือขนาดนั้นเลยครับนั่นเป็นประการที่3ครับประการที่4ครับประการที่5ผมรวมกันเลยครับว่าแล้วใครเป็นผู้ดูแลระบบบริหารจัดการน้ำประการที่6เป็นทางตรงของเขื่อนพอกันทีครับเราบอกประชาชนกันมาเยอะแล้วครับว่าเขื่อนป้องกันตลิ่งป้องกันน้ำได้กรมชลมาแบบหนึ่งโยธามาแบบหนึ่งผมไม่มีเวลาอยากให้ท่านดูภาพเสียเกินครับว่ารอยแยกของเขื่อนนิดเดียวที่ของกรมชลประทานตามดเนี่ยนะครับทำให้น้ำท่วมทั้งตำบลนี่เกิดที่ตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแบบมันไม่ชนกันแล้วประเทศนี้เนี่ยเอาแค่เขื่อนป้องกันตะลิ่งทำให้มันเป็นแบบเดียวกันไม่ได้หรอครับอย่าไปพูดถึงป้องกันน้ำเลยครับเอาแค่ป้องกันตะลิ่งก่อนไม่ให้ตะลิ่งสไลด์ในภาษาอังกฤษหรือถลายในภาษาไทยเนี่ยมันทำได้ไหมและเบอร์เผลอบางครั้งอยากให้มีคนพังได้ซ้ำไม่รู้เพราะอะไรนะครับงบเปิดความเขื่อนป้องกันตะลิ่งถึงเต็มไปหมดนั่นเป็นประการที่5และ6ครับประการที่7เป็นเรื่องการเยียวยาครับวันนี้พี่น้องชาวภาคกลางครับเป็นทุ่งรับน้ำแบบยังไม่ 100%
5: พี่น้องบางท่านเพิ่งเก็บเกี่ยวยังไม่เสร็จเลยครับผมไปสิงห์บุรีบอกเก็บเกี่ยวได้30%อยุธยาบอก70%

0: ยังไม่ถึงแต่ถ้าเราให้เขาเป็นทุ่งรับน้ำก็ต้องเยียวยาให้มากพอหรือไม่และประการที่9ครับเป็นประการสุดท้ายว่าตกลงวันนี้เราวางแผนสถานะของรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรท่านประธานทราบไหมครับกำลังจะมีถนนรถไฟทางรถไฟตัดขวางท่านประธานทราบไหมครับกำลังจะมีวงแหวนรอบนอกเป็นวงแหวนที่3จะมีวงแหวนที่4ท่านประธานทราบแน่นอนเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมตลอดมาก่อนอย่าให้วงแหวนเหล่านี้เป็นตัวกับน้ำพี่น้องรุ่มน้ำเจ้าพระยาต้องไม่ใช่ผู้รับกรรมแบบนี้อีกต่อไปครับกราบขอบคุณครับ
1: มีท่านสมาชิกมาลงชื่อค่อนข้างมากนะคะก็เห็นลงไม้กันคนละ5นาทีแต่ว่ายังไม่ได้รับแจ้งนะคะจากพรรคแต่ละพรรคว่าแต่ละพรรคนั้นมีเวลาเท่าไหร่เป็นรบกวนทั้งวิปฝ่ายรัฐบาลแล้วก็วิปฝ่ายค้านนะคะช่วยแจ้งด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะได้จัดเวลาถูกว่าของแต่ละพรรคนะคะใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะต่อไปคุณธีรชัยพันธุมาศ

านประธานที่เคารพผมธีรชัยพันธุมาศผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต18หนองจอกมีนบุรีลาดกระบังวันนี้ผมต้องขึ้นลุกอภิปรายด้วยความอัดอั้นตันใจและเจ็บปวดแทนพี่น้องประชาชนในฝั่งกรุงเทพตะวันออกครับท่านประธานครับเป็นเวลา 30-40 ปีแล้วที่คนกรุงเทพตะวันออกหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังถูกวางให้เป็นฟัดเวย์ครับหรือพื้นที่รับน้ำนอกคันกั้นน้ำครับทุกครั้งที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมคนกรุงเทพตะวันออกคือกลุ่มคนที่ถูกบังคับให้เสียสละมวลน้ำแทนรับน้ำเติมน้ำแทนกรุงเทพทั้งเมืองแต่สิ่งที่พวกเราได้รับกลับมาเสมอคือเราเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับการระบายน้ำและเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่รับการเหลียวแลจากรัฐบาลและกรุงเทพมหานครครับวันนี้กรุงเทพมหานครชั้นในถนนแห้งหมดแล้วครับการจราจรปกติหมดแล้วแต่ทำไมคนหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังยังต้องจมน้ำขังแช่และเน่าและยังไม่มีวี่แววว่าน้ำจะลดเลยครับเมื่อสักครู่ท่านณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิได้บอกว่ายังมีหนังภาคต่อก็คือวันที่5ตุลาอาจจะมีฝนตกอีกในล็อตแรกเรายังไม่รอดแล้วจะเป็นไงต่อไปครับท่านประธานครับประชาชนเดือดร้อนร้องเรียนมาที่สสมาที่ผมเนี่ยมากเพราะเข้าใจว่าสสมีงบประมาณบริหารมีอำนาจในการสั่งการผมขอถือโอกาสนี้นะครับสะท้อนไปยังพี่น้องประชาชนว่าอำนาจในการอนุมัติงบประมาณและการสั่งการจัดการน้ำทั้งหมดอยู่ที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีและผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับงบป้องกันน้ำท่วมกทม.จัดสรรประจำปีสูงถึง 6,000 ล้านบาทงบสำรองฉุกเฉินอีก 2,900 ล้านบาทงบรัฐบาลงบกลางอนุมัติฉุกเฉินอุ้มน้ำท่วมประเทศอีก 4,731 ล้านบาทครับงบประมาณมหาศาลถึง 10,000 ล้านประมาณ 10,000 ล้านแต่ในความเป็นจริงประชาชนในทั้งประเทศและในเขตหนองจอกมีนบุรีและกระบังของผมนั้นถูกทอดทิ้งครับกรุงเทพมหานครเคยแถลงว่าแจกข้าวกล่องให้ประชาชนวันละ 243,000 กล่องต่อวันแต่ทำไมในเขตผมไม่ได้รับคนอยู่ท้ายซอยไม่ได้รับคนอยู่ในริมน้ำไม่ได้รับแทบไม่เห็นวูบหายวูบหายงบประมาณ 243,000 243,000 กล่องเนี่ยไปไหนหมดครับทรายกั้นน้ำหายากยิ่งกว่าทองครับคนแย่งกันไปผมประสานไปยังเขตไม่มีประชาชนวิ่งกันวิ่งหาทองบางคนเอาทรายมากองทิ้งไว้สำนักงานผมให้

0: คนมากรอกก็มีผมประสานงานได้บ้างก็มีแต่ไม่เพียงพอต้องแย่งกันเพราะต้องการปกป้องบ้านตัวเองไม่ให้น้ำท่วมงบประมาณเป็นหมื่นล้านหายไปไหนครับ 8,000 กว่าล้านกรุงเทพมหานครหายไปไหนรถยกสูงที่จะเอาคนเข้าออกในเรื่องที่สูงประมาณแค่เอวแค่อกไม่มีครับไม่มีการเตรียมการในการบริหารจัดการเลยสมมติแค่นี้นะครับ 8,000 ล้านของกรุงเทพมหานครนะครับ 4,000 กว่าล้านของรัฐบาลไม่มีสุขาเคลื่อนที่ตอนนี้น้ำท่วมมา 5-6 วันแล้วสุขาก็ไม่มีที่จะบริการประชาชนเขาต้องมาขอแล้วก็ไม่ได้ยากันน้ำเปื่อยเท้าเปื่อยทาเท้าเปื่อยตอนนี้น้ำเน่าเสียก็ยังไม่มีให้เขาหายากยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นงบประมาณไปไหนหมดการกระจายบริหารไปไหนหมดในเมื่อประชาชนพึ่งรายการไม่ได้เขามาร้องสสครับสสไม่มีงบประมาณเลยไม่มีหน้าสั่งการข้าราชการไม่มีในมือเลยผมจำเป็นต้องคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่พอมีรวบรวมนะครับเขาได้บริจาคเงินมาอะไรบ้างนะวันนึงตัวผมเองออกเงินด้วยวันนึงพันกว่ากล่องไปแจกตามซอยเข้าไปในลึกซอยที่เขาไม่มีนี่เหรอครับการบริหารงานนะครับ 8,000 กว่าล้านต่อปีผมยังต้องพูดวันนี้นะครับประชาชนเข้าใจว่าจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครที่ท่านเลือกไปนะครับผู้ว่านะครับเขากระจายไม่ได้รัฐบาลไม่ทำอะไรเลยมีแต่เงินครับก็ประมาณผมขอให้นายกรัฐมนตรีและผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับฟังพิกัดความเดือดร้อนจริงๆนะครับเขตมีนบุรีที่นะครับชุมชนหรือหมู่บ้านในริมคลองลาดอุทิศทั้งหมดหมู่บ้านพนาสนรวมถึงบึงขวางปีชาล่มเก้าเขตหนองจอกเช่นฟอลเลอร์วิวลอยเยนพาร์คนะครับเรียบบารี79แบรนด์ใหญ่นะครับและเขตลาดกระบังลำไส้ติ่งนะครับและเขตลาดกระบังเช่นแฝงลำปะทิวเขาเดือดร้อนผมยกตัวอย่างแค่บางส่วนนะครับท่านเข้าไปดูนะครับพี่น้องริมคลองอีก209คลองจะต้องจมน้ำและไม่เคยได้รับการเยียวยาเข้าไม่ถึงแจกแต่ปากซอยครับในยามที่ฝ่ายรัฐพึ่งไม่ได้ผมประสานไปยังหน่วยทหารนะครับพัฒนากองทัพไทยเขาเอารถมาให้นะครับในรอยัลวิลมาดูแลขอบคุณครับที่ยังใช้ได้ตอนนี้นายกตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ขอรถมาเยอะๆในเขตหนองจอกวิโรจน์ลาดกระบังได้ไหมครับท่านประธานครับผมขอเรียนยังผ่านท่านชันเนี่ยไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับท่านแรกอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีและก็ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาที่หนองจอกบ้างครับมาที่มีนบุรีบ้างครับมาดูความเดือดร้อนของประชาชนมาดูความต้องการอาหารประชาชนมาดูความขาดแคลนมาดูเขาต้องการปกป้องบ้านเขาอย่างไรมาดูเท้าที่เปื่อนจากการแช่น้ำอย่างไรมาดูเขาติดเกาะมาดูเขาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างนี้อย่างไรอย่าฟังแต่รายงานจากข้าราชการนะครับขอให้ท่านเข้ามากำกับสำนักงานเขตที่บริหารไม่เข้าใจระบบการบริหารฉุกเฉินขอชมเขตมีนบุรีนะครับผอ.แข็งขันนะครับแต่เขตอื่นเข้ามากำกับนะครับและกระจายให้ทรัพยากรถ้าท่านไม่รู้จุดมาหาสสครับสสประสานยังยากมากเลยนะครับในเขตอื่นนะครับขอให้ท่านนั้นเร่งผลักดันน้ำในคลอง209คลองในเขตหนองจอกมีวิทยาการบังนะครับให้ออกไปนะครับทางบางปะกงทางสมุทรปราการและทางแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างจริงใจตอนนี้แช่น้ำเน่าไม่มีแนวโน้มจะลดเมื่อวานมีข่าวเอฟเตือนว่ามีน้ำล้นคันกั้นคลองที่ปทุมธานีแล้วเข้ามาน้ำก็เลยไม่ลดและยังเน่าเสียอยู่ท่านเข้ามาดูหน่อยและเร่งแก้ไขอย่างจริงจังหน่อยนะครับนอกจากนั้นนะครับอยากให้ในระบบระบายน้ำท่านจริงใจหน่อยผังเมืองท่านจะกัดกันให้เราและไม่ต้องกลายเป็นในส่วนของเหมือนคนชั้นสองที่ต้องเป็นผู้รองรับน้ำตลอดไปท่านประธานครับคนหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังเสียภาษีเหมือนกันโปรดขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีจริงใจใช้งบประมาณใช้อำนาจบริหารกำกับดูแลเข้ามาซับน้ำตาให้พวกเราอย่างจริงจังได้ไหมครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณบุญลวีโยมจินดา
2: ท่านประธานที่เคารพกระผมบุญลวีโยมจินดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรครวมใจไทยนั่งฟังอยู่พรรคใหญ่ครับบางคนก็เปรียบเลยเหมือนหนังเหมือนละครบางคนก็มโนเอา ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้นะนี่คือชีวิตจริงมันคือชีวิตจริงครับบางคนที่ก็เปรียบไปเหมือนอะไรล่ะครับเหมือนไอ้ขวัญกับอีเรียมมนรักลูกทุ่งพบรักกันที่คลองแสนแสบจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะให้ผมฝันแบบที่เขาฝันกันเนี่ยผมก็ฝันได้ฝันเป็นแม่นาคพระโขนงอุ้มลูกแล้วก็ตกน้ำตอนน้ำท่วมฝันว่ามีผู้หญิงหน้าตาน่ารักสวยๆแบบเน่ๆฝันได้สงสารได้ผู้ป่วยติดเตียงฉะนั้นถ้าจะเป็นหนังเรื่องนี้มันก็น่าสร้างใช้ชื่อเอาอยู่ดีไหมฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่สมาชิกอภิปรายมาเนี่ยผมเข้าใจครับเข้าใจว่าเขาต้องการจะถ่ายทอดเรื่องทั้งหลายทั้งปวงให้รัฐบาลได้รู้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะผมพูดได้ครับผมพูดได้ว่าปัญหาเนี่ยมันมีอยู่เยอะแต่จะแก้กันยังไงจะแก้ปัญหากันยังไงครับฉะนั้นเมื่อวันที่28 29กันยาเครื่องสูบน้ำทำงานไม่ถึงครึ่งจาก172สถานีเช้าวันที่29เมื่อวานเนี่ยมีตัวเลขระบุสูบน้ำทำงานแค่33สถานีนี่คือตัวอย่างที่สำคัญมันมีอย่างนี้ทุกวันครับฉะนั้นมันต้องแก้แบบยั่งยืนที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานให้ได้ทราบแก้แบบยั่งยืนแก้แบบไหนครับเราไปดูที่ในประเทศต่างๆเขาแก้วิธีแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยอย่าง4ประเทศเนเธอร์แลนด์อัมสเตอร์ดัมเขาใช้กำแพงกั้นทะเลเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับโตเกียววิหารใต้ดินทำเขาเรียกว่าอุโมงค์น้ำใหญ่ๆใต้ดินที่นครโตเกียวที่จาการ์ตาสู้น้ำท่วมนะสู้น้ำท่วมแผ่นดินสุดด้วยการทำกำแพงกั้นทะเลในกรุงเทพเราใช้อุโมงค์ระบายน้ำและเครือข่ายคลองเป็นเครือข่ายของคลองต่างๆท่านต้องอย่าลืมนะครับว่ากทม.นี่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.2 เมตรฉะนั้นต้องดูอนาคตข้างหน้ามันจะท่วมอีกไหมมันมีโอกาสท่วมตลอดครับฉะนั้นการแก้ปัญหาล่วงหน้าเนี่ยการแก้ปัญหาล่วงหน้าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดของรัฐบาลที่พึงจะกระทำฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ก็ว่าประเทศที่เสี่ยงอุทกภัยครั้งใหญ่เนี่ยอยู่แถบเอเชียเรานี่เองครับมีที่ไหนบ้างมีเวียดนามมีอียิปต์มีบังกลาเทศและประเทศไทยฉะนั้นประเทศไทยอยู่ในโซนที่มีอันดับสูงสุดที่รัฐบาลกี่รัฐบาลมาจะต้องคิดผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานครับว่าในสมัยหนึ่งท่วมอย่างนี้เหมือนกันสมัยที่ท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นมีการพูดกันมากว่าจะตั้งกำแพงกันคลื่นกันลมที่ทะเลแล้วก็เงียบหายไปก็มาทำเป็นอุโมงค์ยักษ์แล้วก็ใช้คลองต่างๆผันน้ำออกไปซึ่งมันบอกแล้ววันนี้ไม่ได้ผลครับมันไม่ได้ผลถ้าจะทำให้ได้ผลอย่างยิ่งมันต้องใช้เงินมหาศาลฉะนั้นรัฐบาลวันนี้มีสตางค์หรือเปล่าแต่สิ่งที่กระผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าวันนี้ผมอาจจะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องทั้งหลายท่านนายกท่านอดทนมากครับท่านอดทนกับความโกรธของประชาชนประชาชนโกรธแต่ท่านก็ยังยิ้มอยู่เสียงด่าทอมากมายเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มพื้นที่แต่ท่านก็ยังทำงานอยู่ยังสู้กับความโกรธของพี่น้องประชาชนท่านไม่โกรธใครเลยครับท่านก็บุกงานของท่านต่อไปไม่ใช่ผมมาเชียร์ท่านมาชมท่านแต่สิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองนั้นว่าท่านใช้วิจารณญาณของท่านความรู้สึกของท่านว่าท่านจะต้องต่อสู้เรามาเป็นนักการเมืองมาเป็นนักการเมืองเราต้องมีจิตที่มีสติสัมปชัญญะที่มีจิตผ่องใสในการมีความเมตตากับพี่น้องประชาชนไม่เหมือนพรรคการเมืองบางพรรคว่าเฮ้ยผมเป็นส.ส.ผมทำหน้าที่นิติบัญญัติผมไม่จำเป็นจะต้องมาแจกข้าวแจกของมาแจกอะไรต่างๆแต่ผมเห็นบางคนไปแอบขอข้าวขอกิน
3: ในความเมตตาของพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันเมตตาคราวนี้เป็นคราวที่พิเศษที่สุดครับที่พี่น้องทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะกทม.นะครับน้ำทั่วไปหมดมีการทำข้าวห่อแจกนู่นนั่นผมฟังผมดูแล้วผมก็ยิ้มแล้วผมก็มีความสุขใจว่านี่คือความร่วมมือของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศรักและร่วมมือกันเพื่อประเทศของเราครับกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนจัดโดยคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรจำนวน260คนเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่30กันยายนพ.ศ. 2569ขอขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมเชิญนั่งค่ะต่อไปคุณอัฐกรศิริรัฐยากร
4: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมอัฐกรศิริรัฐยากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคกล้าธรรมต้องเรียนท่านประธานนะครับผมขอเวลาไป10นาทีตอนนี้แป๊บเดียวเหลือ5นาทีแล้วนะครับไม่เป็นไรครับจะพยายามเร่งครับก็นำเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกนะครับว่าวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างเคสเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราในเขตเลือกตั้งของผมก่อนแล้วกันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเขตพื้นที่เลือกตั้งผมเนี่ยรับน้ำมาจากหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสียัดนะครับเขตพื้นที่ของท่านสสต้อยชัยวัฒน์นะครับเขื่อนนฤบดินทร์จินดาปราจีนบุรีของท่านสสอำนาจนะครับเขื่อนขุนด่านประการชนที่กำลังดังนะครับจากสสอ๋องนครนายกนะครับแล้วก็ยังได้รับน้ำจากกรุงเทพมหานครนะครับอาจจะมาจากเขตท่านธีรชัยเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านบอกว่าจะเร่งระบายน้ำลงบางปะกงบ้านผมด้วยนะครับอย่างไรก็ดีครับภาพรวมนะครับบางปะกงรับน้ำมาหลายสายนะครับจนทำให้เกิดภาวะไม่สามารถระบายน้ำลงไปในทะเลได้ทันนอกจากนี้ยังเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนอีกนะครับมันก็เลยเกิดวิกฤตแบบนี้พี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทราเดือดร้อนไปหมดครับท่านประธานครับก็ต้องยอมรับตรงๆว่าวันนี้พฤติกรรมของธรรมชาติเปลี่ยนแต่วิธีในการบริหารจัดการของภาครัฐละกันนะครับอาจจะยังเปลี่ยนไม่มากนักนะครับผมเข้าใจนะครับเพราะว่าเคยทำงานร่วมกับกรมชลประทานมาพอสมควรเขาใช้หลักในการบริหารจัดการจำนวนปริมาณน้ำเนี่ยโดยใช้หลักลูเคิร์ฟนะครับก็จะดูในส่วนของอัปเปอร์หรือว่าโลเวอร์เคิร์ฟว่าในช่วงเวลานี้จะเก็บน้ำได้เท่านี้ห้ามต่ำห้ามสูงไปกว่านี้นะครับสิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าในเมื่อมีหลักการแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าใช้ซิสเต็มใช้ระบบจับด้วยทำไมเขื่อนขุนด่านประการชนเมื่อ2วันที่แล้วปริมาณน้ำเนี่ยขึ้นไปถึง 97 กว่าเปอร์เซ็นต์ในบางช่วงเนี่ย100กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มันอยู่ในหัวผมต้องถามนะครับผมสรุปวิกฤตที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับสั้นๆนิดเดียว1กรมอุตุครับตอนนี้กำลังดังเลยนะครับเขาก็บอกว่ากรมอุตุผมเข้าใจว่ากรมอุตุเนี่ยหน้าที่ก็คือการพยากรณ์ข้อมูลอากาศล่วงหน้านะครับแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับกรมอุตุไม่แม่นครับไม่แม่นไม่พอดันไปเถียงกับเพจอื่นๆอีกทำให้ความน่าเชื่อถือเนี่ยมันต้องกู้กลับมาในอนาคตก็ต้องพยายามทำให้แม่นกว่านี้นะครับข้อเสนอผมกรมอุตุยังต้องทำต่อครับข้อมูลในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังมีความจำเป็นแต่สิ่งที่ผมร้องขอผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่าณวันนี้ทำแมปได้ไหมประเทศไทยมีเขื่อนมีอ่างอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะครับแล้วพอผมสมมติว่าผมอยู่ใกล้เขื่อนสียัดเนี่ยผมเปิดเว็บไซต์เข้าไปดูกดดูวันนี้เขื่อนสียัดมี 79% ผมก็ต้องเริ่มระวังตัวละหรือว่าถ้าสมมติว่ามีน้ำอยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็ต้องช่วยกันนะครับกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระแวกนั้นเนี่ยในการประหยัดน้ำนะครับทำได้ไหมนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ดูด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มันเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์แบบรายวันเนี่ยไม่ต้องไปหวังว่าในอนาคตจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยสามารถดูและตัดสินใจได้เลย2ครับการแจ้งเตือนนะครับผมเข้าใจว่าการแจ้งเตือนเนี่ยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมอยู่กับน้องผมนะครับน้องผมเนี่ยแจ้งเตือนโทรศัพท์ดังตี๊ดขึ้นมาของผมไม่มีแจ้งเตือนครับผมไม่รู้โทรศัพท์ผมเก่าหรือเปล่านะครับก็เลยไม่มีการแจ้งเตือนอาจจะมีการผิดพลาดในเรื่องของการส่งข้อมูลก็ฝากรัฐบาลไปแก้ไขด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญครับหลักเกณฑ์ในการประกาศพื้นที่ไหนประสบภัยพิบัตินะครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าบางพื้นที่บางอำเภอบางจังหวัดเนี่ยยังไม่ได้ประกาศทั้งที่น้ำท่วมไปแล้วนะครับตอนนี้ผมเรียนว่ามันท่วมวันไหนเนี่ยก็ประกาศตั้งแต่วันนั้นแหละครับเขาท่วมวันเดียวท่วม5วันท่วม10วันท่วม30วัน ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆมันตกอยู่ที่พี่น้องประชาชนที่เขาได้รับน้ำท่วมอยู่แล้วนะครับ4ครับการตรวจสอบความเสียหายไม่ว่าจะบ้านเรือนนะครับแล้วผมก็อยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาก่อนท้องนาครับท้องสวนครับท้องไร่ครับมะม่วงมะพร้าวนะครับพืชเศรษฐกิจต่างๆวัวหมูไก่ปลากุ้งปูอะไรต่างๆเนี่ยต้องสำรวจให้ครบนะครับเพราะวันในอนาคตอันใกล้นี้รัฐบาลมีความจำเป็นที่ต้องเอาเงินมาจ่ายชดเชยค่าความเสียหายเนี่ยจะได้ไม่ตกหล่นจะได้ไม่ล่าช้าครับนอกจากนี้ครับท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ขาดแคลนเลยเอาอย่างแรกเลยบ้านผมพนมสารคามแล้วก็บางคล้าคลองเขื่อนครับประปาเกิดข้อขัดข้องไม่สามารถส่งน้ำประปาไปยังพี่น้องประชาชนได้นะครับก็เดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็ต้องไปหาน้ำเพิ่มทรายถุงใส่ทรายกระสอบท่านประธานเชื่อไหมครับว่าตอนนี้หายากเมื่อกี้พี่ธีรชัยก็บอกแล้วหายากยังกระทองพอหายากแล้วราคามันดับเบิลทริปเปิลขึ้นไป3 4 5 6เท่านะครับดังนั้นเองฝากสคบลงไปตรวจสอบด้วยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยช่วยกันนะครับราคาอะไรมันก็ควรที่จะสมเหตุสมผลท่านประธานด้วยความเคารพนะครับอย่างน้อยวิกฤตในครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ทำให้ผมรู้ว่าคนไทยยังไงก็ไม่ทิ้งกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผมขออีกนิดเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการรวมน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนผู้เดือดร้อนในพื้นที่ผมเนี่ยผมได้เห็นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดก็ดีไม่ว่าจะเป็นพี่ๆทหารอาสาสจนายกเทศบาลนายกอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ผู้มีจิตอาสานะครับช่วยกันนะครับหาลงทุนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวสารอาหารแห้งอาหารสดนะครับถุงยังชีพทรายเครื่องดื่มศูนย์พักพิงโรงครัวอะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยกันเต็มไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่ขาดก็คือว่าการทำงานร่วมกันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นนะครับสุดท้ายครับผมเรียนผ่านท่านประธานด้วยความเคารพนะครับในนามที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าทำเป็นตัวแทนของสสต้อยชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์จังหวัดฉะเชิงเทราเขต3เป็นตัวแทนของสสยศสิงห์เหลี่ยมเลิศเขต4จังหวัดฉะเชิงเทราพรรคกล้าทำนะครับผมเชื่อว่าพรรคกล้าทำไม่เคยนิ่งนอนใจในกรณีที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมยกตัวอย่างที่ผ่านมาน่านนะครับท่านอัคราพรหมเผ่าพร้อมกับมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าพร้อมกับสสหลายคนก็ไปช่วยด้วยร่วมด้วยช่วยกันครั้งนี้ครับที่กรุงเทพมหานครนะครับพรรคกล้าทำก็ได้เปิดศูนย์รับบริจาคศูนย์รับข้อร้องเรียนแล้วก็เปิดครัวด้วยนะครับก็มีมูลนิธิมูลธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นเจ้าภาพหลักนะครับสสหลายคนสุพรรณบุรีสสแสตมป์ก็ไม่ได้หยุดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับภาคภูมิมูลประมุขดินถล่มครับน้ำมานะครับก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันนะครับนครนายกเมื่อสักครู่นี้สสอ๋องปิยวัฒน์นะครับก็ได้เสนอยัตติด่วนด้วยวาจาไปแล้วนะครับสสหลายท่านไม่ว่าจะเป็นอรทัยนะครับบ่าวนิกศิรภพนะครับผมจดตัวเล็กนะครับมนทิชาประสิทธิ์เพ็ญพักการุณไผ่ลิกเพชรภูมิจตุพรบุญยิ่งสัญญานินสุพรรณดุยพิทักษ์หรือว่าอีกหลายๆคนก็มาช่วยกันนะครับหลายพื้นที่ณวันนี้น้ำไม่ท่วมครับแต่เขาก็มาช่วยกันในพื้นที่นครนายกบ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครบ้างในพื้นที่น่านที่เกิดน้ำท่วมมาก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นเองผมสรุปครับณวันนี้ผมยืนยันว่าพฤติกรรมของธรรมชาติเปลี่ยนไปแล้วนะครับการทำงานของผู้รับผิดชอบยิ่งต้องเปลี่ยนให้สามารถรองรับบริบทที่เปลี่ยนไปของธรรมชาติได้นะครับการสูญเสียในครั้งนี้ยังไงรัฐบาลก็ต้องจ่ายเยอะครับเพราะว่าผู้เสียหายมีจำนวนมากมายมหาศาลครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณธงธรรมเวชยชัย
5: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายธงธรรมเวชยชัยครับสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเราทุกคนก็รู้ว่าประเทศไทยหลายจังหวัดนะครับหลายพื้นที่ก็ประสบกับปัญหาอุทกภัยนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เรียกว่าเราไม่ได้เจอกันอย่างนี้บ่อยๆก็ไม่เชิงครับแต่ครั้งนี้ถือว่าหนักจริงๆครับผมคราวนี้จากภัยพิบัติที่ผ่านมาครับมันมาสอนว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับพอเราจะรอให้น้ำมาแล้วค่อยจัดการก็คงไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เราต้องอยู่กับน้ำให้เป็นครับเปลี่ยนจากการตั้งรับครับเป็นการจัดการเชิงรุกครับซึ่งผมขอเสนอแผนปฏิบัติการครับให้กับรัฐบาลรับไปดำเนินการต่อครับจะเป็นเรื่องของรุก5ด้านปรับ4โครงสร้างแก้3ปัญหาเดินหน้าฟื้นฟู2ระยะเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวครับสำหรับการทำงานเชิงรุกครับ5ด้านครับด้านที่1ครับคือรุกด้านโครงสร้างพื้นฐานครับเราต้องเลิกมองน้ำเป็นจุดๆครับและเริ่มมองเส้นทางน้ำทั้งระบบครับผมขอยกตัวอย่างให้ใช้โมเดลแบบโคเปนเฮเกนหรือว่ารอตเทอร์ดัมครับที่เอาพื้นที่สาธารณะสวนสาธารณะเนี่ยมาออกแบบทำให้เป็นพื้นที่หน่วงน้ำนะครับแล้วก็เราไม่ได้จำเป็นต้องสร้างอินฟราสตรักเจอร์ใหม่ครับแต่ว่าต้องทำให้อินฟราสตรักเจอร์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบครับด้านที่2ครับคือรุกด้านการแจ้งเตือนครับ วันนี้เรามีข้อมูลทั้งดาวเทียมครับทั้งเรดาร์ครับทั้งเซลล์บอร์ดแคสต์ครับซึ่งคำถามก็คือว่าเราเตือนเร็วพอให้ประชาชนทำอะไรบ้างได้หรือยังครับการแจ้งเตือนต้องเตือนก่อนภัยมาถึงครับแล้วก็ early warning เนี่ยจะต้องนำไปสู่ early action ครับด้านที่3ครับคือรุกด้านการเยียวยาครับคือผมขอเสนอให้มี one stop service ครับประชาชนและผู้ประกอบการครับควรจะแจ้งความเสียหายแค่ครั้งเดียวครับจากนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐในการเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานครับและต้องแยกให้ชัดครับว่าการช่วยชีวิตบรรเทาทุกข์ในวันนี้เนี่ยกับการฟื้นชีวิตและฟื้นเศรษฐกิจหลังน้ำลดเนี่ยไม่เหมือนกันครับด้านที่4ครับคือรุกด้านกฎหมายและก็ระเบียบครับคือเราต้องแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นข้อจำกัดครับอะไรที่ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้าเนี่ยต้องเปลี่ยนครับแล้วก็รวมไปถึงต้องศึกษากลไกกฎหมายสำหรับการระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนครับโดยวางขอบเขตอำนาจหลักเกณฑ์การชดเชยและก็ระบบตรวจสอบที่ชัดเจนครับด้านที่5ครับคือรุกด้านการบูรณาการครับคือต้องมีแผนปฏิบัติการร่วมกันครับหน่วยงานรัฐก็ไม่ควรบริหารน้ำตามเส้นแบ่งของหน่วยงานอย่างเดียวครับเพียงแต่ว่าต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวสถานการณ์ชุดเดียวแผนปฏิบัติการร่วมแล้วก็ซ้อมแผนร่วมกันครับแต่ท่านประธานครับการทำงานเชิงรุกอย่างเดียวยังไม่พอครับเพราะว่าสิ่งที่น้ำท่วมครั้งนี้เปิดให้เราเห็นครับก็คือข้อจำกัดเชิงโครงสร้างครับซึ่งมี4ด้านครับอย่างแรกครับคือการทำบัญชีระบบน้ำรายพื้นที่ครับทำข้อมูลให้เห็นข้อมูลจริงครับไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษว่าท่อคลองเครื่องสูบน้ำมีความพร้อมใช้งานจริงแค่ไหนครับแต่ว่าเราต้องมี water infrastructure inventory ครับที่สะท้อนความสามารถในการใช้งานจริงครับไม่ใช่เพียงทรัพย์สินที่อยู่บนหน้ากระดาษครับสองครับคือจัดลำดับงบประมาณจากผลลัพธ์การลดความเสียหายครับคือก่อนสร้างอุโมงค์ใหม่สร้างสถานีสูบน้ำใหม่ครับต้องถามก่อนว่าของเดิมทำงานเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยังครับแล้วก็รัฐต้องซ่อมแซมทางเชื่อมคลองแล้วก็ช่องลอดเดิมให้สมบูรณ์ก่อนนะครับ3ครับคือผูกผังเมืองเข้ากับผังน้ำครับคือวันนี้เราไม่สามารถพัฒนาเมืองโดยคิดเรื่องที่ดินก่อนครับแล้วค่อยมาถามทีหลังว่าน้ำจะไปไหนครับพื้นที่รับน้ำทางน้ำเดิมพื้นที่สีเขียวหรือว่าข้อกำหนดการหน่วงน้ำของอาคารครับต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของการวางผังเมืองตั้งแต่ต้นครับ4ครับคือเตรียมเมืองสำหรับวันที่ฝนตกเกินขีดจำกัดครับคือเราต้องมี extreme event plan ครับไม่มีเมืองไหนครับที่รับประกันได้ว่าน้ำจะไม่ท่วมครับแต่ว่ารัฐต้องกำหนดครับทางน้ำล้นที่ปลอดภัยไว้ล่วงหน้าครับเพื่อคุ้มครองจุดยุทธศาสตร์อย่างพวกโรงพยาบาลแล้วก็ระบบไฟฟ้าครับและนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนจากความหวังว่าน้ำจะไม่ท่วมไปสู่ว่าถ้าน้ำท่วมเราจะควบคุมความเสียหายได้ยังไงครับท่านประธานครับนอกจากปัญหาน้ำแล้วครับสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมวันนี้ครับก็คือระบบการเยียวยาครับผมคือผมเห็นช่องว่างสำคัญ3ประการครับในเรื่องระบบการเยียวยาที่เราต้องแก้ไขครับปัญหาที่1ครับคือเรามองเห็นครัวเรือนครับแต่เรายังไม่มองเห็นธุรกิจรายย่อยครับคือระบบเดิมเนี่ยออกแบบมาแค่บรรเทาเหตุเฉพาะหน้าครับแต่ว่ายังขาดมิติการฟื้นฟูแล้วก็รัดนับหัวการช่วยเหลือเป็นแบบครัวเรือนครับทำให้กิจการรายย่อยเนี่ยแทบไม่ได้รับการเยียวยาสินค้าหรือว่ารายได้ที่สูญเสียไปเลยนะครับปัญหาที่2ครับคือเรื่องระบบซับซ้อนครับภาระเนี่ยตกอยู่กับผู้ประสบภัยครับคือความช่วยเหลือเนี่ยกระจายอยู่หลายหน่วยงานครับแต่ประชาชนเป็นคนที่ต้องเชื่อมระบบด้วยตัวเองครับซึ่งเป็นเหมือนการผลักภาระไปให้ผู้ประสบภัยครับต้องวิ่งหาเอกสารที่ลอยน้ำไปหมดแล้วกลับมายืนยันครับปัญหาที่3ครับคือยังไม่มีมาตรฐานแล้วก็ยังคาดการไม่ได้นะครับคือหมายถึงระบบการเยียวยาหลายครั้งครับขึ้นอยู่กับ judgment ครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ครับทำให้ประชาชนไม่รู้เลยว่าการช่วยเหลือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ได้รับการช่วยเหลือไหมนะครับแล้วเราก็เห็นแล้วว่าวันนี้เรามี3ปัญหาเนี่ยเราเสนอให้แบ่งการฟื้นฟูเป็นอีก2ระยะครับระยะที่1ครับคือฟื้นฟูเร่งด่วนครับสิ่งนี้คือสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่แล้วครับแล้วก็ขอชื่นชมนะครับว่าเราก็ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องปรับเพิ่มเติมเนี่ยก็คือการปรับเกณฑ์พวกเงินทดลองราชการให้จ่ายก่อนตรวจทีหลังยอมรับหลักฐานดิจิตอลครับเพิ่มรายการช่วยเหลือ SME ครับอีกนิดเดียวครับท่านประธานระยะที่2ครับคือการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็โครงสร้างครับต้องผลักดันพรบช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยครับใช้สิทธิ์เยียวยาเป็นอัตราคงที่ชัดเจนครับพร้อมแก้พรบ SME ให้มีกลไกฟื้นฟูกิจการหลังภัยพิบัติครับเป็นแบบโคเพย์ครับตามแนวทางของญี่ปุ่นครับสุดท้ายครับท่านประธานครับทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับไม่ว่าจะเป็นรุก5ด้านปรับ4โครงสร้างแก้3ปัญหาเยียวยาเดินหน้าฟื้นฟู2ระยะครับสุดท้ายเรามีเพียงเป้าหมายเดียวครับคือทำให้ทุกครั้งที่น้ำมาครับประเทศไทยเสียหายน้อยลงแล้วก็กลับมายืนได้เร็วขึ้นครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณกันคงประยุนศักดิ์
6: ค
1: ุ
6: ณนี้ก่อนคุณนี้ไม่ใช
7: ่ครับเรียนท่านประธานที่เราผมอ่อยกันพงประยุนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตมีนบุรีและเขตสะพานสูงวันนี้ก็ขอเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตของอ่อยเขตมีนบุรีและเขตสะพานสูง ต้องเรียนว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ยังไม่ได้นอนหรือนอนน้อยมากตี 3 ตี 4 ทุกวันในความที่จะต้องเข้าไปดูแลพี่น้องวันนี้ขออนุญาตพูดจากใจว่ามันหนักจริงๆวันนี้ก็เลยขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องในเขตเวททั้งหมดทุกหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นสัมมกรธารรมพาร์คเวย์ private zone พฤษชาติ home place เคหะธานี4ถนนนครไทยราชนิมิตใหม่ perfect place ถนนร่ม9และชุมชนทุกชนทุกชุมชนครับในเขตที่ติดกับริมคลองเขาเดือดร้อนอย่างไรเดี๋ยวเวทมาเล่าให้ท่านฟังเริ่มเลยดีกว่าวันนี้เอาเวทขอใช้โมเดล WTF ย่อมจากอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังเริ่มที่ W ตัวแรก W ตัวแรกคือ What แปลว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะคำตอบฝนหรืออาจจะเป็นพายุหรือจะเป็นน้ำเหนือถ้าเอากทม.ท่านประธานครับในกทม.ปกติแล้วหรือทั้งจังหวัดหรือทั้งประเทศทั้งปีฝนจะตกประมาณ 1,800 มิลลิเมตรทั้งปีนะแต่นี้4วันตกมาแค่นั่นไม่ใช่แค่ครับตกมาถึง400มิลหรือประมาณ 25% 3-4 วันของทั้งปีนี่คือความสุดยอดจริงๆที่มันเกิดขึ้นในกทม.และในจังหวัดข้างเคียงถามว่าเรามีอะไรบ้างคำตอบครับเรามีอุโมงค์เรามีคลองเรามีเซ็นเซอร์กว่า200ตัวเรามีกำแพงกั้นกว่า80กิโลเมตรไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีจริงหรือเปล่านี่คืออะไรที่เกิดขึ้นและเรามีอะไรต่อมาครับคือตัวที่2คือตัว T โมเดล A คือจะเป็น UTF หลายท่านคงงงหลายท่านบอกเอ๊ะมันแปลว่าอะไรเดี๋ยวแปลให้ฟังตัว T คือคำว่า to do แปลว่าเราต้องทำอะไรต้องแบ่งครับเป็นก่อนระหว่างและหลังก่อนก็คือหลายท่านพูดไปแล้วท่านประเวศสสนัทพงษ์หรือสสเท้งเซนเซอร์มันควรที่จะเตือนก่อนท่วมตอนนี้ท่านไปท่วมก่อนเตือนอะไรวะต่อมานอกจากจะเซ็นเซอร์แล้วมาดูตัวที่2คือระหว่างท่วมคือตอนนี้เลยพื้นที่โอเอตอนนี้ยังท่วมอยู่ระหว่างท่วมต้องมีอะไรเกิดขึ้นต้องมีวอลลุ่มหลายท่านหลายเขตยังงงๆเลยว่าวอลลุ่มตั้งอย่างไรแล้วประเทศชาติมันจะไปได้ยังไงมันต้องมีเนื้อหาของข้อมูลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนวอลลุ่มต้องมีรัฐคอยช่วยด้านอะไรบ้าง 1. อพยพ 2. ศูนย์พักพิง 3. โรงอาหาร 4. หน่วยม้าเร็วที่จะเข้าเอาไปฟีดอาหารเอาไปป้อนอาหารหรือรับผู้ป่วยที่อยู่ติดเตียงออกมาเข้ารับการบริการสิ่งเหล่านี้แทบไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นช้ามากๆเว้ยเจ็บใจจริงๆวันนี้ขออนุญาตพูดแบบจากการที่เวทได้ลงพื้นที่หนักๆทุกวันโคตรเสียใจต่อมาอีกอันหนึ่งคือหลังน้ำลดเวทไม่เชื่อเลยว่าหลังน้ำลดประชาชนจะได้ค่าเยียวยาทันท่วงทีโดยเฉพาะในเขตเวทท่านไปดูภาคใต้หาดใหญ่ยังงงๆอยู่เลยนี่ขนาดเมืองหลักๆเราจะเอาอย่างนี้จริงเหรอต่อมาตัว F คืออะไร F คือฟันในที่นี้ขออนุญาตเอาคำว่าฟันก่อนฟันไม่แปลว่ากองทุนหรือเงินประเทศเราต่อปีท่านประธานต่อปีทุกปี 380,000 ล้านเงิน 380,000 ล้านทุกปีไปอยู่กับ8กระทรวงไปอยู่กับ20หน่วยงานมีเป็นคนที่ทำเป็นโครงการน่ะ 40,000 กว่าโครงการไปอยู่ทุกอบต.อยู่ประมาณ 1,000 กว่าอบต.มันจริงป่าววะมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ากับอีเงินเหล่านี้กระทรวงได้มากสุดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมอ่ะแสนกว่าล้านไปอยู่กรมชนก็ไปอยู่อีกกรมที่เกี่ยวข้องกับการอะไรนะวางแผนน่ะผังเมืองของท่านน่ะสุดท้ายแล้วมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเฮ้ยนี่ประเทศจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะนี่คือตัวฟันเพราะนั้นเอ๋ยถึงบอกครับว่าขออย่าใช้เวลาไม่นานสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรายังคงเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยคืออย่างงี้ไอ้น้ำที่มันท่วมเนี่ยเพราะอะไรคำตอบน้ำมีฝนมาที่ถนนถนนไปที่คลองคลองไปที่สถานีสูบน้ำแล้วสูบน้ำอาจจะลงคลองหรือลงอุโมงค์แบบนี้นะ1ถนน
8: ถนนก็มีขยะคลองก็มีสิ่งปฏิกูลไอ้

0: What the flood? แปลว่าน้ำท่วม plus flood F L O D flood What the flood? น้ำท่วมท่านประธานครับ respect
1: ต่อไปคุณคำพีชื่นบาน
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมคำพีชื่นบานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดจันทบุรีลูกชาวสวนคนเดิมครับแต่ตอนนี้สวนน่าจะเกือบจะล่มสลายแล้วนะครับเพราะว่าพิษของอุทกภัยนะครับขออนุญาตอภิปรายนะครับเพื่อหาแนวทางแก้ไขหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะครับสืบเนื่องจากวันที่25 26 27นะครับที่เขตจังหวัดจันทบุรีซึ่งเขต2มีอำเภอท่าใหม่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอเขาคิชกูฏอำเภอนายาอามนะครับซึ่งมีคลอง2คลองใหญ่ๆก็คือคลองวังตะโนดแล้วก็แม่น้ำจันทบุรีนะครับซึ่งวันที่25 26 27นั้นฝนตกทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ได้หยุดนะครับซึ่งประมาณ300ฝ่ามิลลิเมตรนะครับต่อครั้งนะครับจึงทำให้เกิดปัญหาน้ำตกมาในอ่างแล้วก็ไหลหลากลงมาในพื้นที่อ่างปะแกดแล้วก็พื้นที่ว่างสำหรับเขา15ชั้นนะครับซึ่งไหลลงมาสู่แม่น้ำจันทบุรีเป็นจำนวนมากไม่ต่ำกว่า15ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับจึงทำให้เกิดการล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ไหลลงสู่ชาวสวนของพี่น้องเริ่มจากตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวตำบลพวาอำเภอแก่งหางแมวและตำบลสามพี่น้องอำเภอแก่งหางแมวนะครับแล้วก็ไหลลงไปสู่อำเภอท่าใหม่นะครับซึ่งมีตำบลเขาแก้วนะครับตำบลทุ่งเบญจานะครับตำบลวังใหม่ของนายาอามแล้วก็ตำบลขโมงซึ่งตอนนี้น้ำสูงสุดอยู่ที่ตำบลขโมงนะครับซึ่งมีมหาลัยบุรพานะครับซึ่งเด็กนั้นติดอยู่ในที่มหาลัยจำนวน 2-300 คนนะครับซึ่งมีการนำปันนำข้าวนำของใช้ถุงยางชีพไปเยียวยากันนะครับในส่วนของแม่น้ำจันทบุรีนะครับไปทางฝากคิชกูฏนะครับก็ไหลลงไปสู่อำเภอเมืองนะครับซึ่งทำให้ตำบลวังแซมตำบลสมันตำบลจันทนิมิตและในเมืองจันทบุรีนั้นน้ำท่วมขึ้นมาอีกเหมือนกันนะครับในเขตหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งมีผลกระทบจากการไหลลงสู่ทะเลนะครับซึ่งมีการชะลอตัวและน้ำทะเลนั้นก็หมุนเป็นบางเวลานะครับทำให้การไหลลงสู่ทะเลนั้นช้าลงนะครับแต่ฟาร์มเสียหายที่บอกว่ามันกำลังจะล่มสลายสำหรับชีวิตชาวสวนก็คืออย่างที่ท่านได้เห็นในภาพนะครับต้นทุเรียนนะครับซึ่งมีประมาณมูลค่านะครับหลายหมื่นล้านในการที่จะส่งออกแล้วก็หล่อเลี้ยงชีวิตชาวจันทบุรีนะครับมาตลอดระยะเวลาหลายปีนะครับกำลังจะตายครับเพราะว่าน้ำท่วม5วันเนี่ยรู้เรื่องเลยฮะลากขาดอากาศหายใจทำให้ทุเรียนนั้นไม่สามารถที่จะดูดอาหารได้แล้วก็ไม่สามารถที่ปรุงอาหารได้ไปเลี้ยงลำต้นเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ปีนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับสวนผมเองเนี่ยพันกว่าต้นก็เรียบร้อยเหมือนกันฮะนะครับแค่เอาต้นให้รอดก็พอนะครับไม่รวมไปถึงทรัพย์สมบัตินะครับเพราะว่าน้ำนั้นไหลลงตอนกลางคืนนะครับไม่สามารถที่จะขนของหรือว่าขนรถยนต์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์อะไรต่างๆเครื่องวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเกษตรลงมาได้แค่เอาคนออกมาได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับเรื่องข้าวของเครื่องใช้บางคนยังติดรออยู่บนหลังคาก็มีนะครับรอที่จะช่วยเหลือนะครับพี่น้องทุกคนนะครับรอที่จะช่วยเหลือแล้วก็หาแนวทางแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนหนทางซึ่งชำรุดในทุกเขตของจังหวัดจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นเขต1หรือเขต2นะครับเขต3นะครับซึ่งได้รับผลกระทบครั้งนี้การเยียวยาในครั้งนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการ

0: เยียวยาในระยะสั้นแต่มันก็ยังทำให้คนน่ะมีกำลังใจและก็มีจิตใจนะครับเราทำงานกันนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่ได้ไปถ่ายรูปไม่ได้ไปอะไรแล้วก็ไปนั่นเราทำจริงๆแล้วเราตั้งโรงครัวโรงอะไรกันจริงๆและช่วยเหลือกันจริงๆนะครับท่านส.ส.เขต1ตกรถ GMC นะครับแขนมีปัญหานะครับเราสู้เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนนั้นได้เยียวยานะครับก็ฝากไว้นะแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การมหาส่วนจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นปภ.ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการจังหวัดท่านประกาศภัยแล้งตั้งแต่ 2-3 วันแรกแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือทุกท่านนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะหลุดตกไปบ้างนะครับในการช่วยเหลือนะครับก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาครัฐนั้นคงจะหาแนวทางดีๆเข้าไปเยียวยานะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตและก็ผู้ที่บาดเจ็บนะครับอีกมากมายนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณชวนหลีกภัย
2: ท่านประธานที่เคารพกระผมชวนหลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆในฐานะที่เราทุกคนต่างมีประสบการณ์กับเรื่องน้ำท่วมด้วยกันนะครับไม่มากก็น้อยในแต่ละปีแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ประสบการณ์เหล่านั้นก็จะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังในกรณีที่เราได้เรียนรู้บางเรื่องซึ่งสามารถทำให้ดีขึ้นได้ครับแต่ว่าสำหรับกรณีในครั้งนี้ผมได้มีโอกาสติดตามหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กับคณะไปเยี่ยมพี่น้องทั้งในเขตและกำลังและกำลังกระปิสองวันนะครับได้มีโอกาสสัมผัสมอบของแล้วก็สอบถามความเห็นข้อสรุปอันหนึ่งกับเรียนท่านประธานได้ว่ามีความเห็นคล้ายกันว่ารู้ช้าไปหน่อยถ้าเร็วกว่านี้สักนิดอาจจะบรรเทาความเสียหายไปได้ซึ่งก็สอดคล้องกับความคิดเห็นท่านสมาชิกส่วนใหญ่ที่อภิปรายไปนะครับประเด็นที่คำถามเกิดขึ้นก็คือว่าฝนไม่ตกทำไมน้ำไม่ลดเมื่อวานนี้ที่บางกะปิก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นหลายบ้านนะครับอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ข้อหนึ่งที่มีเวลาที่รัฐบาลจะแก้ปัญหาเพราะน้ำเหล่านี้ไม่นานนักก็จะเป็นน้ำเน่าตอนนั้นแหละครับก็จะเป็นแหล่งผิดเชื้อโรคดังนั้นผมก็เรื่องนี้ต้องเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นอย่างไรก็ตามกราบเรียนท่านประธานว่าก็ได้เห็นน้ำใจไมตรีของผู้เสียหายหลายบ้านที่ไปพบเช่นที่หมู่บ้านจัดแก้วเมื่อวานนี้นะครับปากซอยมีน้ำใจมากครับบอกให้พวกเราเข้าถึงในหมู่ข้างในนั้นไม่มีใครไปถึงก็เป็นความจริงแล้วก็ต้องชื่นชมแม่บ้านที่อยู่ปากซอยว่าสำหรับเขาไม่เป็นไรก็อยู่ข้างนอกอย่างไรก็ช่วยตัวเองได้ขอให้เราเข้าไปข้างในอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยากได้โอกาสเรียนให้กำลังใจแล้วชื่นชมผู้เสียหายที่ประสบภัยแล้วก็ยังมีน้ำใจผมเรียนท่านประธานว่าถ้าไม่ได้อาศัยองค์กรทั้งหลายบรรดามูลนิธิเช่นปอเต็กตึ๊งและปออื่นๆที่มาจากทั่วประเทศผมว่าสภาพของการแก้ปัญหาก็จะยากขึ้นเพราะเท่าที่เห็นนั้นส่วนราชการจะมีน้อยน้ำท่วมครั้งนี้ไม่ได้ท่วมสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้ท่วมสนามบินดอนเมืองแต่ท่วมบริษัทการบินไทยก็ต้องกราบเรียนท่านประธานว่าที่จะพูดต่อไปนี้ผมพยายามจะดูว่ามีรัฐมนตรีมาหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้ารัฐมนตรีมาก็จะบอกท่านโดยไม่ต้องเสียเวลาในการอภิปรายแต่เนื่องจากว่าไม่ได้พบนะครับก็เรียนท่านประธานว่าการตัดสินใจของบริษัทการบินไทยสร้างความเสียหายกับบริษัทตัวเองมากแต่ความเสียหายนั้นไม่เท่ากับชื่อเสียงเกียรติยศของประเทศที่เสียไปความจริงเราต้องภูมิใจที่ประเทศเรามีเกียรติยศชื่อเสียงมากในช่วงที่ผ่านมาจากดารานักเต้นนักกีฬาไม่ว่าจะน้องเนเน่หรือน้องลิซ่าหรือนักกีฬาน้องบิลหรือนักแชมเปี้ยนแบดมินตันนักวิ่ง100เมตรและอื่นๆนะครับผมเอ่ยไม่หมดแต่ชื่อเสียงเหล่านี้ถูกบริษัทการบินไทยประเดือดการทำให้เกิดความเสื่อมเสียมากต้องกราบเรียนว่าคงจะไม่ทันแล้วในการที่จะให้ความเห็นว่าไม่ควรจะลดเที่ยวบินมากมายอย่างนี้แต่ยังทันอยู่ครับ ที่ผมขอโอกาสนี้กราบเรียนท่านประธานก็คือกรณีที่จะยกเลิกการรับจังสินค้าเข้าสินค้าออกจังสินค้าสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่1ถึง6ตุลาคมคือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่6อันนี้เสียหายมากครับภาพพจน์ประเทศจะเสื่อมเสียอย่างรุนแรงความเชื่อถือจะหมดไปยังมีเวลาที่รัฐบาลสามารถแก้ไขได้แม้บริษัทการบินไทยมหาชนจะไม่ใช่รับดาเกตแล้วแต่กระทรวงคลังยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ดังนั้นไม่ควรดูดายควรเข้าไปพิจารณาร่วมกับบริษัทว่าการยกเลิกการรับสินค้าขาเข้าขาออกรับสินค้าสุวรรณภูมิตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่1ตุลาคมถึงวันที่6สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ควรจะยกเลิกนะครับควรจะทำหน้าที่ทราบดีครับว่ามีปัญหาแต่การแก้ปัญหาในขณะนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบหนีปัญหาคือไม่สู้ปัญหาไม่รับผิดชอบเกิดเรื่องก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นโดยขาดความรับผิดชอบเป็นวิธีแก้ปัญหาที่หนีปัญหาผมย้ำเรื่องนี้เพื่อท่านประธานได้กรุณานำสิ่งนี้ไปให้รัฐบาลได้รับทราบรัฐบาลมีเวลาครับมีเวลาวันนี้ในการทบทวนกับบริษัทการบินไทยมหาชนจำกัดเพื่อที่จะยกเลิกคำสั่งที่หยุดรับสินค้าเข้าออกในคลังสินค้าเพราะอันนี้จะทำลายชื่อเสียงของเราประเทศเราอย่างมากขอบพระคุณครับ
1: คุณปฏิดาตันติรัตนานนท์
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพปฏิดาตันติรัตนานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต8พื้นที่ชายแดนพรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานดิฉันขอร่วมอภิปรายในยัตติด่วนเรื่องสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอยู่ณเวลานี้ค่ะท่านประธานคะในช่วงแรกของเหตุน้ำท่วมนะคะพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอพนมดงรักก็เผชิญกับฝนตกหนักเหมือนกันค่ะท่านประธานน้ำป่าหลากลงมาจากเทือกเขาพนมดงรักมวลน้ำจำนวนมากไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำในเวลาอันรวดเร็ววันที่24กันยายนที่ผ่านมาอ่างเก็บน้ำบุอำเปาหรือเขื่อนแซจอกตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักมีน้ำล้นอ่างไหลเข้าท่วมชุมชนในพื้นที่ตำบลบักใดและพื้นที่ตำบลตะเมียงพร้อมกับพื้นที่บางส่วนของถนนทางหลวงหมายเลข224ทำให้การสัญจรไปมาได้รับผลกระทบก่อนที่มวลน้ำจำนวนมากเหล่านี้จะไหลต่อไปยังอำเภอปราสาทในเวลาต่อมากับท่านประธานขณะที่อ่างเก็บน้ำกระเลงเวกตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะก็มีน้ำเกินความจุต้องระบายผ่านสปริงเวย์เข้าสู่ห้วยเสนเพื่อจะให้น้ำไหลต่อไปยังพื้นที่อำเภอสังขะแล้วก็อำเภอศรีนลงค่ะท่านประธานจากข้อมูลของโครงการชลประทานสุรินทร์เมื่อวันที่24กันยายน2569ยังมีการระบุอีกว่าอ่างเก็บน้ำในจังหวัดสุรินทร์อย่างน้อย3แห่งที่มีปริมาณน้ำเกินร้อยละร้อยของความจุของอ่างแล้วก็ต้องเร่งพร่องน้ำอย่างมากเลยค่ะท่านประธานโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงที่อยู่ในกลางเมืองจังหวัดสุรินทร์ของเราเพื่อจะรองรับกับมวลน้ำจำนวนใหม่ที่จะไหลตามมาอีกค่ะสิ่งที่ดิฉันได้รับจากการสะท้อนของพี่น้องในพื้นที่ก็คือน้ำบางช่วงมาเร็วมากค่ะท่านประธานการแจ้งเตือนไปไม่ถึงพี่น้องประชาชนทุกจุดในเวลาที่เพียงพอร้านค้าครัวเรือนบางแห่งไม่มีเวลาที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรบางร้านที่ขายอุปกรณ์ทางการเกษตรต้องใช้ปุ๋ยถุงนะคะมาเป็นกระสอบทรายในการที่จะกั้นพื้นที่น้ำเพื่อจะไม่ให้ท่วมสินค้าของตัวเองให้เสียหายอย่างมากขึ้นกับท่านประธานความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงน้ำที่เข้าบ้านแต่คือเงินทุนและรายได้ของครอบครัวที่สะสมมาทั้งปีดิฉันจึงขอฝากผ่านท่านประธานสภาไปยังกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเราต้องเปลี่ยนการจัดการบริหารน้ำอ่างไทยอ่างมันมาเป็นการบริหารแบบรุ่มน้ำเดียวกันค่ะท่านประธานพื้นที่อำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงอำเภอบัวเชษ

0: อำเภอสังขะเป็นพื้นที่ต้นน้ำตามแนวเทือกเขาพนมดงรักเมื่อฝนตกหนักกับท่านประธานน้ำไม่ได้หยุดอยู่แค่เขตอำเภอชายแดนแต่มวลน้ำทั้งหมดจะไหลต่อไปยังอำเภอปราสาทอำเภอศรีนรงค์อำเภอเมืองสุรินทร์และพื้นที่ต่ำอื่นๆเช่นอำเภอท่าตูมดังนั้นการเปิดหรือปิดประตูน้ำการพ่องน้ำการขุดลอกการทำเชื่อมทางระบายน้ำต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและวางแผนงานร่วมกันในการที่จะจัดการทั้งระบบได้ค่ะท่านประธานเราควรจะมีการรู้ล่วงหน้าว่าอ่างเก็บน้ำหนึ่งถ้าใกล้เต็มจะต้องพ่องน้ำเมื่อใดน้ำที่จะปล่อยไปจะไหลไปพื้นที่ใดในอีกกี่ชั่วโมงและประชาชนปลายน้ำต้องได้รับการแจ้งเตือนเมื่อใดไม่ใช่รอให้น้ำไปถึงหน้าบ้านแล้วจึงมีการประกาศเตือนค่ะท่านประธานเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดิฉันเพิ่งพูดวันนี้ค่ะท่านประธานตั้งแต่ปี2566ดิฉันเคยอภิปรายหาลือปรึกษาหาลือ2นาทีในสภาเสนอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติศึกษาการพัฒนาพื้นที่ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ให้เป็น Water Plan City หรือเมืองแห่งการเก็บและบริหารจัดการน้ำเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ถึง9แห่งรวมพื้นที่ประมาณ2,205 ไร่ค่ะท่านประธานโดยแนวคิดคือเราจะเก็บน้ำในฤดูฝนไว้ใช้เพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคและช่วยลดน้ำหลากลงสู่พื้นที่ปลายน้ำวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงยิ่งยืนยันว่าแนวคิดนี้ควรจะถูกนำกลับมาพิจารณาอย่างจริงจังและขยายเป็นแผนบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ทั้งระบบดิฉันขอเสนอให้รัฐบาลพิจารณากำหนดวงเงินก็ประมาณเฉพาะเพื่อปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำเชื่อมโยงข้อมูลน้ำและสร้างระบบเตือนภัยในพื้นที่ชายแดนอย่างน้อยต้องระดับประมาณ200ล้านค่ะท่านประธานโดยต้องมีแผนงานแล้วก็มีกรอบเวลาที่ชัดเจนไม่ใช่รอของบประมาณแก้ปัญหาใหม่ทุกครั้งเมื่อน้ำมาเพราะสิ่งที่จะทำให้ประชาชนคนชายแดนมีความมั่นคงอย่างแท้จริงไม่ใช่มีเพียงแค่การพูดว่าเราจะทำกำแพงกั้นหรือรั้วชายแดนแค่นั้นค่ะท่านประธานแต่มันหมายรวมถึงความมั่นคงเรื่องน้ำและความสามารถในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนหากบริหารน้ำได้ดีฤดูฝนเราก็ไม่จมน้ำและฤดูแล้งเราก็จะมีน้ำไว้ทำการเกษตรค่ะท่านประธานอีกเรื่องที่ดิฉันขอฝากโดยเร่งด่วนคือการเยียวยาพี่น้องประชาชนรัฐบาลได้กำหนดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับบ้านพักอาศัยที่ถูกน้ำท่วมตามเงื่อนไขที่กำหนดและเหตุการณ์ครั้งนี้ของสุรินทร์เราก็คงจะอยู่ในงบประมาณที่ได้ผ่านครม.ไปเมื่อวันที่29กันยายนในวงเงินงบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนค่ะท่านประธานท่านประธานที่เคารพคะน้ำท่วมครั้งนี้ต้องไม่จบเพียงแค่การแจกถุงยังชีพแล้วก็รอปีหน้าค่อยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ดิฉันอยากเห็น3สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่น้ำลดค่ะท่านประธานคือ1ระบบเตือนภัยต้องเร็วกว่าน้ำค่ะ2ระบบการบริหารอ่างเก็บน้ำที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและ3การลงทุนระยะยาวเพื่อทำให้พื้นที่ชายแดนเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแรงแทนที่จะปล่อยให้กลายเป็นน้ำท่วมในหน้าฝนค่ะท่านประธานเพราะหากเราทำให้น้ำในวันนี้เป็นภัยวันข้างหน้าจะกลายเป็นต้นทุนของการเกษตรเป็นรายได้และเป็นความมั่นคงของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุรินทร์และพี่น้องประชาชนในเขตอีสานใต้ดิฉันขอฝากรัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วนและขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ของประเทศไทยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ช่วยดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะกราบขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปคุณมนทิชาชัยบาน
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพดิฉันมนทิชาชัยบานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขต6พรรคกล้าธรรมค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายยติและสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพปริมณฑลและอีกหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะอำเภอแม่สายเขตพื้นที่ดิฉันก็เคยประสบอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีพ.ศ. 2500

0: 37และล่าสุดที่ดิฉันได้ไปลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพร้อมกับมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกและที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายอย่างหนักทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่ะขออนุญาตนำเสนอพร้อมสไลด์ค่ะท่านประธานคะอุทกภัยที่เกิดขึ้นลุกลามและขยายพื้นที่ออกไปอย่างรุนแรงมากขึ้นตามภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบางพื้นที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ดิฉันจึงเกิดคำถามว่าประเทศไทยจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเผชิญความเสียหายเช่นนี้อีกค่ะดิฉันจึงขอเสนอรัฐบาล5ขั้นตอนสำคัญดังนี้ข้อที่1ต้นน้ำต้องกักและชะลอรัฐบาลต้องพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำและพื้นที่หน่วงน้ำในพื้นที่ที่เหมาะสมโดยต้องศึกษาผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านเพื่อลดความเสี่ยงในฤดูฝนค่ะข้อที่2กลางน้ำต้องหน่วงและบริหารทั้งลุ่มน้ำเมื่อฝนตกหนักรัฐต้องรู้ว่าน้ำจะไปทางไหนปริมาณน้ำเท่าใดพื้นที่ใดต้องรับน้ำคลองใดต้องพร่องน้ำและการระบายน้ำจะส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำอย่างไรข้อมูลฝนน้ำท่าระดับน้ำในเขื่อนและพื้นที่เสี่ยงต้องถูกนำมาใช้ตัดสินร่วมกันอย่าแก้ปัญหาพื้นที่หนึ่งด้วยการผลักภาระน้ำไปให้อีกพื้นที่หนึ่งค่ะข้อที่3ระบบเตือนภัยต้องเร็วกว่าน้ำประชาชนไม่ควรได้รับเพียงข้อความว่าอาจมีฝนตกหนักหรือให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันแต่ต้องรู้ให้ชัดว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงเสี่ยงระดับใดน้ำจะมาเมื่อใดและประชาชนต้องทำอะไรการเตือนภัยต้องทำให้ประชาชนมีเวลาตัดสินใจยกของอพยพและรักษาทรัพย์สินและชีวิตได้ทันค่ะข้อที่4ปลายน้ำต้องระบายน้ำอย่างเป็นระบบกรุงเทพมหานครภาคกลางและพื้นที่ปลายน้ำต้องเตรียมคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและเส้นทางระบายน้ำให้พร้อมรวมทั้งบริหารให้สัมพันธ์กับระดับน้ำทะเลค่ะข้อที่5หลังน้ำลดต้องฟื้นฟูทันทีบ้านเรือนรถทรัพย์สินถนนระบบไฟฟ้าประปาพื้นที่เกษตรร้านค้าและรายได้ของประชาชนเสียหายจะกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างไรรัฐบาลต้องเร่งสำรวจฟื้นฟูสาธารณูปโภคจัดการโคลนขยะและช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดค่ะท่านประธานคะดิฉันขอเชื่อมกลับไปยังแม่สายจังหวัดเชียงรายแม่น้ำสายมีลักษณะภัยแตกต่างจากกรุงเทพเพราะเผชิญทั้งน้ำหลากโคลนและตะกอนแต่ปัญหาที่ทุกพื้นที่มีเหมือนกันคือปัญหาน้ำต้องบริหารทั้งลุ่มน้ำไม่ใช่รอแก้เฉพาะจุดที่น้ำท่วมจากข้อมูลจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่21กันยายน2569จังหวัดได้เตรียมความพร้อมขอรับจัดสรรงบประมาณ39ล้านกว่าบาทเพื่อรื้อถอนสิ่งกีดขวางลำน้ำสายและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรดิฉันจึงขอถามรัฐบาลว่าขณะนี้งบประมาณดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนใดจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อใดและจะเร่งรัดอย่างไรเพื่อให้ประชาชนแม่สายได้รับการป้องกันก่อนเกิดอุทกภัยรุนแรงอีกครั้งหลังจากที่ได้ประสบอุทกภัยมาเป็นเวลานานถึง2ปีกว่าแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านประธานดิฉันขอสอบถามถึงแผนหลักของการปรับปรุงแม่น้ำสายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งครอบคลุมทั้งการปรับปรุงการก่อสร้างคันป้องกันน้ำหลากตามแนวเดิมและการจัดทำทางน้ำหลากขณะนี้แผนดำเนินการดังกล่าวถึงขั้นตอนใดและมีกรอบเวลาดำเนินการที่ชัดเจนอย่างไรรัฐบาลจะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อใดและสำคัญที่สุดคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่จะถูกเวรคืนหรือรื้อบ้านรัฐบาลจะชดเชยอย่างไรประเมินราคาทรัพย์สินด้วยหลักเกณฑ์ใดรองรับหรือช่วยเหลือการย้ายที่อยู่อาศัยหรือไม่และจะเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมก่อนกำหนดแนวเวรคืนขั้นสุดท้ายหรือไม่และระหว่างนี้ประชาชนจะต้องทำอย่างไรไม่ใช่ให้รอไปวันๆอย่างหวาดวิตกในขณะที่โครงการป้องกันถาวร ังคงหยุดอยู่เพียงขั้นตอนการศึกษาและเสนอแผนค่ะท่านประธานคะถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนจากตามแก้น้ำท่วมให้เป็นบริหารน้ำทั้งระบบรู้ก่อนเตรียมก่อนเตือนให้ทันบริหารน้ำทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูให้เร็วที่สุดค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปคุณมณพรเจริญศรี
2: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้รัฐบาลไปดำเนินการค่ะฉันขอหยิบยกปัญหาในกรณีน้ำท่วมเขตเมืองนครพนมซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำและส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตทรัพย์สินและก็เศรษฐกิจของเมืองค่ะปัญหาน้ำท่วมของเมืองนครพนมไม่ได้เกิดจากปริมาณน้ำโขงที่มากเพียงอย่างเดียวนะคะท่านประธานแต่เกิดจากปัจจัยทั้งเรื่องของปริมาณน้ำฝนในระยะที่ตกมาอย่างกระทันหันแล้วก็ระบบระบายน้ำของเมืองนะคะระดับน้ำโขงเกิดขึ้นสูงทำให้การระบายน้ำได้ยากรวมถึงลำน้ำและคลองระบายน้ำนะคะไม่ได้มีการบริหารจัดการแล้วก็มีสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นจำนวนมากตัวอย่างที่เห็นได้ชัดค่ะเมื่อวันที่9สิงหาคมปี2569นะคะบริเวณที่ลุ่มน้ำต่ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมซึ่งบริเวณที่ถนนอภิบาลบัญชาหน้าโรงพยาบาลนครพนมและเชื่อมต่อกับพื้นที่คลองซอยนะคะทำให้ระดับน้ำโขงของนครพนมเนี่ยมีน้ำท่วมและปริมาณน้ำโขงอยู่ที่12เมตรซึ่งสูงกว่าวิกฤตนะคะใน12เมตรเพียงเล็กน้อยจะเห็นได้ว่าฝนตกของเมืองนครพนมไม่ได้เกิดจากน้ำโขงสูงค่ะสาเหตุหลักของน้ำท่วมเมืองนครพนมเกิดจากเรื่องของฝนตกหนักในปริมาณจำนวนมากค่ะท่านประธานระดับน้ำโขงที่สูงก็เกิดน้ำหนุนขึ้นมาน้ำโขงแต่ว่าน้ำโขงยังไม่ล้นตลิ่งนะคะแต่จะทำให้เรื่องของปริมาณน้ำที่มากขึ้นนะคะแล้วก็บริเวณน้ำในคลองซอยเนี่ยสามารถระบายลงน้ำโขงได้ทันค่ะข้อสำคัญค่ะห้วยห้องหอซึ่งเป็นแม่นาห้วยห้องหอที่รับน้ำเนี่ยตื้นเขินแล้วก็มีสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นจำนวนมากกรมชลประทานก็ได้แจ้งมาบ้านนะคะว่าสภาพของห้วยห้องหอที่ตื้นเขินทำให้ประสิทธิภาพของการระบายน้ำเนี่ยไม่สามารถทำได้เต็ม 100% นะคะประกอบกับพื้นที่ของการขยายเมืองแล้วก็พื้นที่ที่รับน้ำลดลงไม่ว่าจะเป็นถนนการก่อสร้างอาคารทำให้น้ำฝนที่ไหลลงสู่คลองซอยเนี่ยบางพื้นที่มีข้อจำกัดนะคะท่านประธานที่เคารพคะหนึ่งในแก้ไขปัญหาของน้ำท่วมเมืองนครพนมคือห้วยห้องหอค่ะซึ่งเป็นทางระบายน้ำที่สำคัญของฝั่งตะวันตกเมืองนครพนมกรมชลประทานเองได้แจ้งว่าห้วยห้องหอเนี่ยมีสภาพที่สามารถที่จะรองรับน้ำโดยเฉพาะในบริเวณหรือว่าในช่วงที่แม่น้ำโขงสูงขึ้นจึงยังทำให้เกิดน้ำเนี่ยไหลย้อนจากห้วยบางกอแล้วก็ห้วยห้องหอค่ะทำให้ความสามารถในการระบายน้ำไม่ลดลงและเพิ่มพื้นที่ความเสี่ยงของลำน้ำทั้งสองฝั่งค่ะเพราะฉะนั้นการขุดลอกห้วยห้องหอจึงมองว่าไม่เป็นเพียงการขุดลอกหรือว่าจำกัดวัชพืชเท่านั้นค่ะแต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่และเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมค่ะปัจจุบันโครงการของโครงการขุดลอกห้วยห้องหอค่ะท่านประธานเป็นโครงการที่ท่านสิยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางไปตรวจราชการเมื่อวันที่14สิงหาคมนะคะได้มีการเสนอแผนในการที่จะขุดลอกห้วยห้องหอทั้งระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำระบบส่งน้ำรวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งสองฝั่งและขณะนี้มีการประชุมแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั้ง4ตำบลถึง4ครั้งนะคะไม่มีใครคัดค้านเห็นด้วย 100% นะคะประการแรกค่ะท่านประธานคะโครงการขุดลอกห้วยห้องหอจึงเป็นหัวใจสำคัญที่สำคัญคือจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเมืองนครพนมท้ายที่สุดค่ะฉันขอให้ท่านประธานทั้งกรมชลประทานนะคะเทศบาลเมืองนครพนมกรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกันทำแผนระบายน้ำของเมืองนครพนมทั้งระบบนะคะทั้งตั้งแต่ท่อระบายน้ำในเขตเมืองคลองรับน้ำห้วยห้องหอห้วยบางกอไปจนถึงจุดระบายแม่น้ำโขงเพื่อไม่ให้แต่ละหน่วยงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าเฉพาะส่วนของตนเองท่านประธานคะการแก้ไขปัญหาขุดลอกห้วยห้องหอเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทำให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองนครพนมได้ทั้งหมดเพ ราะเมื่อน้ำโขงสูงขึ้นน้ำยังคงรอระบายจากแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นไปได้ยากจึงต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งโครงการขุดลอกทั้งการป้องกันน้ำไหลย้อนทั้งระบบสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายน้ำในเขตเมืองและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบค่ะฉันขอเรียกร้องให้รัฐบาลกรมชลประทานได้กำหนดเวลากรอบงบประมาณแผนงานโครงการห้วยห้องฮอนะคะให้อย่างชัดเจนพร้อมเร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการในการรองรับฤดูน้ำหลากครั้งต่อไปเพราะนครพนมไม่ควรต้องรอให้น้ำท่วมแล้วค่อยมาแก้ไขค่ะประชาชนต้องการการป้องกันที่เป็นรูปธรรมต้องการให้มีการบริหารจัดการน้ำที่พร้อมรับสถานการณ์ไม่ใช่รอให้เกิดความเสียหายแล้วจึงตามมาด้วยการเยียวยาในภายหลังขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปคุณวรงเดชกิจวิกรม
3: ท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพรรคดีผมมีเรื่องที่จะกราบเรียนท่านประธานท่านประธานเชื่อไหมครับว่าการที่มีภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้ท่านประธานแปลกใจไหมว่าทำไมประชาชนวิพากษ์วิจารณ์หรือตำหนิท่านนายกรัฐมนตรีมากกว่าผู้ว่ากทม.ถ้าผมโฟกัสเฉพาะพื้นที่กรุงเทพเนี่ยท่านประธานเชื่อไหมครับว่าการระบายน้ำทุกอย่างการพร่องน้ำในคลองรวมทั้งสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำอุโมงค์ยักษ์ในการระบายน้ำเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่ากทม.ยิ่งถ้าเราดูไทม์ไลน์ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแถลงผมจำได้ว่าวันที่21เดือนกันยาอุตุนิยมวิทยาแถลงชัดเจนว่า23กันยาถึง27กันยาจะมีฝนตกหนักและโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ที่เกิดจริงๆคือ24กันยาช่วงบ่ายกรุงเทพฝนตกหนัก25บ่ายๆเย็นๆเริ่มมีน้ำท่วม26ตอนประมาณ 9:22 นาทีปรากฏว่ามีการกระจายผ่านเซลล์บอร์ดคาสซึ่งอันนี้ถือว่าช้านี่คือความบกพร่องของปภ.แต่ผมถือว่าในภาพรวมของกรุงเทพมหานครคนที่ต้องรับผิดชอบคือผู้ว่าชัดชาติแต่ท่านประธานแปลกใจไหมว่านายกอนุทินโดนด่าเละเลยนะฮะท่านเชื่อไหมครับว่าเพราะอะไรผมถามชาวบ้านชาวบ้านมองว่านายกเอาแต่ไปต่างประเทศความสุขของชาวบ้านจริงๆฮะเพราะนายกไปต่างประเทศเยอะจริงๆจนชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกเอาแต่เที่ยวมันจะเกิดความสึกลงมาที่นายกรัฐมนตรีที่ผมต้องพูดถึงนี้ต้องการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาผมให้ความเป็นธรรมกับนายกโดยเฉพาะน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานครคนที่ต้องรับผิดชอบแม้แต่บทความทางวิชาการมีนักวิชาการหลายคนพูดถึงระดับน้ำในคลองที่ไม่มีการพ่องแม้แต่วันที่21กันยายน22กันยายน23กันยายนฝนเริ่มมา24กันยายนบ่าย 3-4 วันนี้ถ้าท่านพ่องน้ำสถานีสูบน้ำทำงานเต็มที่ผมว่ามันจะรับน้ำได้เยอะและยิ่งมีข้อมูลรายงานว่าหลายส่วนนะครับว่าบางพื้นที่เครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงของกทม.ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพมีการซ่อมไม่สามารถที่จะจัดการได้ดังนั้นด้วยพื้นฐานแล้วการที่เกิดน้ำท่วมกรุงเทพรอบนี้ผู้ว่าชาติชาติต้องรับผิดชอบแต่หลังจากเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูรวมทั้งการป้องกันในอนาคตนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้นำสูงสุดวันนี้ท่านปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ผมเตือนท่านอนุทินนะครับผมเห็นท่านไปพื้นที่ที่ท่านถูกด่าถูกวิพากษ์วิจารณ์เราเข้าใจฮะท่านไปได้ผมไม่ว่าเลยฮะท่านจะไปแจกเงินท่านจะไปทานกับข้าวท่านไปแจกอาหารไม่ว่าแต่หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคือผู้บริหารสูงสุดของประเทศท่านประธานใช่ไหมครับว่าพวกเราหลายคนสสเนี่ยไปเยี่ยมพื้นที่พี่น้องในประชาชนมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับการดูแลถามว่าประชาชนที่ถูกน้ำท่วมถูกภัยพิบัติโอเคส่วนหนึ่งถ้าเป็นศูนย์พักพิงอันนั้นไม่ว่ากันแต่บางส่วนที่ต้องอยู่ที่บ้านเขาต้องการแค่น้ำต้องการอาหารและสิ่งที่สำคัญคือเขาต้องการรถที่ไว้สำหรับขับถ่ายเพราะหลายพื้นที่ขับถ่ายไม่ได้เขาบอกว่าติดต่อให้ไม่ได้เลยรัฐบาลอาจจะมีวอลลุ่มจังหวัดต่างๆอาจจะมีวอลลุ่มแต่สุดท้ายในแต่ละพื้นที่ไม่มีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐสำหรับประสานงานการที่ภาคเอกชนมูลนิธิต่างๆที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจที่อยากจะช่วยเหลือคนที่ได้ประโยชน์คือคนต้นๆแต่คนที่อยู่ลึกๆไม่มีคนดูแลนี่คือความบกพร่องฮะผมถือว่านี่คือความบกพร่องที่ไร้ประสิทธิภาพของทั้งรัฐบาลและจังหวัดต่างๆถ้าท่านสามารถบริหารได้สุดยอดคือท่านต้องกระจายความรับผิดชอบไปยังพื้นที่ต่างๆหาคนมารับผิดชอบในจุดพื้นที่ย่อยเพ พื่อให้ภาคประชาชนหรือกลุ่มต่างๆที่ไปช่วยเหลือนำเข้าไปสู่จุดเป้าหมายที่ลึกที่สุดที่ไม่ได้รับการดูแลแต่วันนี้ไม่มีฮะกลายเป็นว่าประชาชนทุกคนต้องช่วยตัวเองพร้อมกับด่าผู้ว่าและด่ารัฐบาลและบอกด้วยนะครับว่านับวันถ้ายังปล่อยอยู่ไปเรื่อยๆประชาชนที่อยู่ในซอยลึกๆถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลจะตำหนิวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่ผมต้องเรียกร้องในวันนี้เลยท่านนายกอนุทินท่านต้องบริหารจัดการและสั่งการลงไปถึงระดับล่างที่มีตัวแทนของจังหวัดหรือตัวแทนรัฐบาลคอยรับความช่วยเหลือหรือว่าดูแลความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนให้กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่นี่คือประเด็นของการช่วยเหลือประเด็นของการเยียวยาวันนี้เริ่มซับซ้อนแล้ววันก่อนรัฐบาลทั้งมีมติครม.อนุมัติเงิน 4,000 ล้านในการเยียวยาประชาชนผมฟังเพื่อนสมาชิกหลายคนพูดถึงเรื่องงานเงินช่วยเหลือ 9,000 ล้านแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับวันพรุ่งนี้วันที่1ตุลาคมจะเป็นวันเริ่มต้นกรมธรรม์ในการประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนซึ่งครัวเรือนสตาร์ทที่ 10,000 บาทสิ่งที่ผมเรียกร้องรัฐบาลต้องชี้แจงให้กับประชาชนเพราะวันนี้ท่านมีเงิน2ก้อนละเงินก้อนหนึ่งคือ 4,000 ล้านที่เพิ่งอนุมัติเมื่อวานนี้และอีกก้อนหนึ่งที่ท่านจ่าย 15,500 ล้านบาทในการป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ำท่วม30ล้านครัวเรือนถ้าตายได้2ล้านคำถามถามว่ารายละเอียดของกรมธรรม์มีอะไรบ้างรัฐบาลต้องรีบชี้แจงให้ประชาชนฮะว่านี่คือเงินภาษีของประชาชนต้องบอกประชาชนว่าประชาชนจะได้รับสิทธิอะไรบ้างที่ 15,500 ล้านบาทที่ต้องจ่ายไปและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าน้ำท่วมวันนี้และพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะได้รับจากโครงการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเอกชนหรือไม่ท่านต้องแจ้งให้กับประชาชนเพราะวันนี้มันเป็นมาสุดท้ายของการที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือท่านประธานเชื่อไหมครับว่าผมเคยเตือนรัฐบาลว่าประชาชนเขาไม่ต้องการไอ้เรื่องเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นหลักนะเขาต้องการให้ชีวิตที่เป็นปกติสุขสามารถทำมาหากินทำธุรกิจได้ตามปกติแต่วันนี้มันเสียหายไปแล้วดังนั้นผมจำได้ตอนพี่นางก็ประมาณเขาเคยรับปากผมไว้ว่าจะช่วยเหลือเยียวยาให้จบภายใน15วันดังนั้นผมอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าสำหรับโครงการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลวันพรุ่งนี้1ตุลาคมเริ่มต้นแล้วฮะเงิน 15,500 ล้านบาทที่กระจายและเสียปีต่อปีประชาชนต้องได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทภายใน15วันฮะถ้าไม่ถึง15วันถ้าถึง15วันแล้วยังไม่ได้อินบ็อกซ์มาบอกผมจะทวงรัฐบาลให้และสุดท้ายจริงๆครับท่านประธานผมไม่อยากให้มติคณะรัฐมนตรีเอาโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทย 165,000 ล้านมาเร่งดำเนินการมันเร็วเกินไปฮะผมอยากให้ท่านคิดถึงว่าการดูแลประชาชนท่านต้องดูแลประชาชนทั้งประเทศทำไมท่านไม่คิดถึงโครงการทฤษฎีขนมครกหรือโครงการแก้มลิงยักษ์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริท่านทำโครงการแก้มลิงทุกหมู่บ้านทั่วประเทศใช้เงินไม่มากและสามารถดูแลทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งได้และทำง่ายด้วยดีกว่าที่จะเสียเงิน 165,000 ล้านดูคนได้เฉพาะกลุ่มเดียวเท่านั้นครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณนพพลผลอำนวย
4: เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนพพลผลอำนวยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรพรรคเพื่อไทยเขต3ครับวันนี้ผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติน้ำท่วมในครั้งนี้ก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำแต่ว่าผมเป็นผู้ประสบภัยและผมก็เข้าใจเป็นอย่างดีว่าพื้นที่ที่มันโดนน้ำท่วมเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะนั้นวันนี้ผมคงไม่ได้มาอภิปรายนะครับว่าเราควรจะบริหารจัดการน้ำยังไงทั้งประเทศเพราะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ผมอยากจะสะท้อนครับผมอยากจะสะท้อนว่าพื้นที่ที่น้ำท่วมในเขตผมเนี่ยเป็นจิ๊กซอหนึ่งที่จะฝากไปถึงรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจัดการน้ำทั้งระบบต่อไปนะท่านประธานครับชาวบ้านตำบลขอสไลด์ด้วยนะครับชาวบ้านตำบลวังไซหัวถนนถามผมทุกทีครับบอกจสอเป็นอะไรนะน้ำท่วมตลอดเวลาน้ำแรงก็ไม่มีน้ำใช้ขอสไลด์ไปเรื่อยๆเลยนะครับครั้งแรกๆเป็นลูกแต่เวลาน้ำมาน้ำก็ท่วมตลอดนะฮะเพราะนั้นผมอยากจะสะท้อนว่าทำไมตรงจุดนี้เนี่ยน้ำถึงท่วมอยู่ตลอดเวลาและเวลาน้ำแล้งเนี่ยก็ไม่มีน้ำใช้นะฮะขอสไลด์ต่อไปเร็วๆเลยฮะเนื่องจากว่าอันนี้คือภาพปริมาณน้ำฝนฮะจะเห็นว่าแดงๆนั่นคือปริมาณน้ำฝนที่ตกขึ้นมาขอสไลด์ถัดไปเลยครับและอันนี้คือภาพถ่ายผ่านดาวเทียมครับปริมาณน้ำที่ท่วม นี่ถ้าดูซูมใกล้ชิดเนี่ยจะเห็นว่าจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยบริเวณที่ท่วมเนี่ยจะเป็นราบลุ่มแม่น้ำปิงแทบทั้งนั้นจุดอื่นไม่ท่วมฮะแต่ฝนตกทั้งจังหวัดเหตุนั่นก็เพราะว่าทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงนั้นเป็นที่ราบสูงหรือว่าเป็นที่เชิงเขาเพราะนั้นเวลาปริมาณน้ำขอหยุดที่สไลด์นี้นะครับเวลาปริมาณน้ำเนี่ยตกลมฝนตกลงมามากๆเนี่ยน้ำจะไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนั่นก็คือน้ำเนี่ยไหลจากอำเภอคลองลานผ่านปางศิลาทองแล้วลงมาที่คลองขุงเพื่อระบายออกแม่น้ำปิงที่คลองขุงเพราะนั้นเนี่ยในทั้ง3อำเภอเนี่ยครับมีลำอันนึงฮะเขาเรียกว่าลำคลองขุงยาว94กิโลเมตรลำนี้เนี่ยเป็นลำที่รับน้ำทั้ง3อำเภอเลยครับมีอ่างเก็บน้ำทั้งหมด3ใบเสร็จแล้ว2ใบกำลังทำอีก1ใบเพราะนั้นเนี่ยเวลาฝนตกลงมามากๆน้ำก็จะไหลจากอำเภอคลองลานที่อยู่ทางซ้ายมือตรงนี้ฮะไหลออกมาออกจากอ่างเก็บน้ำสองใบอีกใบหนึ่งยังไม่เสร็จนะไหลลงผ่านทั้งลำเนี่ยยาว94กิโลเมตรผ่านพื้นที่3อำเภอในพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยประมาณแสนกว่าไร่แล้วลงไปที่ลำแม่น้ำปิงเพราะนั้นถ้าฝนตกมามากเรามีลำเดียวจริงๆฮะในการที่จะระบายน้ำจาก3อำเภอแสนกว่าไร่ตรงนี้ถ้าปริมาณน้ำปิงหนุนน้ำมันก็จะขังอยู่ที่อำเภอคลองขุงทำให้น้ำเนี่ยระบายต่อไปไม่ได้น้ำจากข้างบนไหลเร็วฮะไหลลงมาพืดเดียวลงมาถึงคลองขุงขังอยู่ตรงนี้น้ำปิงก็ไม่สามารถระบายต่อไปได้นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่น้องบริเวณตำบลวังไจหัวถนนและตำบลคลองขุงบางส่วนเนี่ยน้ำท่วมทุกปีแต่พอเวลาน้ำแล้งไม่มีน้ำใช้ก็คือไม่มีน้ำใช้เลยจริงๆฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะฝากสั้นๆเนื่องจากเวลามีไม่มากผมอยากจะฝากมาตรการ3ระยะไปถึงรัฐบาลในการแก้ไขผมหวังว่าพื้นที่ของผมเนี่ยจะเป็นจิ๊กซอ1นะฮะจะเป็นจิ๊กซอ1ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพราะว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำในหมายความว่าต้นน้ำของกรุงเทพนะเพราะน้ำเหนือจะต้องไหลลงไปอันแรกฮะผมอยากจะให้หน่วยงานรัฐบาลเนี่ยเร่งระบายน้ำและเปิดทางน้ำเอาเครื่องสูบน้ำไปที่มันขังอยู่เนี่ยโดยเฉพาะตำบลวังไซเนี่ยเท่าอกเท่าเอวนะฮะชาวบ้านไม่สามารถสัญจรได้มาร่วม7วันแล้วรีบระบายน้ำออกหน่อยเข้าใจดีครับว่าน้ำแม่น้ำปิงก็ไม่รู้จะไปทางไหนผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าผมเข้าใจว่าประเทศไทยเรามีผู้เชี่ยวชาญเยอะช่วยมาหาทางออกเอาระบายน้ำเร่งไปพร้อมไปหน่อยฮะเอาออกไปอีกฮะในระยะกลางฮะผมอยากจะให้ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกขออนุญาตท่านเอ่ยนามท่านรัฐมนตรีอัตกรท่านเสนอว่าเราควรจะมีระบบข้อมูลที่ให้ประชาชนในเช็คได้ว่าในลำน้ำเนี่ยอีกเท่าไหร่อ่างเก็บน้ำมีอีกเท่าไหร่และในลำของขุงหรือในลำน้ำสายหลักที่จะระบายน้ำไปเนี่ยมีน้ำอีกเท่าไหร่ถึงจะเต็มประชาชนเขาฉลาดพอครับคนนี้เขาเช็คยังไงรู้ไหมฮะท่านประธานเขาเช็คโดยการขับมอเตอร์ไซค์ไปดูตามประตูระบายน้ำว่าน้ำเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนเพื่อเขาจะได้ป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าภาครัฐมีข้อมูลตรงนี้ได้เนี่ยผมก็อยากจะให้ช่วยสนับสนุนเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ประชาชนได้บริหารจัดการตัวเองครับระยะกลางอันที่2ครับผมอยากเสนอให้กรมชลประทานจังหวัดและอปท.ทั้งหลายเนี่ยร่วมกันทำแผนทางเดินน้ำทั้งระบบเลยฮะในลำคลองขุงตรงนี้เพราะมันกินพื้นที่ใน3อำเภอคลองลานปางศิลาทองและคลองขุงไปดูซิว่าตรงไหนมันคลอดตรงไหนมันต้องซ่อมตรงไหนน้ำมันติดขัดทำมาทั้งระบบเลยฮะเราจะได้บูรณาการทั้งทีเดียวในความยาว94กิโลเมตรตรงนี้เราทำมาทั้งระบบตรงนี้ระยะกลางอันที่3เรื่องข้อมูลผมอยากให้ความแม่นยำของข้อมูลเนี่ยมีมากขึ้นนิดนึงขอสไลด์ก่อนหน้านี้นิดนึงฮะอันนี้ผมจะให้ดูตัวเลขริมระดับผมยกตัวอย่างอันเดียวนะฮะตัวเลขระดับแม่น้ำที่จะขึ้นริมตลิ่งนะฮะในตัวเลขเนี่ยยังบอกว่าเหลืออีกสักเมตรนึงขึ้นริมตลิ่งแต่ในความเป็นจริงน้ำล้นตลิ่งแล้วทั้งที่ตัววัดกับที่บริเวณที่มันแตกมาเนี่ยมันห่างกันประมาณ200เมตรเท่านั้นเพราะนั้นอันนี้ก็ยังฝากความแม่นของข้อมูลเพราะนั้นระยะยาวครับผมอยากจะฝากว่าเรามีอ่างเก็บน้ำเพื่อจะตัดยอดน้ำจากข้างบนจากอำเภอคลองลานปางศิลาทองลงมาได้ไหมน้ำจะได้ไม่ท่วมอำเภอคลองขุงสุดท้ายครับผมเข้าใจว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านเป็นห่วงว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพผมคิดว่าน้ำเหนือกำลังมากรมอุตุบอกแล้วว่า 5-8 ฝนไหมอีกแล้วลอกตกภาคเหนือล้วนๆนะเพราะนั้นน้ำจะเติมในลุ่มแม่น้ำปิงตอนบนตรงลงมาแล้วได้ข่าวว่าวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาจะระบายอีก 2,200 เมตรผมว่าอีกสัก1สัปดาห์อาจจะระบายมากกว่านี้เพราะนั้นผมไม่ได้อยากจะให้ตื่นตระหนกนะฮะแต่อยากจะให้ระมัดระวังและอยากจะฝากให้รัฐบาลช่วยแจ้งข้อมูลเพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมครับขอบคุณครับ
5: คุณชุมพลหลักคำ
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชุมพลหลักคำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพรรคประชาชน ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้ำและน้ำเน่าเสียในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างเป็นระบบท่านประธานครับพื้นที่เขตลาดกระบังของผมโดนน้ำท่วมขังมานานเป็นระยะเวลา6วันผมอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมปัญหานี้ไม่ใช่เป็นปีแรกนะครับที่เกิดน้ำท่วมเป็นมาหลายชั่วอายุคนแล้วครับท่านประธานก็ยังแก้ไม่ได้สักทีเราถ้าดูเรื่องงบประมาณกระสอบทรายที่แก้ไขปัญหากันเนี่ยผมว่าสร้างถนนเป็นทองคำได้เลยครับท่านประธานและรวมถึงงบประมาณด้านอื่นในการช่วยเหลือน้ำท่วมเราใช้งบประมาณมหาศาลเราก็พูดกันอยู่ทุกปีครับเวลาเกิดหน้าฝนนะครับขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับตั้งแต่ผมเกิดเหตุน้ำท่วมนะครับนี่ครับความสูญเสียถ้าผมพูดง่ายๆนะครับมันอำมหิตนะครับไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าชาวบ้านหนีไม่ทันไฟฟ้าช็อตดูดตายเมื่อวานครับเคหะล่ม9โซน11ของผมประชาชนจมน้ำตายครับท่านประธานผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผมต้องแบกออกมาจากบ้านนะครับตั้งแต่เช้ายันถึงตี3นี่ลอยถังน้ำแข็งมานะครับจากเคหะล่ม9โซนหลังคาแดงการจราจรเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้เพราะว่าประชาชนเอารถปิดหนีตายกันหมดและที่ตอนนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้คือน้ำเน่าเสียนะครับน้ำเน่าเสียรถจมทรัพย์สินเสียหายการเยียวยานะครับจะต้องรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมนะครับไม่ขั้นตอนลดขั้นตอนความยุ่งยากให้น้อยลงนะครับปัญหาหนึ่งหน้างานนะครับท่านประธานพอเวลาเราไปช่วยเหลือเนี่ยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมหน้างานไม่มีเจ้าภาพการช่วยเหลือการจราจรติดขัดเอาสไลด์ลงได้เลยครับการจราจรช่วยเหลือติดขัดใช้ระยะเวลา2ชั่วโมงนะครับวันนั้นท่านรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับคุณรัชนกศรีนอกนะครับไปช่วยผมกว่าจะเข้าพื้นที่ได้นะครับเป็นชั่วโมงนะครับถ้าตอนนี้ไม่ว่ากทม.หรือภาครัฐจะตั้งศูนย์นะครับมีเจ้าภาพโดยตรงในการบริหารจัดการสถานการณ์นะครับการแจกข้าวแจกน้ำการช่วยเหลือเคหะล่มกล้าเป็นซอยเล็กซอยย่อยเยอะคนที่ได้ก็คือได้คนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่มีการแบ่งโซนนิ่งในการช่วยเหลือองค์กรมูลนิธิต่างๆพรรคการเมืองต่างๆไปเยอะครับผมเห็นหลายๆพรรคก็ไปเที่ยงคืนข้าวเหลือกันเป็นหมื่นกล่องเลยครับกองไว้หน้าเซเว่นกองไว้บนเรือต้องโยนถามกันไปถามกันมาบางท่านไม่รู้พื้นที่ก็วิ่งแต่ถนนเมนเป็นหลักคนอยู่ท้ายซอยไม่เคยได้รับการช่วยเหลือถ้าเรามีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วเอาขอไปรวมกันแล้วขีดเส้นเลยครับว่าน้ำไม่ได้ท่วมเฉพาะเคหะล่ม9แขวงอื่นทั้ง6แขวงท่วมทั้งเขตครับท่านประธานถ้าเรามีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วแบ่งทรัพยากรไปช่วยเหลือมันก็จะได้ช่วยเหลือทุกครบทุกชุมชนครบทุกซอยครบทุกหมู่บ้านทุกวันนี้บางแขวงก็ยังบ่นอยู่เลยครับว่าเป็นแขวงเมียน้อยบ้างลูกเมียน้อยบ้างนะครับมองไม่เห็นบ้างการช่วยเหลือมันไม่ทั่วถึงดังนั้นตอนนี้ก็ยังทันยังที่จะต้องทำทันอยู่นะครับในการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฝากไปถึงรัฐบาลแล้วก็กทม.ให้เร่งรีบทำนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่พอมันเกิดเราต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาการระบายน้ำรัฐบาลกทม.ไม่อัปเดตเลยครับถามแต่นักการเมืองประชาชนก็รอคอยแต่นักการเมืองแต่ภาครัฐผมเป็นฝ่ายค้านไม่ได้ข้อมูลอะไรจากรัฐเลยแม้กระทั่งสำนักงานเขตไม่เคยประสานงานติดต่อกับพวกผมเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับไม่เคยอัปเดตข้อมูลขอข้อมูลอะไรไปก็เงียบนะครับครั้งนี้อยากให้กทม.ทำงานเชิงรุกนะครับอย่างเป็นระบบแทนที่จะทำงานร่วมกันช่วยกันประสานงานเพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวลาดกระบังเนี่ยกลับกลายเป็นว่าต่างคนต่างทำต่างคนต่างเดิน จึงฝากเรียนท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีคืนนั้นเสียดายนะครับท่านออกจากคลองจันทร์แล้ววันต่อมามาลาดกระบังท่านนัดชาวบ้านไว้4โมงเย็นแต่ท่านมา4ทุ่มกว่าชาวบ้านนอนหมดแล้วผมขับเรือสวนท่านชาวบ้านเขารอต้อนรับท่านครับแต่เสียดายจริงๆวันนั้นท่านมาดึกเกินไปแล้วท่านก็ไปแต่ถนนแมนขี่เรือดูน้ำแล้วก็กลับขบวนของท่านเนี่ยปิดตั้งแต่4โมงเย็นนะครับรถเรือที่เข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ตำรวจกันเพราะรอต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรีฝากด้วยครับท่านประธานท่านอย่าอำมหิตไปมากกว่านี้2ศพนะครับเขตลาดกระบังขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปคุณวิรัติพิมพนิษฐ
7: ์ท่านประธานที่เคารพผมวิรัติพิมพนิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกสิณพรรคเพื่อไทยวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายเรื่องปัญหาน้ำของประเทศไทยคำว่าอุทกภัยมันหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดกับน้ำและไม่คาดคิดท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เรามีกรมอุตุนิยมวิทยาที่พยากรณ์ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือไม่แต่การที่พยากรณ์เนี่ยผมอยากจะให้พยากรณ์ให้แม่นยำและก็เป็นจริงมากกว่านี้กรมอุตุนิยมบอกว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักแต่จริงมันคือพายุเพราะงั้นวันนี้การเตรียมพร้อมเนี่ยจริงๆมันต้องเตรียมพร้อมให้ได้ฝนตกหนักก่อนฝนตกหนักเรารู้อยู่แล้ว2วันเราก็เตรียมไปส่งไปที่ปภ.ปภ.คือบรรเทาสาธารณภัยปภ.ก็เตือนประชาชนมีภาวะการเตรียมพร้อมสำหรับรับน้ำท่วมผมเห็นหลายเขตนะฮะผมเห็นจังหวัดนนทบุรีผมเห็นจังหวัดหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะกาฬสินธุ์บ้านผมเนี่ยมีเขื่อนลำเปาเราเผชิญกับการที่น้ำท่วมมาตลอดแต่วันนี้ด้วยความกรมชนประทานที่แบ่งเบาภาระกันเราพยายามจะปิดกั้นไม่ให้เกิดน้ำท่วมได้มันป้องกันได้ครับท่านประธานที่เคารพครับถ้าท่วมก็ท่วมไม่นานอย่างปภ.ปุ๊บพอรู้ปุ๊บประกาศเตือนไปที่เขตมีสสอยู่ประจำนะฮะของกรุงเทพมหานครเขตมีสกที่ดูแลมีผู้ว่ากทม.มีเขตซึ่งมีงบป้องกันน้ำท่วมอยู่ถึงเขตหนึ่งเกือบ20ล้านทำไมจะทำไม่ได้ฮะทำถุงแจกรถต้องมีใส่ถุงทำที่ยกรถขึ้นรองอิฐขึ้นเราทำได้ครับแต่วันนี้ทุกคนก็มัวแต่คิดแต่ว่ามันจะไม่ท่วมหนักไม่ท่วมหนักพอมาปุ๊บบางทีมันมาแรงเราก็เห็นใจนะครับผมเห็นใจผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านผมเห็นใจผู้ที่ได้รับความสูญเสียภาพที่สามีภรรยานอนเสียชีวิตอยู่ในบริเวณน้ำท่วมมันติดตาของพวกผมวันนี้ท่านประธานที่เคารพครับอย่าโทษใครเลยอย่าโทษว่าวันนี้ผมเห็นท่านสมาชิกพูดบอกว่ากรมชลประทานไม่ใช่ที่รองงานผมบอกว่าไม่มีใครเก่งแต่ทุกคนตั้งใจจะทำงานท่านสุริยะจุลเรื่องเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงแล้วท่านทำได้แต่วันนี้ในเมื่อคำว่าอุทกภัยมันก็ต้องเป็นไปตามที่แก้ปัญหาผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับวันนี้อย่าซ้ำเติมกันเลยท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยถือว่าท่านก็ตั้งใจจะทำงานแต่คำว่าอุทกภัยมันเกิดขึ้นผมไม่สบายใจเลยกับการที่จะมีคนท่านนายกลงไปแก้ปัญหามีคนด่าอย่างนั้นด่าอย่างนี้ตะโกนด่าพ่อร้องแม่ผมบอกว่าวันนี้เมืองไทยมันต้องช่วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันงานการเยียวยารัฐบาลจะต้องทำไม่ใช่ว่าวันหนึ่งที่มาทางแล้วก็ซ้ำเติมกันต่อไปถามว่าคนเจ็บปวดในการที่น้ำท่วมเจ็บปวดไหม ขื่อนทุกเขื่อนที่อยู่ในกรมการดูแลของกรมชลประทานเนี่ยไม่มีใครอยากให้น้ำท่วมหรอกครับท่านประธานที่เคารพครับผมเองคนกาฬสินธุ์เองเนี่ยประชากรเกือบล้านคนและเป็นแหล่งข้าวของประเทศเนี่ยเวลาน้ำท่วมแต่ละครั้งนี่ผมเจ็บปวดนะครับผมเชื่อว่าท่านสสที่นั่งอยู่นี่ทุกคนเห็นภาวะน้ำท่วมในเขตเลือกตั้งของตัวเองทุกคนเจ็บปวดหมดแต่มันก็ต้องให้กำลังใจกันต้องหาวิธีแก้ไขซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าต่อไปซ้ำเติมด่าทอกันอย่างเดียวผมว่านี้เมืองไทยจะอยู่กันได้ยังไงฮะถ้าวันหนึ่งคนเรามีแต่ซ้ำเติมกันด่าทอกันผมกราบขอบคุณนะครับผมว่าวันนี้ท่านสุริยะจุลรุ่งเรืองกิจท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยสองคนเนี่ยตั้งใจที่จะทำงานแต่เมื่อทำถ้ามันคำว่าอุทกภัยใครจะอยากให้เกิดในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไขไม่ว่าเป็นการเยียวยาเงินสงเคราะห์เงินทดแทนต้องใช้จ่ายได้ทันท่วงทีกราบขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับ
8: ท่านประธานครับคำปรึกษาท่านประธานนิดนึงครับพันธินุ่มเชิญผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครนะครับก็จริงอยากเรียกร้องให้ตัวแทนของรัฐบาลมาอย่างน้อยมานั่งฟังสักคนนึงครับนี่มันเหมือนเราไม่รู้เราพูดให้ใครฟังเราก็เป็นตัวแทนประชาชนนะสะท้อนความเดือดร้อนเข้าใจว่าท่านประธานอาจจะอ้างว่าเขาฟังอยู่ใน YouTube หรือในช่องที่ไหนแต่ผมยืนยันครับไม่เป็นเชิงสัญลักษณ์อยากให้มานั่งฟังสักคนนึงครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณณัฐชาติวงประเสริฐ
9: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณัฐชาติวงประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3อำเภออู่ทองอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพรรคราษฎรครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายยติด่วนเรื่องการรับมือในภาวะวิกฤตน้ำท่วมครับท่านประธานวันนี้ครับมีพื้นที่หลากหลายจังหวัดในประเทศเราที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้หนึ่งในนั้นคือพื้นที่ของผมเองครับอำเภออู่ทองและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับและในบางตำบลในพื้นที่ของผมเองนั้นโดยเฉพาะตำบลจระเข้สัมพันธ์ตำบลกระจันตำบลเจดีตำบลมันดอนตำบลยุงขลายและตำบลหนองโอ่งด้วยครับหลายพื้นที่ได้รับปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้หนักสุดในรอบหลายสิบปีเรียกว่าเป็นปัญหามหาอุทกภัยเลยครับท่านประธานพี่น้องประชาชนหลายครัวเรือนต้องห่างบ้านห่างเรือนมาพักพิงในศูนย์อพยพหลายท่านมีความเป็นห่วงบ้านเรือนตัวเองหลายท่านได้รับทั้งความเสี่ยงในการดำรงชีวิตมีความเสี่ยงมีโรคร้ายหลายอย่างที่รุมเราเข้ามาในช่วงนี้ครับท่านประธานวันนี้ผมอยากฝากไปถึงภาคการเกษตรและภาคปกครองว่าท่านต้องเริ่มเข้ามาเยียวยาด้วยการสำรวจได้แล้วครับอย่าปล่อยให้น้ำลดอย่าปล่อยให้น้ำลงไปมากกว่านี้แล้วค่อยเข้ามาสำรวจไม่งั้นท่านจะไม่ได้รับภาพความเดือดร้อนอย่างแท้จริงครับวันนี้ท่านต้องเริ่มเข้ามาสำรวจเริ่มเก็บภาพได้แล้วเพราะว่าวันนี้นั้นมหาอุทกภัยครั้งนี้นั้นมันเกินความคำว่าป้องกันแล้ววันนี้หลายภาคส่วนทั้งภาคปกครองทั้งภาคท้องถิ่นได้เข้ามาช่วยกันดูแลคลายความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในหลากหลายตำบลครับที่ได้รับปัญหาในตอนนี้และผมเองนั้นอยากจะฝากไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยาผ่านท่านประธานไปครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยานั้นท่านต้องอยู่กับความเป็นจริงท่านต้องกล้าเสนอความจริงและท่านต้องกล้าพูดความจริงกับประชาชนว่าถ้าหากจะต้องเกิดฝนฟ้าคะนองอย่างหนักเนี่ยและทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับปัญหาน้ำท่วมเนี่ยท่านต้องพูดไปเลยว่าปัญหานี้จะต้องตามมาแน่นอนว่าท่านเอาไม่อยู่แล้วไม่ใช่ท่านมาพูดว่าท่านเอาอยู่สุดท้ายพี่น้องประชาชนก็เชื่อท่านเพราะท่านเป็นรัฐบาลเพราะท่านเป็นหน่วยงานรัฐตรงนี้ก็อยากจะฝากไปถึงเลยว่าท่านต้องกล้าพูดความจริงครับเพราะผมเชื่อว่าคนไทยและพี่น้องประชาชนนั้นพร้อมที่จะรับมือในสภาวะวิกฤตที่ต้องเกิดและภาพที่เห็นในปัจจุบันนี้ครับท่านประธานเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้เลยว่าแนวทางการป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในระยะยาวครับวันนี้พื้นที่ของผมเองนั้นครับมีเขื่อนป้องกันริมตลิ่งเข้ามาก่อสร้างและได้ก่อสร้างเสร็จแล้ววันนี้ภาพที่เห็นคือเขื่อนตรงนี้นั้นช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนได้จริงครับตรงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวในภาพของโครงสร้างพื้นฐานครับว่าถ้าหากหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เร่งสำรวจพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากโดยวางแนวเขื่อนป้องกันริมตลิ่งเนี่ยตรงนี้จะช่วย บรรเทาความทุกข์หากเกิดภาวะน้ำท่วมซ้ำซากอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญ Data ข้อมูลแผนที่ดาวเทียมที่กรมชลกับกรมอุตุนิยมวิทยานั้นจะต้องทำร่วมกันนั้นผมอยากให้ท่านทำเป็นแผนที่3มิติหรือเป็นแผนที่ที่อยู่ในจอขนาดยักษ์เพื่อให้ท่านได้เห็นว่ามวลน้ำที่ไหลใน

0: ท่วมทั้งหมดจำนวน129โรงเรียนครับแต่ข้อมูลที่มีการสำรวจว่าโรงเรียนที่จะได้รับการเยียวยานั้นมีเพียง63โรงเรียนครับท่านประธานตรงนี้ก็อยากจะฝากท่านประธานไปถึงสปสนครนายกครับว่าเกณฑ์อะไรที่ท่านใช้ในการสำรวจเพื่อที่จะเยียวยาหลังจากวิกฤตนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านประภาพรทองปากน้ำหลังจากนั้นก็จะเป็นท่านจุลีนุ่มแก้วและท่านเจษดาดนตรีสนอครับท่านประภาพรทองปากน้ำเชิญครับ
2: ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันประภาพรทองปากน้ำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขต3พรรคเพื่อไทยขอร่วมอภิปรายสนับสนุนยติด่วนเรื่องขอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้รัฐบาลรับไปดำเนินการและขอฝากข้อเสนอต่อรัฐบาล2เรื่องค่ะเรื่องแรกค่ะคือเรื่องของการเยียวยาเกษตรกรค่ะและเรื่องที่2ก็คือการสนับสนุนหน่วยกู้ภัยที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ประสบภัยท่านประธานคะณวันที่28กันยายนรัฐบาลระบุว่ายังมีสถานการณ์อุทกภัยในอีก27จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีประชากรได้รับผลกระทบกว่า 1.79 ล้านคนแม้ในวันที่29กันยาที่ผ่านมาฝนในประเทศไทยตอนบนจะเริ่มลดลงแต่ความเดือดร้อนยังไม่จบค่ะเพราะน้ำที่ท่วมขังยังต้องใช้เวลาระบายออกและบางพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนของรุ่มน้ำค่ะดิฉันจึงขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดที่กำลังรอน้ำลดรอวันที่จะได้กลับเข้าบ้านกลับไปทำงานและกลับไปประกอบอาชีพได้ตามปกติค่ะท่านประธานคะข้อเสนอแรกคือการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดสำหรับเกษตรกรขอสไลด์เมื่อสักครู่กลับมาค่ะสำหรับเกษตรกรค่ะน้ำท่วมครั้งหนึ่งไม่ได้หมายถึงการสูญเสียผลผลิตเท่านั้นค่ะแต่หมายถึงพันธุ์พืชปุ๋ยค่าแรงเงินทุนที่ลงไปแล้วรวมถึงเงินก้อนใหม่ที่จะต้องหาเพื่อเริ่มเพาะปลูกฤดูกาลถัดไปค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปี2569ซึ่งได้ใช้กับภัยตั้งแต่วันที่21สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะโดยหลักเกณฑ์นี้ค่ะจะมีการปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือค่ะให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็ในปัจจุบันได้มากขึ้นแล้วก็ขยายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมเกษตรกรเกือบทุกกลุ่มอาชีพค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะอัตราการช่วยเหลือด้านพืชเนี่ยค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพชัดเจนค่ะหากพื้นที่เพาะปลูกเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้ค่ะจะได้รับการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่พืชผักไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลหรือไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนไม้ผลหรือไม้ยืนต้นที่ไม่ตายค่ะแต่ว่าได้รับผลกระทบทำให้ชะงักการเจริญเติบโตก็จะช่วยเหลือไร่ละ 3,400 บาทนอกจากนี้ค่ะยังมีความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรทั้งในส่วนของเรื่องประมงค่ะปศุสัตว์หม่อนไหมและแมลงเศรษฐกิจนะคะตามประเภทและความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะหลักเกณฑ์การช่วยเหลือนี้ค่ะจึงต้องทำให้ทันเวลานะคะดิฉันจึงขอให้กระทรวงเกษตรประสานงานกับจังหวัดและอำเภอค่ะเร่งสำรวจความเสียหายทันทีที่สามารถเข้าพื้นที่ได้นะคะชี้แจงเงื่อนไขการรับความช่วยเหลือให้เข้าใจง่ายเปิดช่องให้เกษตรกรได้ตรวจสอบรายชื่อของตัวเองและสถานะของตัวเองว่าอยู่ในขั้นตอนไหนอย่างไรนะคะพร้อมเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินเยียวยาจากรัฐบาลให้รวดเร็วและทั่วถึงเป็นธรรมพอเมื่อน้ำลดเกษตรกรไม่ได้ต้องการเพียงทราบว่าจะได้รับความช่วยเหลือแต่จะต้องรู้ด้วยค่ะว่าความช่วยเหลือนี้จะได้รับเมื่อใดเพื่อเป็นการวางแผนกลับไปทำการเพาะปลูกครั้งใหม่ค่ะข้อเสนอที่2ค่ะท่านประธานการสนับสนุนหน่วยกู้ภัยและอาสาสมัครค่ะในวันที่พี่น้องประชาชนติดอยู่ในบ้านท่ามกลางน้ำท่วมค่ะกลุ่มคนแรกๆที่เข้าไปถึงค่ะมักจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครและก็พวกมูลนิธิค่ะพวกเขาเข้าไปช่วยอพยพผู้สูงอายุค่ะผู้ป่วยเด็กครอบครัวบางครอบครัวที่ไม่สามารถที่จะออกมาได้ด้วยตนเองเป็นกลุ่มเปราะบางค่ะแม้จังหวัดสุโขทัยของดิฉันจะไม่ได้มีน้ำท่วมในครั้งนี้แต่หน่วยกู้ภัยจากจังหวัดของดิฉันทั้งกู้ภัยบางแก้วค่ะกู้ภัยศรีสำโรงกู้ภัยภาพข่าวสุโขทัยก็ได้นำบุคลากรและอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไฟในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดิฉันเห็นว่าถึงความตั้งใจของพวกเขาและก็เห็นว่าการออกปฏิบัติงานในแต่ละครั้งของกู้ภัยค่ะมีต้นทุนค่ะทั้งในส่วนค่าน้ำมันนะคะสำหรับเรือสำหรับรถค่าเสื้อชูชีพอุปกรณ์สื่อสารตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยหลายทีมค่ะต้องระดมทรัพยากรจากการขอรับบริจาคจากชาวบ้านค่ะเมื่อไม่พอก็ต้องออกค่าใช้จ่ายกันเองทั้งที่

0: ังทำภารกิจเพื่อส่วนรวมเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะดิฉันจึงขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะประสานงานจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะให้ท่านช่วยพิจารณาค่ะจัดระบบสนับสนุนค่าน้ำมันอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายจำเป็นให้แก่หน่วยงานที่ออกปฏิบัติงานจริงอย่างรวดเร็วและตรวจสอบได้การสนับสนุนนี้อาจทำได้ทั้งจัดจุดเติมน้ำมันหรือการส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยตรงเข้าไปในพื้นที่เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยกู้ภัยนะคะรวมถึงควรมีแนวทางดูแลผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยค่ะท่านประธานคะจิตอาสาเหล่านี้ค่ะพร้อมออกไปช่วยอยู่แล้วค่ะสิ่งที่รัฐบาลควรทำก็คือช่วยให้พวกเขามีทรัพยากรเพียงพอที่จะไปถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยดิฉันขอสนับสนุนยตินี้และขอให้รัฐบาลดูแลประชาชนให้ครบทั้งในช่วงที่กำลังเผชิญภัยและช่วงฟื้นตัวระหว่างน้ำท่วมต้องสนับสนุนคนที่เข้าไปช่วยเมื่อน้ำลดต้องเยียวยาผู้เสียหายให้ทันเวลาขอบคุณค่ะ
1: ท่านจุลีนุ่มแก้วครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพผมจุลีนุ่มแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับบทสรุปของน้ำท่วมทั้งพื้นที่ของหาดใหญ่และกรุงเทพเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านได้รู้จักคำหนึ่งเป็นอย่างดีจากปากของการสื่อสารของผู้บริหารนั่นก็คือคำว่าเอาอยู่ตอนนี้เมื่อชาวบ้านท่านประธานได้ยินคำว่าเอาอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นคำที่สร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านอีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าไปที่ไหนก็ตามแต่ชาวบ้านมักจะพูดว่าถ้าได้ยินรัฐบาลหรือผู้นำท้องที่ท้องถิ่นที่ไหนพูดคำว่าเอาอยู่นั่นหมายความว่าให้เก็บของได้เลยท่านประธานตอนนี้คำว่าเอาอยู่มันกลายเป็นคำเตือนภัยไปแล้วเพราะนั้นหลังจากนี้เป็นไปได้ผมว่าแก้เคล็ดหน่อยนะอย่าพูดคำว่าเอาอยู่มันกลายเป็นคำเรียกน้ำไปแล้วดูหาดใหญ่เป็นตัวอย่างฮะเอาอยู่ได้2วันหลังจากนั้นจมทั้งเมืองอันนี้เหมือนกันท่านรองนายกพูดเอาอยู่แป๊บเดียวฮะชาวบ้านลอยคอผงเพงนี่คือสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นในครั้งนี้ท่านประธานฮะก็คือเรื่องของการสื่อสารจากหน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่ในการเตือนภัยก็ตามแต่ก่อนหน้านี้อุตุทัวลงถูกด่าละงมไปหมดชาวบ้านจำนวนมากไปเชื่อให้ความสำคัญแล้วก็ไปเชื่อไปแชร์เพจทีลมฟ้าอากาศด้วยเหตุผลสำคัญอะไรท่านประธานฮะเพราะว่าเขาใช้ภาษาไอ้แม่นไม่แม่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เขาใช้ภาษาถ้าพูดง่ายๆคือเขาใช้ภาษาคนเขาใช้ภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจได้โดยง่ายในเมื่อการสื่อสารการเตือนภัยเราประกาศเพื่อให้ชาวบ้านเขาได้รับรู้ทำไมถึงไม่ได้ใช้ภาษาง่ายๆที่เข้าใจง่ายอันนี้ต้องชื่นชมอุตุนะครับว่าหลังจากทัวร์ลงชาวบ้านด่าเยอะก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารใหม่ถ้าเป็นแต่ก่อนไม่ไหวนะฮะเหมือนสมัยหนึ่งที่ผมเป็นผู้ประกาศข่าวส่งมาจากกรมอุตุเนี่ยท่านประธานฮะลองฟังดูนะว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้ล่องกวดอากาศต่ำพาดผ่านตั้งแต่จังหวัดสงขลาถึงเชียงใหม่ผ่านทุกจังหวัดหมดเลยท่านประธานนะลมระดับล่างพัดปกคลุมเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกส่วนลมระดับบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกมีทั้งลมระดับบนลมระดับล่างชาวบ้านไม่เข้าใจเหรอชาวบ้านไม่เข้าใจว่าลมมันเฉียงไปไหนเฉียงซ้ายเฉียงขวาแต่ต้องชื่นชมว่าหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ท่านได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารใหม่แล้ว 2-3 ประโยคสั้นๆคนเข้าใจและชาวบ้านก็กลับไปชื่นชมแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นได้พอสมควรอันนี้ก็อยากให้ทางกรมอุตุเนี่ยได้รักษาแอดมินท่านนี้ไว้นะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเขาไปไหนเพราะว่าไม่อีกกี่วันหลังจากนี้จะถึงหาดใหญ่จะได้ใช้บริการแอดมินท่านนี้ด้วยเพราะว่าชาวบ้านโดยเฉพาะไม่กี่วันหลังจากนี้จะมรสุมจะถึงพื้นที่ภาคใต้จะได้เข้าใจกันง่ายๆท่านประธานครับที่ผ่านมา 2-3 วันที่ผ่านมาท่านประธานฮะมันทำให้เห็นและก็ได้ยินคำพูดในฐานะเราเป็นผู้แทนของชาวบ้านเสียงสะท้อนจากชาวบ้านรู้ไหมครับท่านประธานว่ามันมีคำพูดหนึ่งที่ชาวบ้านเขาได้ยินแล้วเขาเลี่ยนและเขาเบื่อที่จะฟังมากๆเลยนั่นก็คือคำว่าถอดบทเรียนเนี่ยถอดอีกแล้วรอบนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เราเพิ่งถอดของหาดใหญ่มา นี่ถ้านับเป็นการว่าถอดบทเรียนคือการถอดกางเกงในผมว่าตอนนี้ยางย้วยหมดแล้วครับยางยืดหมดแล้วมันต้องถ้าเป็นภาษาใต้คือต้องช่อโบ้งนะท่านประธานกางเกงในอ่ะนะฮะมันถอดจนหลุดลุ่ยหมดแล้วถ้าปริ้นเอกสารที่ถอดมาได้บอกว่าเท่ากับตึกรัฐสภาเลยแหละเราเพิ่งถอด10เดือนที่แล้วที่หาดใหญ่ผ่านมา10เดือนทุกปัญหาเกิดขึ้นเหมือนที่หาดใหญ่เป๊ะผมยกไปอย่าง3ช้า1คือช้าเตือนภัยหาดใหญ่ช้ามากรุงเทพช้า2ช้าในขณะที่เข้าไปเผชิญเหตุหรือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันมีภาพข่าวนึงท่านประธานเห็นมั้ยฮะผมว่าหลายคนคงเห็นนะมีกองข้าวจำนวนมากไปกองอยู่บนถนนดำเขาบอกพื้นที่ตรงนี้คือแถวเคหะร่มเกล้าเหตุเพราะว่าในขณะเผชิญเหตุความล่าช้าของรัฐบาลในการตั้งศูนย์ประสานงานไม่มีกองข้าวถึงไปกองอยู่ตรงนั้นเรือกู้ภัยจากทุกทิศทุกทางสมัยน้ำท่วมหาดใหญ่กรุงเทพทั่วกู้ภัยจากต่างๆลงไปอันนี้เหมือนกันจากหาดใหญ่จากจังหวัดต่างๆขึ้นมาแล้วบรรดากู้ภัยก็มายืนหมุนอยู่ไม่รู้จะไปช่วยใครดีตรงไหนดีเหมือนกันเลยเป็นช้าที่สองและช้าที่สามผมคาดหวังว่าจะไม่ช้าก็คือหลังจากนี้จะต้องมีการเยียวยาและช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพี่น้องประชาชนถอดบทเรียนหาดใหญ่ปัญหาคือ7เดือน6เดือนกว่าพี่น้องประชาชนจะได้เงินซ่อมแซมบ้านผมก็ปรารถนาในใจเป็นอย่างยิ่งว่าช้าที่3นี้ก็คือการในการเยียวยาเงินซ่อมแซมบ้านจะไม่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอีกขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านเจษฎาดนตรีสนอครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมเจษฎาดนตรีสนอผู้แทนราษฎรปทุมธานีเขต1พรรคประชาชนคนปทุมรุ่มน้ำเจ้ายาครับวันนี้ขออนุญาตร่วมอภิปรายยัตติน้ำท่วมหน่อยครับเพราะคนปทุมก็ท่วมกันมหาศาลนะครับผมได้ยินมาว่าเขื่อนเจ้าพยาปรับการระบายอีกแล้วครับท่านประธานครับปรับขึ้นทุกวันนี่ผมได้ยินว่าจะปรับไปถึง 2,500 2,800 ท่านประธานถ้าเราปรับกันถึงขนาดนั้นเนี่ยคนปทุมจะท่วมที่ระดับ3เมตรแล้วนะครับท่านประธานบ้านหลายหลังนี่ชั้น2แล้วผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเราปรับการระบายไปถึงขนาดนั้นเนี่ยอันนี้เราดูแค่ที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับท่านประธานเรายังไม่ได้รวมเขื่อนป่าสักอีกเขื่อนนึงที่จะต้องมารวมกันที่อยุธยาแล้วก็ถึงบางไทรถึงปทุมธานีถึงนนท์ถึงกรุงเทพถึงสมุทรปราการนะท่านประธานไม่รู้ตัวเลขจะไปสูงขนาดไหนครับผมจึงขออนุญาตถามไปยังรัฐบาลนะครับว่าหากน้ำที่จะมาถึงภาคกลางตอนล่างก่อนออกอ่าวไทยเนี่ยสูงขนาดแล้วเนี่ยรัฐบาลมีการเตรียมการอย่างไร5ประเด็นครับท่านประธานประเด็นแรกครับเรื่องการเตือนภัยครับท่านจะเตือนอย่างไรปริมาณน้ำที่ถึงปทุมถึงนนท์ถึงกรุงเทพจะปริมาณเท่าไหร่จะสูงขึ้นกี่เซนจะถึงกี่โมงท่านบอกประชาชนได้ไหมประชาชนจะได้เตรียมตัวครับอันที่2ครับการเตรียมพร้อมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท้องถิ่นที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อกระสอบทรายครับท่านประธานเครื่องสูบน้ำที่ต้องเตรียมนะครับถ้าบางอบท.กว้างใหญ่ไพศาลต้องใช้เรือในการเดินทางถ้าไม่กว้างใหญ่มากก็ใช้ต่อสะพานต้องใช้นั่งร้านใช้ไม้ได้เตรียมหรือยังอันที่3ครับแผนการบริหารจัดการน้ำท่วมปีนี้ครับอยากให้รัฐบาลได้อธิบายหน่อยครับท่านจะบริหารจัดการน้ำท่วมภาคกลางอย่างไรนะครับเมื่อน้ำมาถึง 2,700 2,800 2,900 3,000 ที่ตัวเลขไหนก็แล้วแต่ครับท่านช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมนะครับจะเอาลงทุ่งจะเอาไปทางตะวันตกจะเอาไปทางตะวันออกท่านจะบริหารอย่างไรนะครับท่านจะตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์หรือไม่ท่านจะมีศูนย์ส่วนหน้าในการประเมินสถานการณ์หรือไม่ว่าตัวเลขของฝนที่จะตกในพื้นที่เท่าไหร่น้ำในพื้นที่จะปริมาณเท่าไหร่จะระบายยังไงจะตั้งโต๊ะแถลงข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบหรือไม่เรื่องพวกนี้ท่านบอกประชาชนหน่อยครับประชาชนอยากรู้ท่านแบ่งงานให้กับท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกหลายคนแต่ท่านไม่เคยบอกเลยว่าท่านจะทำงานตามขั้นตอนอย่างไรประเด็นที่4ครับแผนรับมือครับท่านเตรียมจุดอพยพหรือยังครับถ้ามาถึงขนาดนั้นอยุธยาดีจมมาดานแล้วนะครับบางจุดผมเชื่อว่าพี่น้องจะบอกว่าหนักกว่าปี54อีกท่านเตรียมหรือยังห้องน้ำคนที่น้ำท่วมห้องน้ำเป็นสิ่งสำคัญครับท่านประธานออกแบบอย่างไรให้เหมาะสมกับพื้นที่ครับไม่ใช่ไปถึงให้เขาแล้วใช้ไม่ได้ป่าประโยชน์ไม่ต้องทำเปลืองงบประมาณของกินของใช้ของแห้ง ที่ต้องให้เขาอยู่ครับภาคกลางตอนแรกท่วมนี่เป็นเดือนนะประธาน1เดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่ว่าน้ำมากน้อยผู้สูงอายุผู้เปราะบางท่านเตรียมตัวหรือยังว่าท่านจะอพยพอย่างไรท่านจะดูแลประชาชนเหล่านั้นอย่างไรประเด็นที่5ท่านประธานเรื่องของการเยียวยาครับคนอยุธยาคนปทุมเนี่ยคนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยท่วมเนี่ย2เดือน3เดือน4เดือนบางเดือน5บางปี5เดือนท่านประธานถามว่าท่านจะดูแลเยียวยาคนที่เสียสละเหล่านี้อย่างไรคนที่อยู่ริมแม่น้ำที่ท่านใช้เป็นทางระบายน้ำเนี่ยท่านจะดูแลเขาอย่างไรให้เหมาะสม 9,000 บาทเพียงพอหรือไม่ฝากท่านพิจารณาเป็นพิเศษให้หน่อยครับว่า 9,000 บาทกับคนที่น้ำท่วมเป็นหลายเดือนเนี่ยเหมาะสมกับเขาแล้วหรือยังในประเด็นสุดท้ายก็ท่านประธานขอเพิ่มนิดเดียวเรื่องของการสนับสนุนให้มีระบบช่วยตัดสินใจหรือ decision support system เพราะน้ำท่วมลักษณะนี้ท่านประธานข้อมูลมันมากมายมหาศาลผมเชื่อว่าไม่มีใครสามารถรวบรวมข้อมูลในสมองแล้วตัดสินใจได้ด้วยตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นระบบ DSS หรือระบบช่วยตัดสินใจเนี่ยจะช่วยให้รัฐบาลเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นแม่นยำขึ้นช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้นสุดท้ายแล้วก็อยากให้รัฐบาลเร่งทำงานครับท่านประธานเพราะวันที่5ถึงวันที่10กรมอุตุนิยมก็ประกาศออกมาแล้วว่าอาจจะมีฝนตกหนักอีกในหลายพื้นที่อาจจะโดนซ้ำเติมอยากให้รัฐบาลได้เตรียมการครับเตรียมการก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ท่านสมาชิกครับผมขอปิดการลงชื่อเพื่ออภิปรายนะครับต่อไปท่านอังสนาเนียมวณิชกุลครับ
4: ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะคะดิฉันอังสนาเนียมวณิชกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจค่ะในวันนี้ขอร่วมอภิปรายยติเร่งด่วนในเรื่องน้ำท่วมนะคะก่อนที่จะอภิปรายดิฉันขอแสดงความเสียใจต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีผู้ที่ทั้งสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะในเหตุการณ์น้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ในกรุงเทพในครั้งนี้นะคะเมื่อสักครู่นะคะท่านเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านได้บอกว่าท่านไม่ได้รับข้อมูลเลยในการที่ทำพื้นที่จะว่าแต่ท่านเลยค่ะดิฉันเนี่ยที่เป็นสมาชิกฝ่ายรัฐบาลนะคะและเป็นอาสาที่ทำงานให้กับกรุงเทพมหานครในการรับส่งผู้ป่วยในครั้งนี้ดิฉันก็ไม่ได้รับข้อมูลจากทางกรุงเทพมหานครเลยค่ะในขณะที่ดิฉันเนี่ยทำงานรับส่งผู้ป่วยกันเนี่ยต่อวันไม่ต่ำกว่าเป็น10เคสนะคะดิฉันก็ไม่ได้รับทราบข้อมูลอะไรทั้งสิ้นจากทางกรุงเทพมหานครเลยการทำงานของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ค่ะขาดระบบบัญชาการทั้งสิ้นระบบมันล้มเหลวสุดๆนะคะนับตั้งแต่วันแรกนะคะที่ดิฉันได้ลงพื้นที่กันนะคะในวันแรกที่เกิดเหตุค่ะไปหน้างานเจออะไรดูตามสไลด์นะคะดิฉันไปยืนรอนะจุดที่จะต้องเข้าไปในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะมันเป็นคอสะพานที่ปล่อยให้มีการนำรถขึ้นมาจอดแล้วไม่มีการจัดจุดที่จะบริหารในการนำเรือลงไปในพื้นที่เลยกลายเป็นว่าภาคเอกชนหรือมูลนิธิต้องมาบริหารจัดการตรงนี้กันในการนำเครนเข้าออกส่งเรือนะคะดิฉันเนี่ยบางครั้งใช้เวลารอที่จะนำเรือลงไปช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยกว่า2ชั่วโมงค่ะแต่ว่าทุกคนก็ทำด้วยใจอาสามูลนิธิต่างๆทำด้วยใจเรามาช่วยกันหมดนะคะและความจริงที่เจ็บปวดนะคะใน 1-2 วันแรกอาหารไปไม่ทั่วถึงนะคะอาหารไปแค่บางจุดที่มีคนร้องออกมาง่ายแต่ในพื้นที่ที่อยู่ลึกไม่สามารถนำส่งได้เพราะว่าขาดข้อมูลในการบูรณาการร่วมกันดูในพื้นที่ว่าแผนที่หรือผังบริเวณเป็นยังไงอาสาลงไปกันแบบสุ่มๆอะค่ะแล้วไม่มีการเตือนภัยในจุดที่มีไฟรั่วหรือไฟช็อตเลยทั้งเขตและทั้งผู้ว่าไม่มีการประชุมบูรณาการร่วมกันปล่อยอาสาลงไปเสี่ยงภัยเอาเองค่ะวันแรกที่ดิฉันลงไปเนี่ยมีผู้เสียชีวิต2เคสนะคะผู้เสียชีวิตในวันถัดมาเนี่ยมีอีกนะคะทั้งจากการที่ถูกไฟช็อตและจากการที่รอการช่วยเหลือล่าช้าเกินไปจนขาดยาความดันนะคะก็ทำให้เกิดผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะดิฉันพยายามร้องขอใน 1-2 วันแรกว่าให้เอาอาหารเนี่ยลงไปศูนย์ที่เป็นศูนย์พักพิงนะคะจัดตั้งขึ้นโดยที่ประชาชนช่วยเหลือกันเองร้องขอผอ.โรงเรียนไปกันเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วใน2วันแรกอาหารเขาไม่ถึงค่ะ มูลนิธิเส้นได้นำไปส่งเองทั้ง2วันประชาชนออกมารับข้าวเนี่ยมือสั่นเลยนะคะพอผ่าน2วันไปความช่วยเหลือโหมกระหน่ำกันเข้ามาเลยค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงประชาชนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออยู่ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยไอความช่วยเหลือที่โหมกระหน่ำกันลงมาเนี่ยมันก็ไปช่วยจุดเดิมๆกลายเป็นว่าข้าวของข้าวอาหารกองทิ้งกันเต็มไปหมดกู้ภัยนั่งมองหน้ากันไม่รู้จะเอาข้าวไปส่งตรงไหนดีเพราะว่าไม่รู้พื้นที่ค่ะแล้วจนวันนี้วันที่5แล้วนะคะก็ยังไม่มีการตั้งศูนย์บัญชาการเกิดขึ้นก็ยังปล่อยทั้งกู้ภัยทั้งประชาภาคประชาชนเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยทำงานกันตามยถากรรมทั้งที่บางจุดเนี่ยไฟมันช็อตซ้ำแล้วซ้ำเล่ารั่วซ้ำแล้วซ้ำเล่าประชาชนโดนดูดยังไม่มีแม้แต่ป้ายเตือนภัยไปติดตั้งเลยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะตอนนี้นะคะมีคนร้องเรียนออกมาเยอะมากผู้ป่วยเริ่มป่วยหนักเด็กลูกเล็กเด็กแดงเริ่มมีไข้เริ่มอะไรการช่วยเหลือเป็นยังไงไหมคะให้ติดต่อ169บางทีไปเปิดทัฟฟี่ฟองดูประชาชนร้องเรียนเข้ามาติดต่อแล้วบอกว่าให้โทรไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยกันเองอย่างเงี้ยประชาชนจะอยู่ยังไงคะสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนที่เจ็บป่วยเนี่ยบางท่านทนรอไม่ไหวเสียชีวิตนะคะสไลด์ถัดไปค่ะเนี่ยค่ะกลายเป็นว่าดิฉันเนี่ยค่ะลงไปช่วยขนผู้อพยพด้วยตัวเองนะคะเพราะว่ารอการช่วยเหลือจากทางรัฐไม่ไหวจริงๆนะคะสไลด์ถัดไปค่ะในภาพนะคะดิฉันคิดว่าปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดจากในกรุงเทพด้วยซ้ำก่อนการเข้ามาเป็นผู้ว่าสมัยที่2ของท่านเนี่ยท่านหาเสียงไว้อย่างดีถอดบทเรียนจากหาดใหญ่ที่เกิดขึ้นท่านบอกว่าปัญหาหาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับกรุงเทพแน่ท่านมีทีมงานมากมายมีผู้มีความรู้มากมายที่จะมาบริหารให้กรุงเทพเนี่ยมันรองรับปัญหาน้ำท่วมได้แต่ภาพแห่งความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านขอโทษมาเป็นรอบที่5แล้วค่ะนะคะท่านใช้งบประมาณปีละกว่าหมื่นกว่าล้านเนี่ยในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำท่วมในหลายบริเวณเนี้ยประชาชนก็ยังได้รับความเดือดร้อนเหมือนเดิมสไลด์ถัดไปค่ะดิฉันยังอยากเสนอทางออกอย่างเร่งด่วนและก็ให้ท่านทำในการครั้งถัดไปนะคะท่านควรจะตั้งศูนย์บัญชาการกลางกันได้แล้วแล้วท่านต้องทำผลรายงานว่าจุดไหนมันมีไฟรั่วจุดไหนมันมีข้อมูลยังไงท่านต้องทำให้ประชาชนเห็นให้ประชาชนระวังตัวเองได้นะคะสไลด์ถัดไปค่ะ
1: สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องสรุปเลยครับไม่งั้นถ้า
4: สรุปนะคะความช่วยเหลือของท่านเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จที่สุดถ้าท่านไปช่วยคนให้ตรงเวลาตรงจุดที่ต้องการและในเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะคะขอบพระคุณค่ะไม่อยากขอฝากไว้สุดท้ายนะคะสโลแกนทำงานของพวกท่านเนี่ยคือทำงานดิฉันไม่อยากให้เปลี่ยนมันเป็นขอโทษนะคะขอบคุณค่ะ
1: ท่านพิทักษ์เดชเดชโชท่านก่อเกียรติก่อสูงเนินท่านชัดชัยปิตุเตชะเชิญท่านพิทักษ์เดชเดชโชครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิทักษ์เดชเดชโชผู้แทนราษฎรจากลุ่มน้ำปากพนังพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ผมต้องขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายเรื่องการรับมือภัยพิบัติอุทกภัยตามยติเร่งด่วนที่ท่านหัวหน้าพิจิตรเวชชาชีวะได้นำเสนอแต่ผมในฐานะผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนของปวงชนชาวไทยท่านประธานครับวันนี้ผมมาถามหาความรับผิดชอบจากประมุขฝ่ายบริหารในฐานะผู้บริหารสูงสุดท่านประธานครับเราถอดบทเรียนถอดกันเยอะแยะแล้วท่านประธานผมมาเป็นผู้แทนราษฎรในชุดที่27เนี่ยเรื่องอุทกภัยเนี่ยเราถอดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วทำไมมันถอดแล้วมันไม่จบท่านประธานถอดครั้งที่1ถอดที่หาดใหญ่เหมือนถอดเสื้อท่านประธานถอดครั้งที่2ถอดที่น่านเหมือนถอดกางเกงถอดครั้งที่3ท่านประธานครับถอดที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเหมือนถอดชุดชั้นในตามหลักถ้าถอดอย่างนี้แล้วผมกับท่านนายกรัฐมนตรีมันต้องสมสู่แล้วท่านประธานแต่ผมสมสู่ไม่ได้ท่านประธานผมไม่พิศวาสในการบริหารจัดการอย่างนี้ท่านประธานหลักการบริหารที่ดีท่านประธานครับวันนี้ท่านเตรียมการอย่างไรก่อนที่จะเกิดภัยก่อนที่จะเกิดจะแจ้งภัยอย่างไรให้ชาวบ้านจัดเตรียมตัวได้ทันเมื่อแจ้งภัยแล้วในการรับมือท่านจะรับมืออย่างไรรับมือแล้วท่านจะเป็นผู้บริหารจัดการที่ดีอย่างไรในการจัดเตรียมการบริหารด้านอุทกภัยที่เกิดขึ้นในฐานะผู้บริหารสูงสุดท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับส สภาแห่งนี้ให้อำนาจท่านไปแล้วเป็นประมุขฝ่ายบริหารนะท่านต้องมีความรับผิดชอบให้มันมากกว่านี้ท่านประธานผมเลยมาถามหาความรับผิดชอบในฐานะการบริหารจัดการที่ดีจากนายกรัฐมนตรีนี่คือสิ่งสำคัญแล้ววันนี้มันปล่อยปละละเลยจนมันเกิดอะไรซ้ำซากท่วมแล้วท่วมเล่าให้พวกผมในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้พูดไปอย่างเดียวแล้วไม่มีใครมารับรู้หรือรับฟังมันเพื่ออะไรท่านประธานผมในฐานะปากเสียงของปวงชนชาวไทยเนี่ยผมไม่ค่อยสบายใจนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้และซ้ำซากเกิดขึ้นแล้ววันนี้พี่น้องที่แฟดคลองจันท่านประธานถามหาผมถามว่าวันนี้กรณีข้าวกล่องที่แจกไปข้าวกล่องที่ผัดอยู่เนี่ยทำไมไม่แจกที่ผ่านมาต้องรอให้ใครไปแจกมันเอาภาพอย่างไรท่านประธานไม่ต้องเอาภาพแล้วในช่วงอุทกภัยที่เกิดขึ้นกองทุนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยู่ในโปสเตอร์โฆษณาในการหาเสียงว่ากองทุนภัยพิบัติเกิดเอทเอไอจับข้อมูลจ่ายทันทีครัวเรือนนั่นหนึ่งแสนแล้วมันอยู่ไหนท่านประธานแล้ววันนี้มีได้ข่าวว่า9,000 หนึ่งแสนมันอยู่ไหนในป้ายโฆษณาหาเสียงและสิ่งสำคัญท่านประธานครับก็ถามนายกรัฐมนตรีเหมือนกันว่า 1,000 บาทอ่ะท่านแจกได้ฮะแจกไม่พอคนท่านแจกเพื่อไม่โดนด่าได้ครับแต่มันไม่โดนใจหลักการบริหารที่ดีท่านประธานครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมี3น้ำน้ำฝนเนี่ยใครจะรู้ล่วงหน้าว่าน้ำฝนเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่น้ำเหนือเนี่ยมันมายังไงและน้ำหนุนเนี่ยมันจะหนุนช่วงไหนและบริหารจัดการอย่างไรที่ผ่านมาอุตุกรมชลรับน้ำแจ้งมายังสตนจสตนจบริหารจัดการข้อมูลน้ำปปแจ้งเตือนไฟประกาศไฟพิบัติแต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาอยู่ท่านไม่ใช่ผู้บริหารเทศบาลนครนะครับที่ท่านบอกว่าโออยู่แล้วคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ท่านเป็นนายรองนายกรัฐมนตรีที่ท่านบริหารประเทศชาตินะท่านเป็นเบอร์สองนะท่านไปบอกในความเชื่อถือของพี่น้องประชาชนเนี่ยครับมันเกิดความเชื่อถือมากขึ้นท่านทำอย่างนี้เนี่ยมันดูไม่ดีนะและพี่น้องประชาชนนะครับท่านประธานก็ฝากถามผมมาว่ารู้แล้วจะเตือนเมื่อไหร่ชาวบ้านขอความช่วยเหลือแล้วจะไปถึงเมื่อไหร่ศูนย์ช่วยเหลือของชุมชนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนและน้ำที่กำลังขังอยู่เนี่ยจะเอาออกเมื่อไหร่และระหว่างนั้นจะดูแลคนอย่างไรอันนี้ที่เขาถามคำถามมาและผมเชื่อมั่นว่านะท่านตอบไม่ได้เพราะมันไม่มีศูนย์บัญชาการและวันนี้ท่านไม่อยู่สักคนหนึ่งท่านประธานท่านจะตอบผมได้อย่างไรเพราะผมก็ไม่รู้จริงๆท่านประธานว่าความเอาอยู่เนี่ยมันเอาอยู่อย่างไรสุดท้ายครับท่านประธานในเมื่อท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาบอกว่าตอบว่าเอาอยู่เนี่ยหน้าบัดนี้เนี่ยน้ำมันจมรูท่านประธานครับจนหนูผู้บริหารสูงสุดแห่งอำนาจเนี่ยทำอะไรไม่ได้พี่น้องประชาชนก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับท่านประธานครับต้องใช้ยันกันหนูครับรุ่นนี้ตั้งชื่อรุ่นว่ารุ่นน้ำท่วมแล้วเอาไม่อยู่แต่หนูยังร่าเริงขอบคุณครับท่านประธานใครต้องการมาบอกผมนะครับ
1: ท่านครับท่านการนำวัตถุหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆไม่โดยไม่ได้รับการขออนุญาตไม่อนุญาตนะครับท่านครับก็อันนี้เรียนท่านไว
5: ้ครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับอันนี้มันไม่อันตราย
1: ครับต่อไปท่านก่อเกียรติก่อสูงศักดิ์ครับ
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายก่อเกียรติก่อสูงศักดิ์ส.ส.เขตบางกะปิวังทองหลางแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ที่ท่านนายกถามหาว่าอยู่ไหนผมตอบให้ครับท่าน5วันที่ผ่านมาผมอยู่กับพ่อแม่พี่น้องบางกะปิที่ประสบภัยจากความล้มเหลวจากการบริหารจากของท่านนายกรัฐบาลของท่านบอกว่าเอาอยู่และเป็นอย่างไรไม่มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าตอนที่ท่านประกาศให้ประชาชนเตรียมรับน้ำยกของตอนนั้นน่ะบ้านของเขาจมไปแล้วครับท่านมันตายไปแล้วครับท่านตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องชาวบางกะปิไม่ได้เผชิญแค่น้ำท่วมแต่เผชิญกับความว่างเปล่าของรัฐบางชุมชนน้ำสูงเมตรครึ่งไฟดับน้ำประปาไม่ไหลผมอยากให้ท่านลองนึกภาพตามในวันนี้น้ำท่วมสูงจนออกจากบ้านไม่ได้ไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่ม มีทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยอยู่ในบ้านสถานการณ์ของเขามันคือเรื่องความเป็นความตายแต่กลับได้รับความช่วยเหลืออย่างล่าช้านี่คือบางกะปิเขตในเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับท่านผมขอถามกลับไปที่รัฐบาลว่าทำไมถึงไม่มีการเตรียมการทั้งที่รัฐบาลต้องรู้ดีที่สุดและท่านจะเยียวยาเขาอย่างไรอย่าให้ประชาชนต้องรอการเยียวยาเหมือนที่เขาต้องรอการช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับท่านชาวกรุงเทพมหานครต้องได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วเพื่อรับผิดชอบต่อความประมาทเลินเล่อของท่านต่อมาที่ท่านผู้ว่ากทมยอมรับเองว่าคลองเต็มหมดคำถามคือก่อนฝนมามีการระบายน้ำในคลองสารสัตว์ลงไปเท่าไหร่ใครเป็นคนสั่งมีบันทึกหรือไม่เพราะคลองสารแสบคือคลองขวดของบางกะปิเมื่อคลองสารแสบเต็มน้ำจากคลองจันไม่มีทางลงไปต่อให้ปั๊มใหญ่ขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์เรามีคลองเกือบ 2,000 สายสถานีสูบน้ำ200กว่าแห่งและอุโมงค์ยักษ์และนักวิชาการชี้ชัดว่าแค่ฝน300มิลลิเมตรในพื้นที่โดยไม่มีน้ำเหนือเลยระบบนี้รับไม่ไหวแล้วเมื่อฝั่งตะวันออกขยายตัวทับพื้นที่รับน้ำมาหลายสิบปีแต่ระบบระบายน้ำไม่เคยโตตามทันนะในยุคที่ใช้คำว่าไม่คาดคิดไม่ควรเป็นข้ออ้างได้อีกแล้วครับท่านและขอตั้งคำถามต่อการทำงานของผอ.เขตบางกะปิว่าท่านผอ.อยู่ไหนตอนที่พ่อแม่พี่น้องบางกะปิกำลังเดือดร้อนกำลังต้องการความช่วยเหลือจากเขตวันแรกฝนตกผมได้ลงไปตรวจสอบระดับน้ำในคลองและในชุมชนใกล้คลองพบว่าน้ำกำลังขึ้นอย่างรวดเร็วและได้เริ่มเข้าบ้านคนในชุมชนแล้วผมได้โทรประสานไปทางท่านผอ.เรื่องการเปิดศูนย์พักพิงในคืนแรกที่ระดับน้ำสูงขึ้นท่านผอ.ตอบผมว่าขอรอพรุ่งนี้ท่านประธานครับภัยพิบัติมันไม่มีเวลาการทำงานของมันนะครับผมได้รับเรื่องจากประชาชนว่าไม่สามารถติดต่อเบอร์เขตได้เพื่อขอความช่วยเหลือและประชาชนจะไปพึ่งพาใครได้ผมไม่รู้ว่าท่านผอ.เขตละเลยหน้าที่หรือไร้ความสามารถสุดท้ายครับท่านประธานผมอยากจะบอกว่าชาวบางกะปิและประชาชนในหลายพื้นที่ยังคงเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้เวลานี้ขอให้ท่านประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วท่านประธานครับภัยพิบัติครั้งนี้เราสามารถเรียกว่าภัยพิบัติพลัสได้หรือยังครับเพราะรัฐบาลนี้พลัสให้ประชาชนทุกอย่างพลัสความจนพลัสความเดือดร้อนพลัสความทุกข์ให้ประชาชนแต่ไม่เคยพลัสสิ่งดีๆให้กับประชาชนเลยมันเศร้านะครับภัยพิบัติที่ใหญ่หลวงที่สุดก็คือการที่มีรัฐบาลของท่านการที่มีนายกมาบริหารประเทศนี้ขอบคุณครับท่านประธาน
7: ท่านชัดชัยปิตุเตชะครับ
8: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมชัดชัยปิตุเตชะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต4พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมขอโอกาสในการอภิปรายยติด่วนในครั้งนี้เพื่อสะท้อนความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อทรัพย์สินบ้านเรือนและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนผมเมื่อทุกครั้งที่เกิดเหตุอุทกภัยมันจะสรุปสั้นๆง่ายๆว่าเป็นเพราะฝนตกหนักน้ำจึงท่วมแต่วิกฤตครั้งนี้ทำให้เราเห็นได้ชัดว่าน้ำท่วมไม่ใช่เพียงภัยจากฝนแต่เป็นโจทย์สำคัญของการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบครับตั้งแต่ต้นน้ำอ่างเก็บน้ำลำคลองพื้นที่รับน้ำเขตเมืองไปจนถึงปลายทางการระบายน้ำท่านประธานครับน้ำไหลตามภูมิประเทศครับไม่ได้ไหลตามเส้นแบ่งหน่วยงานราชการน้ำไม่เคยรู้ว่าเส้นไหนเป็นของกรมชลประทานคลองไหนเป็นของกรมโยธาตรงไหนเป็นของจังหวัดตรงไหนเป็นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นหากน้ำไหลเป็นระบบเดียวกันหน่วยงานของรัฐ ก็ต้องบริหารน้ำเป็นระบบเดียวกันยกระดับการสั่งการอย่างไร้รอยต่อและผังเมืองต้องเดินไปพร้อมกับผังน้ำครับก่อนจะสร้างถนนจะขยายเมืองก่อนจะพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่เราต้องตอบกันให้ได้ก่อนครับว่าถ้าเมื่อน้ำมานั้นน้ำจะไปทางไหนไม่ให้การพัฒนาเมืองไปขวางเส้นทางระบายน้ำตามธรรมชาติวันนี้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของผมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำไม่ใช่เฉพาะน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่เท่านั้นทั้งอำเภอบ้านค่ายอำเภอปลวกแดงอำเภอวังจันทร์เป็นแหล่งตั้งต้นของอ่างเก็บน้ำที่สำคัญที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของภาคตะวันออกทั้งอ่างเก็บน้ำดอกกรายอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่อ่างเก็บน้ำประแสเมื่อเกิดมวลน้ำหลากเหมือนที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาทั้ง3อำเภอกับต้องเผชิญกับผลกระทบอย่างมากครับท่านประธานอำเภอวังจันทร์สิ่งที่พี่น้องประชาชนเกือบทุกตำบลได้รับผลกระทบคือน้ำป่าและน้ำหลากน้ำมาค่อนข้างไวกระทบต่อบ้านเรือนถนนไปจนถึงพื้นที่ทางการเกษตรครับอำเภอบ้านค่ายในพื้นที่ตำบลหนองละลอกตำบลหนองตะพานตำบลตาขันได้รับผลกระทบอย่างหนักเราเห็นถึงปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนปัญหาของบ้านค่ายจึงไม่ได้มีแค่เรื่องฝนตกในพื้นที่แต่ต้องมองด้วยว่าเมื่อน้ำจากพื้นที่ด้านบนไหลลงมาแล้วทางน้ำและระบบระบายน้ำด้านล่างสามารถรองรับน้ำได้ทันหรือไม่เพราะทุกครั้งที่ระบายไม่ทันผมกระทบไม่ได้อยู่ในคลองครับท่านประธานแต่กลับอยู่ในบ้านเรือนของประชาชนคนจังหวัดระยองครับตำบลตวกแดงเองก็มีพื้นที่ชุมชนที่ประสบปัญหาการระบายน้ำอย่างซอยสุพรรณคลองหินลอยปลวกแดงมีโจทย์ที่แตกต่างออกไปเพราะว่าปลวกแดงเติบโตเร็วมากครับเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่ชุมชนและเป็นพื้นที่อยู่อาศัยดังนั้นสิ่งที่เราต้องถามคือว่าเมืองโตขึ้นทุกปีระบบระบายน้ำของเรานั้นทันเมืองหรือไม่ทั้ง3อำเภอมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกครั้งที่ฝนตกหนักประชาชนต้องกังวลว่าครั้งหน้าจะมีน้ำมามั้ยจะสูงแค่ไหนและบ้านของเขาจะท่วมหรือไม่ครับท่านประธานจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นล้านล้านต่อปีครับผมจึงอยากวิงวอนให้รัฐบาลช่วยจัดสรรงบมาลงมาจัดการปัญหาเรื่องน้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จครับสำหรับอุทกภัยครั้งนี้ผมอยากให้รัฐบาลทำ2เรื่องพร้อมกันวันนี้เราต้องช่วยประชาชนให้เร็วเท่าที่จะเร็วได้ครับสำรวจเร็วจ่ายเร็วขั้นตอนน้อยและทุกคนต้องไม่ตกหล่นแล้ววันข้างหน้าต้องแก้ระบบให้ครบทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำผังเมืองต้องเดินไปพร้อมกับผังน้ำครับเพื่อทำให้งบประมาณที่เราใช้หลังน้ำลดนี้กลายเป็นบทเรียนและเปลี่ยนบทเรียนให้เป็นแผนและนำแผนนั้นมาลงมือทำครับสุดท้ายนี้ผมขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านชลประทานบุคลากรทางการแพทย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครพี่ๆกู้ภัยทุกศูนย์มูลนิธิและประชาชนในพื้นที่ที่ทำงานกันอย่างเต็มที่หลายวันที่ผ่านมากราบขอบคุณครับท่านประธานครับ
7: ท่านศศินันท์ธรรมนิธินันท์ครับ
9: กลับเรียนท่านประธานค่ะฉันทนายแจมศศินันท์ธรรมนิธินันท์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะเขตสายไหมที่ฉันคิดว่าวันนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีใครไม่รู้จักเขตสายไหมของเราค่ะก่อนอุทกภัยปี54สายไหมเป็นอีกหนึ่งเขตค่ะที่ทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยเราน่าจะเป็นพื้นที่ที่แห้งช้าที่สุดวันนี้ปี2569ค่ะดิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ตอนปี54เคยช่วยลุยน้ำมาด้วยกันปัจจุบันลูกของเขาเนี่ยอายุเกือบ20กว่าปีแล้วค่ะท่านประธานนั่นหมายความว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้บทเรียนของน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยสายไหมยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องรับน้ำจากพื้นที่ที่แห้งสนิทแล้วในกรุงเทพมหานครแล้วเหมือนเดิมท่านประธานคะเมื่อสักครู่ดิฉันเห็นเพื่อนสมาชิกบอกว่าท่านนายกพยายามตามหาส.ส.ในพื้นที่ค่ะว่าส.ส.ไปอยู่ที่ไหนวันที่ลงพื้นที่ที่แฝดคลองจันนะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดก็อยากถามท่านนายกเช่นเดียวกันว่าผ่านไปยังท่านประธานเหมือนกันว่าวันนี้ในสภาเนี่ยท่านนายกอยู่ที่ไหนลองแพนกล้องไปข้างบนได้เลยท่านประธานไม่มีใครเลยจะมารับเรื่องเราในวันนี้อะค่ะไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะคะที่เดือดร้อนรอบๆนอกก็เดือดร้อนไม่ต่างกันเผลอๆ ้าที่สภาวันนี้ที่นั่งกันอยู่ข้างหน้าข้างๆทั้งหมดเนี่ยก็ลุยน้ำมาทำงานเหมือนกันนะคะแต่4วันที่ผ่านมา

0: ุดได้ข่าวว่าท่านนายกเองก็ไปลงพื้นที่ดิฉันที่เอื้ออาทรเพิ่มสินอยากเล่าให้ฟังแบบนี้ฝากท่านประธานเลยค่ะว่าดิฉันลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวว่าจะมีน้ำวันแรกเริ่มลุยประชาชนต้องการกระสอบทรายค่ะทุกคนแพนิคมากทุกบ้านต้องการกระสอบทรายวันที่สองกระสอบทรายเริ่มต้องการน้อยลงค่ะคนเริ่มต้องการอาหารวันที่สามคนเริ่มต้องการอาหารมากขึ้น 2,000 กล่อง 3,000 กล่องเขตสายไหมส่งเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าอะไรคะ1 วัน 1 วัน2วันก็จะแห้งแล้วประชาชนก็ไม่มีการเตรียมความพร้อมว่าจะต้องอยู่นานขนาดไหนถ้าคนสายไหมทุกคนทราบว่าเราต้องรับน้ำไปอีก5วัน6วัน7วันเนี่ยแล้วเรามีการเตรียมการได้ดีกว่านี้ไม่มีใครต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรอกค่ะทุกคนอยากช่วยตัวเองก่อนทั้งนั้นแต่ทุกสายที่โทรหาดิฉันทุกวันเนี่ยตลอด 3-4 วันมาดิฉันไม่ได้หยุดรับสายท่านประธานนี่ก็ยังสั่นอยู่เลยเพราะเขาไม่รู้เลยว่าต้องเตรียมตัวยังไงเขาไม่รู้เลยว่าไอ้ข้อความเนี่ยไอ้สิ่งเดียวที่เขาได้จากรัฐบาลก็คือข้อความเซลพอดแคสต์เมื่อวานนี้ที่ให้ขนของขึ้นยกสูงอีกน้ำดมยังไม่หายเลยให้ขนของอีกแล้วแล้วไม่ได้มีข้อความอะไรปลอบมาเลยว่าแล้วให้ทำยังไงโทรศัพท์มาถามเยอะมากขนรถไว้ที่ไหนต้องขนสูงขนาดไหนทนายเราต้องอยู่อีกนานขนาดไหนทนายยังตอบไม่ได้อะยกหูหาผอ.ผอ.บอกว่าท่านโทรหากรมชลได้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะยกหูถามใครไม่มีใครรู้ค่ะบางสายที่ท่านตอบได้ท่านก็ร้องไห้ใส่ประชาชนนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันทุกคนที่ทำได้แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะท่านประธานเช้าถึงเย็นถึงค่ำเมื่อคืนจบหมู่บ้านสุดท้ายเกือบเที่ยงคืนคนมารอตั้งแต่หนึ่งทุ่มเพื่อได้รับอาหารเชื่อไหมท่านประธานทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามันเลย4วันที่ผ่านมาที่ฉันขับรถไปทั่วไม่มีสวนรถของหน่วยงานเลยแม้แต่คันเดียวค่ะแต่เมื่อคืนอนุทินมาที่สายใหม่ของดิฉันหน่วยงานมาจากไหนไม่รู้เต็มเลยท่านประธาน4วันไม่เห็นค่ะแต่เมื่อคืนมากันเต็มเครื่องสูบน้ำที่หาไม่ได้เมื่อคืนมาจากไหนไม่รู้เลยอยากถามไปยังรัฐบาลเหมือนกันว่าท่านจะให้เขตของดิฉันสายไหมหรือปทุมธานีนนทบุรีพวกเราเนี่ยต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ไปอีกนานขนาดไหนจนยุคนี้มี AI หมดแล้วมีการเก็บข้อมูลมาทุกรูปแบบแล้วเรายังต้องมาแก้ปัญหาแบบเดิมด้วยกันมานั่งแจกข้าวแจกยากันฉี่หนูยากันกัดเท้าอยู่แบบนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มานั่งถอดประเด็นในสภาดิฉันก็คิดอยู่ว่าจะออกจากพื้นที่มาสภาดีไหมมุมนึงก็คิดว่ามาสภาก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่อย่างน้อยๆเอาเสียงของคนสายไหมมาพูดในสภาให้ทุกคนได้ยินก็ยังดีค่ะอยากฝากท่านประธานจริงๆทำเวลาแค่20นาทีเท่านั้นถ้ามีเวลาคนสายไหมเข้าใจค่ะว่าเราต้องมีการผันน้ำต้องผ่านสายไหมต้องผ่านทุกคนเข้าใจหมดแต่ช่วยบอกความชัดเจนว่าเราต้องอยู่อีกนานขนาดไหนและการเยียวยาของเราเนี่ยมันจะได้เท่ากับคนที่เขาท่วมแบบเดียวหรือเปล่านั่นเป็นคำถามที่ต้องตอบพวกเราและสื่อสารให้ทุกคนได้รู้พร้อมกันค่ะดิฉันขออนุญาตกลับพื้นที่กันท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: ท่านสกุลทีภัทยากุลครับครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผมนายสกุลทีภัทยากุลพรรคประชาธิปัตย์ครับก็มีพี่เพื่อนๆหลายท่านนะครับก็ต่อว่าท่านนายกเรียนตรงๆผมเห็นใจท่านนะครับแต่การเห็นใจนี่ไม่ใช่ว่าท่านไม่ต้องรับผิดชอบใดๆนะครับแต่ว่าน้ำที่เกิดขึ้นในกรุงเทพณวันนี้เนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบมากที่สุดก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เดี๋ยวผมจะเรียนให้รู้ถึงการบริหารล้มเหลวแล้วก็การจัดการภัยพิบัติของกรุงเทพมหานครนะครับประการที่หนึ่งครับเรื่องการพร่องน้ำครับกรุงเทพมหานครพยายามจะพูดว่าเป็นเพราะฝนสะสมเกิน300มิลลิเมตรทำให้ระบายน้ำไม่ทันอันนี้ไม่เถียงครับความสามารถในการระบายน้ำเนี่ยถ้าเกิน100มิลลิเมตรเนี่ยมีปัญหาและแน่นอนนะครับแต่ถามว่ามีการพร่องน้ำอย่างเพียงพอหรือไม่ท่านประธานครับฝนก้อนนี้เนี่ยไม่ได้ตกโดยที่ไม่มีใครทราบนะครับวันที่21กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนแล้วว่า24ถึง27จะมีฝนตกหนักสะสมแล้วก็ต่อเนื่องคำของกรมอุตุเนี่ยทางพี่น้องประชาชนอาจจะฟังไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นสำนักระบายน้ำหรือเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย่อมเข้าใจครับแล้วต้องมีการพร่องน้ำนะครับกรุงเทพมหานครยอมรับเองครับว่าวันที่25กันยาเนี่ยกำลังแถลงว่า

0: เร่งสูบน้ำเต็มกำลังทั้งคลองลาดพร้าวเป็นประชากรแสนแสบคลองประเวศผมเรียนถามว่า25คือวันไหนท่านประธานมันเป็นวันเดียวกับวันที่ฝนเริ่มถล่มกรุงเทพรู้ล่วงหน้าหลายวันครับแต่ว่าเพิ่งมาพร่องน้ำในวันที่25พร่องเยอะในวันนั้นผมถามว่านี่คือการรับมือเต็มพร้อมหรือว่าเป็นการวิ่งไล่แก้ปัญหากันแน่ท่านผู้ว่าไม่ใช่เป็นผู้ว่าใหม่นะครับผมท่านศึกษามา2ปีแล้วเป็นผู้ว่ามาแล้วอีก4ปีสมัยหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่สมัยที่2ผมถามว่าการที่ไม่พร่องน้ำเนี่ยมันไม่มีเจ้าหน้าที่ทางสำนักระบายน้ำแนะนำท่านผู้ว่าหรอครับมีรองผู้ว่าวิษณุออกมาพูดครับว่าการพร่องน้ำเยอะอาจจะทำให้ตลิ่งพังผมเรียนเลยครับว่าคลองแสนแสบคลองประเวศหรือว่าหลายๆคลองตอนนี้เนี่ยตลิ่งเนี่ยมันเป็นตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเกือบหมดแล้วนะครับการสูบน้ำวันที่25ที่สูบแบบบ้าคลั่งของท่านเนี่ยทำให้ตลิ่งพังมากกว่าแต่ท่านก็ทำท่านก็เลือกที่จะทำผมถามว่ากรุงเทพมหานครกล้าเปิดไหมครับว่าวันที่21ถึง25พร่องน้ำลงแค่ไหนอย่างไรเปิดให้พี่น้องประชาชนดูเลยครับว่ามีการเตรียมพร้อมมากน้อยแค่ไหนประการที่2ครับในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์มีการเถียงกันครับพี่น้องคงได้รับวันที่25วันเสาร์9โมง22นาทีเหมือนกันทุกคนครับว่าให้ระวังภัยแต่ว่ามันถึงคอแล้วครับท่านประธานครับผมเรียนเลยครับว่าฝนมันตกตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับเย็นวันศุกร์ที่25กันยายนผมเรียนถามว่าทำไมกรุงเทพมหานครไม่เตือนพี่น้องประชาชนในวันนั้นช่วง 3:00 ถึง 6:00 โมงเนี่ยน้ำขึ้นสูงจนพี่น้องบางคนตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถออกได้เช่นล่มเกล้าหรือว่าคลองจันทน์บางกะปิก็มีการโยนไปโยนมาครับก็ท่านเจเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยขอไปที่เอ่ยนามท่านก็บอกแล้วว่าถามกทมไปแล้วกทมตอน9โมงก็ยังไม่ได้มีอะไรมาจนกระทั่งส่งมา9โมง22ท่านรองผู้ว่าทวิดาครับออกมาพูดบอกว่าเป็นความบกพร่องจริงนะครับอย่าโทษใครเลยถ้าจะโทษกทมรับไว้ก็ได้ผมถามว่าท่านกล้าไปพูดใส่หน้ากับพี่น้องชาวล่มเกล้ากับพี่น้องคลองจันทน์หรือเปล่าครับว่าโทษท่านก็ได้ต้องโทษท่านเต็มๆครับเพราะว่าในขณะที่ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยท่านโทษไปโทษมาระบบหลังบ้านไม่รู้ใครจะเป็นคนพุชทรูใครจะออกแต่ว่าเรื่อง PM 2.5 เนี่ยท่านส่งได้แต่พอมาเรื่องระดับน้ำที่เร่งเตือนเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วตั้งแต่ช่วงเย็นของวันศุกร์ที่25แต่ท่านส่ง 9:22 15ชั่วโมงที่ท่านแจ้งช้าทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหลายหมื่นชีวิตนะครับโดยเฉพาะล่มกล้าบางกะปิต้องจมน้ำถึงอกผมถามว่าความผิดพลาดครั้งนี้เนี่ยผู้ว่ากทมกับรองผู้ว่าเจ้าแม่ภัยพิบัติท่านจะรับผิดชอบไหวอย่างไรจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรครับแต่ว่าต้องต่อว่าทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยนะครับว่าท่านยอมรับว่าไม่ได้เชิญกทมเข้าไปร่วมประชุมแผนกับปภ.ด้วยซึ่งกทมเนี่ยเป็นเมืองที่มีคนอยู่10ล้านคนท่านเลือกทำอย่างนั้นได้ไงต้องเชิญกทมเข้ามาถึงเขามาไม่มาเดี๋ยวท่านต้องเชิญนะครับผมประเด็นที่3ครับถูกทิ้งขว้างความช่วยเหลือมาไม่ถึงน้ำมาตั้งแต่วันเสาร์นะครับกว่าท่านผู้ว่าจะเริ่มขยับประกาศภัยพิบัติท่านมีอำนาจเต็มตั้งแต่วันเสาร์แต่ท่านต้องรอมา3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์ไม่มีเจ้าหน้าที่เขตแม้แต่คนเดียวเข้าไปอย่างที่ล่มเกล้าหรือว่าที่บางกะปิคลองจันทร์ท่านหัวหน้าพิสิทธิ์ลงไปแล้วไม่เจอเจ้าหน้าที่เขตสักคนหนึ่งถามว่าท่านทำได้อย่างไรครับท่านรอมันถึงวันจันทร์เพิ่งจะเปิดรับบริจาคแล้วก็ให้ท่านนายกเนี่ยตั้งให้ท่านผู้ว่ากทมเนี่ยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อันนี้ก็ต้องโทษท่านนายกครับว่าทำไมถึงปล่อยตั้งแต่วันจันทร์เพราะรู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่วันเสาร์แล้วว่าน้ำมันสาหัสตรงไหนทำไมต้องรอเพราะว่ามีรัฐมนตรีอยู่ตั้งหลายคนคนรักษาการรองนายกเอติก็อยู่ทำไมถึงไม่ตั้งท่านผู้ว่าให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันเสาร์อันนี้ผมว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องตอบคำถามนะครับเพราะว่าการที่ท่านผู้ว่าถึงจะประกาศปฏิบัติทั้ง50เขตสามารถดึงงบมาใช้ได้แต่ว่าอำนาจการสั่งการในการข้ามกระทรวงทบวงกรมเนี่ยยังไม่เต็มจนกระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ก็ต่อว่าท่านผู้ว่านิดนึงครับว่าในยามวิกฤตเนี่ยผมบอกเลยว่าเราไม่ต้องการคนที่จะไลฟ์สดไม่ต้องการคนมาบอกครับว่าน้ำสูงกี่เซนเพราะว่าพี่น้องชาวล่มเกล้าพี่น้องชาวบางกะปิเขารู้อยู่แล้วว่าระดับมันถึงคอครับท่านประธานไม่ต้องบอกครับว่าน้ำท่านไหนทำงานครับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการผู้บัญชาการที่กล้าตัดสินใจกล้าสั่งการและกล้ารับผิดชอบตั้งแต่ชั่วโมงแรกไม่ใช่ว่า4วันให้หลังนะครับจนถึงวันนี้ผมเชื่อเลยว่าการช่วยเหลือก็ยังไปไม่ถึงเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะโทษเนี่ยโทษนายกคนเดียวไม่ได้นายกมีส่วนผิดในฐานะดูภาพรวมแต่ว่าต้องโทษผู้ว่ากทมที่ชื่อชัดชาติเนี่ยครับคนอื่นจะรับผิดชอบยังไงไม่รู้แต่ผมว่าท่านต้องออกมายืดอกจะขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ได้แล้วต้องทำงานให้เห็นนะครับประเด็นสุดท้ายครับขึ้นสไลด์ครับในส่วนนี้ผมเรียนท่านนายกครับว่าภ ังเมืองใหม่ที่กำลังจะเกิดกำลังจะใช้ปี2570ท่านคงเห็นนะฮะของเก่า2556วงกลมสีส้มทาง256ทางขวาเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับแต่ผังใหม่ที่จะใช้ในปี70ผมต้องฝากทางท่านนายกท่านรัฐมนตรีมหาดไทยให้ดูด้วยว่าพื้นที่รับน้ำเนี่ยมันหายไปท่านจะเห็นเลยว่าสีเขียวทะแยงเนี่ยที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นชนบทเกษตรกรรมเอาไว้รับน้ำเนี่ยมันหายไปครับมันกลายเป็นสีเหลืองครับที่รองรับการอยู่อาศัยผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าบึงพักน้ำ5แห่งเนี่ยมันหายไปแล้วครับบึงชวนชื่นบางเขนบึงมณียาบึงสวนสยามหมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิวเคซีเลควิวหายหมดท่านประธานครับไปตรวจนะครับว่าตอนนี้มันเอกชนเข้าไปใช้แล้วเป็นยังไงใครอนุญาตและใครได้ใช้สิทธิ์ที่ดินนะครับรวมถึงบึงคูบอนครับที่อยู่ในแผนมาแล้วตั้งนานนะครับอยู่ในผู้ว่าหลายสมัยงบเวียนคืนไม่มีไม่ได้กันไว้ในผังใหญ่ผมว่าผังนี้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ต้องขอเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยได้ชะลอนะครับผังเมืองตัวนี้แล้วก็เพิ่มพื้นที่รับน้ำเราเห็นแล้วครับว่าอุโมงค์ยักษ์ที่เราลงทุนไปหลายแสนล้านบาทเนี่ยผลเป็นไงครับเดี้ยงครับถึงเวลาใช้ไม่ได้แต่ว่านักวิชาการหลายท่านพูดแล้วว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมันต้องทำเป็นเมืองฟองน้ำครับพื้นที่รับน้ำโซนตอนออกท่านเห็นแล้วครับว่าเดิมเขาวางไว้พื้นที่รับน้ำนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรซึ่งก็หลายคนก็พูดแล้วว่าท่านผู้ว่าเนี่ยท่านเอื้อให้อสังหาริมทรัพย์มากเกินไปหรือเปล่าไปตรวจดูได้ตั้งแต่สมัยที่แล้วนะครับสุดท้ายครับผมขอฝากครับว่าน้ำเหนือกำลังจะมานะครับเผลอๆเรายังไม่ทันจะได้บิ๊กทรีนนิ่งครับอาจจะต้องมารับน้ำแล้วท่านผู้ว่ากับปภ.เนี่ยคุยกันให้ชัดครับเซบอร์ดแคสต์เอาไงหลังบ้านไม่ต้องกันเถียงออกสื่อแต่ว่าให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณครับ
1: ท่านวลินลิตาอดิษะครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันลิลิตาอดิษะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ขอร่วมอภิปรายในยัตติด่วนถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยประเด็นสำคัญคือเรื่องการบริหารจัดการน้ำภาษาที่ใช้ในการแจ้งเตือนและความรวดเร็วที่ใช้ในการแจ้งเตือนค่ะท่านประธานคะดิฉันอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามา27ปีดิฉันทราบดีและพี่น้องของดิฉันก็ทราบดีว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราเป็นพื้นที่รับน้ำชาวบ้านต้องเตรียมตัวรับน้ำกันเกือบทุกปีบางปีโชคดีค่ะน้ำไม่ท่วมแต่ท่านประธานคะพื้นที่รับน้ำไม่ได้แปลว่าประชาชนของดิฉันต้องรับน้ำแบบไม่ทันตั้งตัวคำถามที่ดิฉันพบบ่อยเมื่อไปลงพื้นที่กับพี่น้องส.ส.เขตของดิฉันไม่ว่าจะเป็นท่านคงกิจลามศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านทรงพลสุขสมบูรณ์เขต1ท่านประดิษฐ์สังขจายเขต5คำถามที่ดิฉันได้รับจากพี่น้องประชาชนคือน้ำจะมาอีกเมื่อไหร่จะขึ้นอีกเท่าไหร่คืนนี้บ้านของลุงกับป้าจะนอนได้ไหมเป็นคำถามง่ายๆค่ะที่ชาวบ้านต้องการคำตอบเพื่อที่เขาจะได้เตรียมตัวทุกท่านลองนึกภาพนะคะเช้ามาน้ำหน้าบ้านพวกท่าน30เซนตกเย็นมาจุดเดียวกันขึ้นเป็น1เมตร20ของที่ยกไว้ก็อาจจะไม่พ้นน้ำนะคะท่านลองนึกภาพค่ะบ้านที่มีตากับยายอยู่กันแค่สองคนจะยกตู้ยกเตียงยกตู้เย็นก็ยกไม่ได้ค่ะ1สัปดาห์ที่ผ่านมากรมชลประทานปรับการระบายน้ำจาก700ลูกบาศก์เมตรเป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและขยับขึ้นเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อเที่ยงวันนี้ในเวลา8วันค่ะพี่น้องประชาชนของดิฉันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำขึ้นมาเกือบ3เมตรค่ะท่านประธานแบบนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากนี่คือการย่อภาพเพียง1จังหวัดนะคะแต่บริเวณลุ่มแม่น้ำไม่ได้มีจังหวัดดิฉันเพียงจังหวัดเดียวยังมีจังหวัดลพบุรีอ่างทองและนครสวรรค์ ความเสียหายจะเท่าไหร่คะท่านประธานถ้าชาวบ้านรู้ตัวช้าความเสียหายก็จะมากขึ้นการที่เขารู้ล่วงหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงมีความหมายมากสำหรับพี่น้องประชาชนเวลาชาวบ้านเขาเดือดร้อนคนที่เขาจะตำหนิคนแรกคือส.ส.เพราะเราเป็นผู้แทนทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนเรื่องคำตำหนิดิฉันเชื่อว่าพี่น้องส.ส.ของดิฉันรับได้ค่ะแต่สิ่งที่พี่น้องส.ส.เดือดร้อนแต่สิ่งที่พี่น้องส.ส.ของดิฉันเจ็บปวดก็คือประชาชนได้รับคำเดือดร้อนดิฉันทราบว่าน้ำเหนือก็กำลังจะมาฝนก็จะตกซ้ำและก็เข้าใจดีค่ะว่าการบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องยากขอให้ทุกหน่วยงานบอกให้ชัดใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและพี่น้องประชาชนเข้าใจได้การที่ท่านบอกว่าน้ำจะขึ้นกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพี่น้องประชาชนเขาไม่เข้าใจค่ะต้องบอกว่าจะขึ้นกี่เมตรกี่เซนภายในกี่ชั่วโมงถ้าท่านบอกไม่ได้ก็ขอแค่คาดการแต่ขอยอมรับค่ะว่าภายใน 2-3 วันที่ผ่านมานี้การแจ้งเตือนทันท่วงทีและมีข้อเสนอเร่งด่วน3เรื่องไปในขั้นตอนต่อไปเรื่องแรกค่ะขอเสนอให้การเตือนภัยยังอยู่ในขั้นเร็วที่สุดเข้าใจง่ายเข้าใจได้ในหลายช่องทางและขอให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบเรื่องที่สองขอให้พิจารณาการจัดตั้งศูนย์การประสานงานเรื่องน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือยกระดับศูนย์ที่มีอยู่โดยมีผู้รับผิดชอบ24ชั่วโมงเรื่องที่สามขอให้พิจารณาเรื่องการตั้งศูนย์พักพิงหากเหตุการณ์ยกระดับขึ้นเตรียมรถเตรียมเรือเตรียมอาหารน้ำสะอาดยาจำเป็นเรื่องการเยียวยาก็สำคัญค่ะเพราะชาวบ้านได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและจิตใจแม้ความเสียหายนั้นจะไม่กลับคืนมาแต่ก็ยังพอช่วยได้บ้างจึงขอให้พิจารณาในส่วนนี้อย่างเร่งด่วนนอกจากระบบประกันภัยพิบัติครัวเรือนที่จะเริ่มใน1ตุลาคมนี้ท่านประธานคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราอยู่กับน้ำกันมานานค่ะและเราก็เข้าใจเหตุผลบางประการแต่ท่านต้องไม่ทิ้งพวกเราไว้ข้างหลังค่ะดิฉันจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนเร่งบริหารงานแจ้งให้ชัดแจ้งให้เร็วเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านธนภัทรตระกูลภูชัยครับ
3: เรียนท่านประธานสภาครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมธนภัทรตระกูลภูชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต6จังหวัดปทุมธานีครับพรรคประชาชนครับท่านประธานครับขณะที่ผมกำลังพูดอยู่นี้มีชาวบ้านบึงยี่โถละสวายและก็บึงอำพร้อยรวมถึงประชาชนจำนวนมากทั่วประเทศเลยครับที่กำลังมีเหตุการณ์บ้านจมน้ำอยู่ครับท่านประธานผมสงสารชาวบ้านเหลือเกินครับท่านประธานผมช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้เลยเพราะว่าผมไม่มีอำนาจรัฐในมือครับผมมีอำนาจไม่เพียงพอครับท่านประธานเรื่องของภัยธรรมชาตินี่ผมเข้าใจได้นะครับท่านประธานแต่ที่ผมไม่เข้าใจเลยคือทั้งที่พวกท่านรู้ข้อมูลล่วงหน้าทำไมถึงไม่เตือนทำไมถึงไม่แจ้งเตือนให้เป็นเรื่องเป็นราวทำไมถึงไม่พยายามป้องกันทำแผนเผชิญเหตุป้องกันท่านพูดแต่ว่าเอาอยู่ครับเอาอยู่เป็นไงครับเอาอยู่ไหมครับตอนนี้ในนามของความสงบเรียบร้อยที่พวกท่านพยายามจะรักษาไว้นะครับประชาชนคนไทยต้องจ่ายด้วยอะไรบ้างครับท่านต้องการให้ประชาชนเนี่ยไม่ตื่นตระหนกอยู่ในความสงบเรียบร้อยนะครับพวกท่านเลยเลือกที่จะซุกภัยพิบัตินี้เอาไว้ครับการรักษาความสงบเรียบร้อยที่จอมปลอมนี้นะครับมันแลกมาด้วยความสูญเสียและความทุกข์ยากของประชาชนเลิกได้เลิกนะครับนิสัยแบบนี้เลิกได้เลิกเลยครับประชาชนก็กำลังสงสัยมากเลยครับว่าเขาจะมีรัฐบาลไว้ทำไมถ้าถึงเวลามีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยเขาต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองรัฐบาลท่านเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าทำงานแบบเช้าชามเย็นชามนะครับทำงานตามหลังเหตุการณ์ตลอดข้าราชการในสังกัดท่านไปสังเกตดูได้เลย
4: แทบไม่สนใจประชาชนเพราะระบบมันถูกออกแบบมาถ้าอยากโตต้องเรียนนายครับไม่ได้รับใช้ประชาชนร้องพวกท่านเนี่ยนะข้าราชการนะครับระดับสูงเนาะถูกประเมินด้วยประชาชนในพื้นที่ดูนะครับ

0: หัวโต๊ะกระจายลูกน้องไปทุกเทศบาลไป
1: ท่านธนภัทรกรุณาใช้คำที่ใช้ในการอภิปรายมีความสุภาพด้วยนะครับเชิญครับ
2: โกรธประชาชน
1: เตือนเฉยๆ
0: ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านประธานประชาชนเดือดร้อนจริงๆครับเนาะย้อนกลับมาครับไปดูที่ปทุมนะครับไม่มีวอลลุ่มครับไปดูเพจปอพอผมเข้าไปดูเพจปอพอไปยืนถ่ายรูปกันท่านส่งคนเข้าไปเลยครับท่านควรจะเป็นกลุ่มคนที่มีทรัพยากรรัฐมากที่สุดแล้วท่านต้องกระจายตัวไปอยู่ทุกเทศบาลไปอยู่ทุกอบต.ไปอยู่กับอบจ.แล้วอัปเดตสถานการณ์ครับเขาขาดเหลืออะไรส่งอุปกรณ์ไปครับอุปกรณ์ไม่พอแบบไหนประสานขอรัฐบาลเพิ่มครับประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับแล้วท่านต้องอัปเดตสถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้ทราบทุกวันนี่คือเรื่องพื้นฐานที่ท่านต้องทำท่านต้องรู้ประตูน้ำมีกี่ที่ตรงไหนปิดตรงไหนเปิดแต่ละเทศบาลเนี่ยวางเครื่องสูบน้ำไปตรงไหนผลักดันน้ำไปทางไหนน้ำไปไหนแล้วไปไหนต่อนี่เขตผมเนี่ยสูบน้ำไปเนี่ยสูบไปเจอกทม.กทม.นะครับปิดประตูน้ำกลายเป็นว่าระดมสูบน้ำครับที่ประตูน้ำน้ำวนอยู่อย่างนั้นครับไม่ใช่หน้าที่ผมเลยครับควรจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประสานกับผู้ว่ากทม.ให้เปิดประตูน้ำคุยกันครับว่าเปิดระดับเท่าไหร่ถึงจะไม่กระทบกับประชาชนของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับแต่นี่ท่านไม่สนใจเลยฮะบ้านผมครับหนักมากครับท่วมระดับเอวระดับอกนะครับจมน้ำกันมา 5-6 วันผมจะบอกอย่างไรครับเอาจริงๆนะฮะแต่ถ้าจะให้ปทุมบ้านผมเป็นที่รับน้ำผมก็ต้องบอกตามตรงว่าปทุมก็รับน้ำไม่ไหวเหมือนกันครับทั้งตัวผมเองนายกท้องถิ่นนายกอบจก็ยอมให้ปทุมกลายเป็นที่รับน้ำไม่ได้เหมือนกันอย่างที่ว่าครับค่อยๆเปิดค่อยๆระบายน้ำนะครับผมขอแค่10 เซนครับระบายน้ำนี่เดียวขอแค่10 เซนครับค่อยๆผันน้ำเพื่อไม่ให้กระทบกับพี่น้องกทม.นะครับตอนนี้นะครับน้ำฝั่งปทุมบางพื้นที่อยู่ระดับเอวอยู่ระดับอกกลายเป็นเมืองบาดาลเพราะการบริหารจัดการของรัฐบาลขอนะครับขอเลยครับวอนขอนะครับขออย่าให้รัฐบาลนะครับจงใจปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยมันเลวร้ายแล้วให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดออกมาทะเลาะกันเองนะครับมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของพวกท่านล้วนๆเลยครับท่านอย่าลอยตัวเหนือปัญหานะครับรัฐบาลของพวกท่านเนี่ยคือตัวภัยพิบัติของจริงเลยครับรบกวนแก้ไขด่วนเลยครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านธนภัทรครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าผมฟังไม่ผิดท่านใช้คำว่าเอามือกุมไข่เนี่ยนะท่านช่วยกรุณาถอนคำนี้ด้วยอย่าให้มันอยู่ในบันทึกการประชุมเลยนะครับ
0: กุมมือหน้ากางเกงก็ได้ครับ
1: ท่านต้องบอกว่าถอนก่อน
0: ถอนครับท่านประธานเปลี่ยนเป็นกุมมือหน้ากางเกงครับ
1: ครับครับต่อไปท่านยอดชายพึ่งพรครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายยอดชายพึ่งพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตพื้นที่เมืองพัทยาและก็เทศบาลเมืองหนองปลือเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกครับวันนี้ผมขอพูดแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างหนักในช่วงวันที่24ถึง27ที่ผ่านมาท่านประธานครับเมื่อวันที่24กันยายนผมได้เรียกร้องให้จังหวัดชลบุรีประกาศเป็นพื้นที่สาธารณภัยโดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและเยียวยาได้แต่ในช่วงเวลาที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนการตอบสนองจากภาครัฐกับไม่ทันต่อสถานการณ์ผมจึงต้องถามว่าประชาชนจะต้องรอให้น้ำท่วมถึงระดับไหนและความเสียหายเท่าไหร่รัฐจึงจะถือว่าเป็นภัยพิบัติผมขอพูดถึงพื้นที่หนึ่งครับท่านประธานที่มีประชาชนได้รับผลกระทบจริงคือหมู่ที่6ตำบลนาเกลือซึ่งเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านแปซิฟิกมีประชาชนกว่า70ครัวเรือนและพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองปลือเมืองพัทยาซอยบัวขาวซอยแตงโม ซึ่งเป็นซอยที่โด่ง

0: ังมากนะครับในเมืองพัทยาได้รับความนิยมจากชาวยุโรปจำนวนมากนะครับมีกว่า60ครัวเรือนนะครับที่จมกับน้ำท่วมนะครับและนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขครับท่านประธานแต่ทุก1ครัวเรือนคือ1ครอบครัวคือบ้านนะครับคือทรัพย์สินคือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเมื่อเกิดน้ำท่วมประชาชนเหล่านั้นต้องเป็นผู้รับภาระจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเองผมจึงขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ว่าจังหวัดชลบุรีทบทวนพื้นที่ประสบภัยให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจริงและเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนอย่างทั่วถึงครับท่านประธานพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่อยู่อาศัยแต่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจและเชื่อมโยงโดยตรงกับการท่องเที่ยวของประเทศนะครับเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมากแต่เมื่อเกิดน้ำท่วมถนนเดินทางไม่ได้ธุรกิจได้รับผลกระทบนักท่องเที่ยวได้รับความไม่สะดวกสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้กระทบแค่ประชาชนคนในพื้นที่เท่านั้นแต่มันกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศเราผมอยากถามรัฐบาลว่าเราจะปล่อยให้ปัญหานี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไปอีกแค่ไหนเราจะรอให้น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยนำเครื่องสูบน้ำไปตั้งแบบนี้ทุกครั้งหรือเราจะลงทุนกับการแก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบเสียทีท่านประธานครับเรื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยาไม่ใช่ปัญหาที่เราไม่ได้รู้วิธีแก้นะครับที่ผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ไว้แล้วแปลว่าอะไรครับท่านประธานแปลว่าเราไม่ได้ขาดข้อมูลเราไม่ได้ขาดการศึกษาเราไม่ได้ไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแต่สิ่งที่เราขาดคือการจัดสรรงบประมาณเพื่อทำให้แผนเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงผมจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลอย่างจริงจังและชัดเจนว่าถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณให้เมืองพัทยาอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนไม่ใช่จัดสรรงบประมาณเฉพาะตอนที่น้ำท่วมไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ต้องแก้ตั้งแต่ระบบระบายน้ำคลองทางน้ำพื้นที่รับน้ำสถานีสูบน้ำและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพราะปีนี้เราจ่ายเงินเยียวยาประชาชนปีหน้าก็วนลูปต้องจ่ายอีกปีต่อไปก็ต้องจ่ายอีกในขณะที่ต้นเหตุก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาครับท่านประธานนี่คือการปล่อยให้ประชาชนจ่ายต้นทุนของปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านประธานครับผมขอฝากไปยังรัฐบาลอีกเรื่องนึงนะครับเมืองพัทยาเป็นหนึ่งในเครื่องจักรทางเศรษฐกิจของประเทศรายได้จากนักท่องเที่ยวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในโรงแรมแต่กระจายไปถึงร้านอาหารร้านค้ารถรับจ้างผู้ประกอบการรายย่อยลูกจ้างและประชาชนจำนวนมากดังนั้นการลงทุนป้องกันน้ำท่วมในเมืองพัทยาไม่ใช่การลงทุนให้เมืองพัทยาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการลงทุนเพื่อรักษาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยท่านประธานครับผมขอเรียกร้อง3เรื่องเท่านั้นอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมานะครับ1ขอให้จังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนการประกาศพื้นที่สาธารณภัยให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจริง2ขอให้เร่งสำรวจและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะหมู่บ้านแปซิฟิกนะครับแล้วก็ซอยแตงโมซอยบัวขาวนะครับแล้วก็ข้อ3นะครับสำคัญที่สุดเลยขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับเมืองพัทยาเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามแนวทางที่ได้มีการศึกษาไว้แล้วให้เกิดขึ้นจริงอย่าให้การศึกษาต้องอยู่บนกระดาษอยู่แต่ในกระดาษนะครับอย่าให้แผนงานอยู่แค่ในแฟ้มและอย่าให้ประชาชนต้องรอจนเกิดน้ำท่วมครั้งต่อไปแล้วรัฐบาลจึงค่อยมาแก้ปัญหาท่านประธานครับประชาชนในพื้นที่ของผมไม่ได้เรียกร้องสิ่งที่เกินความเป็นจริงนะครับเขาเรียกร้องเพียงว่าเมื่อเกิดภัยรัฐต้องดูแลเมื่อเกิดความเสียหายรัฐต้องเยียวยาและเมื่อรู้ว่าปัญหาจะเกิดซ้ำรัฐต้องกล้าลงทุนกับปัญหาอย่างจริงจังวันนี้ผมจึงขอใช้สภาแห่งนี้ส่งเสียงดังๆไปถึงรัฐบาลว่าอย่ารอให้น้ำท่วมพัทยาอีกครั้งแล้วค่อยมาถามว่าจะแก้อย่างไรเพราะเรารู้ปัญหาแล้วครับท่านประธานสรุปแล้วครับสั้นๆครับเรามีการศึกษาแล้วเรามีแนวทางแล้วสิ่งที่ประชาชนกำลังรอคืองบประมาณและการลงมือทำถึงเวลาแล้วครับที่รัฐบาลต้องลงทุนเพื่อป้องกันน้ำท่วมพัทยาไม่ใช่รอใช้งบประมาณเพื่อเยียวยาความเสียหายหลังน้ำท่วมทุกครั้ง
1: นี่คือ
0: ความรับผิดชอบที่รัฐบาลต้องมีต่อประชาชน
1: ด้วยความเคารพจริงๆนะครับว่าเนื่องจากมีเพื่อนสมาชิกรอคิวกันอีกเยอะท่านสุดท้ายเนี่ยจะดีเลย์ไปถึง3ทุ่มนะครับเพราะนั้นผมขอความกรุณาว่าให้ใช้เวลาด้วยความเคร่งครัดกันสักนิดหนึ่งครับต่อไปท่านสุภโชคศรีสุขจรครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับสุภโชคศรีสุขจรครับผู้แทนราษฎรนครปฐมภูมิใจไทยครับก่อนอื่นผมขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมนะครับรวมไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็ผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านครับที่ต้องเผชิญกับวิกฤตปัญหาน้ำท่วมนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับฝ่ายปกครองที่เป็นด่านหน้าในการรับมือกับวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับท่านประธานครับการยื่นยติด่วนเรื่องปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมในวันนี้ครับในรัฐสภาแห่งนี้ครับไม่ใช่ครั้งแรกนะครับผมเองในฐานะผู้แทนราษฎรครับก็มีโอกาสได้พูดยตินี้ในสมัยที่ผ่านมานะครับเพื่อสะท้อนปัญหาการรับมือกับน้ำท่วมนะครับและครั้งนี้ผมก็ต้องลุกขึ้นมาพูดอีกครั้งครับเพื่อสะท้อนถึงปัญหาการบริหารจัดการรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดนะครับในการบริหารจัดการน้ำครับท่านประธานที่เคารพครับในภาวะวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมาผมเองได้มีโอกาสลงพบพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับสิ่งที่ผมทำได้เพียงแค่ยิ้มครับยิ้มให้กำลังใจพวกเขาเหล่านั้นครับในขณะที่บ้านของพวกเขาเสียหายครับในขณะที่สวนผลไม้บ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งของเขาพังไม่เหลือชิ้นดีนะครับแล้วก็สวดภาวนาครับให้การบริหารจัดการน้ำของเรานั้นดีขึ้นมากกว่านี้ครับท่านประธานครับวิกฤตในครั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าการทำงานของทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่นั่งอยู่กับผมในที่แห่งนี้ท่านคงกิจท่านทนายกเองถึงพื้นที่จะไม่น้ำท่วมก็ส่งกำลังใจให้กับผู้แทนราษฎรที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับทุกคนทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ครับแต่ทำไมครับในเมื่อผู้บริหารของเราตั้งใจทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่แบบนี้ปัญหาจึงยังวนกลับมาทุกปีครับผมคิดว่าไม่อยู่ที่ตัวบุคคลนะครับแต่อยู่ที่ระบบการทำงานและก็ระบบงบประมาณที่เราใช้กันมานานนะครับหากเราดูตัวเลขงบประมาณในปี2570ครับแผนบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำนะครับมีหน่วยงานอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น18หน่วยงานครับจาก7กระทรวงรวมทั้งสิ้น 1,100 โครงการนะครับวงเงินกว่า 196,000 ล้านบาทนะครับและหากเราย้อนกลับไปดูนะครับแผนแม่บทน้ํา20ปีนะครับประเทศไทยของเราครับทำโครงการกว่า 125,000 โครงการนะครับใช้เงินไปแล้วกว่า 300,000 กว่าล้านบาทนะครับขณะเดียวกันงบกลางที่เราใช้นะครับตลอดตั้งแต่ปี2560นะครับจนถึงสิงหาคมปีนี้ครับสะสมไปแล้วกว่า 153,000 ล้านนะครับพูดง่ายๆว่ารัฐบาลของเราจ่ายเงิน2รอบครับรอบแรกเพื่อป้องกันครับรอบที่2เพื่อเยียวยาครับและที่ต้องจ่ายรอบที่2ก็เพราะรอบแรกมันไม่ได้ประสิทธิภาพครับแล้วทำไมเงินมหาศาลเหล่านี้จึงยังไม่ตอบโจทย์ผมขออธิบายโครงการโครงสร้างสั้นๆให้ท่านประธานได้เห็นภาพนะครับประเทศของเรามีสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับหรือที่เราเรียกกันว่าสทนช.มีหน้าที่กันกรองแผนบูรณาการน้ำทั้งประเทศนะครับจัดทำแผนแม่บทรวมไปถึงติดตามประเมินผลนะครับบนกระดาษสทนช.ก็คือหัวใจของการบูรณาการนะครับท่านประธานแต่เมื่อดูงบประมาณในปี2570ครับสทนช.ครับได้งบประมาณเพียง654ล้านบาททำหน้าที่เพียงการศึกษาครับในขณะที่กรมชลประทานครับแล้วก็กรมอื่นๆครับได้รับจัดสรรงบประมาณส่วนที่เหลือของประเทศครับผลที่เกิดขึ้นครับท่านประธานสทนช.ก็ทำหน้าที่ศึกษาแล้วก็วางแผนลุ่มน้ำครับส่วนกรมประทานก็เสนอโครงการตามแผนของกรมอีกแบบนึงครับกรมโยธาธิการและก็ผังเมืองทำคันกั้นน้ำตามแผนของตนเองอีกแบบนึงครับส่วนท้องถิ่นท้องที่ครับก็ดูแลเรื่องระบบระบายน้ำในระดับชุมชนได้แค่นั้นครับทุกหน่วยงานครับท่านประธานทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ก็จริงครับแต่ต่างคนต่างทำครับกรมบริการที่เราเห็นครับในเอกสารจึงเป็นเพียงคำนำหน้าของแต่ละหน่วยงานที่เอามารวมเล่มเข้าไว้ด้วยกันนะครับมากกว่าแผนวางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นท่านประธานครับน้ำไม่รู้จักเส้นแบ่งเขตปกครองนะครับไม่รู้จักเส้นแบ่งระหว่างกรมนะครับน้ำฝนหนึ่งหยดนะครับเลือกตกไม่ได้ว่าจะตกที่กรมไหนตามงบประมาณที่จัดสรรนะครับหากงบประมาณของเรายังดูแลเฉพาะส่วนของตนครับไม่มีการบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริงครับพี่น้องประชาชนคงต้องลุยน้ำกันแบบนี้ทุกปีแหละครับท่านประธานครับผมเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลชุดนี้นะครับเรามีความพร้อมครับเรามีงบประมาณครับเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพครับเรามีเทคโนโลยีที่เพียงพอครับ สิ่งที่ขาดครับคือการประสานงานกันอย่างแท้จริงครับท่านประธานผมจึงอยากเห็นการจัดทำงบประมาณในปีต่อๆไปครับเป็นการบูรณาการที่มากกว่าชื่อแผนงานครับให้ทุกหน่วยงานได้วางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นครับมองลุ่มน้ำเป็นลุ่มน้ำเดียวกันทั้งลุ่มน้ำครับและวัดความสำเร็จจากการที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องเดือดร้อนครับไม่ใช่ตัวเลขเบิกจ่ายของรัฐบาลนะครับเงินหลายแสนล้านที่เราลงไปครับต้องเป็นเงินที่ทำให้ปีหน้าและปีต่อๆไปพี่น้องประชาชนไม่ต้องกักตุนอาหารไม่ต้องหนีน้ำและประเทศของเราไม่ต้องเผชิญกับวิกฤตแบบนี้ครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ท่านศักดิ์สิทธิ์ขาวทองครับ
3: ท่านประธานสภาที่เคารพผมศักดิ์สิทธิ์ขาวทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ก่อนที่ผมจะอภิปรายนั้นผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียรวมไปถึงขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบมหาอุทกภัยและขอให้พี่น้องมั่นใจครับว่าต้องทนอยู่กับรัฐบาลนี้ไปอีกสักพักครับท่านประธานที่เคารพครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากความผิดพลาดจากรัฐบาลและเป็นการล้มเหลวจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมขอยกกันเลยครับว่าการล้มเหลวครั้งนี้เป็นการล้มเหลว plus ของรัฐบาลประเด็นที่หนึ่งครับล้มเหลวจากการแจ้งเตือนครับการแจ้งเตือนภัยการสื่อสารบอกพี่น้องประชาชนไม่สามารถบอกได้ครับว่าพี่น้องประชาชนต้องอพยพยังไงต้องหนีน้ำยังไงสองครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางวันนี้ครับกลุ่มเปราะบางหลายคนผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงเด็กเล็กก็ยังช่วยเหลือได้ยากลำบากและประเด็นที่สามรวมไปถึงอาหารที่จะให้ผู้อพยพหรือผู้ได้รับผลกระทบนับว่าเป็นเรื่องลำบากมากครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมดรัฐกล้ายอมรับไหมครับว่าล้มเหลวว่าบริหารห่วยแตกนี่คือความเป็นจริงครับท่านประธานจิตอาสาบางคนอยากช่วยอยากเข้าไปครับแต่เขาไม่รู้พื้นที่ครับเพราะผู้นำชุมชนคนที่รู้ข้อมูลติดอยู่ข้างในทรัพยากรที่รัฐมีไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้บางคนครับผัดข้าวตั้งแต่เช้าจะไปแจกต้องรอก่อนครับต้องรอคิวนายกเผลอๆนายกเข้าไปข้าวบูดไม่ทันได้กินพี่น้องก็ลำบากเดือดร้อนตั้งแต่หาดใหญ่มาจนถึงน่านจนมาวันนี้ครับคำว่าถอดบทเรียนไม่รู้ว่าถอดไปถึงไหนไม่รู้ว่าใครใช้ไม่รู้ใครได้รับประโยชน์อีก2เดือนถ้าหาดใหญ่ท่วมอีกใครรับผิดชอบครับแม้กระทั่งวันนี้ที่ผมพูดอยู่คนที่รับผิดชอบรัฐมนตรีรับผิดชอบของหาดใหญ่ของภาคใต้ก็ไม่นั่งอยู่ครับท่านประธานแต่เอาเถอะครับวันนี้รัฐจะตั้งใครก็ตามครับมาเป็นรัฐมนตรีจะตั้งใครที่มาดูแลกทช.กรมทรัพยากรน้ำทรัพย์น้ำแห่งชาติกนช.ครับท่านก็ค่อยเหมือนเอาอยู่พอเกิดปัญหาท่านไม่อยู่ครับอีกคนนึงครับดูกรมอุตุพอมีปัญหาขึ้นมาจะตั้งงบแก้ไขอย่างเดียว400 500ล้านนี่แหละครับลูกเทพของแท้แต่ผมเอาเถอะครับจะลูกเทพลูกเจี๊ยบอะไรก็แล้วแต่ก็อยากฝากถึงครูใหญ่ฝากถึงอาจารย์ใหญ่ของพรรครัฐบาลนะครับก็ช่วยบอกลูกนกกลับไปทำอีสปอร์ตน่าจะคุ้มกว่าครับมีประโยชน์กว่าเยอะอย่ามาดูเลยเอองเอไอไม่ไหวครับก่อนเลือกตั้งก็บอกว่าจะเป็นรัฐมนตรีมืออาชีพแต่มาวันนี้ครับมีอาชีพเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ยังไม่นับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่จันทบุรีที่อยู่ระยองที่ต้องรอเก็บเกี่ยวผลผลิตหลายคนอยากส่งลำไยครับน่าจะถึงหน้าลำไยแล้ววันนี้บางคนลูกลำไยตายคาต้นไม่ต้องพูดถึงงบประมาณที่ลงทุนไปค่าปุ๋ยค่ายาต่างๆขึ้นราบางต้นก็อาจจะไม่รอดวันนี้ครับรัฐบาลต้องรีบฟื้นฟูให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดขอเถอะครับอย่าช้าเหมือนหาดใหญ่บ้านผมให้บ้านผมเป็นจังหวัดเดียวเหรอครับที่ได้รับการยาช้าต้องรอมานานแสนนานวันนี้แม้กระทั่งเงินกู้หรือซอฟท์โลนต่างๆท่านต้องรีบอนุมัติรีบเร่งนะครับเพราะกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นมาเนี่ยมันยากท่านนายกเคยเป็นนักธุรกิจมาก่อนเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจธุรกิจหรือเศรษฐกิจดีมากกว่าผมเพราะท่านก็รู้ครับว่าถ้าตลาดมันมีปัญหาขึ้นมากว่าจะมาลงทุนก็จะกลับมามันยากและยากมากโดยเฉพาะยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ยิ่งรัฐบาลแบบนี้ยากจริงๆครับท่านประธานและผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นผมไม่ได้โทษว่าตัวนายกผิดผมไม่ได้โทษว่ารัฐบาลผิดผมเข้าใจดีครับภัยธรรมชาติมันแก้ไขไม่ได้แต่วันนี้ที่เราต้องยอมรับครับว่าการดูแลแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถทำได้ เรามีบทเรียนหลายๆบทเรียนแล้วนะครับแต่เราถอดกันจริงๆแล้วมันได้ประโยชน์ไหมนะครับท่านประธานก็อยากจะขอฝากท่านประธานครับวันนี้นายกก่อนหาเสียงบอกว่ารวยไม่ไหวรวยไม่ไหวแต่วันนี้ครับผมไปเจอพี่น้องเขาบอกว่าเนี่ยขึ้นต้นด้วยคอควายลงท้ายด้วยยอยักษ์ไม่ไหวแล้วคนซวยไม่ไหวแล้วครับก็อยากบอกอีกครั้งนะครับว่าอย่ามีตำแหน่งเกินความสามารถแล้วก็อย่ามีอำนาจเกินสติปัญญาสุดท้ายจริงๆครับผมไปคุยกับพรรคพ่วงพรรคพวกที่พูดกับผมมาบอกผมมาว่าเดือนนี้เดือนกันยายนแต่เขาจะบอกว่าปีเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนและตุลาที่ถึงเป็นตุลาคมพฤศจิกาจมธันวาจนพลัสขอบพระคุณครับ
1: ท่านอนุภาพลิขิตอำนวยชัยครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอนุภาพลิขิตอำนวยชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงครามพรรคประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้ผมจำเป็นต้องร่วมอภิปรายในยตินี้นะครับเพราะว่าพื้นที่ปลายน้ำอย่างจังหวัดสมุทรสงครามไม่ใช่แค่ทางผ่านของน้ำลงทะเลครับแต่กำลังเป็นผู้รับศึกหนักครับจากมวลน้ำมหาศาลของเขื่อนแม่กลองที่ถูกปลดปล่อยมาจากเมืองการนะครับผ่านราชบุรีตอนนี้ก็ระบายอยู่ที่ 2,000 กว่าคิวต่อวินาทีนะครับแม้ปีนี้นะครับเราจะมีโชคช่วยจากปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับลมพัดจากตะวันตกไปตะวันออกทำให้น้ำทะเลหนุนน้อยดังภาพข่าวที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะครับอำเภอเมืองสมุทรสงครามครับจึงได้รับผลกระทบที่ไม่มากครับแต่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาครับวันนี้ระดับน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและสวนเกษตรกรแล้วครับถ้ายังปล่อยน้ำลงมาแบบนี้นะครับแล้วอาทิตย์หน้ายังมีฝนตกมาอีกนะครับสมุทรสงครามหนักแน่นอนครับเราจะเจอความเสียหายที่ไม่ใช่ความน่าสงสารที่แจกของแล้วจบครับแต่คือความบอบช้ำจริงครับที่ความเดือดร้อนในพื้นที่จะรุนแรงและขยายวงกว้างไปเป็นอย่างมากครับสิ่งที่พี่น้องเรากำลังเจอคือการค้าขายต้องหยุดชะงักร้านค้าสถานที่ท่องเที่ยวต้องปิดกิจการลงนะครับพนักงานหยุดงานขาดรายได้และภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ครับสวนผลไม้ครับเสี่ยงยืนต้นตายครับส้มโอลิ้นจี่มะพร้าวซึ่งเป็นหัวใจทางเศรษฐกิจของคนแม่กลองถูกน้ำท่วมขังถ้าปล่อยให้นานกว่านี้นะครับต้นไม้ตายเท่ากับหมดเนื้อหมดตัวเลยนะครับท่านประธานครับมวลน้ำจืดมหาศาลที่ดันลงทะเลอย่างรวดเร็วกำลังทำลายสัตว์ตามธรรมชาติและฟาร์มเพาะเลี้ยงจนเสียหายยับเยินครับถนนสัญจรไม่ได้นำซ้ำนะครับหลังน้ำลดประชาชนยังต้องแบกรับภาระซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์อีกเพียบเลยนะครับกับผมขอเสนอนะครับ5ข้อเสนอเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลดังนี้ครับ1นายกรัฐมนตรีครับต้องสั่งการพิเศษระบายและผลักดันน้ำลงอ่าวไทยให้เร็วที่สุดครับเร่งระดมเรือผลักน้ำไปติดตั้งในจุดคอขวดลำน้ำแคบพร้อมทำ data ฐานข้อมูลจุดที่เป็นอุปสรรคทางน้ำเก็บไว้เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวครับถ้าผักลงทะเลได้เร็วนะครับกาญจนบุรีและราชบุรีก็รอดด้วยครับ2ครับขุดลอกคูคลองคืนความเป็นธรรมชาตินะครับสมุทรสงครามมีคลองมีลำประโดงจำนวนมากแต่ปล่อยให้ตื้นเขินและผักตบชวาหนาแน่นต้องเร่งขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางเปลี่ยนลำประโดงให้เป็นแก้มลิงธรรมชาติน้ำจะได้ขึ้นเร็วลงเร็วครับ3ครับกรมชลประทานต้องพร้อม 100% ครับบานประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ใช่พอถึงเวลาน้ำหลากมาประตูเสียครับเครื่องสูบน้ำก็ใช้ไม่ได้อย่างที่พบในหลายจุดตอนนี้ครับ4ครับนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพครับเลิกปล่อยให้ประชาชนเดาชะตากรรมครับรัฐบาลต้องทำแอปหรือว่าแดชบอร์ดนะครับแจ้งเตือนภัยให้เป็นแบบเรียลไทม์ระบุพิกัดบอกระดับน้ำการคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างแม่นยำรวมถึงแนวทางปฏิบัติตนที่ชัดเจนครับให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายดูจากโทรศัพท์มือถือได้เลยครับสุดท้ายครับเร่งรับเงินชดเชยเยียวยาเร่งรัดเงินชดเชยเยียวยาครับเลิกขั้นตอนเอกสารที่ล่าช้าเมื่อประกาศเขตภัยพิบัติแล้วต้องจ่ายเงินเยียวยาถึงมือเกษตรกรและผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดครับท่านประธานครับในยามวิกฤตเช่นนี้นะครับสิ่งที่กับผมได้เห็นและน่าภาคภูมิใจคือพลังของความสามัคคีของคนไทยครับชาวบ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครร่วมแรงร่วมใจกันมาวางกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำสูบระบายน้ำนำเรือครับมาช่วยผลักน้ำดูแลกันไม่ทอดทิ้งกันครับนี่คือ จิตวิญญาณของคนลุ่มน้ำแม่กองที่ไม่เคยยอมแพ้ครับแต่ประชาชนสู้ฝ่ายเดียวไม่ได้ครับถ้าภาครัฐไม่ปล่อยศักยภาพออกมาอย่างเต็มกำลังครับกระผมจึงขอส่งกำลังใจนะครับให้พ่อแม่พี่น้องที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ
1: ท่านรุ่งโรจน์ทองศรีครับ
5: ครับท่านประธานที่เคารพกับผมรถทองศรีสสชายแดนผู้แทนสอกราวเขต9จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอบ้านกวดอำเภอหลานทรายอำเภอหนองแดงและอำเภอเฉลิมพระเกียรติก่อนอื่นกับผมขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านครับและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพี่น้องผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปท่านครับในพื้นที่เขต9ของกับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านกวดหลานทรายหนองแดงเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งอำเภอพลชัยอำเภอนางรองจากที่เรามีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ดีๆนะครับต้นข้าวแกรนเล็กนิดเดียวไม่เกรียมจะตายไม่ตายแหล่นะครับหญ้าท่วมสูงกว่าข้าวอยู่ดีๆจากภัยแล้งมาน้ำท่วมเลยโดยที่กรมอุตุไม่ได้แจ้งแบบทันท่วงทีน้ำท่วมแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งที่เขาเพิ่งเดือดร้อนจากการอพยพปัญหาชายแดนเขมร2ครั้งมาเดือดร้อนอีกครับโดยฝนตกติดต่อกัน3วัน3คืนแบบไม่มีพักทำให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างเต็มพื้นที่ทั้ง6อำเภอท่วมบ้านเรือนท่วมไร่นาถนนทางเช่นที่บ้านสายตี9เนี่ยถนนลาดยางขาดท่วมถนนสายบ้านกวดประคนชัยที่บ้านปันเลาะอันนี้สูงเกือบเมตรรถผ่านไม่ได้เลยครับท่วมตัวอำเภอบ้านกรวดท่วมถนนสาย224นะครับบ้านตะลุงปุ๊กกม6นะครับบ้านศิลาทองบ้านหนองตะแอกบ้านน้อยลำคลองบ้านโคกระปูกบ้านหนองหมีหนองตะคองสำโรงใหม่ตาจงตำบลส้มป่อยตัวอำเภอโนดินแดงเนี่ยไหลบ่าผ่านตัวเมืองท่วมอยู่บริเวณหน้าปั๊มปตท.ที่อำเภอเฉลิมเกียรติท่วมถนนสายเฉลิมเกียรติกล้าหันสายที่บ้านยายคำบ้านโบตะเคียนนะครับไหลแรงมากท่วมตัวอำเภอเฉลิมเกียรติหมู่1นะครับตะเป๊กบ้านดอนน้องแหน่นะครับบ้านน้องแหน่พัฒนาบ้านยางบ้านหวานบ้านห้วยยิ่งตามคลองยิ่งแล้วใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นคลองลำปะเทียคลองลำนางรองคลองลำจังหารห้วยเสียวลำชีน้ำทั่วหมดไรนาเสียหายมากมองไปทางไหนเห็นแต่เวิ้งน้ำมองเห็นต้นข้าวเลยน้ำท่วมฉับพลันแบบนี้พี่น้องไม่ได้ตั้งตัวเลยครับทางจังหวัดปภ.สาธารณสุขจังหวัดอำเภอท้องถิ่นท้องที่ชรบและจิตอาสาระดมกำลังช่วยกันยกของขึ้นที่สูงอพยพผู้ป่วยติดเตียงคนเฒ่าคนแก่และเด็กออกจากพื้นที่น้ำท่วมถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ขอฝากเรื่องการเยียวยาด้วยครับทางบ้านเรือนและไร่นาเพราะแถวนี้ทำนาปีละครั้งครับเขามีรายได้ทางเดียวทำยังไงให้เขาอยู่ได้ครับและขอฝากถึงกรมชลประทานด้วยครับทั้งเรื่องการขุดลอกอ่างเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นอ่างลำนางรองอ่างลำปะเทียอ่างลำจังหันอ่างห้วยเมคาอ่างห้วยตาเขียวอ่างช่องอบกห้วยหนองคลองมึงขุดให้ลึกเลยครับเอา10เมตรเลยอย่าขุดแบบเดิมที่3เมตรทั้งกักเก็บนะครับแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกันเรื่องน้ำท่วมด้วยและแบคโฮบูมยาวที่ใช้กำจัดผักตบชวาจอกแหน่เพื่อเตรียมการรับมือน้ำท่วมทั้งจังหวัดชนประทานมีคันเดียวครับขอเพิ่มนะครับจังหวัดบุรีรัมย์มีทั้งหมด23อำเภอขอเพิ่มอีกสัก 4-5 ตัวเพื่อให้เพียงพอครับและกรมอุตุด้วยครับต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยให้เหมือนอเมริกาญี่ปุ่นที่เขาแจ้งเตือนล่วงหน้าแจ้งเร็วเป็นพื้นที่เป็นเมืองและแจ้งเวลาพี่น้องจะได้เตรียมตัวทันครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประสบภัยครั้งหนึ่งนะครับและขอขอบคุณที่ภาคส่วนที่เราช่วยกันเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ดีครับจากรุ่งโรจน์ทองศรีสสชายแดนผู้แทนสกราวจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
6: ครับต่อไปท่านวุฒากรนุตยกุลครับเชิญครับ
7: เรียนท่านประธานวุฒากรนุตยกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดนนทบุรีครับท่านประธานครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติด่วนเรื่องน้ำท่วมครับน้ำท่วมนนทบุรีครับท่านประธานจมน้ำมา6วันแล้วครับแล้วก็น้ำรอการระบายครับหรือเรียกว่าอุทกภัยประกาศเขตภัยพิบัติแล้วยังไงต่อครับท่านประธานครับขอไซด์ด้วยครับน้ำท่วมซ้ำซากครับท่านประธานแต่ท้องถิ่นไม่ได้เตรียมในการรับน้ำในรอบนี้เลยครับท่านประธาน หากเราสังเกตดูนะครับท่านประธานรูปซ้ายมือของผมเนี่ยสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะครับรูปซ้ายมือของผมเนี่ยระดับน้ำได้ถึงอกเลยครับท่านประธานแล้วก็น้ำส้มซ้ำซากปีนี้ครับรูปซ้ายมือเช่นกันครับท่านประธานถ่ายเมื่อ16กรกฎาคมนะครับปี69ครับแล้วก็รูปขวามือเนี่ย29กันยายน69ครับท่านประธานสังเกตระดับน้ำไหมครับว่าประตูน้ำเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยทั้งตื้นเขินนะครับแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยเหลือน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านขวามือครับเป็นวันที่29นะครับเมื่อวานนี้เองคำถามผมคือทำไมถึงไม่เปิดประตูน้ำครับอันนี้คือปล่อยให้น้ำล้นจากประตูนะครับท่านประธานแล้วก็ล้นถนนครับอันนี้อยู่บริเวณตรงแยกพงเพชรนะครับเป็นประตูน้ำคลองสวยครับท่านประธานครับการบริหารจัดการของนนทบุรีนะครับท่านประธานถ้าจะมองจากภาพนี้นะครับเราจะแบ่งเป็น3ส่วนครับท่านประธานจากซ้ายมือนะครับเป็นส่วนบริหารของกรมชลนะครับลูกศรทางซ้ายมือแล้วก็ตรงกลางครับช่องตรงกลางเนี่ยที่เขียนว่าคลองบางตลาดเนี่ยเป็นของเทศบาลนครปากเกร็ดครับแล้วก็สี่เหลี่ยมๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือการบริหารจัดการของเทศบาลนครนนทบุรีครับท่านประธานถ้าเรามองนะครับว่า3ส่วนเนี่ยอันนี้ยังไม่รวมของการบริหารของกรุงเทพนะครับท่านประธาน3ส่วนนี้ครับตรงกรมชลคณานอักตัวลูกศรสีลูกศรสีดำด้านซ้ายมือครับจะมีเครื่องสูบน้ำนะครับเป็น6คิวอยู่4ตัวครับท่านประธานแต่ปัจจุบันนี้ครับเปิดได้ไม่ครบทั้ง4ตัวครับท่านประธานเนื่องจากว่าระดับน้ำที่เข้ามาในเครื่องเนี่ยมันน้อยครับมันเลยเปิดครบทั้ง4ตัวไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงระดับน้ำน้อยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับท่านประธานแล้วก็อีกอันนึงครับคือเปิดไม่ได้เพราะว่าน้ำไหลเข้าเครื่องไม่ทันครับเลยทำให้ระบบเนี่ยไม่สามารถจะเปิดเครื่องได้นะครับท่านประธานถัดออกมาครับตรงช่วงกลางเนี่ยที่บริหารด้วยเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับไล่ลงมาจนถึงตัวอักษรนะครับที่อยู่ในกรอบสีส้มครับตรงนั้นครับเป็นประตูคลองประตูน้ำนะครับคลองบางตลาดครับท่านประธานซึ่งมันจะมีลูกศรทั้งซ้ายทั้งขวาครับคำถามคือด้านขวามือครับเราจะรับน้ำนะครับจากคลองเปรมฝั่งกรุงเทพนะครับเข้ามาซึ่งประตูน้ำตรงนี้ครับสามารถจะผันน้ำเนี่ยไปได้ทั้งสองทางจะผันลงก็ได้มาทางคลองสวยนะครับหรือจะผันไปทางซ้ายมือเนี่ยที่ไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านคลองบางตลาดเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ผมถึงย้อนถามครับเมื่อสักครู่นี้ว่าทำไมครับทางกรมชลประทานเนี่ยไม่ได้ประสานงานกับทางเทศบาลนครปากเกร็ดแล้วก็เทศบาลนครนนทบุรีหรือเปล่าถึงน้ำที่ระดับน้ำที่ไปอยู่ที่ประตูน้ำตรงจะออกเจ้าพระยาเนี่ยถึงน้อยทำให้เปิดเครื่องสูบน้ำที่เป็น6คิวเนี่ยไม่ได้ครบทุกตัวแต่เขาท่านประธานลงมาครับจังหวัดนนท์เราเนี่ยเหมือนรับน้ำแทนเลยครับท่านประธานเพราะว่าคลองเปรมเข้ามานะครับมาคลองสวยพอคลองสวยล้นครับท่านประธานก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยล้นจนเกิดน้ำท่วมทั้งกรอบสี่เหลี่ยมเลยครับเพราะว่าคลองสวยเนี่ยระดับน้ำเต็มน้ำเลยล้นขึ้นมาครับทำให้จังหวัดนนท์เนี่ยน้ำท่วมแล้วก็ไม่สามารถรอระบายได้ครับขออนุญาตสไลด์ถัดไปเลยนะครับถ้าท่านประธานสังเกตรูป3รูปนี้ครับไล่ลงมาเลยครับจากซ้ายจากขวามือท่านประธานนั่นคือประตูน้ำนะครับที่เครื่องสูบน้ำนะครับพังใช้ไม่ได้ครับท่านประธานนะครับแล้วก็ตัวกลางครับเช่นกันครับเครื่องสูบน้ำก็ใช้งานไม่ได้นะครับและตัวซ้ายมือสุดครับก็เป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเข้ากรุงเทพเนี่ยตัวนี้เนี่ยเครื่องตักขยะก็พังนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับและปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับสไลด์ถัดไปครับท่านประธานเราจะสังเกตได้ครับว่าเนี่ยครับอำเภอบางเขนท่าทรายบางกระสอทั่วหมดครับท่านประธานระดับเนี่ยถึงมากสุดนี่คือถึงอกเลยครับท่านประธานสไลด์ถัดไปครับข้อเสนอการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนครับท่านประธานอยากจะให้เรามีพื้นที่การบริหารน้ำนะครับมีที่พักน้ำก่อนที่จะปล่อยไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่เนี่ยกักเก็บน้ำไว้ได้ไซต์ต่อไปครับขอให้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับมีแก้มลิงใต้ดินครับเนื่องจากจังหวัดนนท์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่าน้ำทะเลและน้ำเจ้าพระยาแล้วอยากให้มีอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินครับท่านประธานครับและสุดท้ายครับท่านประธานไซต์สุดท้ายครับอยากให้ฟื้นฟูเยียวยาให้กับประชาชนครับพื้นที่ตรงไหนที่มีข้อมูลแล้วไม่ต้องรับเงินเยียวยาแล้วครับท่านประธานบัตรประชาชนใบเดียวโอนเงินให้กับประชาชนได้เลยครับแล้วก็สุดท้ายครับไม่ต้องมีขั้นตอนที่เยอะมากสำหรับพื้นที่ที่ได้ผลกระทบต้องโอนเงินให้กับประชาชนตัดขั้นตอนบางขั้นตอนไปครับเพื่อจะได้เยียวยาให้กับประชาชนอย่างจริงจังครับขอบคุณครับท่านประธาน
6: ครับต่อไปท่านจรัสนิรัญชรครับเชิญครับ
8: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายจรัสนิรัญชรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดจันทบุรีเขต3พรรคภูมิใจไทยประกอบไปด้วยอำเภอสอยดาวอำเภอโป่งน้ำร้อนอำเภอขลุงอำเภอมะขามในตำบลฉมันและตำบลปัทวีครับก่อนอื่นผมต้องขอส่งกำลังใจครับให้พี่น้อง ชาวจันทบุรีพี่น้องชาวภาคตะวันออกนะครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้เราก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกภาคส่วนนะครับที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยครับในการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับวันนี้ผมขออภิปรายในยติด่วนเรื่องปัญหาอุทกภัยโดยนำความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนในจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะเขต3นะครับแล้วก็ข้อเสนอสำหรับการบริหารจัดการปัญหาในพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับมาสะท้อนต่อท่านประธานนะครับแล้วก็ต่อรัฐบาลผ่านสภาแห่งนี้ครับท่านประธานครับในการอภิปรายนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับมีท่านผู้อภิปรายก่อนหน้าผมนะครับที่เป็นสสจากจังหวัดสงขลานะครับได้แสดงความเป็นห่วงพี่น้องชาวสวนลำไยนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็คือพี่น้องชาวสวนลำไยนะครับของจันทบุรีเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตผมร้อยละ 99% นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เป็นชาวสวนลำไยเช่นกันนะครับก็ต้องขอบอกว่าขอบคุณในความเป็นห่วงนะครับในความห่วงใยพี่น้องชาวสวนลำไยเราได้รับผลกระทบจริงครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดจากฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วก็ในช่วงนี้เป็นช่วงก่อนวันชาติจีนนะครับที่มีพี่น้องอยู่ส่วนหนึ่งนะครับประมาณสัก 20% ของฤดูการผลิตเนี่ยทำลำไยออกมาในช่วงนี้แล้วก็จะเป็นช่วงที่ตรงกับการเก็บเกี่ยวพอดีแล้วก็มาเจอฝนพอดีครับทำให้การเก็บเกี่ยวเนี่ยต้องหยุดชะงักนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บลำไยท่ามกลางฝนตกเปียกๆเอาไปได้นะครับต้องรอให้ฝนหยุดก่อนให้ลูกลำไยแห้งก่อนถึงจะเก็บไปได้ทำให้ลำไยที่สุกงอมเนี่ยแตกแล้วก็เน่าเสียนะครับก็ผมได้หารือกับสภาแห่งนี้ไปแล้วนะครับเมื่อการประชุมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าก็ขอให้ทางรัฐบาลขอให้ทางท่านผู้ว่าเนี่ยช่วยอำนวยการนะครับในการที่จะดูแลบริหารจัดการสถานการณ์ลำไยในจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยเฉพาะเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรงงานตอนนี้เนี่ยพอฝนหยุดแล้วนะครับก็อย่าให้มีอุปสรรคมาขัดขวางในการเก็บเกี่ยวนะครับลำไยเพื่อจะส่งออกนำรายได้ให้กับประเทศครับท่านประธานครับเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาผมก็ได้ลงพื้นที่ครับในพื้นที่เขต3ของจันทบุรีของผมนะครับลงไปทุกจุดที่มีน้ำท่วมครับท่านประธานนะครับน้ำท่วมเนี่ยท่วมทุกอำเภอนะครับแต่ว่ามากน้อยเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับในพื้นที่ของอำเภอมะขามตำบลฉมันตำบลปัทวีเนี่ยจะเป็นจุดที่น้ำลงมาเป็นที่แรกก่อนที่จะไหลลงสู่ตำบลถัดไปในอำเภอมะขามที่อำเภอโป่งน้ำร้อนนะครับที่บ้านทุ่งกลางตำบลทับไซนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่อยู่ในเชิงเขาสอยดาวเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำป่าไหลหลากลงมาเยอะนะครับโดยเฉพาะที่คลองทุ่งกลางเนี่ยผมลงพื้นที่ไปมีบ้านเรือนพี่น้องได้รับความเสียหายนะครับหลายสิบหลังคาเรือนเพราะว่าน้ำป่ามาแรงครับเอาตะกอนดินตะกอนทรายเศษกิ่งไม้ต้นไม้ลงมานะครับแล้วก็น้ำเนี่ยไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับสร้างความเสียหายแล้วน้ำก็ไหลลงไปที่อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธที่อำเภอโป่งน้ำร้อนครับปริมาณน้ำเข้ามากกว่าปริมาณน้ำที่จะออกได้น้ำก็ล้นสปริงเวย์นะครับก็แต่ถ้าเราไม่มีอ่างเก็บน้ำปัญหาจะยิ่งใหญ่หลวงมากไปกว่านี้ครับเพราะว่าเรามีอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็มีการพร่องน้ำไว้ก่อนเรามีการบริหารจัดการน้ำได้แต่กระนั้นก็ดีครับประธานครับท่านประธานครับน้ำก็ยังไหลลงไปที่ตำบลหนองตะคงนะครับแล้วก็ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนก่อนที่จะไหลเข้าไปที่ประเทศกัมพูชาครับส่วนอำเภอสอยดาวที่เป็นพื้นที่ปลูกลำไยเยอะๆนะครับตรงนี้ก็มีผลกระทบบ้างแต่ไม่มากนักนะครับเพราะน้ำได้ไหลผ่านอย่างรวดเร็วครับแล้วก็ไหลไปรวมกันที่ตำบลหนองตะคงที่อำเภอโป่งน้ำร้อนครับผมก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องที่ติดอยู่ตามบ้านนะครับที่อำเภอโป่งน้ำร้อนหลายหลังคาเรือนครับนอกจากนั้นที่อำเภอขลุงครับน้ำจากเทือกเขาสาบาบนะครับไหลลงมานะครับแล้วก็มีจากตำบลบ่อเวรไหลลงมานะครับมีที่ตำบลตอกนองตำบลมาดไพไหลไปรวมกันที่ตำบลวังสับปะรดครับซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรปลูกทุเรียนของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอขลุงเป็นแหล่งใหญ่ครับท่านประธานครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเยียวยาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับต้นไม้จะเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็มีความเข้าใจแล้วเห็นใจพี่น้องในพื้นที่นะครับที่ประสบปัญหาในครั้งนี้ก็ขอฝากไปยังรัฐบาลนะครับจังหวัดจันทบุรีเราเป็นจังหวัดที่มีฝนตกเยอะนะครับก็มีความเสี่ยงที่ฝนจะตกอีกในช่วงเร็วๆนี้นะครับเราก็ยังไว้ใจไม่ได้ก็อยากจะขอให้ทางรัฐบาลนะครับเร่งสำรวจครับว่าทางน้ำตรงไหนมีการเปลี่ยนแปลงไหมตรงไหนที่มีการอุดตันท่อน้ำนะครับที่มีความเสียหายถนนมีความเสียหายอยากให้เร่งสำรวจแล้วรีบแก้ไขซ่อมแซมโดยเร็วครับเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำในปีนี้นะครับนอกจากนั้นก็มีการวางแผนในระยะยาวนะครับในเรื่องของการหาพื้นที่รับน้ำ การสร้างที่กักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำนะครับที่มีความจำเป็นและเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะช่วยบรรเทาปัญหาในระยะยาวให้กับพี่น้องประชาชนครับและผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสุดท้ายแล้วนะครับท่านประธานครับผมขอขอบคุณฝ่ายปกครองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นผู้นำชุมชนเจ้าที่กู้ภัยอาสาสมัครจิตอาสาและประชาชนทุกคนนะครับที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแล้วขอฝากรัฐบาลว่าให้ช่วยให้ทันนะครับป้องกันให้ประชาชนปลอดภัยขึ้นก่อนที่ฝนตกหนักครั้งต่อไปจะมาถึงครับขอบคุณครับ
6: ครับต่อไปท่านกรมีดีครับเชิญครับ
9: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกรมีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนวันนี้กับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยัตติด่วนเรื่องน้ำท่วมซึ่งจะสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารการจัดการน้ำท่วมและปัญหาน้ำท่วมนะครับก่อนอื่นผมขอส่งกำลังใจไปยังพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้และรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับท่านประธานครับในวันแรกที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับผมและทีมงานผู้ช่วยเราลงพื้นที่กันอย่างหนักนะครับไปสำรวจความเสียหายนะครับวันนั้นกว่าจะเสร็จนะครับประมาณ4ทุ่มนะครับเราจึงได้กลับเข้าที่พักผมได้นอนประมาณ5ทุ่มนะครับท่านประธานหลังจากนั้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็มีประชาชนระดมโทรหาผมนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งนะครับผมรับสายถึงบ่าย2ของอีกวันนึงนะครับถือว่าเป็นการรับโทรศัพท์ที่ทรหดและยาวนานมากจากประชาชนนั่นเพราะประชาชนเขาเดือดร้อนน้ำมันไหลมันทะลักเข้ามาในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่ในพื้นที่ครับวันนี้ผมจะขอพูดสะท้อนปัญหาเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่ปากเกร็ดนะครับของผม3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1นะครับเรื่องการผันน้ำออกจากคลองนะครับปกติแล้วปากเกร็ดนะครับเขาจะมีการวางแผนเรื่องน้ำท่วมเวลาน้ำเหนือจะมาเนี่ยเขาจะกระสอบทรายกั้นนะครับเป็นแนวยาวสูงประมาณ2เมตรถึง3เมตรเป็นแนวยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ว่าเนื่องจากรัฐบาลประกาศว่าเอาอยู่เลยยังไม่มีการทำนะครับพอฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่และน้ำเจ้าพระยาถูกปล่อยมาเยอะผลปรากฏว่าน้ำท่วมเป็นครั้งแรกของปากเกร็ดที่ท่วมหนักขนาดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณที่รัฐบาลบอกว่าเอาอยู่นะครับนะปากเกร็ดมีคลองหลัก4คลองนะครับที่ใช้ในการระบายน้ำนะครับคลองแรกนะครับก็คือคลองบ้านใหม่นะครับติดกับปทุมคลองนี้จะกว้างใหญ่หน่อยนะครับเป็นการระบายน้ำจากคลองสวยไปออกคลองประปานะครับคลองที่2นะครับก็คือคลองบางพูดนะครับคลองบางพูดเนี่ยเป็นคลองขนาดเล็กนะครับแต่ว่าอยู่ใจกลางชุมชนขนาดใหญ่เช่นเมืองทองธานีที่มีการระบายน้ำสูงนะครับคลองที่3คือคลองบางตลาดนะครับคลองบางตลาดเนี่ยเป็นคลองที่อยู่ติดกับอำเภอเมืองนะครับและคลองบางตลาดเนี่ยมีจุดที่เป็นจุดระบายน้ำ2แห่งนะครับจุดแรกเนี่ยก็คือตัวปลายคลองนะครับก็เป็นการระบายน้ำโดยกรมชลประทานต้นคลองนะครับเป็นการระบายน้ำโดยเทศบาลเมืองนนเทศบาลนครนนทบุรีนะครับแต่ว่าต่างฝ่ายต่างระบายน้ำออกคนละจุดกันนะครับเทศบาลนนเนี่ยก็จะระบายน้ำออกทางคลองบางคลองสวยนะครับแต่ว่าตรงต้นคลองสวยนั้นก็จะมีคลองเปรมนะครับคลองเปรมเนี่ยก็จะระบายน้ำมุดน้ำจากกรุงเทพนะครับลอดใต้คลองประปานะครับมาออกตรงคลองสวยนะครับและคลองที่4คือคลองสวยคลองสวยเนี่ยเป็นคลองที่ใช้ระบายน้ำหลักแต่ท่านประธานทราบไหมครับคลองสวยเป็นคลองที่ตื้นเขินมากนะครับพอมันตื้นเขินนะครับแต่ทุกฝ่ายระดมกันระบายน้ำนะครับทางเทศบาลนครนนท์ก็สูบน้ำออกจากบางตลาดนะครับเพราะน้ำมันท่วมนะครับทางคลองเปรมก็สูบออกมาทางคลองสวยนะครับปรากฏว่าพื้นที่แถวนั้นนะครับตอนนั้นฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าน้ำท่วมบริเวณริมถนนแล้วก็เข้าไปยังหมู่บ้านในแถบเรียบคลองประปาเรียบคลองสวยนะครับอันนี้คือปัญหาประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2นะครับเรื่องฟัดเวนะครับโครงการฟัดเวเนี่ยเป็นการโครงการขนาดใหญ่นะครับนะมีการสูบน้ำออกไป2ทางคือด้านหนึ่งคลองบางพูดอีกด้านหนึ่งไปลงคลองเกลือนะครับแทนที่จะ
10: ต่อไปลงตรงที่แม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับกลับไม่ทำนะครับทำให้น้ำเนี่ยมันท่วมย้อนกลับมานะครับอันที่3ประเด็นในเรื่องของการเยียวยานะครับการเยียวยาเนี่ยขอให้รัฐบาลเนี่ยอย่ามีเงื่อนไขมากนะครับเทศบาลนครปากเกร็ดเนี่ยเขาเอาแค่บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและบัญชีธนาคารเท่านั้นนะครับก็ขอฝากท่านประธานด้วยนะครับว่าการจัดการในการบริหารจัดการน้ำท่วมนะครับขออย่าให้เป็นเหมือนปัจจุบันนี้นะครับขอบคุณครับ
6: ครับต่อไปท่านบุญลือประเสริฐโสภาครับเชิญครับ
11: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายบุญลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรคภูมิใจไทยกับเรียนท่านประธานครับวันนี้ผมรู้สึกลำบากใจแล้วก็รู้สึกเห็นใจพี่น้องคนไทยทั่วประเทศที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมถือว่าครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่น้ำท่วมซึ่งเป็นอุทกภัยโดยที่มีใครอยากให้เกิดแต่รัฐบาลเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีผมเรียนว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผมได้มีโอกาสทำงานทางการเมืองแล้วก็เป็นผู้แทนราษฎรของพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีเขต5ทุกครั้งที่ประสบอุทกภัยล้วนแล้วแต่เกิดจากการบริหารการทำงานที่ขออนุญาตไม่ใช้คำว่าผิดพลาดนะครับแต่ช้าและก็ไม่ทันท่วงทีจึงทำให้พี่น้องประชาชนต้องประสบอุทกภัยด้วยเวลาจำกัดท่านประธานให้ผม5นาทีผมขอมาที่บ้านผมเลยครับจังหวัดราชบุรีปีนี้เราได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงจากน้ำท่วมที่เกิดจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนจังหวัดกาญจนบุรีผมทราบว่ามีหนังสือวันลงวันที่29กันยายน2569ถึงหน่วยงานราชการว่าเขื่อนจะปล่อยน้ำมาสู่แม่น้ำแม่กองซึ่งจะผ่านจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกและลงสู่จังหวัดสมุทรสงครามตามที่ท่านสสจังหวัดสมุทรสงครามได้กล่าวสักครู่จริงครับเมื่อวานไปเจอผมที่หมู่6วัดบางปืนผมไปยืนให้กำลังใจแล้วก็ไปดูประตูระบายน้ำของวัดบางปืนและผมก็ได้นำพี่น้องทางเรือผู้ขับเรือพายผู้ขับเรือเร็วนะครับนำเรือ 3,000 แรงม้าไปช่วยกันผันน้ำจากคลองดำเนินทั้ง 3-4 ตำบลในพื้นที่ของตำบลประสาทสิทธิ์ดอนไผ่ศรีสุราษฎร์นะครับในพื้นที่ของดำเนินสันบวกทั้งหมดเพื่อที่จะให้น้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดแต่เรียนกับท่านประธานครับว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครั้งนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างรุ่งเรืองจึงอยากกราบเรียนท่านประธานไปถึงกรมชลประทานซึ่งผมถือว่าเป็นกรมที่บริหารจัดการน้ำภายใต้สนทช. อยากจะฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงว่าการสั่งการในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยต้องสั่งและเผื่อเวลาน้ำไหลออกจากเขื่อนกาญจนบุรีนะครับต้องลงมาที่เขื่อนแม่กองประตูระบายน้ำผ่านทั้งบ้านโป่งทำให้มีผลกระทบน้ำท่วงผ่านโพธารามพี่น้องสองฝั่งก็ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพอมาถึงดำเนินสะดวกวันนี้ก็เสมือนเป็นเมืองรับน้ำเลยนะครับผมเรียนว่าการปล่อยน้ำครั้งนี้ทำให้พี่น้องเกษตรกรและพี่น้องชาวดำเนินสะดวกทั้งสองฝั่งคลอง นะครับทั้ง67ตำบลในพื้นที่นะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงนะครับแล้วก็เรียนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆเคยเกิดขึ้นมาเมื่อปี2539ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเกิดขึ้นสมัย2554ครั้งหนึ่งถ้าบวกลบคูณหารจะเห็นแล้วครับว่า15ปีเกิดครั้งหนึ่งวันนี้ปี2569นะครับถ้านับจากปี2554ก็15ปีตัวเลข15ปีนี่มันอาถรรพ์เหลือเกินครับท่านประธานครับมันทำให้พี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีและพี่น้องสมุทรสงครามซึ่งอยู่ปลายน้ำก่อนลงทะเลเนี่ยมันเป็นไปได้ไงครับ15ปีท่วมที15ปีท่วมทีผมก็อยากจะฝากท่านประธานไปถึงรัฐบาลนะครับว่าเราควรจะทำวันสต็อปเซอร์วิสครับโดยเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีหรือกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยครับไปที่เดียวแล้วจบเรื่องน้ำท่วมครับท่านประธานครับฝากท่านด้วยขอบคุณครับ
6: ครับต่อไปท่านจุลนัทโกยกุลเชิญครับ
12: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันชลนัทโกยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพเขต28บางบอนจอมทองหนองแขมจากพรรคประชาชนค่ะดิฉันขอร่วมอภิปรายยติปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กันยายนค่ะท่านประธานคะน้ำในหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยไม่ได้ลดลงตามน้ำค่ะหลายครอบครัวยังต้องซ่อมบ้านนะคะซื้อเครื่องใช้ใหม่ขาดรายได้แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะว่าจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่นะคะเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาค่ะท่านนายกได้กล่าวที่ประชุมนะคะบอกว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยจะโยนให้ท่านชัดชาติหรือว่าให้รัฐบาลจัดการอย่างเดียวไม่ได้นะคะทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความช่วยเหลือดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะจึงขอฝากเรื่องสำคัญให้กับท่านนายกค่ะก็คือการเยียวยาประชาชนหลังน้ำท่วมค่ะท่านประธานล่าสุดนะคะรัฐบาลระบุว่าเตรียมงบกลางไว้4,000ล้านบาทนะคะสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศแล้วก็มีมาตรการเยียวยาครัวเรือนละ9,000 บาทขณะเดียวกันเนี่ยก็มีมาตรการในการช่วยเหลือตามความเสียหายจริงนะคะเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านไม่เกิน 49,500 บาทแล้วก็ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพนะคะไม่เกิน 11,400 บาทต่อครอบครัวค่ะแต่ปัญหาท่านประธานก็คือว่าประชาชนยังไม่รู้เลยว่าถ้าผ่านหลักเกณฑ์ทั้งสองแล้วเนี่ยจะสามารถรับความช่วยเหลือร่วมกันได้หรือไม่นะคะต้องลงทะเบียนกี่ครั้งใช้เอกสารชุดเดียวกันหรือไม่นะคะแล้วก็จะได้รับเงินเมื่อไหร่สำหรับการขอความช่วยเหลือจากกทม.ค่ะประชาชนต้องถ่ายภาพคลิปหรือว่าความเสียหายแจ้งสำนักงานเขตนะคะรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ขอหนังสือรับรองผู้ประสบภัยนอกจากนี้นะคะเอกสารประชาสัมพันธ์ของกทม.เองเนี่ยยังระบุว่าในบางกรณีค่ะอาจต้องใช้บันทึกประจำวันในการประกอบด้วยนะคะเช่นการขอเครื่องมือการขอค่าเครื่องมือประกอบอาชีพเงินปลอบขวัญกรณีได้รับบาดเจ็บนะคะหรือว่าค่ารักษาพยาบาลค่ะดิฉันเข้าใจค่ะว่าเหตุผลของการใช้บันทึกประจำวันจากตำรวจนะคะคือการป้องกันการแจ้งข้อมูลเท็จแล้วก็เรื่องของการสวมสิทธิ์ก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะคะพอผู้ชี้แจงเนี่ยต้องยืนยันตัวตนแต่ว่าไม่จำเป็นที่ประชาชนต้องเดินทางไปที่สถานีตำรวจเลยค่ะท่านประธานเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขตเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะมีหน้าที่ในการตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้เช่นเดียวกันกทม.เนี่ยสามารถกำหนดให้ประชาชนเนี่ยนะคะลงนามรับรองข้อเท็จจริงแล้วก็รับทราบความผิดถ้าเกิดว่าให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะท่านประธานร่วมกับการลงพื้นที่ภาพถ่ายแล้วก็หนังสือรับรองผู้ประสบภัยรวมถึงหลักฐานทางการแพทย์ก็ได้ด้วยนะคะดิฉันไม่ได้เสนอให้ยกเลิกการตรวจสอบนะคะแต่ว่าอยากให้ทบทวนค่ะว่าเราจะรวบรวมการตรวจสอบเนี่ยให้อยู่ในจุดเดียวได้หรือไม่เพื่อลดภาระของประชาชนไม่ใช่คนที่ผ่านการเจอน้ำท่วมมานะคะต้องเดินทางต้องลำบากมากๆในการเดินทางเพื่อจะร้องเรียนหลายหน่วยงานกับเป็นเรื่องเดียวกันซ้ำๆนะคะดิฉันจึงขอฝากรัฐบาลดำเนินการอย่างน้อย3เรื่องค่ะ1นะคะประกาศความชัดเจนเรื่องเยียวยาให้ชัดค่ะรับเงินเยียวยาได้กี่ทางทางไหนบ้างนะคะแล้วก็2ขอให้รัฐบาลกทม.แล้วก็สำนักงานเขตนะคะจัดระบบร่วมกันในการรับข้อร้องเรียนค่ะใช้เอกสารชุดเดียวนะคะแล้วก็ให้หน่วยงานเนี่ยส่งต่อข้อมูลกันเองเพื่อความสะดวกของประชาชนนะคะแล้วก็3ขอให้กทม.เนี่ยเตรียมพร้อมจัดลงพื้นที่รับเรื่องจากผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนพิการนะคะรวมถึงประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่เข้าถึงยากค่ะเพราะว่าอยากให้ ให้ประชาชนเนี่ยที่เขาเพิ่งพ้นจากน้ำท่วมนะคะต้องมาเจอกับกองเอกสารต้องมายุ่งยากในการทำเรื่องร้องเรียนเลยค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
6: ครับต่อไปท่านยุพราชบัวอินเชิญครับ
13: ของผมมันกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมยุพราชบัวอินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ภูมิใจไทยครับผมขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดตลอดจนเจ้าที่รัฐภาคการเมืองมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยทุกองค์กรท่านประธานที่เคารพครับปัญหาน้ำท่วมเป็นวิกฤตที่เราทุกคนต้องเข้าใจตระหนักและให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาปัญหาทวีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่และมีการกระจายความเสียหายในหลายรูปแบบทั้งน้ำป่าไหลหลากทั้งน้ำท่วมขังทั้งน้ำที่มีปัญหาเรื่องการระบายที่ยังไม่สามารถจัดการได้แม้กระทั่งน้ำฝนท่านประธานครับที่ผ่านมาเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมภาพชินตาของพี่น้องประชาชนที่เห็นก็จะเห็นภาคส่วนราชการเห็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นท่านนายอำเภอลงใส่บูธตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเราจะเห็นส.ส.ครับทุกพื้นที่เราจะเห็นนักการเมืองที่เป็นส.ส.เขตลงตรวจสอบมอบข้าวกล่องมอบอาหารมอบน้ำดื่มมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่านประธานครับเราจะเห็นทหารที่บางคนบอกว่าทหารมีไว้ทำไม

ลอดจนถึงท่านโยธาธิการและผังเมืองและที่สำคัญก็คือท้องถิ่นที่มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่อำเภอลมเก่าครับตั้งแต่ตำบลตาดกรอยอบต.ตาดกรอยมาถึงท่าอีบุญสักหลงลงมาถึงตาลเดี่ยวเทศบาลตาลเดี่ยวถึงเทศบาลเมืองหล่มสักที่ได้ช่วยเหลือกันป้องกันยาวไปจนถึงปากดุกด้วยล่ะครับปากช่องท่านประธานครับปีนี้ชาวหล่มสักได้งบประมาณจากกรมชลประทานนะครับขุดลอกในสิ่งในพื้นที่ที่ไม่มีการขุดลอกมานานหลายสิบปีแต่ว่าทั้งนี้ครับก็ต้องไม่ประมาทครับในช่วงเดือนตุลาคมเราก็ต้องไม่ประมาทเพื่อรอรับน้ำมวลสุดท้ายอีกรอบหนึ่งท่านประธานครับส่วนในระยะกลางครับที่ต้องอาศัยกรมเจ้าท่าครับสัก10กิโลเมตรครับในงบประมาณปี70ผมอยากเห็นพี่น้องประชาชนก็อยากเห็นนี่คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนขุดลอกตั้งแต่เขตเทศบาลหล่มสักยาวไปจนถึงเขตตำบลปากดุกเพื่อให้น้ำไหลไปที่ตำบลลานบ่าอำเภอหล่มสักท่านประธานครับและในที่สุดระยะยาวครับในระยะยาวเนี่ยต้องเรียนท่านประธานโดยตรงว่านี่คือการลงทุนในระยะยาวเพื่อป้องกันปัญหาภัยพิบัติจากน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำท่านประธานครับในเขตอำเภอลมเก่าครับที่ท่านสสบุญชัยท่านได้เร่งลงพื้นที่แก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนพร้อมกับประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราอยากได้อ่างห้วยน้ำโกยครับที่ตำบลนาซำเราต้องการอ่างเก็บน้ำห้วยหม้อที่ตำบลตัดกรอยอ่างเก็บน้ำห้วยปักกูดที่ตำบลศิลาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเลาที่ตำบลศิลาอ่างเก็บน้ำน้ำย่าอ่างเก็บน้ำบ้านหินโง่นที่ตำบลศิลาส่วนเพื่อลมศักดิ์ถ้าเราได้อ่างต่างๆเหล่านี้ปัญหาก็จะลดน้อยลงคืออ่างห้วยสะดวงใหญ่ครับที่ตำบลไทบุญอ่างเก็บน้ำบ้านปากช่องตำบลปากช่องอ่างเก็บน้ำบ้านทานทิพย์ที่ตำบลบุ๋งน้ำเต้าอ่างเก็บน้ำน้ำพายที่ตำบลบ้านกลางส่วนเพื่อเมืองถ้าเรามีการเพิ่มมีโครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำนางง้วก็จะช่วยเหลือพี่น้องชาวอำเภอเมืองได้เช่นเดียวกันโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพลอ่างเก็บน้ำห้วยพรำท่านประธานครับนี่คือการลงทุนในระยะยาวผมทราบดีครับว่าใช้งบประมาณหลายพันล้านแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ในทีเดียวถ้าเราสามารถนำงบประมาณเหล่านี้จัดสรรลงให้มีความเป็นธรรมผมเชื่อว่าความปลอดภัยของพี่น้องมากยิ่งขึ้นท่านประธานครับส่วนที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการซึ่งทราบว่าจะดำเนินการในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือนโยบายภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่ได้มีนโยบายดีๆเช่นนี้มาและขอให้เร่งใช้แม้ว่าจะมี

0: ขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายยัตติน้ำท่วมท่านประธานครับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ภัยธรรมชาติแต่มันคือผลลัพธ์ของความล้มเหลวด้านการจัดการความประมาทเลินเล่อในการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลการทุจริตรั่วไหลของงบประมาณการบริหารจัดการน้ำของระบบราชการและรัฐบาลหลายชุดสะสมกันมาสะท้อนปัญหาการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นและการรวมศูนย์บูรณาการเพื่อรับมือกับวิกฤตที่ไม่มีดุลยภาพท่านประธานครับเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาผมได้ตั้งกระทู้ถามถึงนายกรัฐมนตรีเรื่องแผนแม่บทระยะยาวและการประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลในปีนี้แล้วท่านนายกได้มอบหมายท่านรองนายกมาตอบท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีแต่รัฐบาลก็ให้ความมั่นใจว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาท่วมกรุงเทพและปริมณฑลรัฐบาลเอาอยู่นั่นเองสุดท้ายเมื่อถึงเวลาเกิดภัยพิบัติจริงรัฐบาลเองก็รับมือไม่ทันจนถึงวันนี้ประชาชนยังเดือดร้อนหลายหมื่นครอบครัวทั่วประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพหลายพื้นที่ประชาชนยังจมน้ำเราแทบไม่มีศูนย์บัญชาการน้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีท่านประธานครับความเสี่ยงอนาคตและบทเรียนอุทกภัยของไทยนั้นเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วแล้วเราก็ถอดบทเรียนแล้วถอดบทเรียนเล่านะครับหากย้อนกลับไป30ถึง40ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญภัยพิบัติรุนแรงขึ้นเรื่อยๆวิกฤตน้ำท่วมสะท้อนความล้มเหลวที่เกิดขึ้นรวมทั้งรัฐบาลชุดนี้ที่ประมาทมากๆปี54มหาอุทกภัยกระทบ16ล้านคน74จังหวัดเสียหายทางเศรษฐกิจ 1.44 ล้านล้านบาทตามการประเมินของธนาคารโลกห่วงโซ่อุปทานการผลิตยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์สะเทือนไปทั่วโลกปลายปีที่แล้ว9จังหวัดภาคใต้ประชาชนเดือดร้อน 3.5 ล้านคนเสียชีวิตถึง162รายเสียหายกว่าหลายหมื่นล้านบาทแล้วก่อนหน้านี้ก็ท่วมที่น่านท่วมที่หลายจังหวัดสถานการณ์ปัจจุบันกรุงเทพกำลังค่อยๆจมลงและจะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลในที่สุดในอีก 8-10 ปีข้างหน้ายังไม่มีใครเตรียมการเราต้องเลือกระหว่างโมเดลเนเธอร์แลนด์ถมทะเลสร้างเขื่อนหรือโมเดลแบบอินโดนีเซียย้ายเมืองหลวงกระจายความเจริญซึ่งต้องตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาอย่างจริงจังได้แล้วครับท่านประธานครับท่านประธานครับในเมื่อรัฐบาลไม่สามารถแบกรับภาระวิกฤตขนาดนี้ได้ผมจึงขอเสนอแนวทางมาตรการระยะยาวและการร่วมมือกันข้อที่1เราต้องฟื้นฟูป่าต้นน้ำการเสื่อมโทรมของป่าต้นน้ำคือหัวใจหลักการฟื้นฟูป่าคือการลงทุนสาธารณะที่คุ้มค่าที่สุดในการควบคุมวัฏจักรน้ำการบริหารพื้นที่รับน้ำต้องมีแก้มลิงและเตรียมทุ่งรับน้ำปรับปรุงพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นบางระกำโมเดลเพื่อหน่วงน้ำและปรับปฏิทินปลูกเพาะปลูกให้ใหม่โครงสร้างพื้นที่ของกรุงเทพเวลานี้เป็นอย่างไรกรุงเทพฝั่งตะวันออกต้องมีการลงทุนฝัดเวเพื่อเบี่ยงน้ำมหาศาลออกสู่ทะเลหรือพื้นที่รองรับอย่างรวดเร็วหากทำเรื่องนี้ไว้นานแล้วความเสียหายจะไม่หนักและซ้ำซากแบบนี้กรุงเทพฝั่งตะวันตกเฉียงใต้โดยเฉพาะเฉียงใต้นะฮะเขตที่ผมอยู่เขตตลิ่งชันทวีวัฒนาและฝั่งทนทั้งหมดผมและทีมงานรวมทั้งสก.ในพื้นที่ได้ร่วมกับสำนักงานเขตกทม.ในการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำสม่ำเสมอเพื่อให้ระบายน้ำเวลาฝนตกหนักแต่ข้อเท็จจริงตอนนี้ก็คือคลองมหาสวัสดิ์และแม่น้ำท่าจีนเนี่ยระดับน้ำสูงขึ้นนะครับเมื่อคืนผมไปดูที่คลองทวีวัฒนาเนี่ยมีการพร่องน้ำออกไปแล้วนะครับลงไปประมาณเมตรครึ่งซึ่งก็หวังว่าฝั่งทนแล้วก็กรุงเทพทวีวัฒนาตลิ่งชันเนี่ยคงไม่เจอน้ำท่วมแต่ว่าหลายพื้นที่ยังลำบากอยู่ต้องช่วยกันครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านคงกิจลำมศักดิ์รับเชิญครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายคงกิจลำมศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต4พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขออภิปรายยัตติด่วนเรื่องน้ำท่วมท่านประธานครับอยุธยาวันนี้กลายเป็นเขื่อนไปแล้วครับอยุธยาวันนี้กลายเป็นเขื่อนให้กับชาวเมืองเพื่อที่

0: ไม่ให้น้ำเข้าไปถึงกทม.วันนี้พี่น้องในจังหวัดของกระผมต้องรับกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้ฝนตกมากน้ำก็ท่วมตกนานน้ำก็ท่วมผมขอย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาครับท่านประธานน้ำสถานการณ์น้ำดูเหมือนจะปกติแม้กระทั่งกรมชลประทานเองก็บอกว่าเตรียมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือเกษตรกรเตรียมรับมือกับภัยแล้งแต่อย่างไรก็ตามเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาฝนตกค่อนข้างหนักครับซึ่งก็เข้าใจได้ครับว่าทางกรมชลประทานเองจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำขึ้นจาก700ลูกบาศก์เมตรเป็น 1,400 ลูกบาศก์เมตร 1,600 ลูกบาศก์เมตร 1,850 ลูกบาศก์เมตรและเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรภายในเวลาเพียงแค่ 3-4 วันเท่านั้นเองซึ่งแน่นอนการที่ปรับตัวเลขก้าวกระโดดแบบนี้ทำให้พี่น้องประชาชนไม่สามารถรับมือได้ทันน้ำขึ้นอย่างกระทันหันพี่น้องประชาชนในพื้นที่บอกกับผมว่าน้ำเนี่ยขึ้นสูงถึง 1-2 เมตรภายในเวลาเพียงแค่1คืนซึ่งทำให้ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเสียหายเป็นจำนวนมากซึ่งท่านอาจจะเถียงได้นะครับว่าเพราะว่าฝนตกเป็นเวลานานและติดต่อกัน 3-4 วันแต่ว่าสิ่งที่ผมและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เข้าใจก็คือทำไมท่านรู้อยู่แล้วว่าฝนจะตกต่อเนื่องเป็นเวลา 3-4 วันทำไมท่านถึงไม่ทยอยระบายน้ำปรับการเพิ่มระบายน้ำเพิ่มขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆท่านอาจจะปรับจาก700ลูกบาศก์เมตรเป็น900ลูกบาศก์เมตรเป็น 1,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งระดับนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเขายังสามารถพอที่จะรับได้และพอมีเวลาที่พวกเขาเหล่านี้สามารถที่จะตั้งรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือสถานการณ์ที่อาจจะเลวร้ายได้แทนที่จะต้องมารับน้ำในปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งผมเชื่อนะครับว่าหากท่านทยอยปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นในระดับช้าๆเนี่ยพี่น้องประชาชนจะสามารถรับมือได้ง่ายขึ้นและการสูญเสียก็จะน้อยลงท่านประธานที่เคารพครับวันนี้พี่น้องประชาชนเริ่มไม่เชื่อมั่นกับหน่วยงานของรัฐบาลผมขอยกตัวอย่างนะครับกรมอุตุวิทยาปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านถ่ายฟีดใน Facebook ไปเนี่ยแม้กระทั่งตัวผมเองวันนี้พี่น้องประชาชนแชร์ข่าวเขาไม่ได้แชร์ในส่วนของกรมอุตุนะครับเวลาเขาแชร์เรื่องสภาพอากาศเนี่ยวันนี้เขาแชร์เพจนึงครับแม้กระทั่งตัวผมเองก็ได้อ่านซึ่งก็ต้องขอชื่นชมนะครับเจ้าของเพจนะครับที่นำเสนอข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็คาดการณ์ได้ค่อนข้างแม่นยำแต่วันนี้มันถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับที่วันนี้พี่น้องประชาชนไม่เชื่อมั่นในหน่วยงานภาครัฐอีกต่อไปแล้วเพราะว่าหากวันหนึ่งครับท่านประธานเกิดมีเพจนึงหรือว่ามีภัยที่เป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและมีเพจนึงที่ไม่ได้หวังดีต่อพี่น้องประชาชนหรือประเทศของเราเขาอาจจะทำให้เขาอาจจะให้ข่าวที่พี่น้องประชาชนอาจจะไขว้เขวได้และนำไปสู่วิกฤตที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติของเราผมจึงอยากจะบอกทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับว่าวันนี้เนี่ยหากเราจะพูดถึงการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาววันนี้เนี่ยเราต้องพูดถึงปัญหาเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าการจัดการบริหารการจัดการบริหารน้ำที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาวันนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าปัญหามันมีเราถึงจะรู้ว่าเราจะแก้ไขยังไงท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมเชื่อนะครับว่ากรมอุตุวิทยาหรือกรมชลประทานเองก็มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาแล้วรู้ว่าปัญหามันมีปัญหามันอยู่ตรงไหนซึ่งก็ต้องขอชื่นชมกรมอุตุนะครับที่ 2-3 วันที่ผ่านมาผมได้ติดตามเพจของท่านผมก็ได้เห็นการตั้งใจในการที่จะปรับการที่จะเข้าหาประชาชนการให้ข้อมูลประชาชนให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับแต่ถ้าหากท่านพยายามแล้วลองหลายวิธีแล้วท่านรู้สึกว่าไองานที่ท่านทำอยู่เนี่ยมันยากและไม่สามารถแก้ไขได้ผมมีอีกแนวทางนึงครับที่ท่านทำได้วันนี้ท่านได้บอกผู้บังคับบัญชาท่านครับว่าท่านขอลาออกท่านขอย้ายไปทำหน่วยงานอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้นะครับสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับวันนี้ท่านก็มานั่งอยู่ด้วยนะครับท่านก็ไม่ได้นอนทั้งคืนหรือแม้กระทั่งท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับก็ต้องขอบคุณท่านทั้งสองนะครับที่ท่านคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาและท่านก็ได้โทรมาหาผมอยู่ตลอดนะครับถามถึงสถานการณ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ในที่ผมอภิปรายอยู่ขณะนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับที่ท่านก็ลงพื้นที่แทนกับผมนะครับแล้วก็ผมต้องพูดตรงๆนะครับว่าสิ่งที่ผมอภิปรายอยู่วันนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันอาจจะแรงไปหรือว่าอาจจะไปกระทบใครในหลายๆคนนะครับแต่ท่านรู้อะไรไหมครับว่าสิ่งที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับสิ่งที่ผมหรือเพื่อนสมาชิกหลายๆคนที่ไปลงพื้นที่ได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งตัวท่านรัฐมนตรีเองหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองได้รับฟังมาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าสิ่งที่ผมวิพากษ์วิจารณ์หรือติท่านเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยครับกับสิ่งที่พวกผมได้รับในขณะที่ลงพื้นที่ครับก็ขอจบการอภิปรายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตผู้แทนเขต6จังหวัดชลบุรีพรรคประชาชนพื้นที่เกาะศรีชังศรีราชาบางพระทุ่งสุขาสุรศักดิ์ค่ะท่านประธานคะช่วงวันที่24ถึง26กันยายนที่ผ่านมาค่ะชลบุรีฝนตกหนักมากนะคะอำเภอศรีราชาของดิฉันเองโดนไปเต็มๆค่ะขอสไลด์ที่1นะคะหลายชุมชนน้ำเข้าบ้านถนนหลายสายนะคะรถเล็กผ่านไม่ได้ขนาดมอเตอร์เวย์ก็ยังโดนเลยค่ะในเขตของดิฉันเองนะคะหลายพื้นที่น้ำมาไวแต่ก็ลดไวอย่างโซนเทศบาลเมืองศรีราชาค่ะทุกครั้งที่ฝนตกหนักนะคะก็จะน้ำท่วมแต่ครั้งนี้ไม่ท่วมค่ะเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยลอกท่อลอกรางระบายน้ำไว้ดีมากดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะชื่นชมค่ะทางเทศบาลและพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำงานกันหนักมากและนี่ค่ะเป็นหลักฐานนะคะว่าถ้าเราเตรียมตัวดีก็ลดความเสียหายได้มากหรือแทบไม่เสียหายเลยค่ะก็ขอให้ทางเทศบาลรักษามาตรฐานไว้นะคะแต่ท่านประธานคะฝนตกน้ำลดแล้วไม่ได้แปลว่าความเดือดร้อนจะจบค่ะทางสัญจรเป็นหลุมเป็นบ่อหลังน้ำท่วมน้ำไม่ไหลไฟดับต้นไม้ล้มบ้านที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะคะเด็กเล็กลำบากมากซึ่งเรื่องแบบนี้ถ้ารู้ล่วงหน้าหน่วยงานต่างๆสามารถรับมือได้ค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะก่อนที่ฝนจะเทลงมานะคะโทรศัพท์ของพี่น้องประชาชนที่ชลบุรีไม่ถูกเตือนค่ะถ้าถูกเตือนบอกว่าคืนนี้ฝนจะตกหนักน้ำจะเข้าบ้านเนี่ยประชาชนจะมีเวลาเตรียมตัวค่ะประเทศเราจึงต้องมีระบบเตือนภัยที่เร็วขึ้นความเสียหายจะหนักที่หนักเนี่ยก็จะเหลือน้อยลงนี่คือสิ่งที่รัฐมอบให้ประชาชนได้ค่ะรัฐบาลรู้ค่ะว่าชลบุรีเสี่ยงคำเตือนมีครบมีประกาศมีหนังสือราชการมีในเว็บไซต์ค่ะแต่ว่ามันไม่เคยไปถึงมือถือของชาวบ้านนั่งไล่ดูนะคะปภ.ส่งข้อความเซลบอร์ดแคสต์นะคะ30ครั้ง15จังหวัดแต่ไม่มีจังหวัดชลบุรีค่ะจังหวัดไหนที่น้ำท่วมแรกเลยนะคะแต่ไม่มีข้อความแจ้งเตือนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็ได้อธิบายไว้เองนะคะในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งท่านบอกว่าศูนย์ของปภ.เนี่ยดูเรดาร์ฝนได้แต่ไม่รู้ข้อมูลต้องโทรไปถามกำนันนายอำเภอว่าจะให้ส่งข้อความไหมแล้วท่านก็ยอมรับนะคะว่าถ้าเป็นช่วงตีสองถึงตีสี่เนี่ยติดต่อใครในจังหวัดไม่ได้เลยค่ะแต่ฝนมันเทที่ศรีราชาตอนนั้นแหละค่ะแล้วเราจะแจ้งเตือนภัยแบบใดคะสไลด์ต่อไปค่ะปัญหาไม่ได้ไม่มีใครทำงานค่ะแต่ทุกคนทำงานหมดแต่ต่างคนต่างทำนี่ก็เป็นภาพที่กรมอุตุโพสต์เองนะคะว่าใครดูแลเรื่องไหนแต่ทั้งหมดที่ดูมาทำให้ชาวบ้านรู้ก่อนน้ำเข้าบ้านได้ไหมคะสไลด์ถัดไปค่ะและมีพี่น้องชาวฉะเชิงเทรานะคะฝากเรียกร้องขอความช่วยเหลือค่ะน้ำท่วมสูงวันนี้จมกันไปวันที่6แล้วเสียชีวิตไปแล้ว4รายความช่วยเหลือยังน้อยมากค่ะและไม่ได้อยู่ในหน้าสื่อ จนอาจจะลืมไปนะคะว่าฉะเชิงเทราก็เป็นหนึ่งใน EEC ติดกรุงเทพแถมยังต้องรับการผันน้ำจากหลายจังหวัดเข้าแม่น้ำบางปะกงตอนนี้ชาวบ้านทนหิวทนหนาวรอความช่วยเหลืออยู่ค่ะสไลด์ถัดไปนะคะท่านประธานยังมีอีกเรื่องที่สำคัญที่ดิฉันอยากจะให้สภาแห่งนี้ช่วยกันมองคือมันเป็นภัยที่มองไม่เห็นตอนนี้แต่จะอยู่กับเราไปอีกนานกว่าน้ำท่วมเสียอีกนั่นก็คือเรื่องขยะพิษค่ะขยะอิเล็กทรอนิกส์สารปนเปื้อนที่ไหลไปกับน้ำท่วมตอนนี้ภาคตะวันออกเป็นแหล่งรับรอบทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นถังขยะโลกค่ะจากท่าเรือแหลมฉบังกลายเป็นประตูที่ขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศลักลอบเข้ามาจากการสำแดงเท็จค่ะแล้วก็ไปโผล่เป็นดินถมปนเศษกากเอาไปผสมขี้ไก่หลอกแจกชาวบ้านนะคะไปถมดินไปอยู่ตามไร่อ้อยแล้วแอบไปทิ้งตามแหล่งน้ำคนทำเนี่ยยังมีความเป็นคนอยู่ไหมนะคะสไลด์ถัดไปค่ะและภาพนี้นะคะมาจากผิวน้ำบริเวณที่ท่วมทุ่งนาในพื้นที่ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีที่มีความเชื่อมโยงกับบ่อฝังกบกากค่ะกากพวกนี้มีตะกั่วปลอดแคดเมียมพอฝนตกหนักน้ำท่วมมันไม่ได้ท่วมแค่บ้านค่ะมันท่วมขยะพวกนี้เอาสารพิษลงคลองลงนาลงบ่อแล้วก็ไหลเข้าไปบ้านของพี่น้องประชาชนเด็กที่ลุยเล่นน้ำชาวบ้านใช้น้ำบ่อเกษตรกรปลูกผักเลี้ยงสัตว์เขาไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าน้ำที่ท่วมไปที่บ้านเขาเนี่ยมีสารปนเปื้อนอะไรบ้าง น้ำลดแล้วเราล้างบ้านได้ค่ะแต่สารพิษที่ซึมลงดินลงน้ำจะทำยังไงแล้วความปลอดภัยของคนไทยอยู่ตรงไหนคะขอความชัดเจนจากรัฐบาลค่ะว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรและนี่เป็นเรื่องที่ดิฉันจะติดตามจนถึงที่สุดขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านวัชรพลตัวมนศักดิ์เชิญ
3: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมวัชรพลตัวมนศักดิ์โคราชเขต2พรรคเพื่อไทยก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตได้กราบขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั้งสภาที่ได้นำยติเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราเป็นมหาอุทกภัยที่ได้สร้างความเดือดร้อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เกิดขึ้นในใจกลางเมืองหลวงก็คือกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดทั้งหมด31จังหวัด195อำเภอท่านประธานครับสิ่งที่ผมจะกราบเรียนท่านก่อนอื่นก็คือจะต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียที่เกิดจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยน้ำท่วมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งมูลนิธิต่างๆที่ระดมคนลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ท่านประธานครับได้มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายในหลายประเด็นแต่ผมขออนุญาตที่จะนำเสนออีกแนวทางหนึ่งที่ต่างกับเพื่อนสมาชิกเพื่อที่จะเป็นข้อเสนอส่งต่อไปยังรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเหตุการณ์น้ำท่วมครับตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่ปี40จนปัจจุบันนี้ในสภาแห่งนี้เนี่ยได้มีการถอดบทเรียนครั้งแล้วครั้งเล่าในเหตุการณ์ต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อศึกษาหาแนวทางแต่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานครับผ่านไปยังรัฐบาลว่าการเกิดน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันมีรางบอกเหตุว่าคำทำนายที่เกิดขึ้นที่เขาพูดกันไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือบุคคลต่างๆที่ได้พูดถึงว่าน้ำในขั้วโลกเหนือเนี่ยกำลังละลายเนื่องจากภาวะโลกร้อนเหตุการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นและปัญหาสำคัญที่สุดครับกับการที่มีการภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในมนุษยชาติและเขาทำนายไว้ถึงขนาดที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยในอนาคตจะเหลือแค่โคราชจังหวัดเดียวซึ่งเป็นพื้นที่ราบสูงท่านประธานครับน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างแค่กรุงเทพกับโคราชการท่วมที่กรุงเทพครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนทุกครั้งที่น้ำไหลจากภาคเหนือลงมาเรื่อยๆและมีปริมาณน้ำสูงจนกระทั่งมาถึงในกทมจึงทำให้น้ำที่มีปริมาณมากไหลท่วมล้นแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ครั้งนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผมยกตัวอย่างครับมี6หน่วยงานกรมอุตุกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำสทนชกรมป้องกันนะครับบรรเทาสาธารณภัยปภและจังหวัดและท้องถิ่นสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะอะไรครับฝนตกตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่26ปริมาณฝน300มิลลิเมตรแน่นอนครับเหตุการณ์อย่างนี้เมื่อตกขนาดนี้ติดต่อกันวัน2วันน้ำจะต้องท่วมหนักทำไมล่ะครับไม่แจ้งไปยังรัฐบาลไม่แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนจนกระทั่งประชาชนหลายคนบอกทำไมไม่บอกเขาก่อนจนกระทั่งน้ำมาท่วมสิ่งที่เขาสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองและรถราต่างๆจำนวนมหาศาลนั่นบ่งบอกให้เห็นถึงความบกพร่องที่เกิดขึ้นงั้นตรงนี้ผมจึงอยากกราบเรียนท่านประธานครับว่าถึงเวลาแล้วต้องบูรณาการระบบอย่างที่สองครับโคราชบ้านผมน้ำท่วมปากช่องไหลจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาสู่อ่างเก็บน้ำลำตะคองมีการก่อสร้างรีสอร์ทมีการก่อสร้างโรงแรมเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ถึงเวลายังครับที่ทางกรมชลประทานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้จะต้องมาวางยุทธศาสตร์ประเทศในการแก้ไขระบบน้ำทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นการบูรณาการในการแก้ไขผมอยากจะวิงวอนไปยังรัฐบาลครับถ้าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีการแก้ไขยังปล่อยให้เป็นอย่างเดิมอีกไม่นานก็จะท่วมอีกครับวันนี้ประเทศไทยเราแผ่นดินไหวเมื่อไม่นานมาเนี้ยอะไรมันเกิดขึ้นครับนี่คือรางบอกเหตุให้เห็นว่าถ้ายังมีการปล่อยวางและนิ่งเฉยกับการแก้ไขระบบชลประทานหรือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรับรองครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาอีกผมจึงอยากจะขอร้องท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลครับเอาประเด็นเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยท
4: ทำอย่างไรที่จะมีการบูรณาการและเอาจริงเอาจังสักทีผมพูดเรื่องน้ำมาโดยตลอดเวลาโคราชบ้านผมเนี่ยน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองเมื่อก่อนที่จะมีน้ำท่วมเนี่ยเพิ่งประชุมกันเรื่องภัยแล้งจากลำตะคองที่มีน้ำอยู่ 30% พอน้ำท่วมมา 60% ความโชคดีบนความโชคร้ายแต่ถ้าฝนไม่ตกก็เกิดภัยแล้งพอฝนตกหนักก็เกิดน้ำท่วมถึงเวลาแล้วครับที่ทางรัฐบาลจะต้องหาวิธีการในการร่วมมือกันวางแผนแม่บทของลุ่มน้ำและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสุดท้ายก็ท่านประธานครับวิงวอนให้รัฐบาลได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยไวที่สุดผมเชื่อมั่นว่าประชาชนให้อภัยและสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้น้ำเหนือกำลังลงมาขอให้รีบดำเนินการในการที่จะแก้ไขและหาวิธีการในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะทำให้ทุกคนไม่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนอย่างรุนแรงกราบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพิมพ์การกีรติวิลาปกรณ์เชิญครับ
5: เรียนท่านประธานสภาและประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดค่ะดิฉันพิมพ์การกีรติวิลาปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนผู้แทนจากเขตคลองสามวาค่ะท่านประธานท่านประธานคะวิกฤตการครั้งนี้เนี่ยทำให้ประชาชนในเขตของดิฉันทราบว่าท่านนายกเนี่ยท่านไม่รู้เลยว่าอะไรคือความทุกข์ของประชาชนที่ชีวิตเขาต้องเปลี่ยนเพราะน้ำท่วมไม่รู้เลยว่าความทุกข์ของผู้สูงวัยผู้ป่วยติดเตียงคนที่จะต้องมีน้ำท่วมนะคะแล้วเขาไม่สามารถที่จะเข้าห้องน้ำได้ท่านไม่ได้รู้เลยค่ะว่าความเจ็บปวดของพ่อแม่พี่น้องที่ต้องประคองความเป็นอยู่คนในบ้านทนฟังเสียงของลูกหิวลูกร้องไห้ลูกหิวนมลูกหิวข้าวเราไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกอ่ะมันเป็นยังไงสิ่งที่ประชาชนมองเห็นจากรัฐบาลวันนี้ค่ะคือความไร้เอกภาพคือการที่รัฐบาลนะคะให้ข้อมูลที่สับสนยกตัวอย่างเรื่องนี้เลยค่ะตอนแรกนะคะท่านประชาสัมพันธ์ไว้บอกประชาชนอย่างนึงแล้วสักพักนึงท่านก็บอกอีกอย่างนึงเป็นเรื่องของการระบายน้ำตอนแรกบอก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกไม่กี่วินาทีท่านก็มาแถลงการแก้บอกว่าจะบอกอีกอย่างไม่ทันจะข้ามวันค่ะท่านก็แจ้งประชาชนอีกว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือกระทั่งบอกแคปเมื่อคืนนะคะประชาชนในเขตดิฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าหลังจากนั้นแล้วจะต้องทำยังไงอีกข้อมูลแบบนี้ค่ะความสับสนของข้อมูลท่านจะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจได้ยังไงก็ท่านทำงานกันแบบนี้ประกาศอะไรมาแต่ละทีคนที่เดือดร้อนคนแรกคือผู้แทนดิฉันจะบอกเขาได้ไหมคะว่าข้อมูลที่รัฐให้มาเนี่ยไม่เคยมีความชัดเจนแล้วมันก็เปลี่ยนได้ทุกชั่วโมงวอร์รูมการจัดการน้ำอยู่ที่ไหนพวกเราส.ส.ฝ่ายค้านค่ะไม่ได้มีรัฐมนตรีโทรหาดังนั้นนะคะในเมื่อรัฐบาลทำงานแบบนี้เนี่ยมาถึงระดับท้องถิ่นก็สับสนวุ่นวายค่ะเร็วๆนี้ค่ะในพื้นที่ของดิฉันมีการพยากรณ์อากาศมาแล้วเนาะในจากเว็บนะคะวินดี้ซึ่งหลายประเทศก็ใช้กันวันที่3ตุลาเนี่ยในคลอง3วาจะมีฝนตกหนักกว่าวันที่19ถึง2เท่าทุกวันนี้ก็ยังเงียบไม่ได้มีการบอกเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือแต่อย่างใดปล่อยให้เขารับมือตามมีตามเกิดต่อไปค่ะดิฉันยกตัวอย่างการสื่อสารนะคะจากทางสำนักงานเขตของดิฉันเองก็คือจะบอกคร่าวๆแค่ว่าถนนเส้นไหนที่สามารถสัญจรได้แต่มองไม่เห็นถึงความทุกข์ร้อนของคนในซอยมองไม่เห็นค่ะว่าซอยย่อยถนนสุเหร่าคลอง1พญาสุเรนนิมิตใหม่ไทยรามันน้ำท่วมมิดเข่าถึงเอวแล้วท่วมมาหลายวันท่วมเป็นอาทิตย์แบบนี้นะคะน้ำเป็นสีดำพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกคนติดเชื้อโรคไปด้วยกันยังไม่พูดถึงประชาชนริมคลองบางชันริมคลองพญาสุเรนริมคลองสามวาที่โดนตัดขาดเด็ดขาดแล้วความช่วยเหลือค่ะมันก็ไปกองอยู่ที่สำนักงานเขตจิตอาสาจะเข้าไปช่วยชุมชนไหนหมู่บ้านไหนถนนตรงไหนลึกเขาก็ไม่รู้เขตเอาไปแล้วตรงไหนบ้างไม่เคยได้รับทราบมาก่อนภาคเอกชนค่ะก็จะแจกซ้ำซ้อนกันเขตไปแล้วมีเอกชนไปอีกแจกซ้ำซ้อนกันที่ไหนได้อยู่อย่างนั้นอยู่ตรงปากซอยหลังซอยลึกอดข้าวไปไม่ต้องกินท่านรออะไรกันคะดิฉันคาดหวังมากว่าวิกฤตการครั้งนี้เนี่ยจะได้เห็นภาพของท่านนายกใช่ไหมคะออกมามากกว่านี้ท่านรออะไรขอสไลด์ต่อไปค่ะหรือว่ารอสติกเกอร์รอสติกเกอร์แปะถุงยางชีพแปะเข้ากล่องซึ่งท่านก็น่าจะทราบดีนะคะว่าในสถานการณ์แบบนี้มันไม่ควรจะรอเรื่องแบบนี้อีกต่อไปข้ามไปค่ะสไลด์ต่อไปค่ะเบอร์ที่ติดมานี้นะคะที่ฉันลองโทรไปเองแล้วเบอร์แรกโทรไม่ติดเบอร์2ตัดสายฉันโทรไปอีกรอบนึงก็ไม่มีคนรับนี่คือสิ่งที่ประชาชนของดิฉันเจอในวิกฤตการน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะและเมื่อ เราต้องเจอกับผอ.กาชาอีกก็คือไม่ใช่ผอ.ทุกท่านที่จะร่วมมือทำงานอย่างกระตือรือร้นดิฉันส่งแชทหาผู้อำนวยการเขตไปทวงถามเรื่องการจัดการขยะเรื่องการรักษาวางแผนเรื่องของยาสำหรับการกันให้ประชาชนไม่โดนน้ำกัดเท้าเรื่องของบูรณาการทรัพยากรต่างๆคำตอบมีสติ๊กเกอร์ตัวเดียวค่ะยังไม่ได้พูดถึงระบบราชการนะคะที่เป็นคอขวดประชาชนต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนติดต่อเรื่อยไปดังนั้นค่ะดิฉันขอสรุปสั้นๆว่าเราถอดบทเรียนกันมาไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าระบบราชการยังทำเป็นคอขวดแบบนี้กว่าประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาจะยิ่งสาหัสไปกว่านี้ดิฉันขอทวงถามค่ะว่าถ้าประชาชนท่านปล่อยให้ประชาชนรับมือกันเองอย่างนี้เนี่ยระมัดระวังค่ะอย่าซ้ำเติมประชาชนที่อยู่ในน้ำเพราะเมื่อวันนึงที่ประชาชนเขามีอำนาจกดท่านขึ้นมาในคูหาเลือกตั้งประชาชนจะกดท่านจมดินค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับเชิญครับ
6: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมไทยสร้างชาติแบบบัญชีรายชื่อหน่วยงานราชการผมคิดว่าแจ้งเตือนภัยช้ามากล่าช้าจริงๆนะครับก็หวังว่าควรจะปรับปรุงตัวด้วยแต่ผมลุกขึ้นมาวันนี้มีเวลาเพียงแค่5นาทีแล้วมีหลักฐานให้ท่านประธานเห็นว่าการบริหารน้ำที่ล้มเหลวคราวนี้อยู่ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชื่อชัดชาติสิทธิพันธ์ครับทำไมกรุงเทพตะวันออกน้ำท่วมแล้วระบายไม่ออกเรื่องนี้ผมตามมาไม่ต่ำกว่า5ปีมีบึงรับน้ำ1บึงที่หายไปและไม่ใช่แค่บึงเดียวนะครับหลายบึงเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมีพระราชดำริเรื่องแนวคันกั้นน้ำในกรุงเทพภาคตะวันออกมาช้านานแล้วก็ได้มีการสำรวจว่าบึงรับน้ำใดบ้างจะเป็นพื้นที่รับน้ำภายใต้หลังคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริในยุคนั้นก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามอบหมายให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไปจัดการเรื่องนี้ทำให้เราได้เห็นคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวได้มีการรื้อสลัมออกบางส่วนจัดทำบ้านมั่นคงแต่ผมจะเรียนอย่างนี้นะครับบึงรับน้ำหายไปในยุคท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ในรูปนี้นะครับเป็นบึงคูบอน130ไร่ในเขตคันนายาวรับน้ำได้ 870,000 ลูกบาศก์เมตรเกือบ3เท่าของที่คลองจันท่วมอยู่ทุกวันนี้นี่คือจุดรับน้ำครับโครงการนี้ผ่านการทำประชาพิจารณ์ไปแล้วในปี2560มีรูปให้ดูผมตามมานานแล้วครับท่านประธานรูปต่อไปครับปี60นะครับเราจะเห็นว่าในปี2560เนี่ยพี่น้องประชาชนสไลด์ครับไปต่อเลยครับปี60นะครับกุมภาพันธ์ทำประชาพิจารณ์เรียบร้อยสไลด์ต่อมาครับผมได้เอกสารรายงานการประชุมมาระบุชัดเลยครับว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยผ่านขั้นตอนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วและผ่านการพิจารณาจากสำนักงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี24กันยา62หน้าต่อไปครับที่ผมขีดเส้นใต้ไว้นะครับเมื่อกี้ทำให้ท่านเห็นแล้วนะว่าประชามติผ่านประชาพิจารณ์ผ่านแล้วตังก็มีนะครับภาพต่อไปครับอันนี้คือแบบบึงรับน้ำคูบอนแบบก็มีแล้วครับภาพต่อไปครับผมไปยืนถ่ายภาพรูปนี้เอาไว้ท่านประธานรู้ไหมข้างหลังผมเนี่ยคือร่างพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินดังกล่าวตั้งแต่พฤศจิกา64แปลว่าอะไรครับเงินพร้อมแบบพร้อมประชาพิจารณ์ครบกฎหมายก็พร้อมเตรียมออกครับท่านประธานรู้ไหมวันนี้เป็นอะไรครับหน้าต่อมาครับปี2565อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปีของกรุงเทพมหานครเลยครับหัวข้อที่9พื้นที่บริเวณคลองคูบอนบอกปริมาณกักเก็บน้ำไว้เรียบร้อยปี65ครับท่านประธานรู้ไหมหลังจากปี65เกิดเรื่องใหญ่ในกรุงเทพมหานครเราได้ผู้ว่าชื่อชัดชาติสิทธิพันธ์แล้วโครงการนี้ก็หายไปเลยครับหน้าต่อไปครับวันนี้เป็นของอะไรรู้ไหมครับโฉนดแปลงนี้เป็นของบริษัทยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์เสนาเดเวลลอปเมนต์กรรมการผู้จัดการคนสำคัญของที่นี่ปัจจุบันท่านชัดชาติได้รับตำแหน่งเป็นสมัยแรกเขาได้เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับแต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่แล้วนะครับชัดชาติ2ไม่อยู่แต่อยู่ชัดชาติ1เรื่องนี้ครับถ้าท่านชัดชาติกล้าที่จะเวรคืนที่ดินแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้จะกลายเป็นบึงรับน้ำแต่ท่านเกรงใจนี่คือชัดชาติสิทธิพันธ์ท่านประธานครับมาวันนี้ผมทวงถามสมัยที่แล้ว ผมเป็นประชาชนธรรมดาครับยื่นเรื่องต่อกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรบอกขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้พอเปลี่ยนรัฐบาลไปเงียบหายมาวันนี้มาพูดในฐานะเป็นผู้แทนราษฎรอีกครั้งทวงบึงรับน้ำนี้คืนกรุงเทพมหานครชี้แจงว่าอะไรรู้ไหมครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบอกว่าทำแล้วไม่คุ้มจะไม่คุ้มได้ยังไงดูหน้าต่อไปครับหน้าต่อไปเขาระบุเลยครับข้อมูลประชาสัมพันธ์ในแผ่นประชาสัมพันธ์ปี60ระบุว่าที่แปลงนั้นไร่ละล้านเก้าใช้เงิน254ล้านบาทผมเรียนท่านประธานครับผมตามเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า5ปีเงินพร้อมแล้วแบบพร้อมแล้วร่างพระกฤษฎีกาเวรคืนออกแล้วมีทุกอย่างยกเว้นมีใจของคนคนเดียวคือชัดชาติสิทธิพันธ์แล้วไม่กล้าทำเรื่องนี้ท่านประธานที่เคารพครับบึงรับน้ำคูบอนครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านในโซนภาคตะวันในโซนกรุงเทพตะวันออกไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านมัณฑนารามอินทราวงแหวนชัยพฤกษ์รามอินทราเสนาวิลล่ารามอินทราเดอะทาราหมู่บ้านปัญญารามอินทราเสนาปาร์ควิวรามอินทราหมู่บ้านเสนาปาร์คแกนรามอินทราไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมกรุงเทพตะวันออกน้ำแล้วจมอยู่ไม่หายสักทีเพราะมีผู้ว่าชื่อชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วไม่ดำเนินการในเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จผมย้ำนะครับ800,000กว่าลูกบาทเมตรคือ3เท่าตัวของน้ำที่คลองจันครับขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านสกุลสุนทรวณิชกิจครับเชิญครับ
7: ท่านประธานที่เคารพผมนายสกลสุนทรวณิชกิจผู้แทนราษฎรจบตุมธานีเขต4จากพรรคประชาชนนะครับในฐานะตัวแทนของคนรังสิตคลองหลวงท่านประธานครับโดนลดเวลาป่ะครับผมได้5นาที4นาทีเหรออ๋อโอเคขออนุญาตต่อนะครับพอดีไม่ทราบโอเคครับตัวแทนพลังสิทธิ์คลองหลวงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท่วมยาวนานที่สุดนะครับของปทุมธานีในอุทกภัยครั้งนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็คือฝนตกหนักตกแช่ไม่ไปไหนมา4วันนะครับแล้วก็ท่วมมาแล้ว5วันนะครับประชาชนครับย้ายของไม่ทันนะครับน้ำมาตอนตีหนึ่งเข้าของก็เสียหายไปหมดแล้วครับคลองรังสิตนะครับตอนนี้ก็เกิดธงแดงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นระดับของความอันตรายของน้ำท่วมนะครับเกินธงแดงไปผมเรียกว่าธงอินฟราเรดแล้วครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นสีแดงไปแล้วนะครับและถึงแม้ฝนจะหยุดตกแล้วนะครับแต่ประชาชนยังสงสัยอยู่ว่าทำไมน้ำในคลองไม่ลดลงนะครับเมื่อมาดูการระบายครับประตูน้ำจุฬาที่เต็มที่ก็คือ82คิวนะครับหากไปรวมกับการระบายน้ำที่คลองเปมเหนือเปมใต้เนี่ยประตูเปมเหนือเปมใต้ก็จะมากกว่ากำลังของปากคลองรังสิตที่เต็มที่84คิวจนทำให้บางครั้งก็ลดกำลังจากประตูน้ำจุฬาลงมาอีกนะครับแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ลดมาเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำลดลงช้านอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นครับก็คือคลองหนึ่งที่คลองระพีพัฒน์นะครับยกบานประตูระบายน้ำจากคลองระพีพัฒน์ด้วยซึ่งคลองระพีพัฒน์เดิมเนี่ยก็จะแบ่งน้ำออกไปทางเชียงรากเป็นหลักนะครับเมื่อเข้ามาทางคลองหนึ่งแล้วก็จะไหลลงไปสู่เดี๋ยวขอไซต์ต่อไปนะครับไหลลงไปสู่คลองรังสิตแล้วก็ไปออกประตูน้ำจุฬาทำให้น้ำในคลองรังสิตเนี่ยไม่ลดลงมาเลยสักทีนะครับดังนั้นนะครับก็อยากจะวานผู้มีอำนาจนะครับช่วยพิจารณาเรื่องการลดระดับการระบายน้ำที่คลองระพีพัฒน์มาสู่คลองหนึ่งนะครับมิฉะนั้นประชาชนในหลายพื้นที่ของผมก็จะเดือดร้อนหนักมากนะครับทั้งคลองหนึ่งชุมชนในคลองหนึ่งและชุมชนในคลองรังสิตนะครับก็เดือดร้อนกันหมดในช่วงเวลานี้นะครับสิ่งที่ผมทำได้ก็ทำได้แค่เยียวยานะครับเอาข้าวสารอาหารแห้งส่งทรายไปช่วยนะครับแต่ช่วยเท่าไหร่ก็ไม่ทันครับถ้าเราไม่แก้ที่ต้นเหตุก็คือการสูบน้ำออกครับและลดการปล่อยน้ำเข้านะครับและผลของการท่วมที่คลองรังสิตเนี่ยมันก็เป็นวงกว้างไม่ใช่แค่เขตผมนะครับที่เป็นเทศบาลรังสิตนครรังสิตกับคลอง1คลอง2แต่ยังมีคูคตลำสามแก้วลาดสวายบึงยี่โถของเพื่อนผมครับสสธนพัฒน์และสสเชตวันนะครับซึ่งวันนี้สสเชตวันก็ฝากผมมาอภิปรายด้วยนะครับเขตของเขาเนี่ยสูงถึงเอวแล้วนะครับบางพื้นที่นะครับ90เซนติเมตรไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านทาราลินทรงพลซอยเปียโนนชุมชนกม27ชุมชนจามอนชุมชนเสมาฟ้าครามและชุมชนพฤกษา20นะครับแล้ววันนี้นะครับมีการประชุมสภาเทศบาลคูคตด้วยนะครับแต่ไม่มีการพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเลยแม้จะมีสอทอหลายคนพยายามยกมือประท้วงนะครับแต่ ประธานสภาก็สั่งปิดประชุมทันทีนะครับไม่ให้เสียงของประชาชนเรื่องความเดือดร้อนของน้ำท่วมเนี่ยได้แก้ปัญหาด้วยกลไกเทศบาลนะครับอันนี้ก็ต้องฝากเข้าไปดูแลด้วยนะครับอย่าให้เป็นแบบนี้นะครับประชาชนเดือดร้อนหนักมากนะครับเพื่อนผมสส.เชษฐวันนะครับก็ลงพื้นที่หนักทุกวันนะครับเปิดโรงครัวลุยแจกลุยน้ำจนโดนตะปูตำเท้าติดเชื้อเข้าโรงพยาบาลเป็นไข้รักษาตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยมาช่วยเขาอภิปรายนะครับส่วนทีมงานของผมเองและตัวผมเองก็ลงพื้นที่ทุกวันนะครับไม่ได้หยุดเลยนะครับลงพื้นที่ด้วยกันจนทีมงานของผมเองก็เริ่มไม่สบายไปจำนวนมากแล้วครับแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่รังสิตคลองหลวงนะครับจะได้มีความเป็นอยู่จะได้พ้นผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้สักทีนะครับนอกจากนี้ผมขอฝากเรื่องสุดท้ายนะครับถึงเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งนะครับที่เขาพยายามจะลดจำนวนผู้ช่วยส.ส.นะครับในช่วงเกิดวิกฤตอย่างนี้นะครับผู้ช่วยส.ส.เนี่ยจำเป็นมากที่จะลงพื้นที่ท่านไม่เข้าใจส.ส.เขตหรอครับว่าเราลำบากกันแค่ไหนจำนวนแค่นี้ที่เรามีอยู่ทุกเดือนนี้ก็ไม่พอแล้วนะครับป่วยไปอีกแล้วประชาชนก็เดือดร้อนลำบากนะครับท่านยังจะมาลดผู้ช่วยส.ส.ไปเนี่ยท่านเห็นอกเห็นใจมีน้ำใจกับคนในพื้นที่มากแค่ไหนนะครับสุดท้ายฝากถึงรัฐบาลนะครับเรื่องการย้ายผู้ว่านะครับอย่ามาย้ายในช่วงนี้เลยนะครับกำลังมีน้ำท่วมหนักนะครับผู้ว่าปทุมเนี่ยย้ายไปแล้วนะครับแล้วผู้ว่าคนใหม่ถ้าเขาไม่เคยมีความเข้าใจพื้นที่ปทุมมาก่อนนะครับเขาต้องมาเริ่มงานใหม่นะครับมันเหนื่อยมากนะครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอภิวิทย์ทิพรัตน์เชิญครับครับถ้าไม่อยู่เชิญท่านนิตยามีสีครับเชิญครับ
8: ค่ะเรียนประธานสภาที่เคารพนะคะดิฉันนิตยามีสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต5พรรคประชาชนพื้นที่ตำบลแพรกษาใหม่บางปลาบางฉลงราชาเทวะหนองปือและศรีษะจระเข้น้อยซึ่งปัจจุบันน้ำท่วมหมดแล้วนะคะท่านประธานวันนี้ที่ฉันอยากสะท้อนต่อรัฐบาลในวันนี้นะคะคือปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างในการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศเลยค่ะท่านประธานตั้งแต่การแจ้งเตือนการบริหารจัดการน้ำการประสานงานระหว่างหน่วยงานไปจนถึงข้อจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานด่านหน้าที่ต้องเผชิญความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงค่ะท่านประธานกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่21กันยาโดยคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบระหว่างวันที่23ถึง27นะคะครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑลนะคะนี่ไม่นับรวมที่ดราม่ากันที่เกิดขึ้นด้วยนะคะดิฉันจึงอยากรู้อะค่ะว่ากรมอุตุนิยมวิทยากรมชลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปอพและจังหวัดมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกันอย่างไรคะเหตุใดข้อมูลเหล่านี้ถึงไม่ถูกแปลเปลี่ยนเป็นคำเตือนให้กับพี่น้องประชาชนและท้องถิ่นสามารถนำไปใช้เตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะท่านประธานข้อความเตือนฉบับแรกที่ชาวสมุทรปราการอำเภอเมืองอำเภอบางพีบางบ่อบางเสาธงได้รับเป็นวันเสาร์นะคะซึ่งน้ำในพื้นที่สูงเป็นเมตรแล้วความเสียหายเกิดขึ้นแล้วค่ะทันไหมล่ะคะท่านประธานสมุทรปราการเป็นพื้นที่ปลายน้ำค่ะรองรับน้ำจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบนะคะและยิ่งวันนี้ปอพอยังส่งข้อความมาบอกอีกนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบางพีบางบ่อบางเสาธงจะทรงตัวแบบนี้อีก 7-10 วันค่ะท่านประธานเพราะมวลน้ำที่มาถึงจังหวัดสมุทรปราการ3วันแรกรวมกันไม่น้อยกว่า 1.9 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะข้อมูลเหล่านี้พี่น้องประชาชนไม่รู้นะครับท้องถิ่นก็ไม่รู้ค่ะท่านประธานอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะสะท้อนนะคะคือการเตรียมความพร้อมในการระบายน้ำค่ะสมุทรปราการมีคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิค่ะเป็นคลองส่งน้ำที่ขุดมาเพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเฉพาะนะคะซึ่งช่วงที่ประชาชนเผชิญน้ำท่วมอยู่เครื่องสูบน้ำจาก4ตัวใช้ได้เพียง2ตัวเท่านั้นซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ใช้ได้3ตัวนี่ดีใจมากๆเลยค่ะท่านประธานนี่คือความไม่พร้อมหรือความไม่มีข้อมูลกันคะท่านประธานและอีกหนึ่งหน่วยงานที่ต้องบอกว่าปลายทางจริงๆคือท้องถิ่นค่ะซึ่งมีหน้าที่รับมือภัยพิบัตินะคะแต่ไม่มีข้อมูลใดๆเลยที่จะเตรียมความพร้อมเตรียมรับมือค่ะและเมื่อน้ำท่วมนะคะอบต.เทศบาลก็ต้องจัดหาเรือจัดหาอาหารเครื่องดื่ม เครื่องสูบน้ำช่วยกันอพยพประชาชนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะคะแต่ท้องถิ่นไม่มีแม้แต่ทั้งข้อมูลล่วงหน้าสำหรับการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลพี่น้องประชาชนและเตรียมกำลังคนด้วยนะคะท่านประธานหลายท้องถิ่นมีความพร้อมมีทีมงานมีเครื่องมืออาจสามารถรับมือได้อย่างรวดเร็วค่ะหลายอบต.ในพื้นที่ดิฉันก็ต้องขอชื่นชมค่ะบริการดีตัดสินใจเร็วนะคะแต่ท้องถิ่นที่มีทรัพยากรที่จำกัดหรือจำกัดด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเองกับต้องเผชิญสถานการณ์เดียวกันด้วยความพร้อมที่แตกต่างกันค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอเสนอ3เรื่องให้กับรัฐบาลนะคะก็คือต้องมีระบบข้อมูลน้ำกลางระบบของจังหวัดนะคะแบบเรียลไทม์เลยก็2นะคะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการน้ำอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปลายน้ำเนี่ยต้องมีการแจ้งเตือนต่อท้องถิ่นล่วงหน้าด้วยนะคะ3ก็คือต้องทำแผนรับมือภัยพิบัติร่วมกันค่ะท่านประธานตลอดหลายวันที่ผ่านมาดิฉันและทีมงานลงพื้นที่นะคะสิ่งที่พบเห็นคือเป็นภาพที่พี่น้องประชาชนออกจากบ้านไม่ได้อย่างเช่นหมู่บ้านกินวันเล่หมู่บ้านพูนสุขนะคะหมู่บ้านเซนโทค่ะหลายถนนกลายเป็นคลองนะคะท้องถิ่นรับมือไม่ไหวหลายหมู่บ้านทำต้องดูแลกันเองนะคะอย่างโครงการธนาซิตี้ค่ะด้านหลังหมู่บ้านเนี่ยน้ำท่วมมากดิฉันต้องนำเรือยนต์ไปช่วยอพยพพี่น้องประชาชนหลายหลังคาเรือนนะคะน้ำก็ยังไม่ลดเลยวันนี้นะคะส่วนอีกภาพนึงค่ะต่างกันมากเลยท่านประธานจำได้ไหมคะว่าอันนี้รั้วบ้านไข่ลูกบ้านโซนด้านหลังนะคะโครงการธนาซิตี้ฝากบอกท่านนายกอนุทินนะคะว่ารู้ไหมว่าเพื่อนบ้านของท่านน้ำท่วมค่ะลูกบ้านเข้าใจว่าเข้าใจนะคะว่าโซนหน้าบ้านของท่านนายกเนี่ยสูงและมีเครื่องสูบน้ำอย่างเป็นระบบฝากท่านนายกไปเยี่ยมเพื่อนบ้านของท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านเกรียงไกรกิตติธเนศวรเชิญครับ
9: อยู่ครับแป๊บหนึ่งสักครู่นะครับ
1: ถ้าอยู่ไหมครับ
10: อยู่ครับอยู่ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเกียงไกรกิตติธเนศวรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกเขต2พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้นะครับผมขอร่วมอภิปรายในยติปัญหาทุกภัยซึ่งเกิดขึ้นนะครับกันในหลายพื้นที่คาดการณ์กันไม่ทันได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างรวดเร็วนะครับในครั้งนี้โดยเฉพาะนะครับที่จังหวัดนครยกนะครับได้รับความเสียหายทั้งสิ้นทั้ง4อำเภอนะครับพร้อมยังมีประเด็นการแพร่หลายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับผมขอเรียนว่าทุกภัยที่เกิดขึ้นนะครับในปี2569นี้และปี2554มีความแตกต่างกันนะครับปี2554นั้นตกภัยนั้นเกิดจากน้ำเหนือไหลหลากนะครับแล้วก็เกิดพายุหลายลูกนะครับแต่ตกภัยที่เกิดปี2569นี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีพายุหรือน้ำเหนือไหลหลากนะครับแล้วก็การที่ปริมาณน้ำฝนที่ตกกันหลายเรื่องเนี่ยนะครับทำให้เขื่อนขุนด่านบางการชนนะครับที่เป็นประเด็นอยู่นี้เนี่ยฮะไม่สามารถคาดการในการที่จะกักเก็บน้ำในการพร่องน้ำนะครับไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อย่างถูกต้องและชัดเจนครับเนื่องจากหลักเกณฑ์ในการพร่องน้ำของเขื่อนขุนด่านบางการชนนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรนะครับได้มีโอกาสใช้น้ำในฤดูแล้งนั้นต้องพร่องน้ำหรือต้องเก็บน้ำในเขื่อนนึงให้มีระดับถึง 70% เป็นอย่างต่ำนะครับแต่เหตุการณ์ที่ฝนตกต่อเนื่องหลายวันทำให้เขื่อนขุนด่านเนี่ยคาดการอย่างไม่ถูกต้องเพราะไม่มีพายุไม่มีการแจ้งเตือนนะครับและน้ำที่อยู่ในเขาหลังเขื่อนนั้นมีภูเขามีดินที่อุ้มน้ำเอาไว้ก็ไม่รู้มีปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ประกอบกับกรมอุตุนิยมนะครับสามารถคาดการปริมาณน้ำฝนได้อย่างแม่นยำแค่3วันล่วงหน้าและเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆก็ยังไม่ทันสมัยและแม่นยำอย่างเพียงพอนะครับจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมอุตุช่วยจัดหาเทคโนโลยีนะครับมาคาดการปริมาณฝนให้อย่างแม่นยำมากกว่านี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการคาดการของกรมอุตุนั้นไม่สามารถระบุต ำแหน่งของฝนที่ตกได้อย่างชัดเจนนะครับไม่รู้ว่าฝนที่ตกนั้นเนี่ยฝนตกบนเขื่อนสันเขื่อนหรือหลังเขาใหญ่ก็เป็นปัญหานี้สำคัญเหมือนกันส่วนประเด็นข่าวนะครับที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณฉวีนะครับได้สั่งปิดสปริงเวย์นั้นนะครับผมขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับเป็นการหารือร่วมกันนะครับของทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดทางปอเขื่อนนะครับทางปอพอนะครับแล้วก็ปออุตุนะครับของนครยกก็เห็นว่าวันนี้นะครับวันที่เกิดขึ้นนะฮะปริมาณฝนเนี่ยตกน้อยกว่าวันก่อนถึง1ใน3นะครับและปริมาณน้ำในเขื่อนก็ยังไม่เต็มนะครับก็สามารถที่จะพร่องน้ำหรือระบะชะลอการระบายน้ำได้สัก1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าระหว่างทางนั้นท่านรัฐมนตรีก็ได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างทางของจังหวัดนครยกเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับท่าน1ชั่วโมงนะครับก็จะทําให้หน่วยกู้ภัยนะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนที่กําลังจะย้ายผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่อยู่ในบ้านที่น้ําท่วมสูงเนี่ยก็สามารถเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ได้อย่างดีนะครับและผมนะครับกับทางพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครยกนะครับต้องขอบพระคุณนะท่านพลพีสุวรรณฉวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้เป็นอย่างสูงครับที่ได้มาเป็นผู้ประสานงานกับงานต่างๆนะครับเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาบรรเทาแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการประสานงานเรือผลักดันน้ำนะครับจากกองทัพเรือถึง30ลำด้วยกันนะครับยารักษาโรคนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขถึง 6,000 ชุดนะครับห้องน้ำฉุกเฉินนะจากกระทรวงสาธารณสุข 1,000 ชุดเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงนะครับแล้วก็เรือท้องแบนจากปอพอนะครับปัจจุบันนี้นะครับได้รับการประสานงานนะครับจากกองทัพเรือนำเรือผลักดันน้ำนะครับจำนวน30ลำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถผลักดันน้ำท่วมออกจากพื้นที่อำเภอองครักษ์นะครับได้ถึงวันละ1ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ถ้าท่านช่วยอีก1ลำก็จะเป็นการดีนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากท่านประธานนะยังไม่ได้ในส่วนของยารักษาโรคห้องน้ำฉุกเฉินเครื่องสูบน้ำและเรือท้องแบนไงฝากท่านประธานประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดสรรนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเรื่องการเยียวยาการชดเชยหลังน้ำท่วมครับจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการของความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรที่อยู่อาศัยขอให้ครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านในครั้งนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเสกสิทธิ์ย้ำสงวนศักดิ์เชิญครับ
11: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมเสกสิทธิ์ย้ำสงวนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต2ราชเทวีปทุมวันสาธรพรรคประชาชนท่านประธานครับผมลงพื้นที่พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาทุกคนพูดตรงกันหมดว่าวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้เป็นวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครเท่าที่ชั่วชีวิตพวกเขาเคยเจอมาสิ่งที่ผมพบเห็นครับคือความทุกข์ร้อนคือคราบน้ำตาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนบางคนหามลุ่งหามค่ำทำงานผ่อนรถผ่อนบ้านเพื่อมาสังเวยให้กับความมั่นหน้าของรัฐบาลที่พูดว่าเอาอยู่เอาอยู่แต่สุดท้ายก็ทำจริงไม่ได้ผมสังเกตครับทุกครั้งที่รัฐบาลพูดว่าเอาอยู่ผลคือความพินาศสันตโรทุกครั้งตอนบริหารโควิดก็ทีนึงแล้วครับท่านประธานบอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลโควิดกระจอกงอกง่อยผลสุดท้ายเป็นยังไงครับสูญเสียกันไปเท่าไหร่มารอบนี้น้ำท่วมรัฐบาลบอกว่าเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ตรงไหนครับท่านประธานจากวิกฤตกลายเป็นวิบัติจนทุกวันนี้จะชิปหาไม่เจอกันแล้วครับท่านประธานเรื่องการแจ้งเตือนรัฐบาลมีทรัพยากรมีเครื่องมือมีกระทรวงทบวงกรมอยู่ในมือฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพฤหัสเพิ่งมาแจ้งเตือนเอาเช้าวันเสาร์ตอน9โมงเกือบ36ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องถ้าจะแจ้งเตือนอย่างนี้ครับน้ำเขาท่วมจนแทบจะมิดศีรษะอยู่แล้ววิกฤตครั้งนี้ท่านบริหารจัดการยังไงถ้าบริหารอย่างนี้
12: คราวหน้ารอหลังน้ำลดแห้งสนิทค่อยส่ง SMS ทีเดียวจะได้ไม่ต้องเปลืองงบประมาณแผ่นดินครับท่านประธานอีกเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่งครับผมไปสำรวจสถานีสูบน้ำต่างๆในกรุงเทพมหานครพบว่าสถานีสูบน้ำจำนวนมากพังเสียหายไปกว่าครึ่งยกตัวอย่างเช่นสถานีสูบน้ำสาทรสถานีสูบน้ำแห่งนี้เป็นสถานีสูบน้ำที่สำคัญมากเพราะว่ารับน้ำจากคลองสาทรจากคลองช่องนนทรีไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาแต่จากการตรวจสอบครับผมพบว่าสถานีสูบน้ำแห่งนี้ครับสามารถทำงานเต็มศักยภาพได้แค่ครึ่งเดียวเพราะหัวสูบน้ำมีทั้งหมด6หัวพังเสียหายไปแล้ว3หัวใช้งานได้จริงแค่3หัวและหัวที่เพิ่งพังล่าสุดครับพังเสียหายไปกว่า1ปีแล้วยังไม่มีการเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญมากครับน้ำเหนือกำลังจะหนุนเพิ่มเข้ามาหากไม่มีการซ่อมแซมหัวสูบน้ำผมแกล้งว่านี่จะกลายเป็นวิกฤตน้ำท่วมใหญ่อีกครั้งหนึ่งของกรุงเทพมหานครในระลอกที่2พี่น้องประชาชนฝากผมมาครับบอกว่าในช่วงวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจที่สุดนั่นก็คือหนูเพราะมันเป็นสัตว์ที่สกปรกไร้ประโยชน์และสร้างแต่ความเสียหายดังนั้นครับเรื่องนี้ท่านนายกอนุทินยืนยันได้ในฐานะที่ท่านเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าหนูเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจขนาดไหนดังนั้นครับพ่อแม่พี่น้องเจอหนูที่ไหนไล่หนูที่นั่นอย่าให้หนูมันเข้ามาใกล้เจอที่ไหนไล่มันไปไกลๆเลยครับพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายครับผมไม่เคยพูดว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเกี่ยวพันอย่างไรกับเรื่องรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะมีคนพยายามมายัดใส่ปากผมก็ตามแต่พี่น้องฝากบอกมาครับว่าถ้าอยากให้การบริหารวิกฤตครั้งนี้ไม่กลายเป็นวิบัติต้องไม่มีรัฐบาลชื่อรัฐบาลอนุทินน้ำลดเมื่อไหร่ยุบสภาลาออกไปเลยขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพีรพลกนกวลัยครับเชิญครับ
13: ท่านประธานสภาที่เคารพผมพีรพลกนกวลัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเศรษฐกิจท่านประธานครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เรามาพูดถึงข้อบกพร่องของการบริหารจัดการน้ำของผู้มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการท่านประธานครับตอนนี้นะครับกรุงเทพมหานครในหลายเขตที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักมันเกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการของการบริหารจัดการน้ำอย่างไม่เป็นระบบท่านประธานครับเครื่องมือที่มีอยู่ของกรุงเทพมหานครนะครับผมขอพูดเรื่องอุโมงค์ยักษ์ที่มีอยู่ในมือของกรุงเทพมหานครนะครับทั้งหมดนะครับมี5อุโมงค์แต่เดี๋ยวอุโมงค์ที่5เนี่ยเป็นอุโมงค์ที่มีปัญหาของเขตลาดกระบังมีนบุรีสายใหม่อุโมงค์ที่1นะครับเป็นอุโมงค์ประชาราษฎรสาย2นะครับมีความยาว 1.88 กิโลเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.4 กิโลเมตรไอ้ 3.4 เมตรนะครับรับน้ำผันน้ำได้30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับท่านประธานซึ่งอุโมงค์นี้ใช้ทำให้มีประโยชน์ต่อเขตบางซื่อจตุจักรหลักสี่ดอนเมืองก็ยังใช้อยู่แต่ว่าการทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอุโมงที่สองนะครับอุโมงมึงมักกะสันไปทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอุโมงนี้นะครับมีความยาว 5.98กิโลเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.6 เมตรอุโมงค์นี้เป็นการผันน้ำจากบึงมักกะสันไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาท่านประธานครับ
4: ขตที่ได้รับผลประโยชน์จากบึงนี้ก็คือวัฒนาปทุมวันราชเทวีพญาไทห้วยขวางดินแดงท่านประธานครับอุโมงค์นี้อีกเช่นกันนะครับทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอุโมงค์ที่3นะครับอุโมงค์พระราม9อุโมงค์พระราม9นั้นนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตร5เมตรเลยนะครับความยาว 5.11 กิโลเมตรอุโมงค์นี้ผ่านน้ำจากเขตที่ได้รับผลประโยชน์คือห้วยขวางบางกะปิบึงกลุ่มวัฒนาวังทองหลางท่านประธานครับจะเห็นว่าอุโมงค์ต่างๆเหล่านี้นะถ้าหากทำงานเต็มประสิทธิภาพแล้วน้ำท่วมขณะนี้รับมือได้อยู่แล้วเพราะเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรนะครับผันออกแม่น้ำเจ้าพระยาอุโมงค์ที่4นะครับอุโมงค์บางซื่ออุโมงค์บางซื่อเน้นเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรเหมือนกันนะครับความยาว 6.4 กิโลเมตรผ่านน้ำจากคลองบางซื่อไปเนี่ยอยู่ข้างๆเรานี่ครับวัดแก้วฟ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 5เมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางผ่านน้ำได้60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอุโมงค์ที่5นะครับอุโมงค์บึงหนองบอนอุโมงค์นี้อุโมงค์ที่มีปัญหานะครับอุโมงค์นี้เมื่อปี62นะครับใช้งบประมาณ 4,959 ล้านบาทระยะทาง 9.4 กิโลเมตรสร้างไปนะครับจะไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาปรากฏว่าปี65มันพังนะครับอุโมงค์นี้ถ้าสร้างเสร็จนะครับจะผ่านน้ำได้60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช่นกันท่านประธานครับมันพังตั้งแต่ใต้คลองเค็ดถนนอุดมสุขที่มีบ้านประชาชนทรุดตัวไป20หลังคาเรือนถนนทรุดตัวไป2เลนของถนนอุดมสุขเมื่อปี65ท่านคงจำได้ปรากฏว่าอุโมงค์นี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรระยะทาง 9.4 กิโลเมตรปรากฏว่าสร้างมาถึงใต้คลองเค็ดปุ๊บมันพังทำให้อุโมงค์นี้ไม่เสร็จแล้วไม่อะไรนะครับปรากฏว่าปี69มาประมูลใหม่นะครับบริษัทที่ประมูลได้คือบริษัทร่วมค้า NCNB นะครับประกอบด้วยนวรัตน์พัฒนาการและไชน่าสเตทคอนแทคชั่นเอนจิเนียริ่งซึ่งบริษัทแรกมีปัญหาเรื่องการเงินท่านประธานครับที่ผมพูดนี้เพราะว่าอุโมงค์ที่5เนี่ยเป็นอุโมงค์ที่ผ่านน้ำจากบึงหนองบอนไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ต่อจากท่านอธิวิทย์ได้พูดไว้ว่าเป็นแก้มลิงที่หายไปท่านประธานครับผมอยากมีรายละเอียดเยอะกว่านี้ครับผมอยากจะบอกว่าใครทำแก้มลิงที่หายไปตรงนี้ทำให้เขตลาดกระบังมีนบุรีสายไหมต้องท่วมอยู่ทุกวันนี้ต้องรับผิดชอบด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านธนพรวิจันทร์เชิญครับ
14: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนพรวิจารณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนท่านประธานคะน้ำท่วมใหญ่เมื่อวันที่26คะแต่ว่ากระทรวงแรงงานนะโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยออกประกาศเมื่อวันที่27กันยายน2519นะคะในประกาศบอกชัดเจนว่ากรณีที่ลูกจ้างนะคะที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยจะต้องถือให้เป็นวันหยุดโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาให้หยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในประกาศกำหนดชัดเจนแต่ว่าประกาศนี้เป็นเพียงการขอความร่วมมือซึ่งบางบริษัทหรือว่าบางนายจ้างก็ไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็มีบอกว่าให้นายจ้างลูกจ้างหรือองค์กรแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการนี้พูดคุยกันเพื่อหาทางออกนะคะแต่ประเด็นที่เราพบเจอก็คือว่าดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนว่าวันนี้มีหลายบริษัทที่ไม่ให้ความร่วมมือนะคะโดยที่บังคับให้มีการลาพักผ่อนประจำปีหรือพี่น้องผู้ใช้แรงงานก็เรียกว่าลาพักร้อนเนี่ยก็มีการบังคับให้ลาใครที่วันลาพักร้อนเนี่ยหมดแล้วก็ให้ไปยืมข้ามปีมา เอามาใช้ก่อนใครที่ไม่มีเวลาแล้วให้มาทำงานวันเสาร์อาทิตย์เฉยอันนี้เราคิดว่าเราเห็นปัญหานะคะว่าการประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเลยนะคะท่านประธานคะพี่น้องแรงงานเนี่ยเขาจะไปทำงานได้ยังไงบ้านน้ำก็ท่วมรถก็จมน้ำจะให้เขานั่งเรือไปทำงานเหรอคะนี่คือสิ่งที่เราคิดว่ากระทรวงแรงงานต้องทำงานอย่างจริงจังนะคะดิฉันได้รับข้อร้องเรียนนะคะจากหลายบริษัทนะคะที่เป็นข้อปัญหาก็คิดว่ากระทรวงแรงงานหรือว่ากรมสวัสดิการควรเร่งเข้าไปพูดคุยปรึกษาหารือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหาทางออกร่วมกันนะคะมีบริษัท M7 ประเทศไทยจำกัดนะคะบริษัท P Fer Decorate จำกัดนะคะแล้วก็บริษัท Tech Express นะคะแล้วก็บริษัท CBC Inc ประเทศไทยจำกัด4บริษัทนะคะดิฉันอยากให้กระทรวงแรงงานเข้าไปหามาตรการช่วยเหลือพูดคุยหาทางออกร่วมกันนะคะประเด็นสุดท้ายกับท่านประธาน

0: จังหวัดได้มีสิทธิ์ที่จะย้ายหน่วยเลือกตั้งของเขานะคะขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านจตุรนต์ฉายแสงครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพ
3: ผมจตุรนต์ฉายแสงก่อนที่ผมจะอภิปรายเรียนถามท่านประธานหรือท่านประธานว่าทางวิปได้แจ้งว่าจะเวลาของพรรคเพื่อไทยส่วนที่เหลือเนี่ยจะมอบให้ผมพูดนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะพูดเกินกว่าเวลาที่ขึ้นบนนาฬิกาเข้าใจว่ามีการแจ้งไหมครับ
1: ยังไม่แจ้งครับแต่เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
3: ครับครับเพราะว่า
4: ท่านประธานค่ะขออนุญาตค่ะ
3: วิปพรรคได้มอบหมายผมไว้อย่างนั้น
4: ท่านประธานขออนุญาตค่ะ
1: ด้านไหนครับ
4: ท่านประธานท่านอยู่ตรงนี้ค่ะทิติมาฉายแสงค่ะ
1: ครับเชิญครับ
4: จริงๆคิวของดิฉันก่อนของคุณจตุรนต์นิดจังปะหรือเปล่าคะ
1: ต่อจากท่านจตุรนต์
4: ต่อจากท่านเหรอคะขอบคุณค่ะ
1: เชิญนะ
3: พี่น้องไม่ได้ขัดอะไรกันนะท่านประธานครับผมไปลงในพื้นที่มาบ้างแต่ว่าได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็วันนี้ได้ฟังการอภิปรายของท่านสมาชิกหลายท่านไปเนี่ยก็พบข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอที่สอดคล้องกันจำนวนมากนะครับแต่ว่าการอภิปรายในครั้งนี้คือไม่ใช่อภิปรายแบบสรุปบทเรียนเอาไว้ใช้ปีหน้าเพราะว่าเรื่องน้ำท่วมใน7วันมานี้ที่เกิดจากฝนตกหนัก7วันมานี้เนี่ยมันยังไม่จบและเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปว่ามันยังไม่จบและมันยังจะมีปัญหามากกว่านี้อีกเยอะด้วยอย่างไรนั้นที่จะพูดก็หวังว่าจะให้เห็นปัญหาโดยรวมและเห็นว่ามีปัญหาอะไรอยู่บ้างปัญหาในทางบริหารจัดการมีอะไรบ้างและจะดำเนินการแก้ไขกันยังไงนะครับข้อมูลปภ30กันยาบอกว่าน้ำท่วม31จังหวัดและกทมประชาชนได้รับผลกระทบ1,40,000กว่าครัวเรือน2,900,000กว่าคนผู้เสียชีวิตสะสม24รายข้อมูลจริงๆถึงจากเช้ามาถึงเย็นนี้ก็เพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่าน้ำยังท่วมเพิ่มขึ้นในอีกหลายพื้นที่พื้นที่เกษตรหลายแสนไร่นะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าและศูนย์วิจัยเกษตรกรบอกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจอยู่ระหว่าง10,000-20,000 ล้านซึ่งผมอ่านดูรายละเอียดแล้วเขาจะเน้นเรื่องที่เกิดกับภาคธุรกิจ SME อะไรต่างๆค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นตัวเลขจริงๆจะมากกว่า10,000-20,000 ล้าน1สัปดาห์แล้วยังวิกฤตอยู่ท่านสมาชิกอภิปรายกันไปแล้วนะครับกทม.มีร่มเกล้าคลองจันทน์กับอีกหลายชุมชนฉะเชิงเทราก็น้ำป่าหลากจากเขื่อนล้นเขื่อนมาท่วมหลายอำเภอซึ่งก็ยังมีปัญหาคล้ายๆกันที่ 4-5 จังหวัดป่ารอยต่อระบบสยัดนะครับจะคล้ายกันระยองก็ย่านเศรษฐกิจท่วมหนักอ่างประแสทะลักชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันกาญจนบุรีน้ำป่าจากเขื่อนลงมาและน้ำฝนน้ำจากฝนใต้เขื่อนนอกระบบเขื่อนก็ลงมาก็คล้ายกันกับที่เกิดที่ฉะเชิงเทราแต่ว่าท่วมหลายอำเภอแล้วแล้วก็ขังในหลายพื้นที่หลายอำเภ อวันนี้สมุทรสงครามสั่งอพยพคนและอีกหลายจังหวัดก็เจอปัญหาอย่างหนักแต่ว่าปัญหายังไม่จบแค่นี้ยังมีปัญหาทั้งว่าจะท่วมนานขึ้นกว่าที่คิดกันนะครับร่มเกล้าคลองจันทน์หลายชุมชนอาจจะต้องระบายน้ำนานกว่าที่คิดอยู่น้ำขังเป็นเดือนก็จะเกิดขึ้นในหลายที่หลายจังหวัดซึ่งก็จะมีปัญหาทั้งโรคมีปัญหาทั้งนักเรียนมีปัญหาทั้งการที่มีหนี้สินเพิ่มฉะเชิงเทราระยองกาญจนบุรีบุรียังมีโอกาสโดนรอบสองสมุทรสงครามสมุทรสาครน้ำออกทะเลไม่ได้และก็มีตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่านอกจากปัญหาที่มันค้างยืดเยื้ออาจจะยืดเยื้อเนี่ยรอบใหม่กำลังจะมาเนี่ยฝน5-8ตุลาเสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลภาคอีสานภาคเหนือก่อนแม่กลองเพิ่มระบายอาจถึง สา

0: พันธุ์ริมน้ำเนี่ยสูงอาจจะไปถึงเกิน1เมตรริมน้ำริมแม่น้ำแม่กลองอาจจะท่วมมากขนาดนั้นนะครับวันนี้ท่านสสก็พูดปัญหานี้อยู่แต่ว่านักวิชาการบอกผมมาเนี่ยว่าอาจจะท่วมมากขนาดนั้นน้ำทะเลหนุนที่ปากแม่กลองหนุนวันละ2ครั้งอ่างเก็บน้ำเต็มภาคตะวันตก 92% ภาคตะวันออก 91% ฝนมาอีกก็ต้องระบายอีกกทม.น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าคลองในหลายจุดนะครับเพราะฉะนั้นที่ว่าการระบายออกเนี่ยมันจะช้าต้นน้ำบางปะกงนะครับนักวิชาการก็บอกนี่นอกจากผมไปดูที่เขื่อนมาแล้วเนี่ยน้ำจากกัมพูชายังจะมีไหลมาเติมอีกน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งวันนี้พูดกันวันนี้อันนี้คือเรื่องที่เราจะต้องคิดเลยว่า7วันมานี้เรียกว่าน้ำท่วมปี69นี้ก็แล้วกันเป็นการท่วมจากฝนเหนือจังหวัดนั้นๆบนจังหวัดนั้นๆแล้วก็เหนือจังหวัดนั้นๆแต่ว่าปี54มันมาจากทางภาคเหนือเวลานี้น้ำจากทางภาคเหนือกำลังจะลงมาอีกเพราะนั้นมันจะมาบรรจบกันกลายเป็นปี69บวกด้วยปี54ซึ่งเป็นเรื่องที่จะรับมือยากมากที่ท่วม7วันนี้ทุกจังหวัดพูดด้วยว่าทุกจังหวัดไม่มีประสบการณ์มานานแล้วบ้านผมนี่ผมเป็นสสใหม่ๆครับเกิดแบบนี้หลังจากนั้นก็ไม่ได้เกิดมากขนาดนี้กรุงเทพคราวที่แล้วแก้ปัญหาจังหวัดปริมณฑลและกันไม่ให้น้ำเข้ากรุงเทพเมื่อปี54คราวนี้มันท่วมที่กรุงเทพก่อนแล้วก็ยังไหลลงมาอีกพบปัญหาอะไรบ้างผมไปอย่างย่อๆเร็วๆนะครับสมาชิกท่านสมาชิกอภิปรายไปพวกผมไปดูเหตุการณ์ต่างๆไปเยี่ยมพื้นที่มาหนึ่งระบบเตือนภัยพูดโดยย่อพูดกันไปเยอะแล้วล่ะพูดโดยย่อระบบเตือนภัยที่มีปัญหาที่สุดไม่ใช่ไม่ทันการเท่านั้นแต่เมื่อเตือนแล้วไม่สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องก็ไม่รู้จะทำอะไรประชาชนก็ไม่รู้จะทำอะไรอันนี้คือระบบเตือนภัยทั้งระบบที่ผ่านมาในช่วง7วันเนี้ยก่อนนี้ก็มีปัญหาอีกแบบนึงครับแต่คราวนี้เป็นแบบนี้กรมอุตุบอกว่าเตือนไป18ฉบับแต่ว่าทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้บอกประชาชนทำอะไรหน่วยงานด้านต่างๆเนี่ยไม่ได้บอกประชาชนปัญหาที่2ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากคือขาดการบัญชาการการบูรณาการและประสานงานอันนี้คือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากคือการบูรณาการข้อมูลไม่มีการประกาศภัยพิบัติล่าช้าหลายจังหวัดหลายเขตและแต่ประกาศแล้วก็ยังมีปัญหานำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่มากก็คือการมีคณะกรรมการระดับประเทศแต่เป็นคณะกรรมการที่ทำงานเป็นระยะยาวประชุมกันบ้างแต่ไม่มีศูนย์บัญชาการศูนย์อำนวยการประสานงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดอันนี้คือปัญหาใหญ่มากที่เราพูดว่าเอ๊ะทำไมที่นั่นก็มีปัญหาที่นี่ก็มีปัญหาทำไมใครไม่ทำอะไรทำไมประชาชนถูกทอดทิ้งเราไม่มีการบัญชาการอำนวยการประสานงานทั้งทุกจังหวัดและกรุงเทพและกรุงในส่วนกรุงเทพเนี่ยมันพิเศษคือว่าคราวก่อนปี54นี่เขาตั้งคณะกรรมการและศูนย์ระดับชาติแล้วมาดูแลกรุงเทพแต่คราวนี้ไม่ใช่แบบนั้นคราวนี้กรุงเทพเจอปัญหาเองแต่ไม่มีศูนย์บัญชาการที่เอาราชการส่วนกลางหลายหน่วยที่มีอำนาจมีหน้าที่มีงบประมาณเข้ามาร่วมงานนั่นจึงเป็นปัญหาข้อที่3คือเครื่องมือเราจะพบว่ามีเครื่องมือน้อยมากไปร่วม9ครับ 3-4 วันแรกไม่มีเรือท้องแบนไปที่อื่นๆไม่มีเรือท้องแบนต่างจังหวัดก็ไม่มีเรือท้องแบนเครื่องมืออื่นๆอีกหลายอย่างที่ควรจะมีไม่มีโดรนใช้น้อยมากไปโผล่ที่จังหวัดกำแพงเพชรหรือยังไงหน่วยทหารใช้มันต้องใช้ได้ทั่วทุกจังหวัดใช้ทั้งหาข้อมูลและใช้ส่งของเราไม่ได้ใช้เลยเทคโนโลยีเราไปไหนหมดระบบครอบเครื่องสูบน้ำน้อยมากและไม่มีการระดมไม่มีการซื้อไม่มีการระดมข้ามจังหวัดการกำจัดขยะอันนี้ยังเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาขั้นต่อไปท่านประธานครับรัฐบาลต้องเตรียมในกรณีที่เหตุการณ์มันยืดเยื้อเป็นเดือนและก็อาจจะมีเพิ่มเติมซ้ำเติมเข้ามาผมไปอย่างรวดเร็ว6ข้อ ที่ตั้งศูนย์บัญชาการอำนวยการประสานงานระดับชาติและระดับจังหวัดทุกจังหวัดที่เจอกับน้ำท่วมหรือกำลังจะเจอกับภัยน้ำท่วม 2. ปรับระบบเตือนภัยใหม่ให้ทันการและนำไปสู่การปฏิบัติจริงของหน่วยงานต่างๆและของประชาชน 3. จัดระบบข้อมูลใหม่ให้มีข้อมูลชัดเจนหมดว่าน้ำอยู่ที่ไหนน้ำจะท่วมเมื่อไรเท่าไรยังไงประชาชนบ้านไหนอยู่อย่างไรจริงๆเราสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำได้ภายในไม่กี่วันเรารู้หมดเลยแต่ไม่มีการทำข้อ 4. ขณะที่เราต้องอยู่กับน้ำพื้นที่ที่ต้องอยู่กับน้ำปลดล็อกอบจ.อปท.ทั้งหลายให้งบประมาณเขาอุดหนุนเขาให้เขาไปร่วมกับภาคเอกชนให้เงินภาคเอกชนด้วยหน่วยกู้ภัยต่างๆแล้วก็จัดระบบความเป็นอยู่ในชุมชนที่น้ำท่วมที่ต้องอยู่กับน้ำท่วมนานอันนี้ประสบการณ์แบบนี้เคยทำกันมาแล้วครับปี54นี่ทำเป็นจังหวัดจังหวัดทุกหมู่บ้านเคยทำมาแล้วมีศูนย์พักพิงมีระบบที่ชุมชนดูแลกันเองโดยการช่วยเหลือขององค์กรท้องถิ่นและรัฐบาลข้อ 5. เครื่องมือครับระดมเครื่องมือขนาดใหญ่เลยเรือปั๊มต่อไปต้องใช้กันเยอะแยะไปหมดในกรุงเทพนี่เป็นแสนเป็นแสนแสนคนแสนแสนครัวเรือนเครื่องสูบน้ำเครื่องระบายน้ำเครื่องสูบน้ำระบายน้ำนี่หมายถึงข้ามถนนใหญ่ๆไม่งั้นพื้นที่ที่ท่วมพื้นนามีถนนขั้นเนี่ยจะปรากฏว่าขังเป็นเดือนไอ้หลายจังหวัดนะครับอย่างน้อย10จังหวัดจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีเครื่องสูบน้ำไม่มีเครื่องระบายน้ำสั่งย้ายทรัพยากรข้ามจังหวัดต้องทำได้ทำอย่างไรจะทำให้น้ำท่วมสั้นลงเร่งสูบเร่งระบายตัดถนนใส่ท่อทำเป็นการใหญ่ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะก็มีที่กรุงเทพที่ทำแต่ว่าก็ยังน้อยมากอุปกรณ์ไม่พอเครื่องมือใช้ไม่ได้มีหลายสิบใช้ได้ไม่กี่สิบเครื่องอะไรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านประธานครับจัดระบบใหม่ตั้งหลักใหม่แล้วอย่าไปคิดว่าเพื่อปีหน้าเพื่อวันนี้และเพื่ออีกหนึ่งเดือนต่อไปนี้และดีไม่ดีอาจจะยาวกว่านั้นเพราะฉะนั้นจับประเด็นปัญหาให้ถูกและหาทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเสียจำปาทองครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายยติด่วนถึงปัญหาของพี่น้องแรงงานที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ท่านประธานครับผลกระทบครั้งนี้ไม่ได้อยู่บนท้องถนนหรือที่บ้านที่ถูกน้ำท่วมเท่านั้นแต่กระทบถึงรายได้การเดินทางไปทำงานเครื่องมือทำมาหากินรวมไปจนถึงที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับสำหรับพี่น้องแรงงานของผมทุกๆวิกฤตพวกเขาจะถูกลืมเสมอหรือไม่ก็ได้รับการช่วยเหลือท้ายสุดครั้งนี้ก็เช่นกันครับรัฐบาลประกาศกำหนดให้วันที่28 29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเนื่องจากฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการผมไม่ได้ติดใจอะไรครับเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ทำไมครับลูกจ้างภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินลูกจ้างในโรงพยาบาลจึงไม่ถูกปฏิบัติเหมือนกันท่านประธานครับพวกเขาเดือดร้อนเหมือนกันแต่รัฐบาลเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานจากเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมาผมได้ลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอของพี่น้องแรงงานนะครับได้รับฟังข้อเสนอมากมายนะครับแต่ด้วยเวลาที่จำกัดผมขอนำเสนอปัญหาผ่านท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลว่าพี่น้องแรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้มีผลกระทบอย่างไรบ้างกลุ่มแรกครับแรงงานในสถานประกอบการวิกฤตครั้งนี้โรงงานส่วนใหญ่น้ำไม่ท่วมครับแต่เส้นทางที่เดินทางไปทำงานถูกน้ำท่วมลูกจ้างไปทำงานปกติครับเพราะไม่ได้ถูกประกาศเป็นวันหยุดแต่รถเมย์ไม่มีวิ่งแท็กซี่ไม่วิ่งครับส่วนรถส่วนตัวก็จมน้ำถ้าไม่ไปก็ถูกตัดค่าจ้างครับให้ขาดงานให้ลากิจขาดรายได้ยิ่งซ้ำเติมไปใหญ่ครับกลุ่มที่สองก็คือพี่น้องพนักงานที่ทำงานบนแพลตฟอร์มที่ทำงานบนท้องถนนพวกเขาต้องเลือกระหว่างรายได้กับความปลอดภัยหลายพื้นที่ไม่แสดงจุดว่าน้ำท่วมต้องเสี่ยงกับรถล้มรถพัง บางกรณีถูกยกเลิกงานน้ำท่วมสุดท้ายผลกระทบต่อรายได้ส่วนพี่น้องที่ขับแกร็บไรเดอร์แท็กซี่ครับรถวิ่งไม่ได้แต่ค่าเช่าต้องจ่ายเหมือนเดิมกลุ่มที่3ครับคือแรงงานที่มาจากต่างจังหวัดมาทำงานในเมืองแรงงานย้ายถิ่นพี่น้องกลุ่มนี้อยู่ในบ้านเช่าครับกินข้าวริมทางทำงานรับจ้างได้ตังค์นิดหน่อยครับรับค่าจ้างขั้นต่ำพวกเขาเช่าที่อยู่ในเมืองครับบ้านเช่าถูกน้ำท่วมสูญเสียทรัพย์สินโต๊ะตู้เตียงเครื่องทำงานเสียหายเช่นเดียวกันครับถ้าเป็นคนในทะเบียนบ้านในพื้นที่จะได้รับเงินเยียวยาแต่พวกเขาจะไม่ได้รับเงินเยียวยาใดๆครับท่านประธานครับผมมีข้อเสนออยากให้รัฐบาลมองการเยียวยาตลอดทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่การทำงานการเดินทางรายได้เครื่องมือทำมาหากินที่อยู่อาศัยรายได้ที่ขาดไปต้นทุนที่เพิ่มค่าเสื่อมที่เกิดจากวิกฤตครั้งนี้ด้วยท้ายที่สุดก็ท่านประธานการเยียวยาต้องทำให้พี่น้องแรงงานกลับมามีที่อยู่มีเครื่องมือทำมาหากินมีรายได้กลับมาใช้ชีวิตได้จริงหลังน้ำลดและต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับจึงจะเป็นการเยียวยาที่แท้จริงครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านทิติมาฉายแสงเชิญครับ
3: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทิติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันได้ลงพื้นที่ไปช่วยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะคะแล้วก็ได้ขอบอกท่านประธานเลยว่ามันหนักจริงๆค่ะมีภาพหนึ่งที่ดิฉันเห็นกับตาแล้วก็ติดอยู่ในใจเลยก็คือว่าเวลาที่เราเอาอาหารกล่องไปให้พี่น้องประชาชนเขาจะรับอาหารไปเขายืนอยู่ท่ามกลางน้ำระดับเอวเลยนะคะแล้วก็รับอาหารไปแล้วเขาแกะกล่องอาหารนั้นกินทันทีเลยค่ะนั่นหมายความว่าเขาหิวจริงๆค่ะท่านประธานบางคนบอกว่าไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วเพราะออกจากบ้านไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยเหลือเขาแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่ฉันเจอผู้สูงอายุที่อยู่บนบ้านลงมาไม่ได้ดิฉันก็ได้แต่เอาอาหารเนี่ยไปแขวนไว้ที่ประตูรั้วของเขาเพื่อให้เพื่อนบ้านเขาเนี่ยได้มาช่วยอยู่อีกทีนึงอะนะคะแล้วก็ยังมีผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงนี่ก็คือผู้พิการผู้ป่วยที่ต้องไปล้างฟอกไตเด็กต้องการนมหลายบ้านเนี่ยไม่มีห้องน้ำนะคะไม่มีที่นอนรถยนต์ก็เสียหายดิฉันก็เล่าเรื่องนี้อยากจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันหนักจริงๆที่ฉันไปมันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแบบไปบอกว่าแบบไปทำอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะท่านประธานแต่อยากจะถามรัฐบาลว่าระบบบริหารจัดการภัยพิบัติของเราเนี่ยทำงานกันทันกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่นะคะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเห็นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือว่าต่างฝ่ายต่างรอกันค่ะท่านประธานคือบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่24กันยายนนะคะแต่ว่ากว่าจะประกาศเขตบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เนี่ยนะคะก็ผ่านไปหลายวันเลยนะคะท่านประธานบางครั้งท้องถิ่นก็ต้องรออำเภอนะคะแล้วจังหวัดก็รอกันไปอีกทีนึงคือแต่ละคนก็ไม่มั่นใจว่าทำไปแล้วจะเบิกได้ไหมจะผิดระเบียบหรือไม่ขนาดเดียวกันอำเภอก็รอกันไปรอกันมาสรุปแล้วคนที่รอจริงๆคือประชาชนค่ะท่านประธานคะต่อให้ประกาศนั้นนะคะจะย้อนหลังยังไงเนี่ยประชาชนที่เดือดร้อนไปแล้ว5วันเนี่ยเขาไม่รู้ไม่สามารถรับความช่วยเหลือกลับไปย้อนหลังกลับไปได้ค่ะท่านประธานดังนั้นเรากระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นแล้วเนี่ยดังนั้นกระทรวงมหาดไทยต้องทำให้อบต.กับเทศบาลเขารู้ว่าเขาเนี่ยชั่วโมงแรกเขาต้องทำอะไรเขาใช้งบอะไรใครอนุมัติได้ใครต้องรอประกาศหรือใครจะต้องทำอะไรยังให้อย่าให้เจ้าหน้าที่เขาต้องไปนั่งเปิดระเบียบนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าอ๋อต้องทำด้านนี้ด้านนั้นมันต้องมีการทำงานกันให้ชัดเจนอีกปัญหาหนึ่งนะคะท่านประธานคะคือการประสานงานค่ะดิฉันพบว่ามีคนในพื้นที่โทรมาบอกดิฉันบอกว่าช่วยหน่อยนะครับท่านสสผมโทรไปหาบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแล้วไม่มีการรับสายเลยท่านประธานคะเอาเข้าจริงๆในพื้นที่เนี่ยมันโกลาหลมากจริงๆนะคะเราไม่รู้เลยว่าเรือเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจะโทรหาใครดีสุขาเคลื่อนที่จะอยู่ที่ไหนต้องการรถยกสูงเครื่องสูบน้ำเครื่องย้ายผู้ป่วยใครเป็นคนประสานมันงงไปหมดได้แล้วก็แปลกไหมคะประเทศไทยเนี่ยน้ำท่วมทุกปีเลยน้ำท่วมทุกปีเรามีทั้งเรือมีรถมีเครื่องสูบน้ำมีอุปกรณ์ช่วยเหลือบรรเทากระจายอยู่ทั่วประเทศแต่พอเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งคำถามก็คือว่าของเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนคะท่านประธาน ยังวันก่อนเกิดเหตุอุทกภัยอยู่ที่ภาคเหนือตอนนี้มีเรามีสรรพกำลังเต็มไปหมดเลยเป็นที่ไปช่วยพอน้ำลดมาเกิดอยู่ที่ภาคตะวันออกอุปกรณ์เหล่านี้ที่เราพูดถึงอยู่ที่ไหนคะหาไม่ได้เลยดิฉันจะหาเรือเครื่องก็ไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เราต้องแก้ปัญหาค่ะท่านประธานเราจะสามารถรู้ได้ไหมคะว่าของเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนมีจำนวนเท่าไหร่แล้วพร้อมที่จะใช้ทันทีหรือไม่เดือนดิฉันอยากเห็นศูนย์บัญชาการภัยพิบัติค่ะท่านประธานคะที่ทำงานได้จริงๆมีผู้เชี่ยวชาญหลายด้านแล้วก็มีข้อมูลแบบเรียลไทม์รู้ว่าเรืออยู่ที่ไหนเครื่องสูบน้ำสุขาเคลื่อนที่อยู่ที่ไหนอะไรว่างอะไรพร้อมใช้แล้วก็จังหวัดนี้มีกันกี่ลำอย่างไรเพราะนั้นต้องมีช่องทางกลางด้วยค่ะที่ให้โทรไปหาแล้วมีคนรับแจ้งกันจริงๆนะคะวันนี้เราต้องคิดถึงว่าวันที่น้ำลดด้วยนะคะท่านประธานว่าเราจะต้องทำไงตอนนี้น้ำเริ่มเน่าขยะลอยเต็มไปหมดแล้วก็มีตามชุมชนตามบ้านคนใครจะเก็บขยะคะเราต้องคิดณบัดนี้แล้วไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาคิดนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องเยียวยาไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์นาข้าวบ่อกุ้งบ่อปลาประชาชนต้องรู้เดี๋ยวนี้แล้วค่ะว่าเขาจะต้องทำยังไงต่อไปอย่าปล่อยให้ประชาชนลือกันไปก็ลือกันมาถามไปถามงานหน่วยงานตอบก็ไม่ตรงกันสุดท้ายน้ำลดดิฉันก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนการบริหารจัดการของภาคตะวันออกให้นะคะท่านประธานคะนิดเดียวค่ะเราห้ามฝนตกแต่มันไม่ได้ท่านประธานแต่เราทำให้การเตือนภัยมันเร็วขึ้นได้ทำให้การตัดสินใจเร็วขึ้นได้ทำให้ทรัพยากรเนี่ยเคลื่อนที่ไปช่วยเหลือประชาชนเร็วได้ทำให้การช่วยเหลือถึงประชาชนเร็วขึ้นได้ภัยพิบัติมันเดินทางเป็นนาทีนะคะแต่ระบบราชการจะเดินทางเป็นวันไม่ได้ค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านปิติเจริญสินเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมปรีติเจริญสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายยติด่วนเกี่ยวกับน้ำท่วมครับท่านประธานครับวันนี้ครับจริงๆผมอยากสะท้อนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่จังหวัดนนทบุรีให้ทางรัฐบาลเห็นครับแต่วันนี้ผมก็ไม่เห็นนายกรัฐมนตรีมานั่งอยู่ในสภาแห่งนี้ครับไม่ทราบว่าไปไหนเหมือนกันครับขอขึ้นสไลด์เลยครับท่านประธานครับผมก่อนอื่นต้องขอให้กำลังใจพี่น้องชาวนนทบุรีทุกท่านนะครับที่ต้องประสบภัยน้ำท่วมนะครับจากเหตุฝนตกต่อเนื่องครับผมไปสัมผัสมาหลายพื้นที่ครับหลายตำบลบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับไม่ว่าจะเป็นบางตะไนปากเกร็ดคลองพะอุดมเกาะเกร็ดท่าอิฐไซม้าอ้อมเกร็ดบางพับประชาชนเหล่านี้ครับตอนนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับต้องเตรียมครับยกของขึ้นที่สูงครับเพราะบ้านริมน้ำครับเตรียมจะต้องรอรับน้ำที่มีการปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาออกมาครับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับหน้าถัดไปครับจากเหตุฝนตกนะครับที่เกาะเกร็ดครับไม่มีเขื่อนป้องกันน้ำไม่มีเครื่องสูบน้ำครับเขารับสภาพอย่างเดียวครับคือการเยียวยาการเดินทางต่างๆท่านดูสิครับก่อนและหลังครับมีน้ำมาเมื่อไหร่การเดินทางลำบากมากครับท่วมหมดเลยครับภาพถัดไปครับหรือแม้แต่การปลูกพืชครับปลูกกล้วยกล้วยก็ตายครับทางเดินกลายเป็นทางน้ำครับต้องใช้เรือแทนนี่คือความลำบากของพี่น้องประชาชนที่นนทบุรีครับหน้าถัดไปครับไม่แค่นั้นครับนี่คือร้านอาหารมิชลินสตาร์ที่ตำบลปากเกร็ดครับตอนนี้ปิดตัวลงไปแล้วครับเพราะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่ยังไม่รวมถึงการเตรียมปล่อยน้ำของกรมชลประทานมาที่ปากเกร็ดนะครับจะท่วมเยอะขนาดไหนครับหน้าถัดไปครับในพื้นที่อื่นๆอีกครับเช่นบนถนนทางหลวง340บางบัวทองสุพรรณบุรีครับการระบายน้ำของทางหลวงใช้ไม่ได้ครับทำให้เวลาฝนตกน้ำเอ่อล้นมาบนพื้นผิวถนนครับคนขับรถไม่เห็นพื้นผิวถนนครับเขาก็นึกว่าตรงคลองเป็นถนนขับลงไปก็รถตกน้ำเลยครับนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นครับต้องให้ทางหลวงไปปรับปรุงแก้ไขการระบายน้ำโดยด่วนนะครับหน้าถัดไปครับนี่คือแผนการป้องกันเขื่อนสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาของหน่วยงานราชการที่เขามีแผนอยู่แล้วครับของโยธาธิการและผังเมืองและกรมชลครับพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำนะครับของนนทบุรีมีพื้นที่ประมาณ58กิโลเมตรเขามีแผนและตั้งงบประมาณไว้เรียบร้อยเพื่อป้องกันน้ำท่วมเพราะราชการเขารู้ว่าต้องทำอย่างไรครับนนทบุรีถึงน้ำไม่ท่วมนะครับเมื่อมีการปล่อยน้ำมานะครับบริเวณบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับหน้าถัดไปครับแต่ปรากฏว่าครับราชการส่งมาดูการเมืองทำครับท่านจัดสรรงบประมาณปี70ในการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมครับ เป็นอย่างไรครับแต่ละจังหวัดก็ได้ไม่เท่ากันนะครับผมก็แปลกใจว่าทำไมนนทบุรีได้น้อยมากปทุมธานีไม่มีสมุทรปราการไม่มีนะครับกรุงเทพด้วยนะครับนี่คืองบสร้างเขื่อนของกรมโยธาธิการและผังเมืองปี70ครับส่วนงบซ่อมเขื่อนของกรมชลประทานครับผมเห็นหลายจุดที่เขื่อนรั่วนะครับที่วัดบางจากครับลองไปถามกรมชลถูกตัดงบซ่อมเขื่อนครับเท่ากับปีนี้นนทบุรีไม่มีงบซ่อมเขื่อนของกรมชลเลยแม้แต่บาทเดียวครับท่านประธานครับทุกครั้งนายกรัฐมนตรีมักมาถอดบทเรียนหมดเลยครับแต่วันนี้ไม่อยู่ครับอยากให้กล้องช่วยแพนไปให้หน่อยครับสไลด์ถัดไปได้เลยครับนี่ครับนายกรัฐมนตรีไปไหนผมไม่ทราบนะครับไม่อยู่ในที่นี้ไม่มารับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนตัวแทนของประชาชนกำลังพูดสะท้อนให้ท่านเห็นท่านมัวแต่จะรอให้เกิดปัญหาแล้วไปถอดบทเรียนไม่มีประโยชน์เลยครับแทนที่ท่านจะมาสภาแห่งนี้รวมทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนผ่านส.ส.มาหมดแล้วครับอยากฝากให้ท่านประธานครับมีเรื่องเดือดร้อนใดๆจริงๆต้องเชิญนายกมาครับไม่งั้นก็พูดไปแล้วไม่มีการตอบรับใดๆทั้งสิ้นครับฝากท่านประธานไปด้วยครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านพิธีกรบรรเพศัตว์เชิญครับ
5: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปิติกรบรรเพศัตว์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตห้วยขวางวังทองหลางกรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนครับวันนี้ขอเป็นตัวแทนของชาวห้วยขวางวังทองหลางครับมาพูดถึงเรื่องผลกระทบน้ำท่วมที่เกิดในเขตครับท่านประธานครับกทม.ประกาศว่าเขตห้วยขวางเนี่ยมีความรุนแรงของน้ำท่วมระดับปานกลางส่วนเขตวังทองหลางเนี่ยระดับสูงแต่ท่านทราบไหมครับว่าความช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครเนี่ยที่จะเข้ามาในเขตมันช่างยากเย็นแสนเข็ญเสียเหลือเกินผมจะมาเล่าเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 3-4 วันนี้ให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนได้ทราบกันครับเหตุการณ์แรกครับมีคุณยายท่านหนึ่งครับกำลังจะสิ้นใจและลูกหลานแกเนี่ยอยู่ในเขตผมอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่น้ำท่วมสูงเขาประสานมาที่ผมเพื่อขอให้พาเขาออกจากอพาร์ตเมนต์ไปที่แอร์พอร์ตลิงค์เพื่อไปหาคุณยายโชคดีครับที่ผมประสานกับเขตได้ทางเขตพารถสูงเข้าไปรับเขาส่งไปสนามบินและเขาก็ทันได้ดูใจคุณยายในวาระสุดท้ายก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณยายมาณที่นี้ด้วยครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือการที่กทม.เนี่ยประกาศเขตภัยพิบัติล่าช้าไปเพียง1วันหรือ2วันเนี่ยมันส่งผลกับความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่ามาบอกเป็นแค่ความบกพร่องหรืออะไรก็ตามมันคือนาทีชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆคนครับต่อเนื่องกับความล่าช้าในการประกาศภัยพิบัติในครั้งนี้ของกรุงเทพมหานครครับท่านประธานชาวชุมชนริมคลองในเขตห้วยขวางวังทองหลางทุกชุมชนครับที่ติดคลองเนี่ยกว่าจะประกาศผ่านไปแล้ว2วันบ้านเขาท่วมหมดแล้วครับท่านประธานเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายของยกไม่ทันตอนที่น้ำจะท่วมพวกท่านไม่เคยไปขออนุญาตเขาหรอกครับว่าขอให้น้ำท่วมบ้านเขาได้ไหมแต่วันนี้ที่บ้านเขาน้ำท่วมพังเสียหายเรียบร้อยแล้วเขาจะขอเงินเยียวยาขั้นตอนมากมายสำเนามากมายที่ชาวริมคลองชาวชุมชนต่างๆเนี่ยต้องเตรียมให้กับกรุงเทพมหานครเขาต้องไปแจ้งที่ตำรวจนะครับต้องไปลงบันทึกประจำวันบางเขตต้องขอโฉนดที่ดินต้องขอสัญญาเช่ามันไม่อยู่แล้วครับมันละลายหายไปกับน้ำเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ข้าวสักมื้อเขายังไม่มีเงินจะซื้อเลยครับแต่ให้เขาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อจะมาขอเงินเยียวยามันไม่สิ่งที่ไม่ใช่คนประชาชนจะต้องเจอเลยครับเรื่องเหล่านี้เรื่องสุดท้ายนะครับสำนักงานเทศกิจเขตวังทองหลางที่ต้องคอยขับรถส่งน้ำส่งข้าวรับส่งประชาชนในเขตเนี่ยพนักงานเหล่านี้ทำงานให้กับผู้บริหารของพวกท่านทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยบ้านเขาอยู่ที่แฟลตคลองจันทร์บางกะปิเขาว่ายน้ำจากแฟลตเขานะครับมาขึ้นรถแล้วมาทำงานที่เขตวังทองหลางรถเขาสองคันครับคันหนึ่งป้ายแดงท่วมจมน้ำมิดเลยครับแต่เขายังมาทำงานรับใช้ประชาชนมาทำงานรับใช้ผู้บริหารของเขาหวังว่าคนกลุ่มนี้จะไม่ถูกทอดทิ้งจากการเยียวยา ุดท้ายนี้ครับท่านประธานอยากฝากไปถึงผู้ว่ากทม.ผู้บริหารนายกรัฐมนตรีรัฐบาลครับให้นึกถึงผู้ประสบภัยครับมองเขาด้วยใจมองเขาว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งครับใช้อำนาจของพวกท่านใช้งบประมาณของพวกท่านครับเยียวยาคนเหล่านี้ให้กลับมาตั้งหลักใช้ชีวิตให้กลับมาเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดครับเยียวยาเขาเหมือนกับตอนที่พวกท่านโฆษณาในนโยบายหาเสียงเอาไว้พูดและทำทัศน์ของท่านครับกองทุนภัยพิบัติเมื่อเจอ AI เนี่ยจับได้เลยครับจับข้อมูลได้เลยแล้วก็จ่ายให้ครัวเรือนละ 100,000 บาทครับท่านประธานประชาชนรอดูอยู่นะครับนโยบายที่พวกท่านเคยพูดไว้ขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านปันทินม่วงเกียมครับเชิญครับ
6: เรียนท่านประธานครับปันทินม่วงเกียมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยและเขตวัฒนาพรรคประชาชนนะครับขอสไลด์หน้า2เลยผมพูดแค่2ประเด็นนะครับเพราะซ้ําท่านนายกก็โดนด่าไปเยอะแล้วนะครับดาวเทียมเนี่ยเห็นฝนแล้วท่านนายกเนี่ยเห็นหัวประชาชนมั้ยครับกระทรวง DE เนี่ยพูดถึงดาวเทียมและพยากรณ์ที่แม่นขึ้นผมจึงขอถามว่าแม่นขึ้นแล้วประชาชนได้เวลาหนีเพิ่มกี่นาทีคือเราดูในแอปมือถือเราจะเห็นว่าโอกาสมันจะตกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับครอบคลุมกี่พื้นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แต่จริงประชาชนเนี่ยเขาอยากรู้ครับว่าถ้าเกิดมันแม่นเนี่ยมันจะตกหนักแค่ไหนกี่มิลหนังสือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยลงวันที่14กรกฎาคมระบุว่าการทดลองของ tomorrow.io เนี่ยมีประโยชน์ระดับหนึ่งแต่ยังต้องปรับให้เข้ากับประเทศไทยและกรมได้ยุติการใช้งานแพลตฟอร์มแล้วเรื่องนี้ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวานนี้เองนะครับผมไม่รู้ทำเอกสารย้อนหลังหรือเปล่านะครับเพราะวันที่29กันยาเนี่ยการทดลองพบข้อจำกัดไม่ใช่ความผิดนะครับแต่เมื่อรู้ข้อจำกัดแล้วผู้กำหนดนโยบายทำอะไรต่อจริงๆแล้วผมก็เคยอภิปรายไปแล้วในงบวาระ2ว่าวันที่10สิงหาคมเนี่ยรายงานกรมอุตุมาของบ492ล้านที่โยงกับโครงการนี้เข้ามาในอนุกรรมธิการเอกสารยังอยู่ที่นี่เลยครับหน้าเดียวครับผมอยู่ในห้องนั้นครับรอบแรกเอกสารไม่พอเนี่ยมาแค่หน้าเดียวท่านประธานบุญลือประสบสภาให้กลับไปทำใหม่รอบ2ผมเห็นมามีใบเสนอราคามา2แผ่นแล้วก็ลงมตินะครับผมเสนอให้ชะลอแพ้โหวตไป4ต่อ3สงวนความเห็นคัดค้านไว้ฝ่ายค้านก็แพ้โหวตนะผมก็ได้มาแถลงข่าวหลังจากนั้นเนี่ยก็มีหนังสือสนเท่มาที่บ้านผมนะครับผมถามตรงๆครับหนังสือวันที่4กรกฎาคมเนี่ยถึงใครครับก่อนหรือหลังการโหวตวันที่10ผลทดลองฉบับเต็มอยู่บนโต๊ะอนุกรรมการหรือไม่ขอให้เปิดหนังสือผลทดลองเอกสารประกอบงบและบันทึกการประชุมให้สภาตรวจรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบยืนยันว่าครม.ไม่ได้อนุมัติวงเงิน497ล้านผมก็ไม่ได้กล่าวหานะว่ารัฐจ่าย492ล้านไปแล้วแต่ต่อให้พับโครงการก็พับการตรวจสอบไม่ได้ตัวเลขความแม่นยำที่บอกจะ70เป็น 80% วัดฝนตกปริมาณฝนหรือจุดเวลาที่น้ำจะท่วมและผลทดลองจริงหรือเป็นเพียงเป้าหมายพยากรณ์ฝนแม่นขึ้นไม่ได้เท่ากับว่าคำเตือนเร็วขึ้นนะครับคำเตือนส่งแล้วไม่เท่ากับเรืออาหารยาถึงคนเร็วขึ้นรัฐบาลต้องเปิดเวลาทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่รู้ความเสี่ยงสั่งเตือนจนช่วยคนอย่างในเขตผมเนี่ยริมคลองแสนแสบริมคลองพระโขนงดาวเทียมเนี่ยอาจเห็นฝนจากฟ้าแต่รัฐบาลต้องเห็นคนที่ติดอยู่ในบ้านผมจะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป สไลด์สุดท้ายครับสไลด์ที่4ข้ามไปเลยครับสร้างอาคารใหญ่ปิดทางน้ำปัญหาใต้ดินนะครับท่านประธานครับก่อนหน้านี้อันนึงครับไม่เป็นไรครับสไลด์น่าจะผิดท่านประธานครับเราจะปล่อยให้ประชาชนกลับมารอเงินเยียวยาทุกครั้งที่ฝนตกโดยไม่ตรวจว่าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เปลี่ยนทางน้ำของชุมชนอย่างไรไม่ได้นะครับยิ่งฝนหนักรัฐยิ่งต้องตรวจนะครับว่าท่อคลองทางระบายน้ำชั่วคราวระหว่างก่อสร้างยังทำงานได้จริงหรือไม่ยกตัวอย่างโครงการใหญ่ขนาดรัฐของรฟม.นะครับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มผู้รับจ้างยกเลิกบ่อพักและท่อระบายน้ำ53แห่งและทำทางเบี่ยงเสร็จ27แห่งณวันตรวจนี่คือบทเรียนครับหน่วยงานรัฐบันทึกเองว่างานก่อสร้างเนี่ยอยู่ดีก็เปลี่ยนแปลงระบบระบายน้ำครับอยากจะประหยัดเนี่ยสังเกตว่าตัวชี้วัดการระบายน้ำปี256ของกทม.ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสยป.ตรวจประเมินยกเว้นพื้นที่ก่อสร้างที่กระทบการระบายน้ำออกจากการวัดผลนะครับด้วยปัญหาออกนี่คือวิธีวัดเนี่ยมันล้มเหลวตั้งแต่โจทย์คะแนนของหน่วยงานดูดีแต่น้ำในประชาน้ำในบ้านประชาชนมันไม่ได้ลดตามคะแนนครับสุขุมวิทเนี่ยในเขต อีกขอเวลาครึ่งนาทีครับสุขุมวิทในเขตที่ผมเป็นผู้แทนมีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากตอนขอ EA เนี่ยเขียนมาตรการไว้ครบครับว่าจะหน่วงน้ำยังไงแล้วตอนขุดฐานรากจริงเนี่ยใครตรวจดินโคลนที่ลงท่อใครตรวจบ่อดักตะกอนใครยืนยันว่าทางเบี่ยงระบายน้ำใช้ได้นี่คือปัจจัยสำคัญที่รัฐต้องตรวจในพื้นที่ไม่ใช่ตัดทิ้งจากตารางประเมินผมขอให้นายกประสานกทม.นะครับและหน่วยงานที่อนุญาตเปิดบัญชีไซต์ก่อสร้างในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด7วันนะครับว่าจุดใดปิดเบี่ยงท่อคลองบ่อดักตะกอนเครื่องสูบน้ำใช้จริงหรือไม่ใครตรวจครั้งล่าสุดหากระบบยังไม่พร้อมต้องหยุดงานนะครับไซต์ก่อสร้างทั้งหมดอย่าทำงานบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เขาจมน้ำอยู่นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านณัฐพงษ์เปรมปูนสวัสดิ์เชิญครับ
7: ท่านประธานที่เคารพผมณัฐพงษ์เปรมปูนสวัสดิ์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครประเวศสะพานสุขพัฒน์ประชาชนครับท่านประธานครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับหลายพื้นที่นะครับจะน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดระดับลงนะครับแต่ว่าในส่วนของเขตพื้นที่ของผมนะครับซึ่งอยู่ใช้การระบายน้ำนะครับตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์นะครับยังน้ำท่วมหนักอยู่ท่านประธานในพื้นที่นี้ครับท่านประธานก็ต้องบอกว่าจากที่ผมไปลงพื้นที่นะครับตั้งแต่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยลงแทบทุกวันนะครับมาจนถึงแม้แต่วันนี้นะครับก็ยังมีทีมงานนะครับที่ยังลงพื้นที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งปัจจุบันน้ำนะครับท่านประธานก็ยังอยู่ในระดับที่สูงในระดับเอวหรือว่ามากกว่านั้นในบางพื้นที่อยู่นะครับท่านประธานครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับในเรื่องของพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ของคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีการระบุนะครับว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีการระบายน้ำเนี่ยหรือว่าน้ำลงเนี่ยนะครับน้ำลงเนี่ยนะครับช้าที่สุดในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งท่านมีการบอกเอาไว้นะครับว่าจะใช้เวลาเนี่ย7วันนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านบอกมาเมื่อวันก่อนนะครับแต่ปัญหาครับท่านประธานการที่ท่านเห็นอยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการดูแลเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยยังไม่ได้รับการดูแลจำนวนมากนะครับหลายครั้งครับพี่น้องประชาชนที่ผมไปพบเจอเนี่ยก็บอกว่าหน่วยงานเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยน้อยมากท่านประธานส่วนตัวผมเนี่ยนะครับก็ได้ไปลงพื้นที่เนี่ยก็เห็นอยู่แล้วครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เห็นว่ามีอาสากู้ภัยพี่น้องประชาชนต่างๆเนี่ยที่ช่วยเหลือกันเองครับแล้วก็สำนักงานเขตนะครับซึ่งก็มีคนอยู่อย่างจำกัดท่านประธานดังนั้นท่านประธานครับผมเองเนี่ยได้ฟังนะครับในส่วนที่ท่านนายกอนุทินนะครับท่านเองก็ได้พูดนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ท่านบอกว่าท่านเนี่ยไปลงพื้นที่ที่ไหนเนี่ยการสถานการณ์ต่างๆของน้ำเนี่ยจะดีขึ้นนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะฮะให้ทางท่านนายกหรือว่าทางท่านผู้บริหารกทม.ต่างๆเนี่ยเข้ามาดูบ้างครับว่าปัญหาในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยที่เป็นหมู่บ้านเก่าๆต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้มีการดำเนินการเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนท่านประธานครับในการที่เรากำลังพูดถึงนะครับเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการช่วยเหลือนะครับในเรื่องของอาหารต่างๆหรือว่าเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยยังมีเรื่องของการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเดินทางในชีวิตประจำวันท่านประธานครับเรื่องของรถรับส่งในเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่เพียงพอนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกว่าถ้าหากว่าท่านนายกไปเนี่ยท่านไม่ต้องจ่ายหรอกครับ 1,000 บาทเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้ครับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือการใช้ชีวิตให้มันปกติให้มันเร็วที่สุดโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งลุ้นนะครับว่าเรื่องของรถที่เขาเดินทางเนี่ยมันจะเสียหรือไม่เสียระหว่างที่เขาเดินทางในระหว่างนั้นท่านประธานครับในเรื่องของคลองประเวศบุรีรมย์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องเหล่านี้หากเรามองไปข้างหน้านะฮะคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยจากที่ท่านผู้ว่าก็บอกว่าเป็นคลองที่มีการระบายน้ำเนี่ยได้ยากเนี่ยครับปัจจุบันจริงๆแล้วก็ยังมีโครงการที่ได้รับงบประมาณไปแล้วนะครับก็คือโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนส่วนต่อขยายนะครับที่จะมีการต่อขยายไปในเฟส2เนี่ยต่อไปถึงคลองประเวศและก็คลอง4เนี่ยครับงบประมาณเนี่ยเกือบหมื่นล้านท่านประธานประมาณ 9,500 กว่าล้านแต่ตอนนี้นะครับก็ติดปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอีกนะครับเพราะว่าเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันที่มีการเข้ามาประมูลราคาเนี่ยบริษัทนะครับที่เข้าไปแล้วเสนอราคาต่ำสุดณขณะนี้เนี่ยดันกลายเป็นบริษัทที่ต้องเข้าแผนฟื้นฟูตามคำสั่งของศาลล้มละลายกลางท่านประธานดังนั้นจึงมีความเสี่ยงอย่างยิ่งนะครับที่โครงการนี้อาจจะเกิดปัญหาหยุดชะงักนะครับหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาความล่าช้าหรือมีการทิ้งงานนะครับซึ่งความจริงแล้วผู้ว่ากทม.ครับท่านก็มีอำนาจนะครับในการที่จะใช้นะครับในเรื่องของประกาศ จัดซื้อจัดจ้างของโครงการนี้นะครับตามข้อ 6.5 นะครับที่สามารถที่จะเรียกนะครับให้กับบริษัทเนี่ยมาพูดคุยได้เพื่อที่จะพิจารณาไม่เซ็นสัญญาได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับกับทางกรมบัญชีกลางเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาได้เช่นเดียวกันนะครับในการที่จะดูเรื่องของหลักเกณฑ์ในเรื่องของผู้รับเหมาชั้นพิเศษว่ายังเป็นอยู่หรือไม่นะครับผมขออีกนิดเดียวท่านประธาน30วินาทีนะครับดังนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องนะครับผ่านไปยังท่านประธานเนี่ยไปจนถึงนะครับทางผู้ว่ากทม.นะครับแล้วก็ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยก็คือขอให้ท่านนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีนะครับขอให้ท่านเนี่ยนะครับใช้อำนาจของท่านนะครับในการที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของโครงการที่จะทิ้งงานนะครับเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าตัวของโครงการอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนส่วนต่อขยายนะครับจะสามารถที่จะดำเนินการแล้วเสร็จลุล่วงด้วยดีนะครับและไม่ประสบปัญหาระหว่างทางเพื่อให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนถูกแก้ไขและเราจะได้ไม่พบเจอเรื่องของปัญหาเดิมๆแบบในปีนี้อีกครับท่านท่านขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสิริโรจน์ธนิกุลครับเชิญครับ
8: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมสิริโรจน์ธนิกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต3พรรคประชาชนครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติด่วนเรื่องน้ำท่วมนะครับที่เสนอโดยท่านส.ส.ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานครับผมในฐานะผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับในตอนนี้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีการประกาศเป็นเขตสาธารณภัยอุทกภัยเมื่อวันที่27กันยายน2569ที่ผ่านมาครับใน3อำเภอทั้งอำเภอกระทุ่มแบนทั้งอำเภอครับอำเภอบ้านแพ้วทั้งอำเภอที่ตอนนี้ก็กำลังเฝ้าระวังจากการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองอยู่นะครับอำเภอเมืองสมุทรสาครอีก11ตำบลครับซึ่งในหลายๆพื้นที่นะครับมีระดับน้ำที่สูงในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็สร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้กับบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ของผมก็เรียกได้ว่ามีน้ำจำนวนมากในพื้นที่นะครับมีหลายโซนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำรวมไปถึงถนนหนทางต่างๆก็มีน้ำท่วมขังในระดับที่สูงโดยเฉพาะถนนเศรษฐกิจครับเช่นช่วงจุดกลับรถปั๊มปตท.เศรษฐกิจตำบลคลองมะเดื่อหรือหน้าปากซอยวิรุณตำบลอ้อมน้อยเป็นต้นครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถนนเส้นนี้ก็มักจะมีน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำรอระบายที่ใช้เวลานานอยู่บ่อยครั้งผมจึงอยากให้ทางหลวงเนี่ยช่วยมีการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวนะครับว่าควรจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเช่นนะครับการมีแผนลอกท่อตลอดทั้งเส้นถนนเศรษฐกิจนะครับการตรวจเช็คความสมบูรณ์ของโครงสร้างท่อระบายน้ำเส้นถนนเศรษฐกิจนะครับหรือในอนาคตจะมีการปรับปรุงยกถนนให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมก็ควรจะมีแผนงานที่ชัดเจนนะครับรวมไปถึงเรื่องของงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างกรมทางหลวงที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยครับอีกหนึ่งประเด็นที่จะพูดถึงก็คือเรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับท่านประธานครับจริงๆแล้วเนี่ยการมีประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับถ้าเวลาเกิดเหตุแล้วมันได้รับการคุ้มครองในทันทีประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดถึง 100,000 บาทเมื่อเกิดภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลเนี่ยได้มีการเห็นชอบแล้วก็มีการอนุมัติประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ตั้งแต่วันที่15กันยา2569แต่ทำไมการคุ้มครองของประกันภัยถึงต้องรอถึงวันที่1ตุลา2569ซึ่งมันไม่ทันท่วงทีต่อสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันเหมือนเป็นการวางแผนที่ไม่ได้วางแผนครับหรือทำประกันน้ำท่วมนอกฤดูหรือเปล่าและกับการที่รัฐมนตรีหรือโฆษกรัฐบาลนะครับได้ออกมาบอกว่าประกันภัยนั้นจะเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคมกับเหตุการณ์ที่เกิดก่อนนั้นจะไม่คุ้มครองนี่เป็นเหมือนการซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้าไปอีกและยิ่งทำให้ประชาชนนั้นสงสัยและตั้งคำถามว่าทำไมซื้อประกันทันทีไม่ซื้อแบบที่คุ้มครองทันทีประกันแบบนี้เกิดอุบัติภัยขึ้นแล้วแบบนี้แต่ยังคุ้มครองไม่ได้แล้วพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรฝากรัฐบาลช่วยตอบข้อสงสัยนี้ด้วยครับแทนที่จะได้เงินช่วยเหลือจากประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ด้วย
9: แต่กลับเพียงได้เงินชดเชย 9,000 บาทเท่านั้นการใช้ชีวิตในช่วงเวลาน้ำท่วมที่ผ่านมามันคือความยากลำบากของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากครับรัฐบาลควรจะมีแนวทางการเยียวยาที่ดีกว่านี้เงื่อนไขในการรับการเยียวยาไม่ต้องยุ่งยากครับแผนงานในการรับมือวิกฤตต้องดีกว่านี้ไม่อย่างนั้นสโลแกนของพวกท่านเนี่ยก็จะไม่ใช่พูดแล้วทำนะครับแต่มันคือพูดแล้วทำไม่ได้หรือมันไม่ใช่พูดแล้วทำ plus ครับแต่มันคือพูดแล้วทำ plus วันประกันพุ่งไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับท่านท่าน
1: ครับต่อไปท่านหนึ่งขติยานนท์เชิญครับ
10: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับและพี่น้องประชาชนชาวปากช่องทุกท่านครับผมหนึ่งขติยานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต14อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเมื่อคืนวันที่26กันยายนที่ผ่านมานะครับหลายปากช่องหลายคนในพื้นที่ปากช่องไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับต้องออกมาคอยดูน้ำที่สะพานทุกค่ำคืนจนเช้าครับน้ำท่วมครับวันนี้ครับผมไม่ได้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาบอกว่าวันนั้นฝนตกหนักครับท่านประธานแต่ผมจะมาถามคำถามเดียวครับคือพวกท่านมีแผนมีคู่มือมีหน่วยงานมีอำนาจตามกฎหมายแต่ทำไมพี่น้องประชาชนชาวปากช่องยังต้องยังต้องคอยยืนดูน้ำไหลเข้าบ้านตัวเองท่านประธานครับสภาพความพิเศษของพื้นที่อำเภอปากช่องครับไม่ใช่น้ำเอ่อล้นตลิ่งครับแต่เป็นน้ำป่าไหลหลากครับพื้นที่ปากช่องเนี่ยมีทั้งป่ามีทั้งอุทยานเมืองไร่สวนและพื้นที่เศรษฐกิจอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันครับน้ำครับมันไม่รู้จักครับว่าเขตไหนเป็นเขตไหนมันรู้แค่ว่าจะไหลจากที่สูงไปที่ต่ำยังไงเร็วที่สุดครับคลองลำมะคลองครับจากเขาใหญ่ผ่านเหวสุวัตผ่านท่ามะปางกุดค้าท่าช้างลงกับลำน้ำอีกหลายสาขานะครับทั้งคลองเดือคลองดินดำคลองปูนจากฝั่งสระน้ำใสมารวมกันที่บุ่งเตยผ่านขนงพระเหนือกลางใต้บุกเฉดปงปทุนกองวัคซีนสะพานดำปะปาสะพานขาวหนองสลายท่ามะนาวป่าไผ่และลงไปที่ลำตะคองนะครับที่ว่ามาเนี้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับเราต้องการอะไรครับพื้นที่พิเศษแบบนี้เราต้องการการคาดการณ์ที่แม่นยำครับท่านประธานต้องการจุดรวมของผู้เชี่ยวชาญที่จะบอกว่าแบ่งระดับวิกฤตยังไงแล้วจุดวิกฤตอยู่ตรงไหนแล้วครับต้นตอของปัญหานี้ครับคือการรับมือของผู้มีอำนาจที่ไม่มีศักยภาพครับการแก้ปัญหาภัยพิบัติผู้บัญชาการเนี่ยที่มีทั้งอำนาจมีศักยภาพแต่ความเป็นจริงครับคนที่มีศักยภาพในพื้นที่ครับคือประชาชนครับอาสาจิตอาสาหน่วยกู้ภัยครับแต่เขาไม่มีอำนาจครับส่วนภาครัฐอำนาจล้นมือครับมีทรัพยากรแต่ไม่มีศักยภาพครับเวลาเกิดเหตุนะครับขอภาพหน่อยครับผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดนะครับโทรหาครับไม่มีรถไม่มีเรือไม่มีเครื่องสูบน้ำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับรถส้มครับพาแขก VIP ไปชมน้ำชมบ้านชมเมืองขณะที่น้ำกำลังเริ่มแห้งครับขอภาพลงได้ครับท่านประธานครับปัญหานี้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราไม่มีแผนเผชิญเหตุนะครับแผนเผชิญเหตุมี350กว่าหน้าครับเรามีหมดทุกขั้นตอนครับแต่ไม่ทำครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับมีเรื่องนึงเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมาครับประเด็นเรื่องการจัดการสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำลำตะคองนะครับกรมเจ้าท่าท่านมีอำนาจครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาท่านมท.2ขออนุญาตกล่าวถึงนะครับบอกว่าสั่งรื้อให้หมดเลยครับในพื้นที่ปากช่องท่านพูดแล้วนะครับผมอยากให้ท่านพูดแล้วทำครับถ้าท่านพูดไม่ทำแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ใจฟูแน่นอนครับท่านประธานครับผมไม่อยากให้วันนี้จบแค่คำถามว่าประชาชนปากช่องเดือดร้อนจากน้ำหลากจากเขาใหญ่อย่างไรผมมีสิ่งที่จะมานำเสนอที่อาจจะแก้ไขวิกฤตได้ในเร็ววันนะครับคือแผนภายใน3เดือนครับ1ครับตั้งจุดบัญชาการเดียวครับไม่ให้ซ้ำซ้อนกันครับพร้อมกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ระบุชัดเจนมีระบบเฝ้าระวังน้ำป่าฝนตกเท่าไรระดับน้ำถึงไหนครับประชาสัมพันธ์ต้องดีสั่งการการอพยพต้องมีปิดถนนเส้นไหนต้องชัดเจนครับสองครับเปิดเผยรายชื่อสิ่งปลูกสร้างที่ขวางลำน้ำลำตะคองครับกล้าหน่อยครับลุยกับนายทุนที่คว้างที่สร้างสิ่งของลงไปลำน้ำครับสามครับเผยแพร่แผนอพยพท้องถิ่นอย่างชัดเจนครับเปิดแผนที่จุดอพยพไปเลยลงทะเบียนผู้ป่วยก่อนฤดูฝนปีหน้าครับขุดลอกลำตะคองครับลำน้ำสาขาต่างๆครับยกระดับทำคันกั้นน้ำให้โรงสูบน้ำประปาครับมีระบบสำรองให้โรงพยาบาลครับสุดท้ายครับผมอยากฝากรัฐบาลครับว่าอำนาจและศักยภาพมันควรอยู่จุดเดียวกันสักทีครับว่าใครสั่งใครทำเมื่อไหร่ใช้ทรัพยากรยังไงครับ
11: น้ำป่าจากเขาใหญ่มาอีกแน่นอนครับแต่น้ำมาแล้วเราจะแก้ปัญหามันยังไงเราจะเผชิญเหตุมันยังไงเพราะถ้ารัฐมีอำนาจแต่ไม่มีศักยภาพแต่คนที่มีศักยภาพแต่ไม่มีอำนาจคนที่ต้องยืนรับน้ำตายืนเท้าเปียกก็ต้องเป็นประชาชนในพื้นที่ปากช่องอยู่ดีขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านเทพฤทธิ์ภาษีเชิญครับ
12: เรียนท่านประธานที่เคารพผมเทพฤทธิ์ภาษีสสสมุทรปราการเขต8นะครับท้องที่อำเภอบางบ่อบางสะทงเฉพาะตำบลบางสะทงและตำบลศรีศาสตร์จระเข้ใหญ่ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตร่วมอภิปรายจะพูดในประเด็นที่ยังไม่มีใครพูดนะครับเรื่องแรกนะครับเมื่อเช้าวันนี้นะครับประมาณ 11:20 นมีเซลล์บอดแคสจากปภ.นะครับสะเทือนขวัญมากสำหรับคนบางบ่อบางเสาธงก็คือแจ้งเตือนว่าจะมีการระบายน้ำจากกทม.ตะวันออกนะครับส่งไปยังท้องที่อำเภอบางพลีบางบ่อบางเสาธงซึ่งตรงนี้จะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมยังทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อยประมาณ 7-10 วันความหมายที่ผมเข้าใจนะครับก็คือน้ำที่ระบายจากกรุงเทพตะวันออกนี้จะมากกว่าขีดความสามารถในการระบายออกสู่ทะเลแปลว่าถ้ายังระบายออกทะเลได้สมมุติว่า100คิวต่อวินาทีนะครับมีการระบายออกมาส่งมาจากกรุงเทพตะวันออก100คิวต่อวินาทีเท่ากันก็จะทำให้น้ำที่ยังท่วมบางบ่อบางสะทงบางพลีทรงตัวอยู่ที่ระดับเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอแจ้งไปยังขอฝากทั้งผู้ว่านะครับในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์หรือ Incident Commander ช่วยเจรจาเรื่องนี้ด้วยนะครับในฐานะที่คนไทยเท่ากันมีบัตรประชาชน1ใบเท่ากันเราแห้งไปพร้อมกันได้ถ้าถังใบนี้ที่บางบ่อบางเสาธงบางพลีเป็นถังใบหนึ่งนะครับน้ำที่ออกสู่ทะเลอยู่ในอัตรา100คิวต่อวินาทีแล้วเรารับน้ำน้อยกว่านั้นนะครับน้อยกว่าที่สูบออกทะเลได้เราจะแห้งไปพร้อมกันได้นะครับฝากเรื่องนี้ไปยังท่านผู้ว่าด้วยนะครับประเด็นที่2ครับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญนะครับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำให้ฝนตกหนักอย่างรุนแรงที่พื้นที่ของผมนะครับที่คลองด่านมีสถานีสูบน้ำมีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรและมีสถานีสูบระบายน้ำหลายสถานีนะครับทั้งคลองด่าน2นางหงสุวรรณภูมิสถานีเหล่านี้เป็นสถานีที่มีขีดความสามารถที่เพียงพอในระดับสภาวะอากาศแบบเดิมนะครับตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปมากผมทราบว่าจากรายงานของชลหารพิจิตรน้ำผมดูจากปริมาณน้ำในคลองนะครับขีดวิกฤตมันอยู่ที่27ล้านคิวหรือ27ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับตอนนี้ สภาพปริมาณน้ำในคลองเนี่ยทะลุกราฟขึ้นไปนะครับอยู่ถึง34ล้านนะครับแปลว่าในถังรับน้ำใบนี้ในปริมาณคลองที่อยู่ในระบบบริหารของชลหารพิจิตรเกินอยู่ถึง100อยู่ที่ 125% ที่ทำได้เพราะฉะนั้นอยากฝากให้มีการอัปเกรดนะครับอัปเกรดเครื่องสูบที่จะพาน้ำออกจากปากการออกจากแหล่งรับน้ำสุดท้ายของประเทศไทยลงสู่ทะเลที่คลองด่านนะครับขอให้อัปเกรดโดยด่วนเพื่อให้รองรับภาวะของซูเปอร์เอลนีโญที่จะหมุนเวียนมาทีทุกๆ5ปีน้ำเรารู้อยู่แล้วนะครับเคยท่วมที่ไหนจะท่วมที่เดิมขอฝากไปยังรัฐบาลด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านชนสิทธิ์ยอดซิมครับเชิญครับ
13: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายชนสิทธิ์ยอดฉิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดสมุทรปราการตัวแทนพี่น้องชาวตำบลบางแก้วตำบลบางพลีใหญ่ านประธานครับย้อนกลับไปจากวันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการทำนายฉกทัศน์ worst case scenario ของเพจหนึ่งแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนมีการถกเถียงกันมากว่าจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่มีการถกเถียงว่าจะตื่นตระหนกหรือว่าจะรับรู้หรือตระหนักมีการทำนายกันเกิดขึ้นก่อน120ชั่วโมงก่อนที่เหตุการณ์ต่างๆจะมาถึงผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวหมู่บ้านวินมิลที่ขณะนี้กำลังได้รับความทุกข์ความยากชาวเดอะคิ้วบางพีนิเวศบางพีนครนิรมนชลเทพหมู่บ้านโนบันโพมโนบันปาร์คและพี่น้องประชาชนชาวบางแก้วบางพีใหญ่นำเรื่องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เพราะพวกเขายังไม่ได้พ้นวิกฤต2วันผ่านมาฝนไม่ได้ตกลงมาแล้วแต่น้ำที่มาดนานไม่ได้หายไปน้ำตาของพี่น้องประชาชนลูกหลานของเขาหยดลงบนหน้าเขาทุกวันผมเห็นทุกเช้าเมื่อเขาเห็นน้ำหน้าบ้านไม่ได้ลดลงไปในระดับมิลลิเมตรเลยท่านประธานครับวันนี้น้ำท่วมขังในชุมชนของผมกว่า50หมู่บ้านท่วม2เมตรมิดหลังคาผมไม่รู้จะทำยังไงครับท่านประธานน้ำกำลังจะเน่าเสียสาธารณสุขกำลังจะตามมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บขยะตามสภาวะปกติไม่ได้ผมจึงอยากวิงวอนไปถึงผู้มีอำนาจในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนถึงชลหันพิจิตรตั้งคำถามว่าทำไมสัปดาห์ที่แล้ววันพฤหัสบดีเครื่องสูบ4ตัว100คิวตัวละ25คิวเสีย2สูบ2ถามกลับไปว่าอีกเวลาอีกกี่วันถึงจะเสร็จบอกว่า1อาทิตย์1สัปดาห์โดยประมาณซึ่งมันไม่ทันสถานการณ์วันนี้กู้ได้มา1ตัวสูบ3เครื่องคลองส่งสุวรรณภูมิแต่ไม่ทันแล้วครับความเสียหายเกิดขึ้นไปแล้วผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้พวกเราจะรับผิดชอบอย่างไรในฐานะผู้มีอำนาจที่แบ่งแยกอำนาจกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารจำเป็นต้องร่วมกันครับช่วยกันพี่น้องประชาชนเราอยู่วันนี้ผมขอให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เป็นตัวแทนของเสียงพี่น้องประชาชนคนที่กำลังเดือดร้อนทำสถานการณ์ที่กำลังวิกฤตอยู่ณตอนนี้ให้กลับมาโดยเร็วผมขอเป็นเสียงนั้นในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้สุดท้ายกับท่านประธานครับมีข้อมูลอย่างหนึ่งที่ผมจำเป็นต้องบอกสมุทรปราการถ้าตัวเลขล้น25ล้านลูกบาศก์เมตรที่ชลหันพิจิตรเมื่อไรเราจะน้ำท่วมวันนี้34ล้านลูกบาศก์เมตรขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านกมลทัศน์กิติสุนทรสกุลเชิญครับ
14: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันกมลทัศน์กิติสุนทรสกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต1พรรคประชาชนนะคะท่านประธานคะน้ำท่วมจังหวัดระยองปีนี้หนักหนาสาหัสกว่าครั้งใดๆค่ะน้ำท่วมฉับพลันครอบคลุมพื้นที่ถึง5อำเภอนั่นก็คืออำเภอเมืองปลวกแดงบ้านค่ายเขาชะเมาและอำเภอแกลงค่ะประชาชนประสบภัยน้ำท่วมหนักตั้งแต่วันที่25แล้วค่ะจนถึงวันนี้วันที่30แล้วหลายพื้นที่ยังจมน้ำอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ทั้ง8ตำบลของดิฉันนั่นก็คือตำบลห้วยโป่งมาบตาพุธทับมาเนินพระน้ำคอกนาตาขวัญบ้านแรงและตำบลตาขันหนักหนาสาหัสทุกตำบลเลยค่ะรวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจของสสกฤษศิลปาชัยและสสวัชรพงศ์ศิริลักษณ์ซึ่งตอนนี้พวกเราก็กำลังช่วยกันช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะคะ
15: พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารบ้านเรือนประชาชนจมน้ำเสียหายเป็นวงกว้างค่ะหลายบ้านจมน้ำเสียหายทั้งหลังนะคะโรงเรียนโรงพยาบาลได้รับความเสียหายเดือดร้อนกันหมดค่ะตามที่ทุกท่านได้เห็นจากสื่อต่างๆนะคะในภาพข่าวตลอดทั้ง 5-6 วันที่ผ่านมาทุกท่านคงจะได้รับรู้แล้วว่าพี่น้องชาวระยองตอนนี้ยากลำบากกันเพียงใดท่านประธานคะประเทศไทยน้ำท่วมทุกปีค่ะและหน่วยงานรัฐก็จัดการเหมือนเดิมทุกปีปล่อยให้ประชาชนหมดความหวังทุกปีด้วยเหมือนกันเพราะเวลาที่เกิดเหตุประชาชนเขาก็ต้องช่วยเหลือกันเองดูแลกันเองหน่วยงานรัฐไม่เคยเข้าถึงประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจริงๆสักทีนึงค่ะนี่สะท้อนถึงความล้มเหลวของ

0: การชดเชยฟื้นฟูเยียวยาประชาชนรวมถึงแผนป้องกันในอนาคตเราทำวนเวียนซ้ำซากอยู่ที่เดิมถอดบทเรียนกันมากี่ครั้งแล้วคะประชาชนไม่เคยได้รับความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ตามนำซ้ำความเชื่อมั่นความเชื่อใจในการบริหารงานของรัฐกลับยิ่งลดลงไปอีกน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะเราไม่เห็นการเตือนภัยที่รวดเร็วและชัดเจนว่าประชาชนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเราไม่เห็นศูนย์บัญชาการที่จะเป็นแกนหลักแกนกลางในการกระจายงานให้กับท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ทำงานอย่างสอดประสานกันศูนย์บัญชาการจังหวัดนะคะที่ควรจะมีข้อมูลการบริหารน้ำทั้งระบบมองเห็นภาพรวมปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่จะตกในพื้นที่ประเมินสถานการณ์ได้สามารถมองเห็นภาพรวมการเดินทางของน้ำว่าน้ำจะไปในทิศทางไหนเข้าพื้นที่ใดบ้างจุดใดบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจุดใดที่จะต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมกำลังคนให้เพียงพอเพื่อลดความเสียหายแล้วก็ช่วยให้ประชาชนได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมีข้อมูลให้กับเทศบาลให้กับอบต.ให้กับหน่วยกู้ภัยและประชาชนได้รู้ว่าปริมาณน้ำจะท่วมสูงแค่ไหนจะอพยพคนอย่างไรศูนย์พักพิงอยู่ตรงไหนมีจุดให้บริการประชาชนตรงไหนบ้างอีกนิดเดียวค่ะท่านประธานจุดไหนที่ต้องการความช่วยเหลือจุดไหนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันแบบเรียลไทม์ผ่านศูนย์บัญชาการหลังนี้ค่ะเพื่อจะได้ลดความซ้ำซ้อนแล้วก็จะได้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงด้วยนะคะสุดท้ายดิฉันขอให้รัฐบาลค่ะมีความชัดเจนในการเยียวยาประชาชนนะคะลดขั้นตอนในการขอรับการเยียวยาและต้องเยียวยาให้เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงประชาชนเขาจมน้ำกัน 4-5 วันเสียเวลาเสียต้นทุนชีวิตไปตั้งเท่าไหร่รัฐบาลจ่ายเยียวยาแค่ 9,000 แล้วเมื่อไหร่เขาจะตั้งหลักได้อีกประการหนึ่งค่ะดิฉันขอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนะคะในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยให้กับหน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่เขาทำงานช่วยเหลือประชาชนกันทั้งวันทั้งคืนเพราะกว่า 90% นะคะเป็นกู้ภัยค่ะที่เข้าถึงแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้ก่อนหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยซ้ำอย่าดีแต่พูดขอบคุณออกสื่อนะคะแต่ต้องขอบคุณพวกเขาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านปณิดามงคลสวัสดิ์เชิญครับ
2: เรียนประธานที่เคารพดิฉันปณิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขต1อำเภอเมืองตำบลปากน้ำไทยบ้านบางเมืองบางโปร่งบางด้วนปากแม่น้ำเจ้าพระยาพรรคประชาชนค่ะวันนี้ฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายเรื่องน้ำท่วมสมุทรปราการอีกครั้งค่ะอีกครั้งสำคัญนะคะเพราะดิฉันเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วปีที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้7กันยายนค่ะสมุทรปราการเผชิญเหตุการณ์คล้ายๆกันฝนตกหนักน้ำทะเลหนุนสูงคลองเต็มค่ะระบายน้ำไม่ได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนณวันนั้นดิฉันเรียกร้องให้มีเซลล์บอร์ดแคสต์ค่ะและการปรับปรุงสถานีสูบน้ำอย่างเป็นระบบ1ปีผ่านไปดิฉันกลับมาพูดที่เดิมเรื่องเดิมในช่วงเวลาเดิมกับประชาชนดิฉันที่ต้องยกของหนีน้ำอีกครั้งคำถามครั้งนี้คือไม่ใช่น้ำท่วมเพราะอะไรแล้วนะคะแต่มันคือ1ปีที่ผ่านมาเราเรียนรู้อะไรจากน้ำท่วมครั้งที่แล้วบ้างบทเรียนที่มีปรับปรุงอะไรขึ้นบ้างทำไมมันพังกว่าเดิมคะวันนี้ดิฉันมี3ข้อเสนอค่ะท่านประธานท่ามกลางวิกฤตการณ์แบบนี้นะคะสิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็คือข้อมูลค่ะข้อมูลที่เร็วกว่า1ชั่วโมงอาจจะหมายถึงย้ายรถ1คันได้ทันเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยกขึ้นที่สูงได้ทันผู้สูงอายุที่ออกจากบ้านทันและในบางกรณีมันคือ1ชีวิตที่ช่วยไว้ได้ทันค่ะแต่สิ่งที่ที่ฉันพบเจอจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ก็คือระบบเตือนภัยที่ล่าช้าและไม่ทันการปีที่แล้วที่ฉันเรียกร้องเซลบอร์ดแคสปีนี้มีแต่ปัญหาของมันคือส่งไม่ทันสถานการณ์ค่ะท่านประธานดูบนสไลด์นะคะน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนตั้งแต่คืนวันที่25กันยายนดิฉันต้องไปยกตู้เย็นไปเข็นรถยนต์ที่มันดับอยู่กลางทางให้พี่น้องประชาชนแต่เซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนมาตอน 11:30 วันที่26ท่านทำอะไรอยู่คะกับกายเป็นดิฉันต้องวิ่งตรวจสอบทุกประตูน้ำทุกจุดเลยค่ะเพื่อรายงานพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นอย่างไรต้องยกของขึ้นที่สูงได้แล้วน้ำท่วมเข้าบ้านแน่นอนสทช.ต้องรู้สิคะว่าสมุทรปราการจะท่วมมันมีปัจจัยอยู่3อย่างน้ำทะเลหนุนสูงค่ะน้ำเหนือปล่อยลงมาจากเขื่อนสูงค่ะน้ำปริมาณน้ำฝนตกแช่ตั้งแต่วันที่24-25มันจะไม่ท่วมได้ยังไงละ300มิลแล้วแต่ในช่วงเวลาท้องที่ท่านควรจะประกาศให้พี่น้องประชาชนเตรียมตัวเตรียมรับมือกับภัยพิบัติท่านกลับไปเถียงกันว่ามันเรียกว่ามหาอุทกภัยหรือไม่มันทำให้เกิดอะไรขึ้นคะพี่น้องประชาชนไม่รู้ค่ะว่าน้ำจะเข้าบ้านตอนไหนต้องยกของหนีหรือยังต้องย้ายรถหรือเปล่าต้องพาพ่อแม่ที่ป่วยติดเตียงออกจากบ้านตอนไหนเพราะฉะนั้นข้อเสนอแรกของดิฉันคือเซลล์บอร์ดแคสต้องมีเกณฑ์การเตือนล่วงหน้าที่ชัดเจน

0: ระบุพื้นที่ระบุช่วงเวลาระบุความเสี่ยงบอกพี่น้องประชาชนว่าต้องทำอะไรณขณะนั้นค่ะเรื่องที่สองค่ะสไลด์ถัดไปวันนี้ข้อมูลจำนวนมากนะคะยังอยู่ที่หน่วยงานคนที่ต้องตัดสินใจจริงๆมันเป็นประชาชนค่ะดิฉันเสนอให้มีการเพิ่ม CCTV พร้อมเครื่องวัดระดับน้ำแล้วเปิดให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงได้ดูได้แบบเรียลไทม์ค่ะแบบปทุมธานีเขาทำสมุทรปราการไม่มีนะคะดิฉันต้องการให้พี่น้องประชาชนเปิดโทรศัพท์แล้วดูรู้ได้เลยว่าตอนนี้น้ำข้างนอกตรงทะเลสูงเท่าไหร่หน้าประตูระบายน้ำเท่าไหร่น้ำในคลองสำคัญที่ต้องระบายออกจากชุมชนมันมีระดับน้ำเป็นอย่างไรหน่วยงานรัฐมีข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดอยู่ในมืออยู่แล้วแต่จะทำยังไงให้ข้อมูลมันเข้าถึงง่ายให้พี่น้องประชาชนไทยเป็นปัจจัยในการตัดสินใจได้จริงเพราะมันเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเขาค่ะมันไม่ควรอยู่บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่เท่านั้นเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้ให้คนสุขการรับรู้สถานการณ์เดียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะในภาวะวิกฤตข้อมูลของรัฐต้องเป็นข้อมูลของพี่น้องประชาชนด้วยเรื่องที่3ค่ะท่านประธานสไลด์ถัดไปสมุทรปราการมีความซับซ้อนค่ะดิฉันขอให้ดูพื้นแผนที่นี้นะคะเขตดิฉันอยู่ในสี่เหลี่ยมสีส้มรับน้ำเกือบทั้งหมดของอำเภอเมืองสมุทรปราการแต่ประตูหลักที่ใช้งานได้ในการดึงน้ำออกจากชุมชนมันมี3ประตูเท่านั้นศักยภาพมันมีจำกัดค่ะแล้วเมื่อศักยภาพมันมีจำกัดพร้อมกับน้ำทะเลหนุนสูงฝนตกลงมาสะสมในชุมชนสูงดึงน้ำออกทะเลไม่ได้สุดท้ายบ้านเรือนพี่น้องประชาชนก็จมบาดาลค่ะดิฉันเรียกร้องเรื่องนี้มา1ปีเต็มๆว่ารัฐบาลจะต้องสนับสนุนงบประมาณในการเพิ่มศักยภาพสถานีสูบน้ำของอำเภอเมืองได้แล้วสมุทรปราการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญนะคะอีกประเด็นหนึ่งสี่เหลี่ยมสีเขียวค่ะปัจจัยนี้สำคัญมากๆสมุทรปราการตั้งอยู่ปลายน้ำสำคัญทางออกของระบบระบายน้ำออกทะเลเป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายน้ำของกรุงเทพฝั่งตะวันออกด้วยชนประทานก็ระบุเองว่าขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบนตอนกลางลงสู่ปลายน้ำออกอ่าวไทยผ่านประตูน้ำสุวรรณภูมิผ่านชลหารพิจิตรผ่านเจริญราษฎร์สมุทรปราการไม่ใช่แค่พื้นที่น้ำท่วมแล้วนะคะตอนนี้แต่เป็นปลายทางของน้ำที่ต้องเดินทางผ่านคลองของเราเพื่อออกทะเลด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่พื้นที่อื่นกำลังน้ำลดค่ะประชาชนคนสมุทรปราการคนบางพีคนบางบ่อคนบางเสาธงจะยังต้องอยู่กับน้ำระดับนี้ไปอีกหลายวันมันไม่ใช่เพราะท้องถิ่นไม่ทำงานไม่ใช่เพราะประชาชนไม่เตรียมตัวแต่น้ำมันต้องมีทางออกดิฉันเข้าใจและหนึ่งในทางออกสำคัญมันดันเป็นสมุทรปราการจังหวัดของดิฉันเองดิฉันอยากฝากคำถามไปยังรัฐบาลให้ต้องตอบนะคะหากท่านจำเป็นต้องใช้พื้นที่สมุทรปราการเป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายน้ำลงทะเลรัฐบาลจะทำอย่างไรไม่ให้ประชาชนสมุทรปราการต้องเป็นผู้รับภาระของระบบนี้ตามลำพังท่านจะทำอย่างไรกับน้ำที่เริ่มเน่าในพื้นที่ที่ท่วมขังสูงและต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์กว่าจะระบายออกหมดวันนี้ท้องถิ่นทำงานเต็มศักยภาพแล้วค่ะขุดลอกคูคลองรอไปแล้วลอกท่อไปแล้วเดินเครื่องสูบน้ำทั้งวันตอนนี้เจ้าหน้าที่แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนดิฉันฝากคำชื่นชมมาณที่นี้ด้วยแต่ต่อให้ท้องถิ่นสูบน้ำออกจากชุมชนได้ค่ะ
1: ช่วยสรุปนะครับช่วยสรุป
0: ได้เลยค่ะน้ำไม่มีที่ไปดิฉันขอฝากด้วยนะคะรัฐบาลต้องเข้ามารับผิดชอบเพิ่มศักยภาพสถานีสูบน้ำทางระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยสำรวจให้ชัดว่าคอขวดอยู่ตรงไหนสถานีใดกำลังสูบต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะมีจุดไหนต้องเพิ่มเครื่องสูบน้ำจุดไหนต้องปรับปรุงสถานีสูบน้ำและต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เพราะนี่มันเป็นหน้าที่ของรัฐเป็นระบบระบายน้ำสำคัญของประเทศขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านสวัสดิ์คุ้มพงษ์ครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมศาสวัสดิ์คุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยัตติด่วนน้ำท่วมครับท่านประธานครับสถานการณ์น้ำท่วมช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับเกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั่วภาคตะวันออกครับตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีไปจนถึงตราดครับซึ่งก็เพื่อนสมาชิกในภาคตะวันออกของผมก็ได้อภิปรายในเรื่องของเฉพาะหน้าไปแล้วนะครับผมคิดว่าได้เวลาต้องพูดถึงปัญหาเชิงโครงสร้างครับท่านประธานครับผมคิดว่าเริ่มต้นครับเราต้องเลือกอธิบายปัญหาน้ำท่วมด้วยคำว่าฝนตกหนักเพียงอย่างเดียวครับคือฝนตกหนักเป็นปัจจัยหนึ่งครับแต่คำถามคือทำไมฝนตกแล้วน้ำถึงไม่มีที่ไปภาคตะวันออกครับเติบโตเร็วมากครับโรงงานนิคมบ้านจัดสรรลานตู้ถนนและพื้นที่โลจิสติกเพิ่มขึ้นครับที่ดินถูกถมสูงขึ้นแต่ระบบจัดการน้ำกับไม่ได้โตทันเมืองครับผมยกตัวอย่างพื้นที่ของผมครับชลบุรีเขต7ครับรอบนี้ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาหลายชุมชนครับท่วมหนักครับบางจุดเนี่ยเราต้องใช้เรืออพยพประชาชนนะครับสิ่งที่ประชาชนสะท้อนมานานครับคือเมื่อพื้นที่หนึ่งครับถูกถมสูงขึ้นครับน้ำมันก็ไหลไปอีกพื้นที่หนึ่งใช่ไหมครับโครงการแต่ละแห่งเนี่ยครับได้รับอนุญาตถูกต้องด้วยตัวของเขาเองแต่ไม่มีใครมองภาพรวมครับว่าเมื่อสร้างพร้อมกันทั้งเมืองครับน้ำเนี่ยจะไหลไปไหนลานตู้โรงงานหมู่บ้านถนนเนี่ยถูกพิจารณาแยกเป็นรายโครงการครับโดยไม่ได้ดูระบบน้ำทั้งพื้นที่ ผมจึงเสนอครับว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต้องทำแผนแม่บทระบายน้ำร่วมกันคือน้ำมันไม่รู้จักเขตเทศบาลไม่รู้จักเขตอบตนะครับท่านประธานครับคือต่างคนต่างขุดคลองต่างคนต่างวางท่อไม่ได้ครับต้องวางตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและก่อนอนุญาตโครงการขนาดใหญ่ครับที่มีการถมที่ต้องตอบให้ได้ครับว่าทางน้ำเดินอยู่ตรงไหนพื้นที่รับน้ำอยู่ตรงไหนและหลังพัฒนาแล้วเนี่ยน้ำจะไปทางไหนครับอีกเรื่องที่สำคัญครับคือลำรางสาธารณะครับผมอยากให้จังหวัดทุกจังหวัดครับสำรวจใหม่ครับว่าลำรางคลองและทางน้ำสาธารณะที่ควรมีครับวันนี้ยังอยู่ครบหรือไม่ตรงไหนตื้นเขินเนี่ยมันต้องมีแผนการลอกและดูแลเป็นประจำครับตรงไหนมีการรุกล้ำหรือสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำถ้าผิดกฎหมายก็ต้องใช้กฎหมายจัดการให้อย่างเร่งด่วนครับอย่ารอให้น้ำท่วมแล้วค่อยเอาแมคโครมาไล่ขุดกันทุกปีทุกปีครับเรื่องต่อมาครับคือการเยียวยาท่านประธานภาคตะวันออกครับเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมครับมีแรงงานย้ายถิ่นจำนวนมากคนจำนวนมากครับเช่าห้องเช่าบ้านครับไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครับและบางคนครับไม่มีสัญญาเช่าอย่างเป็นทางการแต่เวลาน้ำท่วมครับคนที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายคนที่เสื้อผ้ารถทรัพย์สินเนี่ยเสียหายนะครับมันคือคนเช่าครับการเยียวยาจึงต้องดูครับว่าใครอยู่จริงใครเสียหายจริงครับอย่าใช้เอกสารมากจนคนที่เดือดร้อนที่สุดครับกลับเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือควรเปิดให้ใช้หลักฐานครับอย่างการจ่ายค่าเช่านะครับเช่นการรับรองจากเจ้าของบ้านผู้นำชุมชนหรือหลักฐานอื่นประกอบก็ได้ครับหลักฐานการโอนเงินค่าเช่าก็ได้ครับเพราะหลายจำนวนมากนะครับเขาไม่มีสัญญาเช่าอย่างเป็นทางการครับท่านประธานสุดท้ายครับเรื่องแรงงานครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกของผมได้พูดไปครับช่วงน้ำท่วมครับยังมีกรณีลูกจ้างเนี่ยถูกเรียกให้เดินทางไปทำงานทั้งที่เส้นทางมีความเสี่ยงหรือถูกบังคับให้เอาวันพักร้อนของตัวเองเนี่ยมาใช้ครับซึ่งผมขอให้กระทรวงแรงงานออกแนวทางให้ชัดครับและส่งพนักงานตรวจแรงงานลงพื้นที่ถ้าบ้านน้ำท่วมถนนถูกตัดเนี่ยหรือการเดินทางไม่ปลอดภัยครับลูกจ้างไม่ควรถูกบังคับให้เลือกระหว่างเสี่ยงชีวิตไปทำงานกับเสียรายได้หรือเสียวันพักร้อนและหากนายจ้างรายใดครับฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายความปลอดภัยก็ต้องดำเนินงานอย่างจริงจังครับนายจ้างที่ไม่มีแม้กระทั่งสามัญสำนึกความเป็นมนุษย์แบบนี้ครับควรถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับท่านประธานครับน้ำท่วมครั้งนี้ไม่ควรจบแค่ถุงยางชีพครับเราต้องแก้ตั้งแต่ผังเมืองทางน้ำลำรางการทำงานร่วมกันของท้องถิ่นระบบเยียวยาไปจนถึงสิทธิของคนทำงานครับถ้าเรายังพัฒนาเมืองโดยไม่วางทางน้ำให้มันไหลอย่างถูกต้องครับสุดท้ายประชาชนก็จะเป็นคนจ่ายราคาของการพัฒนาที่ขาดการวางแผนทุกครั้งที่ฝนตกหนักหวังว่าครั้งนี้ครับจะเป็นการถอดบทเรียนครั้งสุดท้ายไม่ใช่ถอดบทเรียนซ้ำๆแต่ไม่ได้แก้ปัญหาเลยขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านบุญเลิศแสงพันธ์เชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายบุญเลิศแสงพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต7พรรคประชาชนวันนี้ผมขออภิปรายเรื่องปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์นะครับก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆสสจังหวัดสมุทรปราการหลายคนหลายท่านนะครับได้ให้ข้อมูลทางเนื้อหานะครับไปยังรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอบางบ่ออำเภอบางพีนะครับก็ต้องบอกว่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์เป็นพื้นที่ปลายน้ำครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดกับทะเลการระบายน้ำจึงมีปัญหาผมขอถามรัฐบาลครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้เรามีแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าหรือไม่เมื่อน้ำเหนือกำลังจะลงมานะครับและตรงกับช่วงน้ำทะเลหนุนสูงจังหวัดสมุทรปราการจะบริหารน้ำอย่างไรปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญอีกประเด็นครับคือชุมชนเก่าในอำเภอพระสมุทรเจดีย์มีชุมชนเก่าจำนวนมากที่ตั้งอยู่ก่อนการขยายตัวการขยายตัวของเมืองการพัฒนาเมืองนะครับแต่ชุมชนเหล่านี้นะครับระดับบ้านนะครับถนนหนทางยังอยู่ระดับเดิมนะครับซึ่งเวลาฝนตกนะครับระดับน้ำในคลองจะสูงกว่านะครับจึงทำให้น้ำเนี่ยไม่สามารถระบายน้ำออกได้และยิ่งน้ำทะเลหนุนสูงนะครับยิ่งเป็นปัญหาการปัญหายิ่งรุนแรงขึ้นที่สำคัญครับชุมชนเก่าเหล่านี้จำนวนสูงนะครับยิ่งเป็นปัญหาการปัญหายิ่งรุนแรงขึ้นที่สำคัญครับชุมชนเก่าเหล่านี้จำนวนมากไม่มีนิติบุคคลหมู่บ้านครับไม่มีค่าส่วนกลางไม่มีเครื่องสูบน้ำที่เป็นเครื่องประจำหมู่บ้านชุมชนนะครับเมื่อเกิดน้ำท่วมจึงต้องพึ่งพาหน่วยงานรัฐหรือชาวบ้านเนี่ยช่วยกันหากันเองคำถามครับเราจะปล่อยให้ประชาชนในชุมชนเก่าต้องแก้ปัญหาอย่างนี้ทุกปีหรือครับรัฐบาลต้องเปลี่ยนจากแก้หลังน้ำท่วมเป็นเตรียมก่อนน้ำมานะครับผมขอเสนอให้รัฐบาลจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำจังหวัดสมุทรปราการแบบคาดการล่วงหน้านะครับโดยนำข้อมูล4เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและเวลาที่จะไหลลงมา นะครับปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ระดับน้ำทะเลและช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนสูงระดับน้ำในคลองและความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละจุดข้อมูลเหล่านี้ถ้ารวมกันครับผมเชื่อครับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถคาดการได้ว่าจุดไหนจะเสี่ยงเวลาไหนต้องเตรียมเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำจุดไหนต้องพร้อมชุมชนใดต้องได้รับการแจ้งเตือนก่อนนะครับไม่ใช่รอให้ประชาชนมาแจ้งว่าน้ำเข้าบ้านแล้วต้องมีแผนเฉพาะครับสำหรับชุมชนเก่าเหล่านี้ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสำรวจจัดทำแผนที่ชุมชนลุ่มต่ำอย่างจริงจังต้องรู้ว่าชุมชนไหนอยู่ในระดับน้ำต่ำกว่าในคลองต่ำกว่าเท่าไหร่มีประชาชนกี่หลังคาเรือนมีเครื่องสูบน้ำหรือไม่มีระบบไฟฟ้าสำรองหรือไม่และสามารถระบายน้ำทางออกได้อย่างไรจากนั้นจึงจัดงบประมาณครับให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่เลยบางแห่งอาจต้องยกถนนบางแห่งต้องเพิ่มท่อระบายน้ำบางแห่งต้องทำบ่อสูบน้ำบางแห่งต้องติดตั้งประตูระบายน้ำกันน้ำย้อนและบางแห่งต้องมีเครื่องสูบน้ำประจำชุมชนไม่ใช่ให้เครื่องสูบน้ำชั่วคราวต่อน้ำมาต่อน้ำท่วมและต้องวางแผนเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงให้สัมพันธ์กับน้ำเหนือที่เคลื่อนตัวมาด้วยผมอยากให้รัฐบาลตอบให้ชัดถ้าเรารู้ว่าน้ำเหนือกำลังมารู้ล่วงหน้าว่าในช่วงเวลาเดียวกันน้ำทะเลหนุนสูงเราจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรจะหน่วงน้ำไว้ที่ไหนจะเร่งระบายน้ำช่วงเวลาใดประตูระบายน้ำจุดไหนต้องทำงานอย่างไรสถานีสูบน้ำจุดใดต้องเตรียมพร้อมและชุมชนใดต้องได้รับการป้องกันนี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นไม่ใช่เพียงการนำเครื่องสูบน้ำไปช่วยหลังเกิดน้ำท่วมแล้วรัฐบาลครับต้องไม่ใช่เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ปี69เป็นบทเรียนหรือรัฐบาลไม่ได้ถูกไม่ได้ใส่ใจจากเหตุการณ์นี้เลยนะครับจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ปลายน้ำประชาชนรู้ครับแล้วนายกคนปัจจุบันรู้เรื่องนี้หรือไม่ดังนั้นครับสิ่งที่รัฐบาลต้องทำต่อจากนี้คือเปลี่ยนจากการตามแก้น้ำมาเป็นการวางแผนก่อนน้ำมาขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์เชิญครับ
4: เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์ผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต2พรรคประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตำบลสวนใหญ่ตลาดขวัญบางกลางบางสีเมืองและบางรักน้อยค่ะวันนี้ดิฉันขอเป็นปากเสียงแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมและน้ำรอการระบายจากสถานการณ์ฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่25ถึงวันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะท่านประธานคะดิฉันยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีปัจจัยทางธรรมชาติที่กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนล่วงหน้าว่าวันที่23ถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากขณะเดียวกันวันที่26กันยายนมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาอยู่ที่ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่จังหวัดนนทบุรีต้องเผชิญกับแรงกดดันทั้งน้ำฝนในพื้นที่และปริมาณน้ำที่ระบายมาจากเขื่อนเจ้าพยาประกอบกับน้ำทะเลหนุนในเวลาเดียวกันในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่และตำบลตลาดขวัญซึ่งเป็นพื้นที่เมืองมีถนนอาคารบ้านเรือนและชุมชนหนาแน่นการระบายน้ำต้องพึ่งพาท่อระบายน้ำคลองและสถานีสูบน้ำอย่างมีประสิทธิภาพก่อนฤดูฝนดิฉันได้สำรวจท่อระบายน้ำและคลองต่างๆตามที่พี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนมาท่อระบายน้ำไม่ได้มีการลอกท่อมาเป็นระยะเวลานานคลองที่ใช้ระบายน้ำมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะตื้นเขินไม่ได้ขุดลอกมาเป็นระยะเวลาหลายปีดิฉันได้นำเรื่องนี้เข้าหารือในสภาแห่งนี้มาหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขกับท่านประธานดิฉันไม่แปลกใจที่ฝนตกติดต่อกัน3วันน้ำจึงท่วมบ้านเรือนประชาชนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะน้ำที่ท่วมไม่ใช่แค่น้ำฝนแต่เป็นน้ำคลองที่เน่าเหม็นส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนเสี่ยงต่อการติดโรคตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเรื่องน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนริมคลองบ้านพักสวัสดิการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เรวดีและบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลศรีธัญญาว่าไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเร่งระบายน้ำเลยค่ะ ดิฉันได้ประสานงานไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปภ.จังหวัดชลประทานจังหวัดโยธาจังหวัดนะคะเพื่อขอสูบเครื่องสูบน้ำมาช่วยระบายน้ำแต่ว่าได้รับคำตอบว่าไม่มีเครื่องสูบน้ำเลยค่ะดิฉันจึงได้ประสานไปยังศูนย์ปภ.เขต1ปทุมธานีได้รับเครื่องแบบหาบหามาช่วยระบายน้ำออกไปต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขต1ปทุมธานีด้วยนะคะท่านประธานคะนี่ขนาดเป็นโรงพยาบาลนะคะยังไม่มีหน่วยงานใดที่จะมาช่วยระบายน้ำออกไปเลยค่ะถ้าหากผู้บริการทางการแพทย์นะคะไม่สามารถมาดูแลผู้ป่วยได้แล้วผู้ป่วยก็จะไม่มีการดูไม่มีบุคลากรทางการแพทย์มาดูแลนะคะเทศบาลนครนนทบุรีมีประตูน้ำถาวรสำหรับป้องกันน้ำท่วมทุกคลองแต่การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังอย่างที่ทุกคนทราบค่ะในส่วนของเทศบาลเมืองบางกลางดิฉันได้ลงพื้นที่พร้อมกับนายกวรามูลเสถียรได้รับถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมแม้ว่าทางเทศบาลจะพยายามป้องกันอย่างเต็มที่ด้วยการทำคันกั้นน้ำชั่วคราวและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแต่ก็เป็นการทำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นปัญหาหลักคือพื้นที่ตำบลบางกลางมีคลองจำนวนมากถึง52คลองมี15คลองที่เชื่อมต่อกับคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นเส้นทางหลักรับน้ำจากตอนเหนือที่ไหลผ่านมายังจังหวัดนนทบุรีเมื่อน้ำเหนือไหลหลากมาคลองเหล่านี้จะกระจายเป็นช่องทางให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วค่ะเทศบาลเมืองบางกลางและเทศบาลใกล้เคียงต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาทำกั้นคันกั้นน้ำชั่วคราวทุกปีตามคลองต่างๆซึ่งไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะเมื่อถึงหน้าแล้งก็ต้องรื้อถอนออกไปเพื่อเปิดทางระบายน้ำค่ะและให้เรือสัญจรด้วยทำให้สูญเสียงบประมาณแบบนี้ทุกปีดิฉันจึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมชลประทานเข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อจะทำแผนป้องกันน้ำท่วมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยขอเสนอให้ทำการก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบถาวรในคลองทุกสายที่เชื่อมต่อกับคลองบางกอกน้อยเพื่อให้สามารถควบคุมระดับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ค่ะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในตำบลบางกลางนะคะค่ะดิฉันหวังว่านะคะสภาแห่งนี้จะให้ความสำคัญกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านธัญญาธรธนินทร์วัฒนาธรเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมธัญญาธรธนินทร์วัฒนาธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางแกและเขตภาษีเจริญครับช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับผมและเพื่อนส.ส.ลงพื้นที่นำยาอาหารและกระสอบทรายครับไปมอบให้กับประชาชนสำหรับคนที่ถูกบ้านล้อมน้ำไว้นั้นน้ำล้อมไว้นั้นนะครับวัฒนกรรมสวยๆเช่นน้ำรอการระบายเนี่ยหมายถึงว่าจะออกไปซื้ออาหารได้เมื่อไหร่ผู้ป่วยจะได้ยาประจำตัวเมื่อไหร่นะครับคืนนี้จะนอนอยู่บ้านของตัวเองได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ครับท่านประธานครับเมื่อเริ่มมีประกาศฝนตกหนักครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครครับตั้งแต่วันที่21กันยายนช่วงเวลาที่เรารู้ล่วงหน้านั้นครับรัฐเตรียมพร้อมอะไรไว้แล้วบ้างก่อนฝนตกนั้นเราได้พร่องน้ำในคลองและพื้นที่รับน้ำได้มากเพียงใดระดับน้ำเป้าหมายของแต่ละคลองอยู่ที่เท่าไหร่เครื่องสูบน้ำนะครับแต่ละเครื่องและประตูระบายน้ำเนี่ยพร้อมใช้ครบหรือไม่นะครับจุดที่มีขยะกีดขวางทางน้ำเป็นประจำได้รับการจัดการหรือเปล่าและกรุงเทพมหานครนั้นประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่ข้างเคียงอย่างไรผมอยากให้เปิดข้อมูลเพราะข้อมูลเหล่านี้ครับจะบอกว่าเมื่อน้ำมาในครั้งต่อไปเนี่ยเราต้องไปแก้ตรงไหนครับประเด็นต่อมาคือการแจ้งเตือนครับผมโพสต์เตือนประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้าครับว่าฝนจะตกและให้วางแผนการเดินทางยกของขึ้นสูงครับแต่โพสต์ของส.ส.คนหนึ่งนะครับไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกบ้านไม่เหมือนกับหน่วยงานและระบบของรัฐครับการแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสเองนะครับก็มาเตือนในเวลาที่ฝนตกหนักหรือน้ำเข้าพื้นที่ไปแล้วคำเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงจะช่วยได้มากที่สุดครับก็ต่อเมื่อคนนั้นยังมีเวลาที่จะยกผู้ป่วยยังมีเวลาจัดยาและครอบครัวยังมีเวลาที่จะเตรียมย้ายคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับผมจึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตเนี่ยใช้ข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพที่มีอยู่ในทุกพื้นที่นะครับติดต่อผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกเป็นรายบ้านนะครับจัดทีมส่งยาจำเป็นและเวชภัณฑ์จัดพาหนะรับส่งนะครับและมีช่องทางแจ้งขอความช่วยเหลือรวมถึงการติดตามผลนะครับ
5: หลังน้ำท่วมท่านประธานยังมีความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ต้องเตรียมรับครับโดยเฉพาะของโรคฉี่หนูนะครับผู้ที่ลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานนะครับผู้ที่มีแผลก็อาจจะมีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะนะครับหรือตาแดงได้บางครั้งเนี่ยก็จะรุนแรงถึงขั้นตับและไตวายนะครับและต้องสื่อสารให้ประชาชนได้รู้ครับว่าเมื่อมีอาการเหล่านี้ต้องรีบเข้าถึงการรักษาครับส่วนการใช้ยาด็อกซี่ไซคลินนะครับการโรคฉี่หนูนั้นผมขอให้รัฐบาลมีแนวทางการเข้าถึงที่ชัดเจนการใช้ยาอาจช่วยป้องกันการป่วยได้แต่ยานี้ก็เป็นยาปฏิชีวนะครับซึ่งไม่ควรแจกจ่ายโดยทั่วไปควรมีการคัดกรองต้องดูประวัติการแพ้และความเสี่ยงต่างๆครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นไดเลม่าท่านมาถามว่าเราจะเลือกอย่างไรดีจะแจกจ่ายยาทั่วไปที่เป็นยาปฏิชีวนะก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบหากให้เลือกไปพบแพทย์เองครับกลุ่มเสี่ยงหลายคนก็จะตกหล่นไม่ได้ไปตรวจรักษาและเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยถึงชีวิตได้ครับรัฐจึงควรต้องวางแนวทางในการเข้าถึงยาให้ดีครับและท้ายที่สุดก็คือเรื่องของการเยียวยาครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดไปแล้วว่าการเยียวยาควรจะเป็นเรื่องที่ง่ายและทั่วถึงไม่สร้างภาระให้กับประชาชนครับท่านประธานครับโดยสรุปน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้เห็นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดจากระดับน้ำเพียงอย่างเดียวครับแต่ยังเกิดจากเวลาที่ประชาชนเสียไปก่อนที่จะได้รับคำเตือนความช่วยเหลือและคำตอบจากรัฐบาลที่ยังช้ามากนะครับขอให้ท่านดูความสูญเสียที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับและแก้ไขระบบให้ทันก่อนที่ฝนตกหนักครั้งต่อไปจะมาถึงครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านศิรภพสมผลครับเชิญครับ
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายศิรภพสมผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคกล้าธรรมท่านประธานครับวิกฤตอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้กำลังพังทลายชีวิตของพี่น้องประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศครับข้อมูลล่าสุดจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันนี้นะครับระบุว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้วกว่า1ล้านครัวเรือนใน31จังหวัดผู้ได้รับผลกระทบเกือบ3ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว24รายมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอาจทะลุถึงหลักแสนล้านบาทครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพียงแค่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คือภัยพิบัติทางการบริหารจัดการและการจงใจปิดบังข้อมูลที่สะท้อนความล้มเหลวของรัฐบาลย้อนกลับไปเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับมีนักวิชาการอิสระได้วิเคราะห์ชุดข้อมูลพยากรณ์อากาศและออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินถึงมหาอุทกภัยโดยระบุชัดเจนว่าภายใน120ชั่วโมงจะเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมครั้งใหญ่แต่แทนที่รัฐบาลจะเปิดรับข้อมูลและเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางหนีทีไล่ครับรัฐบาลกลับเลือกที่จะปฏิเสธความจริงกรมอุตุนิยมวิทยาสังกัดกระทรวงดีอีนี่แหละครับออกมายืนยันหน้าตาเฉยว่าไม่มีมหาอุทกภัยเอาอยู่ควบคุมได้แต่ไม่นานหลังจากนั้นครับกรมชลประทานและก็สทช.จะต้องออกประกาศงัดแผนด่วนรับมือมวลน้ำเหนือและเร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งเพราะมีปริมาณน้ำเกิน 100% ไปแล้วครับนี่คือความย้อนแย้งที่สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐต่างคนต่างทำรัฐมนตรีพูดอย่างหนึ่งแต่คนที่ทำงานอยู่หน้างานกลับต้องทำงานอีกอย่างหนึ่งครับผลกรรมจากความทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพนี้จึงไปตกอยู่ที่พี่น้องประชาชน120ชั่วโมงที่สูญเปล่าคือโอกาสทองที่รัฐบาลพลาดไปจากพี่น้องประชาชนครับแทนที่จะมีเวลาเตรียมตัวขนข้าวของย้ายรถหนีย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่ครับกลายเป็นว่าเอาไม่ทันครับทุกอย่างเกิดขึ้นตามคำพยากรณ์เป๊ะเกิดน้ำท่วมอย่างหนักและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างผู้ป่วยติดเตียงตายคาบ้านครับเพียงเพราะรัฐบาลอ้างว่าไม่อยากให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกรัฐบาลที่ดีต้องกล้าพูดและก็กล้ายอมรับความจริงครับท่านประธานการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่การบอกว่าไม่มีภัยแต่คือการแสดงให้เห็นถึงฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดอย่างตรงไปตรงมารัฐบาลต้องดึงนักวิชาการอิสระภาคประชาสังคมและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาร่วมประเมินสถานการณ์ถ้าไม่ต้องกลัวเสียหน้าครับเลิกมองพวกเขาเป็นศัตรูหรือว่าฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแล้วก็มองพวกเขาว่าเป็นมันสมองของชาติที่ต้องระดมมาสรรพกำลังมาช่วยกันแก้วิกฤตชาติในครั้งนี้ครับและที่สำคัญต้องกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอำนาจประกาศภาวะฉุกเฉินในระดับพื้นที่สามารถปลดล็อกงบประมาณป้องกันภัยได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอระบบราชการที่มันล่าช้าครับท่านประธานนอกจากการวางแผนด้านการเตือนภัยการวางแผนเพื่อเผชิญเหตุและบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมก็มีความสำคัญไม่แพ้กันครับหลังจากที่ผมได้ลงพื้นที่เคหะชุมชนร่ม9นะครับร่วมกับทีมสสของพรรคกล้าธรรมแล้วก็ทีมอาสาสมัครกู้ภัยจากมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่านะครับเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงประมาณตีหนึ่งของอีกวันหนึ่งปัญหาที่พบและข้อเสนอที่ผมอยากจะฝากถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผมจะขออนุญาตไล่เรียงมาทีละประเด็นดังนี้ครับประเด็นแรกครับทางเข้าเคหะร่ม9ฝั่งถนนศรีนครินทร์ร่ม9ขาดผู้บัญชาการเหตุการณ์ครับคิวเรือเข้าเรือออกทีมอาสาสมัครประชาชนที่นำของมาบริจาคต้องบริหารจัดการกันเองทำให้การลำเลียงความช่วยเหลือล่าช้าและยากลำบากแล้วก็วุ่นวายแล้วก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่วันแรกครับ ประเด็นที่2ครับขาดผู้ประสานงานระหว่างปากทางเข้าแล้วก็ผู้นำชุมชนที่อยู่ด้านในทำให้การกระจายของกระจุกตัวอยู่ที่โซนด้านหน้าเพียงเท่านั้นส่วนโซนด้านหลังๆลึกลงไปจับตกหล่นและก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือครับประเด็นที่3มีขยะลอยเกลื่อนในพื้นที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นเน่าเสียและประชาชนบางส่วนเริ่มมีอาการท้องร่วงซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดประเด็นสุดท้ายครับข้าวกล่องที่มีคนเอามาบริจาคเนี่ยส่วนมากวางถูกวางกองทิ้งบริเวณปากทางเข้าเพราะว่าไม่มีทีมลำเลียงนะครับภาพนี้ผมเห็นช่วงประมาณตีหนึ่งของวันที่28เถอะวันที่29นะครับสิ่งที่ชาวบ้านเขาขาดแคลนและก็ต้องการอย่างเร่งด่วนในตอนนี้นั่นก็คือน้ำดื่มอาหารแห้งยานมผงนมกล่องการเพิดผู้ใหญ่ผ้าอนามัยและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือยากันยุงครับเพราะว่ายุงที่เคหะร่มเกล้าเยอะแล้วก็ดุมากครับท่านประธานอีกเรื่องที่น่าหดหู่ใจคือปริมาณรถยนต์นับพันคันรถมอเตอร์ไซค์นับจำนวนไม่ได้รถขนาดต่างๆที่จอดเป็นสุสานอยู่ใต้น้ำหลังจากน้ำลดก็ต้องวุ่นวายในการหารถยกหาหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือด้านการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเขาไม่มีรถใช้ครับและไหนจะค่าซ่อมรถอีกซึ่งน่าจะหนักหนาพอสมควรผมขอส่งเสียงนี้ถึงรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาอย่าปล่อยให้ประชาชนต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดตามยถากรรมขอให้ท่านพึงระลึกไว้เสมอนะครับว่าการสร้างความเชื่อมั่นที่แท้จริงไม่ใช่การสั่งปิดปากคนที่กล้าพูดความจริงแต่คือการเปิดหูเปิดตาเปิดใจรับฟังข้อมูลจากทุกๆด้านเพื่อปกป้องชีวิตของคนที่เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงนั่นก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนขอขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวัศวัตรพวงพรศรีเชิญครับ
7: เรียนท่านประธานที่เคารพวสวัตพวงพรศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังคนชายแดนครับท่านประธานสภาแห่งนี้นะครับได้ถกวาระนี้นะครับทั้งวันจนมาถึงตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเสียงของสมาชิกเนี่ยจะไปถึงฝ่ายบริหารไหมเพราะว่าบนบัลลังก์คณะรัฐมนตรีรวมถึงฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีไม่มีใครอยู่ฟังเลยทั้งที่วาระนี้นะครับกระทบทุกคนกระทบเศรษฐกิจกระทบพี่น้องประชาชนทั้งหมดครับท่านประธานมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมอยากจะอภิปรายที่เกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมินี่ถือว่าเป็นประตูสู่ประเทศไทยในกรณีของการบินไทยที่เป็นสายการบินประจำชาติครับท่านประธานมีกระเป๋าตกค้างทาง CAAT เนี่ยได้เข้ามาแจ้งว่ามีกระเป๋าของการบินไทยตกค้างมากกว่า 6,000 ใบตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับท่านประธานตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแต่ทางการบินไทยไม่มีการประกาศยกเลิกไฟลท์หรือว่าเที่ยวบินเลยปล่อยระยะเวลาเลื่อยมาจนถึงวันจันทร์วันอังคารนะครับเพิ่งจะมาประกาศเมื่อวานนี้ตอนประมาณสักตีหนึ่งสำหรับไฟบินในประเทศแรกครับท่านประธานหลายคนร้องเรียนภาพลักษณ์ประเทศเสียหายอย่างมากนักท่องเที่ยวผู้เดินทางนะครับโดยเฉพาะผู้ขายแรงงานนะครับจากภาคอีสานนะครับแถวๆบ้านผมเยอะนะครับขอนแก่นอุดรอุบลราชธานีเก็บเงินทำนาหลายปีซื้อตั๋วเครื่องบินจะบินมากรุงเทพแล้วต่อไฟจากในประเทศไปต่างประเทศเนี่ยนะครับไฟต่อเนี่ยไม่สามารถเดินทางได้เครื่องบินออกไปก่อนแล้วเพราะเกิดจากไฟในประเทศสายการบินไทย TG004 เป็นต้นนะครับหลายๆไฟเลยนะครับที่เลื่อนมาแล้วไม่มีการสื่อสารผมเองเนี่ยไม่ได้โทษเลยนะครับท่านประธานมันไม่ใช่เหตุที่บอกว่าเอ้ยสุดวิสัยไหมน้ำท่วมอันนี้ผมเข้าใจแล้วผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนทางบ้านเนี่ยเห็นใจน้องๆหรือว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่สนามบินด้วยนะครับน้องๆฝึกงานก็ร้องไห้ต้องมายอมนะครับทำงานโดยที่เป็นความผิดพลาดอำนาจการตัดสินใจและการสั่งการของผู้บริหารขององค์กรไม่ว่าจะเป็นดีๆของการบินไทยเข้าใจครับการบินไทยต้องรับการดูแล handling ในเรื่องของภาคพื้นในเรื่องของการบริการในเรื่องของขั้นตอนของการเช็คอินเนี่ยหลายสายการบินแล้วกลัวถูกฟ้องแต่ว่าเป็นไปได้ไหมครับท่านประธานผมขอเสนอเลยการบินไทยผู้ที่ถือหุ้นใหญ่ที่สุดคือกระทรวงการคลังจะบอกว่าการบินไทยไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้นะครับท่านประธานเกี่ยวโดยตรงเลยนะครับเรียกมาเลย handling ต่างๆ supplier นะครับผู้จ้างเหมาบริการของท่านเรียกคู่สัญญาของท่านมาเลยแล้วเร็วๆนี้จะมีการเซ็นสัญญาอีกในการที่จะดูแลเนี่ยอยากจะให้การบินไทยและรัฐบาลเนี่ยทบทวนเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ไม่อยากให้การบินไทยรับแต่เพียงผู้เดียวต้องรับความเสี่ยงในการที่จะต้องถูกการป ปรับหรือว่าการชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระเป๋านะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เป็นผู้เดินทางนักกีฬาก็ดีนะครับที่ไปแข่งที่เอเชียนเกมนะครับหรือว่าคนขายแรงงานเนี่ยนะครับหรือว่าผู้สูงอายุที่มียาอยู่ในกระเป๋ามาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รัฐมนตรีนะครับคมนาคมเพิ่งลงไปที่สนามบินสุวรรณภูมิบอกว่าค้างอยู่ 10,000 ใบเมื่อ4วันที่แล้วบอกว่า72ชั่วโมงเคลียร์หมดวันนี้บอกว่าภายในวันที่2ตุลาก็อยากได้คำรับรองนะครับจากฝ่ายบริหารว่าภายในวันที่2ตุลาเนี่ยจะไม่มีแม้แต่ใบเดียวที่ตกค้างอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับท่านประธานผมเองก็อยากจะใช้โอกาสแห่งนี้นะครับขอขอบคุณด้วยนะครับกองทัพอากาศพี่ๆทหารอากาศที่เข้าไปช่วยในการที่จะไปแฮนด์ลิ่งกระเป๋าต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้เดินทางรวมถึงเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานแห่งชาตินะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยหน้าแนวเจ้าหน้าที่ททท.ที่เข้าไปดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่สุวรรณภูมิผมเองก็อยากจะกู้ศักดิ์ศรีครับช่วยให้ภาพลักษณ์การบินไทยที่เป็นสายการบินประจำชาติของเราเนี่ยกลับคืนมาไม่อยากให้มองว่าการบินไทยทิ้งคุณเท่าฟ้าอะไรแบบนั้นนะครับอยากให้เข้าไปบริหารจัดการนะครับทุกอย่างอย่างมีรูปธรรมไม่ใช่คำขอโทษอย่างเดียวเพราะว่าคำขอโทษไม่สามารถที่จะคืนความเสียหายหรือว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการวันนี้นะครับเป็นแผนการแก้ไขหรือว่าหลักประกันอะไรต่างๆที่จะได้กลับคืนมาเงินต่างๆที่เกี่ยวกับประกันกระเป๋าควรจะดูแลไม่ให้ลักไก่อะไรเป็นต้นนะครับเช่นนี้ครับประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานเกี่ยวเนื่องกับเมื่อวันจันทร์ที่28นะครับที่เคหะร่ม9เนี่ยทางทีมงานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนกำลังลงพื้นที่ต่อคิวลงเรือไปแจกข้าวไปแจกน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเคหะครับแต่ว่าประมาณช่วงสัก2ทุ่มกว่าเกือบ3ทุ่มทางหน้างานก็บอกว่าหยุดก่อนอย่าพึ่งขอเคลียร์พื้นที่ก่อนทีมงานนายกกำลังจะเข้ามาผมถามท่านประธานว่าเอ๊ะทำไมวัฒนธรรมแบบนี้ยังอยู่นะครับวัฒนธรรมที่บอกว่าเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่มาหรือคณะรัฐมนตรีมาเนี่ยควรจะต้องเอาพื้นที่ตรงนี้รับรองคณะใดคณะหนึ่งก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหาอุปสรรคที่คนเขาทำงานอยู่ตรงนั้นนะครับเขาอยู่กันทั้งวันทั้งคืนเขาไม่ได้มาแค่15นาที20นาทีนะครับเขาทำมาตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วอยากให้เข้าใจว่าวัฒนธรรมแบบนี้ควรจะจบไปสักทีไม่อยากให้มองว่าเฮ้ยเราต้องหยุดเพื่อที่จะต้องไปรองรับใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับปัญหาแบบนี้เป็นปัญหาวิกฤตปัญหาน้ำท่วมทุกทีมงานต้องทำงานร่วมกันครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสุดท้ายครับท่านรัฐเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีครับเชิญครับ
8: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางรัฐเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันเนี่ยมาอภิปรายนะคะไม่ได้ตั้งใจจะมาหาความผิดหาคนผิดนะคะว่าต้นเหตุของน้ำเนี่ยมันเกิดน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใครแต่ดิฉันมานะคะเพื่อที่จะพูดแทนเสียงของประชาชนผู้ประสบภัยนะคะที่ตอนนี้เดือดร้อนอยู่แล้วเขาก็กำลังตั้งข้อสงสัยกันกับว่าระบบการจัดการสาธารณภัยนะคะในประเทศไทยของเรามันเกิดอะไรขึ้นค่ะท่านประธานคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะได้บอกว่ามีการแจ้งเตือนค่ะโอ้โหท่านประธานคะการแจ้งเตือนของเขานี่มีประสิทธิภาพมากค่ะท่านประธานน้ำนี่มานะคะท่วมเข้ามาตั้งแต่ตีสามค่ะระบบเตือนภัยเข้ามานี่คือ9โมงเช้าค่ะ9โมงครึ่งนะคะระบบเตือนภัยเข้ามานี่น้ำนี่ถึงอกเรียบร้อยแล้วค่ะท่านประธานคือมันต้องเลิกได้แล้วค่ะข้ออ้างที่บอกว่าเตือนแล้วแต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่อพยพย้ายออกนะคะใครก็ตามที่เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเตือนภัยเนี่ยท่านต้องถามคำถามตัวเองค่ะถ้าท่านเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้อย่าแค่ทำให้เสร็จแต่ท่านต้องทำให้สำเร็จถ้าท่านเตือนแล้วประชาชนยังไม่อพยพออกท่านต้องทำเพิ่มเติมเพื่อที่จะเข้าใจว่าปัญหามันคืออะไรทำไมประชาชนถึงไม่ย้ายออกเรื่องจริงนะคะจากเคหะร่มเกล้าค่ะท่านประธานบ้านบางหลังนะคะมีผู้สูงวัยที่เป็นคนแก่ติดเตียงอยู่มีเด็กอยู่2คนแต่มีคนที่เป็นวัยกลางคนที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวได้อย่างสะดวกเนี่ยแค่คนเดียวค่ะเขาจะเคลื่อนย้ายออกมายังไงคะเขาจะอพยพยังไงอันนี้เป็นเพียงแค่1ในกรณีตัวอย่างที่มีอยู่จริงและทำให้คนเหล่านี้ติดอยู่ข้างในแล้วออกมาไม่ได้ค่ะดิฉันค่ะท่านประธานลงพื้นที่4วันติดนะคะเข้าไปช่วยเหลืออพยพทั้งคนป่วยติดเตียงทั้งคนแก่แล้วเอาถุงยางชีพของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือสิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้เห็นนะคะก็คือคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะอาสาสมัครมีมูลนิธิมีแต่สิ่งที่ไม่มีคือหน่วยงานรัฐค่ะนี่มันหน้าที่ของท่านเลยนะนี่มันหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเรามีอาสาสมัครเข้าไปในพื้นที่เยอะแยะมากมาย แต่คนที่ต้องจัดการให้ความปรารถนาดีทั้งหมดเนี่ยทำงานกันอย่างเป็นระบบทำงานไปในทิศทางเดียวกันคือหน่วยงานรัฐแต่ไม่มีค่ะดิฉันไปวันที่หนึ่งก็แล้วอาจก็คิดในใจว่าท่านอาจจะยังไม่ได้เตรียมตัววันที่สองก็แล้วหรือท่านกำลังมาอยู่ไอ้วันที่สามวันที่สี่นี่ไม่มีข้ออ้างแล้วนะคะจนณปัจจุบันก็ยังไม่มีหน่วยงานรัฐเข้าไปจัดระบบให้มันมีการทำงานอย่างมีบูรณาการค่ะท่านประธานท่านประธานคะเราต้องมีผู้บัญชาการภารกิจที่ชัดเจนดิฉันนึกถึงผู้ว่าหมูป่าค่ะถ้าท่านประธานจำได้นะคะจากกรณีถ้ำหลวงค่ะในวันนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ยักษ์ใหญ่มากเลยนะคะมีอาสาสมัครมาจากทั่วทุกมุมโลกแต่เราไม่เห็นเหตุการณ์ที่อาสาสมัครหัวไปชนกันอยู่ในถ้ำนะคะเพราะว่ามีการบริหารจัดการที่เป็นระบบมีการจัดเชิงกลยุทธ์เพื่อเอาความเชี่ยวชาญของแต่ละอาสาสมัครเนี่ยมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าใครจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาจากไหนจะเป็นอีลอนมัสก์บินมาเนี่ยผู้ว่าก็ไม่ยอมปล่อยผ่านมันต้องอย่างนี้นี่อะไรประเทศไทยของเราในตอนนี้ความสำเร็จหนึ่งเดียวที่ท่านนายกทำและดิฉันชื่นชมค่ะคือความกล้าไปยืนให้ประชาชนได้ระบายความโกรธได้ระบายความเครียดช่วยได้มากค่ะขอบคุณนะคะที่ทำให้ประชาชนได้ระบายบ้างเขาเครียดมากันมากเกินพอแล้วค่ะแล้วหลังจากท่านนายกรัฐมนตรีลงไปนะคะอ่านละค่ะทีนี้รัฐมนตรีมากันหลายกระทรวงเลยค่ะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีแต่พอรัฐมนตรีมาก็ดีค่ะขอบคุณที่มาหลายๆท่านมานะคะก็กรุณาพาของพาทรัพยากรหลายๆอย่างเข้ามาช่วยแต่สุดท้ายรัฐมนตรีเข้ามาก็ทำงานไม่ต่างอะไรกับอาสาคนอื่นๆคือเอาของเข้ามาสิ่งที่เราต้องการคือคนมาจัดการระบบมาบูรณาการการช่วยเหลือจนณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีค่ะดิฉันอยากจะเล่าให้เห็นภาพค่ะท่านประธานเพราะดิฉันลงพื้นที่ไปเห็นความจริงมาประชาชนในเคหะล่มเกล้าตอนนี้ใช้ชีวิตเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในฝันร้ายทุกๆวันค่ะท่านประธานเคหะล่มเกล้าโดนตัดไฟเพราะมีเหตุการณ์ไฟดูดจนมีคนเสียชีวิตไปจำนวนไม่น้อยค่ะมีอาคารที่พักอาศัยมีแฟลตอยู่ประมาณ130อาคารท่านประธานคะถ้าเข้าไปในตอนกลางคืนนั่งเรือเข้าไปมันมืดหมดค่ะมืดมิดหมดตึก130ตึกมืดแต่ได้ยินเสียงเสียงโหยหวนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยขอน้ำด้วยไม่ได้กินข้าวมา3วันแล้วเสียงเด็กร้องระงมค่ะท่านประธานเด็กไม่มีนมกินไม่ได้กินนมมาหลายวันแล้วอันนี้คือเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันแต่สิ่งที่น่ากลัวคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะท่านประธานท่านประธานคะหลังน้ำลดประชาชนจะอยู่อย่างไรในวันที่เขาตื่นมาจากฝันร้ายเราต้องมาเจอความเป็นจริงที่เขาสิ้นเนื้อประดาตัวลองนึกภาพว่าถูกขังอยู่ในห้องขังครอบครัวไม่มีไฟไม่มีข้าวไม่มีน้ำมองลงมาเห็นรถที่ผ่อนมา10ปียังผ่อนไม่หมดจมอยู่ในน้ำรถเป็นหมื่นค่ะท่านประธานรถเป็นหมื่นลอยอยู่ในน้ำบ้านก็เละที่ทำงานก็เละรายได้หายเดี๋ยวใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายต้องมาซ่อมแซมอีกน้ำลดแต่หนี้ท่วมค่ะท่านประธานรัฐบาลจะเข้ามาดูแลอย่างไรสิ่งที่ดิฉันเป็นห่วงที่สุดค่ะท่านประธานคือเหตุเศร้าใจน่าจะเกิดขึ้นได้ประชาชนหลายคนอาจจะทนความเครียดไม่ไหวเพราะความเครียดสั่งสมมาตั้งแต่ตอนนี้ที่น้ำท่วมพอน้ำลดยิ่งเครียดเข้าไปถ้าเขาคิดสั้นขึ้นมารัฐบาลจะรับผิดชอบชีวิตคนเหล่านี้ยังไงคะแล้วรัฐบาลได้ประกาศโฉมหน้านะคะขุนพลป้องน้ำท่วมค่ะท่านประธานดูแล้วโอ้โหยกของขึ้นชั้น3แทบไม่ทันค่ะด้วยความเคารพนะต่อท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านที่อยู่ในหน้านั้นหลายท่านมีความเก่งมีความเชี่ยวชำนาญในด้านของท่านแต่ท่านไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำค่ะจะมีศูนย์บังคับปฏิบัติการไปได้เพื่อประโยชน์อะไรถ้าคนที่มาอยู่ศูนย์บัญชาการไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเลยประเทศไทยมีหน่วยงานเกี่ยวกับน้ำเป็น10ค่ะมันจะหาคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องน้ำมาดูแลไม่ได้เลยหรอดิฉันไม่เข้าใจค่ะท่านประธานรัฐบาลจะเวิร์ก
9: หาได้เนี่ยดิฉันไม่ปฏิเสธขออีกเพียงนิดเดียวค่ะแต่รัฐบาลจะต้องเวิร์กสมาร์ทด้วยค่ะทำงานให้เป็นระบบหาคนมาใช้ให้มันถูกที่ถูกทางใช้ข้อมูลให้เป็นเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงไหนแล้วถ้าอาการเป็นอย่างนี้มี2คำที่ต้องปรับปรุงในพจนานุกรมประเทศไทยค่ะคำว่าเอาอยู่เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นหมายความว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนภาครัฐพูดเอาอยู่เมื่อไหร่ประชาชนยกของขึ้นชั้น3เลยและอีกคำหนึ่งขะถอดบทเรียนนี่เอียนมากนะถอดบทเรียนต้องเลิกได้แล้วหาดใหญ่ท่วมไปยังไม่ถึงปีไม่รู้ท่านถอดอีท่าไหนถอดแล้วทิ้งน้ำไปหรือไงเหตุการณ์มันถึงเกิดขึ้นอย่างนี้อีกครั้งนึงดิฉันวอนผ่านท่านประธานไปสู่รัฐบาลไปสู่กทม.สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนค่ะช่วยออกมาทำหน้าที่ของท่านเถอะค่ะช่วยพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นทีว่าเราจะมีพวกท่านไว้ทำไมถ้าประชาชนผู้ประสบภัยต้องยืนดูน้ำมันลดลงด้วยเหตุของธรรมชาติไม่ได้ลงจากด้วยฝีมือของท่านนะน้ำลดด้วยธรรมชาติเองเนี่ยมีพวกท่านอยู่ก็เหมือนไม่มีค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เรียนท่านสมาชิกครับเนื่องจากยัตติเรื่องนี้มีทั้งยัตติที่ขอให้ส่งคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการและยัตติที่ให้ทั้งคณะให้ตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาดังนั้นจะขอรับฟังความคิดเห็นของพิบทั้งสองฝ่ายครับเชิญท่านใดครับ
10: ท่านประธานครับร่วมทำคำนุรักษ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลครับผมขอเสนอให้ส่งยติเรื่องนี้นะครับไปให้กับคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาดำเนินการครับท่านประธานครับ
1: มีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีนะครับท่านผู้นำครับขอบคุณนะเนื่องจากมีสมาชิกเสนอยติเรื่องนี้ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการหากผู้ที่เสนอยติและสมาชิกไม่ขัดขานตามข้อบังคับดังนั้นขออาศัยอำนาจตามข้อที่88ถามมติจากที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม
11: ่ท่านประธานครับ
1: เชิญ
11: ขอหารือเพื่อความชัดเจนเล็กน้อยคร
1: ับ ได้ครับเชิญครับ
11: เรียนท่านประธานครับผมณัฐพงศ์เรืองบรรยาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับตามที่ท่านประธานได้กล่าวคำถามในที่ประชุมเมื่อสักครู่ไม่ผิดครับผมไม่ได้ขัดข้องยติที่ผมได้เสนอเนี่ยตอนท้ายก็ได้เสนอให้ทางรัฐบาลรับไปดำเนินการครับแต่ว่ายติที่ผมได้เสนอเนี่ยอาจจะต่างกับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นเล็กน้อยครับท่านประธานก็คือมีการประกอบนะครับตามข้อบังคับข้อที่47เข้าไปในยติด้วยนั่นก็คือการขอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อชี้แจงนะครับเพื่อที่จะส่งให้รัฐบาลเนี่ยรับไปดำเนินการก็อยากจะกล่าวเป็นบันทึกในที่ประชุมให้รับทราบตรงกันเล็กน้อยครับก่อนที่ประธานจะขานตามข้อบังคับข้อที่18เพื่อผ่านเป็นมติของสภาครับ
1: ถือรับทราบนะครับครับก็ผมถามตามข้อบังคับที่88แล้วนะครับไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นก็ถือที่ท่านรัฐพงศ์ท่านเสนอเมื่อกี้ถือว่ารับทราบแล้วแต่ว่าท่านเพียงแต่เสนอเพื่อทราบไม่ประสงค์ที่จะให้มีการลงมติใช่ไหมครับเชิญครับ
11: คือแบบนี้ครับท่านประธานการลงหรือไม่ลงมติเนี่ยก็เป็นไปตามข้อบังคับถ้าท่านประธานประสงค์จะใช้ตามข้อบังคับข้อที่88แล้วไม่มีสมาชิกในห้องประชุมแห่งนี้เนี่ยลุกขึ้นคัดค้านก็แปลว่าทุกยติในวันนี้ที่เราได้อภิปรายเกี่ยวข้องกับยติน้ำท่วมเนี่ยผ่านเป็นมติของสภาถูกต้องไหมฮะถ้าผ่านเป็นมติของสภาแปลว่าสภาก็ต้องดำเนินการตามยติที่เพื่อนสมาชิกแต่ละคนเนี่ยได้เสนอครับ
1: ยังฟังไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าท่านบอกว่าตามที่ยติที่สมาชิกเสนอเพราะว่าท่านเสนอเพื่อตั้งกรรมาธิการแต่ว่า
11: ท่านประธานครับขออนุญาต
1: ครับเชิญครับ
11: ที่ตั้งเสนอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามันน่ะอันนั้นเป็นของท่านณัฐวุฒิบัวปทุมครับซึ่งท่านณัฐวุฒิได้ฝากกระผมมาว่าท่านไม่ได้ติดใจว่าจะต้องตั้งกรรมาธิการวิสามันส่วนของผมเนี่ยยติด่วนด้วยวาจาผมเสนอส่งให้รัฐบาลดำเนินการเหมือนสมาชิกท่านอื่นแต่เพียงแต่ว่ามีการประกอบข้อบังคับข้อที่47เข้าไปครับว่าโดยขอให้รัฐนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมครับ
1: ครับก็อย่างที่ผมสรุปไงครับว่า ก็รับทราบตามที่ข้อเสนอแต่เมื่อยัตติมันได้ผ่านไปแล้วนะครับการพิจารณาได้ผ่านไปแล้วแล้วที่ประชุมก็รับทราบตามที่ท่านณัฐพงศ์ได้ให้บันทึกไว้ใช่ไหมครับก็เป็นได้แค่นี้เนี่ยเพราะว่ามันผ่านมาแล้วจะให้ท่านนายกมานั่งฟังมันจบไปแล้วเนี่ยยัตตินะเชิญท่านผลิต
12: เรียนประธานสภาที่เคารพครับผลิตบัญชาสินขออนุญาตหารือท่านประธานครับคือความจริงก็เข้าใจแนวคิดท่านประธานนะครับคือผมเข้าใจว่าเจตนารมณ์ของทางท่านผู้นำฝ่ายค้านตอนเสนอยัตติเรื่องน้ำท่วมประกอบกับการเสนอยัตติตามข้อ47เนี่ยแน่นอนครับก็คือความประสงค์ต้องการจะให้ทางท่านนายกเนี่ยมาเข้าร่วมประชุมในวาระนี้เพื่อมารับฟังด้วยตนเองแล้วก็ลุกขึ้นมาชี้แจงหากมีประเด็นที่ต้องการที่จะตอบคำถามของเพื่อนสมาชิกนะครับแต่ว่าในเมื่อท่านนายกไม่ได้มาร่วมประชุมในวาระทั้งกล่าวเนี่ยผมพยายามอ่านข้อบังคับข้อ47ในความจริงมันไม่ได้ระบุชัดนะครับว่าการที่เสนอยัตติให้ทางนายกหรือรัฐมนตรีมาร่วมประชุมเนี่ยจะต้องเป็นเฉพาะในการพิจารณาของยัตติเรื่องน้ำท่วมในวันนี้เพียงเท่านั้นกล่าวง่ายๆคือว่าหากสมมติสภาเห็นชอบตามข้อ47ตามที่ทางผู้นำฝ่ายค้านเสนอเนี่ยความจริงก็อาจจะถือได้ว่าทางนายกเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมประชุมในวันอื่นเพื่อมาชี้แจงในประเด็นนี้ได้ด้วยเช่นกันครับท่านประธาน
1: ครับผมอธิบายอย่างนี้นะครับในข้อ47นี่มันจะต้องเสนอด้วยลายลักษณ์อักษรแล้วมีผู้รับรองนะครับแต่ในทางปฏิบัติผมขอนะครับท่านณัฐพงศ์เพราะว่าในทางปฏิบัติก็กลับเป็นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ายัตติได้จบไปแล้วยัตติก็ได้จบไปแล้วผมก็ได้ใช้ข้อ88สมาชิกก็ไม่เห็นเป็นอย่างอื่นอยู่แล้วส่วนที่จะกลับไปย้อนไปว่าใช้ข้อใช้ข้อบังคับที่17มันก็จบไปแล้วนะครับท่านขอให้จบตามนี้ครับมันจะเชิญ
11: ครับขอบคุณท่านประธานครับผมอยากชี้แจงท่านประธานเพื่อความชัดเจนครับผมไม่ได้อยากตีรวนกระบวนการในสภานะครับแต่ว่าผมยืนยันแบบนี้ครับว่าเราต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนะครับแล้วก็ยัตติที่ผมได้เสนอเนี่ยตามที่ท่านประธานได้นำเรียนแล้วครับว่าถ้าหากเสนอยัตติแยกกันเนี่ยผมเข้าใจว่าตามข้อบังคับข้อที่47เนี่ยต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือเว้นแต่นะครับมันเป็นยัตติเช่นเดียวกับยัตติข้อหนึ่งนะครับถ้าประธานอนุญาตเห็นสมควรใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการเสนอยัตติด่วนด้วยวาจาที่ผมได้เป็นผู้เสนอยัตติในช่วงบ่ายเนี่ยครับก็เป็นการเสนอเรื่องของน้ำท่วมโดยในยัตตินั้นเนี่ยประกอบข้อที่47เข้าไปด้วยว่าอยากจะให้นายกเข้ามาชี้แจงนะครับซึ่งประธานในที่ประชุมก็เห็นสมควรครับให้ผมได้เสนอยัตติด่วนด้วยวาจาเป็นไปตามข้อบังคับทั้งหมดดังนั้นการเสนอยัตติประกอบข้อ47เข้ามาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกระบวนการการเสนอครับเพราะประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ผมเสนอพอเราผ่านกระบวนการบรรจุยัตติมาแล้วอภิปรายจนจบแล้วขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการลงมติครับซึ่งการลงมติก็ตามที่ท่านประธานได้ถามในที่ประชุมเมื่อสักครู่แหละครับจะใช้88ผ่านเป็นมติหรือว่าจะต้องลงมติกันในวันนี้ครับซึ่งถ้าผ่านเป็นมติไปแล้วสมมติยัตติผมได้รับความเห็นชอบในสภาในวันนี้เนี่ยตามหลักปฏิบัตินะครับอย่างที่ท่านผลิตได้นำเรียนเมื่อสักครู่แหละครับความตั้งใจผมนะครับอยากจะให้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมในประเด็นน้ำท่วมถ้ามาวันนี้คือจบครับแต่ถ้าไม่จบแล้วแต่ถ้าไม่ได้ท่านไม่ได้มาในวันนี้แล้วจะยังไงต่ออันนี้เป็นปัญหาในทางปฏิบัติที่เราจะต้องมีการหารือกันครับแต่ผมอยากเน้นย้ำแบบนี้ท่านประธานถ้าผ่านเป็นมติไปแล้วตามข้อบังคับนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับปฏิบัติตามกฎหมายครับขอบคุณครับ
1: คือท่านเสนอยัตติด้วยวาจาแต่ว่าท่านอาศัยข้อบังคับที่47แต่ในขณะเดียวกันข้อบังคับที่47เนี่ยก็ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าต้องเสนอก่อนแล้วด้วยลายลักษณ์อักษรแต่ท่านจะอนุมานเอาว่าท่านใช้ข้อบังคับที่47แล้วที่ประชุมประธานในที่ประชุมอนุญาตซึ่งมันก็ไม่มีข้อบังคับนี้จะเขียนอนุญาตไว้แบบนี้ฉะนั้นผมว่ามันจบด้วยดีแล้วนะครับเราก็เปิดโอกาสที่จริงผมเรียนท่านสมาชิกนะครับถ้าเราประสงค์ดีที่จะทำเรื่องนี้ให้รัฐบาลได้เป็นเนินการตามข้อตกลงเนี่ยนะครับเราจะจบกันประมาณ2 ทุ่มผมก็อนุโลมก็นั่งมาจนขณะนี้ก็21นาฬิกาเพราะผมถือว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านจะพูดเกินอะไรผมก็ไม่ได้ติงท่านนะครับท่านก็ผมว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ นะครับท่านฟังผมนิดหนึ่งก่อนที่ท่านจะดำเนินการต่อผมได้ถามว่ามีท่านใดเป็นเห็นเป็นอย่างอื่นไหมถ้างั้นผมใช้ข้อ88ตอนนั้นขณะนั้นก็ไม่มีท่านใดที่จะเห็นแย้งหลังจากนั้นท่านผู้นำฝ่ายค้านยกมือผมนึกว่าจะหาลือเรื่องอื่นอย่าหาลือเรื่องอื่นผมก็อนุญาตนะครับฉะนั้นถ้าดูตามบรรยากาศที่ดำเนินการมาเนี่ยมันจบแล้วล่ะครับก็ขอให้อย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นอีกเลยครับ
11: นำเรียนท่านประธานครับผมไม่ได้พยายามตีรวนเป็นประเด็นนะครับแต่ผมขออธิบายเพื่อความชัดเจนเพื่อให้การประชุมเนี่ยมันถูกตามข้อบังคับนะครับแล้วก็มีความราบรื่นไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับประเด็นแรกก็คือตามข้อบังคับข้อที่47เนี่ยไม่ได้มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับว่าจะต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือนะครับคล้ายๆกับการเสนอญัตติในเรื่องอื่นๆเลยครับถ้าไม่ได้บัญญัติไว้นะครับก็โดยพื้นฐานจะต้องเสนอเป็นหนังสือเพียงแต่ว่าถ้าประธานในที่ประชุมอนุญาตก็สามารถเสนอเป็นญัตติในที่ประชุมได้ครับด้วยวาจาได้เหมือนกับญัตติในเรื่องอื่นๆครับเพราะนั้นผมอยากย้ำอีกหนึ่งครั้งครับว่าการเสนอญัตติของผมเนี่ยโดยมีการเอาข้อ47มาประกอบว่าโดยขอให้นายกรัฐมนตรีมาเข้าร่วมประชุมเนี่ยชอบด้วยข้อบังคับทุกประการครับในการเสนอญัตติลักษณะนี้แล้วกระบวนการมันก็ผ่านการประชุมมาหมดแล้วครับตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ในช่วงการลงมติผมยืนยันท่านประธานแบบนี้ครับผมไม่ได้ขัดข้องถ้าจะใช้ตามข้อบังคับข้อที่88ครับผมเห็นด้วยครับท่านประธานอยากให้ที่ประชุมผ่านตามข้อบังคับข้อที่88เลยแต่อยากให้เกิดความชัดเจนครับว่าญัตติที่ผมเสนอเนี่ยมันมีเรื่องนี้อยู่ด้วยครับว่าถ้าผ่านเป็นมตินายกรัฐมนตรีก็ต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามมติของสภาครับ
1: ไม่ได้แล้วครับท่านจะอนุมานเอาเองไม่ได้ถ้าท่านอนุมานเอาเองคือขณะนั้นผมเข้าใจว่าประธานขณะนั้นนี่อนุญาตให้เสนอญัตติด้วยวาจารวมทั้งของท่านณัฐพงษ์ด้วยก็เสนอไปนะครับถ้าสมมุติถ้าท่านประสงค์ที่จะให้นายกมาฟังจริงท่านต้องทักท้วงว่าเมื่อรับญัตติผมไปแล้วขณะนี้นายกอยู่ไหนทำไมไม่มาท่านต้องทักท้วงแต่ว่าผมก็ฟังอยู่นะครับฟังการประชุมตลอดว่ารัฐมนตรีไปอยู่ไหนนั่นนี่ไปอยู่ไหนท่านต้องทักท้วงประเด็นยัตติของท่านว่าท่านเสนอด้วยวาจาแล้วบวกข้อ47ซึ่งในข้อบังคับเองก็ไม่มีอนุโลมไว้ในข้อ47ว่าให้สามารถทำได้ในขณะในคราวเดียวกันฉะนั้นผมวินิจฉัยว่ายัตติเรื่องที่เราปรึกษาหารือกันวันนี้เราจบกันด้วยที่ผมถามท่านก็คือข้อ88ทุกท่านรับทราบตามนี้นะครับท่านมีอะไรอีกไหมครับ
11: ครับ
1: เชิญนะ
11: ท่านประธานครับผมไม่ได้ขัดข้องถ้าท่านประธานจะใช้ตามข้อที่88ครับผมเห็นด้วยกับท่านประธานเป็นอย่างยิ่งเลยครับบรรยากาศในที่ประชุมตอนนี้เนี่ยการจะให้ทุกยติผ่านไม่ได้เนี่ยใช้ข้อ88ถูกต้องที่สุดประการที่2ครับท่านประธานผมเป็นผู้อภิปรายในฐานะผู้เสนอยติผมเป็นคนตั้งคำถามด้วยตัวเองครับว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ไหนตลอดการอภิปรายในวันนี้เพื่อนสมาชิกหลายท่านครับก็ลุกขึ้นถามเช่นเดียวกันครับว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ไหนสิ่งที่พวกเราเห็นคือเห็นภาพนายกรัฐมนตรีไปตรวจโรงครัวของพรรคภูมิใจไทยครับทางด้านที่ท่านไม่ได้ติดภารกิจด่วนเร่งด่วนอย่างอื่นฮะแต่พวกเราอยากจะให้นายกมาอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้แหละครับแค่นั้นเองเลยครับท่านประธานส่วนขั้นตอนในการลงมติผมไม่ได้ขัดข้องครับถ้าท่านประธานจะใช้ข้อบังคับตามข้อที่88ผมยินดีครับแต่อยากจะให้เกิดความชัดเจนว่ายัตติที่ผมเสนอนั้นมีเรื่องการขอให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาร่วมประชุมสภาด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับก็อย่างที่ผมวินิจฉัยเบื้องต้นว่าทราบแล้วตามที่ท่านเสนอนะครับพอแล้วครับท่านอัธวิทย์จบแล้วครับครับถ้าไม่มีอย่างอื่นผมปิดประชุมครับ
13: ที่ ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่13สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2จากห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการประชุมประจำวันพุธที่30กันยายน2569ค่ะโดยก่อนการประชุมเมื่อเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาประธานในที่ประชุมคือนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ได้ขึ้นนั่งบัลลังก์และเปิดโอกาสให้สมาชิกนั้นปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมจำนวน39คนทั้งนี้ได้มีสมาชิกขอปรึกษาหารือเป็นหนังสือในการประชุมครั้งที่12ในวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569จำนวน12คนและจากนั้นในเวลา 10:40 น.ก็เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวาระแรกเป็นกระทู้ถามไม่มีวาระ2เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบไม่มีวาระ3เรื่องการรับรองรายงานการประชุมไม่มีวาระ4เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา

าธิการส่วน 4.2 เป็นร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.เสร็จเรียบร้อยแล้วการพิจารณาในวันนี้ก็พิจารณาในวาระที่2โดยการเรียงลำดับตามรายมาตราและมีการลงมติในวาระที่3ค่ะซึ่งที่ประชุมนั้นมีมติเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.และคณะกรรมการก็ยังมีข้อสังเกตนะคะคือที่ประชุมนั้นก็เห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมการค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือนายประดิษฐ์สังคจายจากพรรคภูมิใจไทยนะคะได้เสนอยติด่วนด้วยวาจาเป็นเรื่องด่วนคือเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและมาตรการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลนั้นรับไปดำเนินการซึ่งประธานในที่ประชุมขณะนั้นคือนางสาวมลิกาจิรพันธ์บานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นั้นก็ได้ให้สมาชิกนั้นได้ร่วมกันอภิปรายเรื่องด่วนเรื่องนี้นะคะนอกจากนั้นสมาชิกก็ยังได้เสนอยัตติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกจำนวน7ยัตติด้วยกันค่ะยติแรกก็คือขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้รัฐบาลรับไปดำเนินการยติด่วนเรื่องที่2คือขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการรับมือกับเหตุภัยพิบัติในอนาคตนะคะโดยขอให้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รัฐบาลนั้นรับไปดำเนินการส่วนยติที่3ก็คือขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดวางระบบป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยพร้อมทั้งมาตรการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลนั้นรับไปดำเนินการยัตติด่วนที่4ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาอุทกภัยแบบครบวงจรเพื่อให้รัฐบาลรีบไปดำเนินการและยัตติที่5คือขอให้สภาผู้แทนราษฎรศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบกับการรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตยัตติด่วนที่6ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและยัตติที่7ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้ำและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะยัตติด่วนทั้ง7เรื่องนี้ก็ได้พิจารณาไปคราวเดียวกันในเรื่องด่วนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่3สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2จากห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะและเมื่อสักครู่นี้ประธานในที่ประชุมก็ได้สั่งปิดการประชุมไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยคุณสายชนมีสั่งคุณทุนชัยคำรอดคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณสุวิทย์สมนัสทีมผู้บรรยายคุณอานนันตะสุคนและดิฉันอรัญญาชมชื่นช่วงนี้นำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอปรนทั้งยังดลเธอให้กับฉัน
1: สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยวันพุธค่ะชื่อนันแก้วกล่ำวันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสาระเรื่องราวดีๆค่ะมาพร้อมกับเพลงของวงตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะก็เรื่องของสถานการณ์น้ำณขณะนี้ค่ะในหลายพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะคะในเขตของกรุงเทพมหานครบางพื้นที่นะคะน้ำก็ลดลงแล้วก็ยังอยู่แถบแถบแถวเคหะคลองจันทน์แล้วก็รวมถึงทางด้านของพื้นที่บริเวณของลาดกระบังก็ยังคงมีน้ำท่วมขังนะคะในบางพื้นที่กัน

อยู่นะก็เอาใจช่วยนะคะในทุกๆท่านให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเกิดภาวะในเรื่องของการช่วยเหลือกันสำหรับคนไทยนั้นเราก็มีในเรื่องของน้ำใจให้กันและกันอยู่เสมออันนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้ที่ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะที่จะให้พวกเรานั้นผ่านวิกฤตทางด้านของอุทกภัยไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังพื้นที่ทางด้านของภูมิภาคด้วยนะคะจังหวัดระยองก็ท่วมหนักด้วยเช่นกันค่ะร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังค่ะตอนนี้เขาก็เปิดศูนย์ที่ประสานช่วยเหลือน้ำท่วมให้แก่ประชาชนแล้วก็ผู้ที่ประกอบการที่ตัดติดต่อได้ก็คือได้ที่1689ค่ะโดยด้านของดร.เอกนิติทันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ทางกระทรวงการคลังนั้นจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมก็คือศูนย์ที่กระทรวงการคลังค่ะเพื่อเป็นจุดรับเรื่องและก็ให้ข้อมูลรับประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยรวบรวมค่ะมาตรการและก็ช่องทางต่างๆของการช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ที่จุดประสานงานเดียวศูนย์ประสานความช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังนั้นทำหน้าที่ประสานงานกับสถาบันทางด้านของการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งค่ะซึ่งได้แก่ทางธนาคารออมสินธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยค่ะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ค่ะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ก็ถือว่ามีความพร้อมนะคะที่จะให้ข้อมูลรวมถึงการช่วยเหลือภารกิจของตนทั้งมาตรการการชำระหนี้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อให้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วก็ทรัพย์สินค่ะมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งศูนย์เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยของกระทรวงการคลังนะคะก็จะช่วยรับเรื่องแล้วก็ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายครับเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นเข้าถึงความช่วยเหลือที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะโทรได้ที่หมายเลข1689และกด1หรือ4ครับเพื่อที่จะสอบถามมาตรการแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือขอให้ศูนย์นั้นช่วยประสานงานต่อไปได้ค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะกระทรวงการคลังศูนย์มีการตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมที่จะให้ทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการติดต่อได้ที่1689แล้วก็กด1หรือว่ากด4ที่จะสอบถามเรื่องราวต่างๆค่ะนอกจากนี้ค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็มีการกำชับถึงธุรกิจประกันภัยค่ะที่จะติดต่อช่วยเหลือลูกค้าในเชิงรุกพร้อมที่จะประเมินสภาพของรถยนต์แล้วก็เร่งจ่ายสินใหม่ทดแทนภายใน7วันโดยเรื่องนี้ทางด้านของนายชูชัดประมูลผลค่ะเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ได้เปิดเผยภายหลังนะคะจากการประชุมร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยแล้วก็ภาคธุรกิจของประกันภัยเขามีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีการสั่งการให้บริษัทประกันภัยค่ะจัดเตรียมบุคลากรและเครือข่ายอู่ซ่อมรถเพื่อลงพื้นที่ติดต่อลูกค้าในเชิงรุกประเมินข้อมูลผ่านระบบมาตรฐานกลางของประกันภัยมีการบูรณาการรถลากจูงค่ะเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่เสียหายพร้อมประเมินความเสียหายรถยนต์ทั้งแบบสันดาปแล้วก็
รถไฟฟ้าด้วยโดยเน้นย้ำค่ะให้เร่งพิจารณาค่าสินไหมทดแทนภายใน7วันสำหรับกรณีที่ตรวจสอบความเสียหายได้ชัดเจนแล้วก็เตรียมประสานสมาคมธนาคารไทยเพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสารค่ะสำหรับรถยนต์ที่ติดไฟแนนซ์ที่เข้าข่ายเสียหายโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้สำนักงานคปภ.นั้นยังได้ออกมาตรการผ่อนผันเรื่องของการขยายเวลาชำระเบี้ยประกันชีวิตออกไปอีก60วันและประกันภัยรถยนต์นั้นสูงสุด180วันครับพร้อมที่จะกำหนดค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเพื่อบรรเทาทุกข์ซึ่งก็ได้แก่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยสำหรับเงินชดเชยสูงสุดรวมกัน 30,000 บาทและร้านค้าที่ทำประกันอัคคีภัยหรือว่าเสี่ยงภัยทรัพย์สินเบื้องต้นนั้น 30,000 บาทค่ะแล้วก็มีการขยายผ่อนผันการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนแล้วก็นายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาไปจนถึง31ธันวาคม2569โดยประชาชนแล้วก็ผู้ประสบภัยนั้นสามารถที่จะสอบถามสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือว่าช่องทาง LINE SIOIC Connect ได้นะคะก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องนำเรียนกับท่านผู้ฟังนะคะว่าตอนนี้หลายหน่วยงานก็เร่งที่จะช่วยเหลือกันอยู่นะคะช่วงนี้เราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำกันอยู่หลายคนเวลาฟังเรื่องของการเตือนภัยของน้ำจากกรมชลประทานก็จะได้ยินคำว่าพื้นที่ในคันกั้นน้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำว่าให้เฝ้าระวังน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งเข้ามาท่วมยังพื้นที่บ้านเรือนของท่านได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าพื้นที่ในคันกั้นน้ำกับพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยต่างกันอย่างไรสำหรับกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ถือว่าเตรียมความพร้อมที่จะรับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าหลายพื้นที่ในหลายเขตของการปกครองของทางกรุงเทพมหานครนั้นน้ำก็เริ่มที่จะลดลงไปแล้วบางพื้นที่ก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งมีพื้นที่ในคันกั้นน้ำที่มีแนวโน้มเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำค่ะที่อยู่นอกแนวป้องกันจึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นสูงขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่ในคันกั้นน้ำเจ้าหน้าที่เขาจะเฝ้าระวังจุดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันน้ำและบำรุงรักษาแนวกั้นน้ำค่ะโดยซึ่งทางกรุงเทพมหานครนั้นก็มีแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ค่ะรวมระยะทาง88กิโลเมตรนะคะสูงก็ประมาณ 2.8 ถึง 3.5 เมตรค่ะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนั้นเฝ้าระวังเมื่อน้ำหนุนซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็จะแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำให้ยกของขึ้นที่สูงสำรวจปลั๊กไฟและระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบค่ะซึ่งปัจจุบันมีชุมชนนอกแนวเขื่อนนั้น11ชุมชนซึ่งรวมกว่า320หลังคาเรือนก็ครอบคลุม6เขตด้วยกันค่ะก็จะมีทางด้านของเขตดุสิตเขตพระนครเขตบางคอแหลมเขตคันนายาวเขตบางกอกน้อยเขตคลองสานด้วยกันสำหรับเขตดุสิตค่ะมี2ชุมชนรวม65หลังคาเรือนก็จะมีชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจอันนี้จำนวน18หลังคาเรือนชุมชนเทวราชกุญชรค่ะจำนวน47หลังคาเรือนนะคะสำหรับเขตพระนครนั้นมี1ชุมชนค่ะรวมแล้ว16หลังคาเรือนก็คือชุมชนท่าวังจำนวน16หลังคาเรือนด้วยกันเขตบางคอแหลมค่ะมี4ชุมชนรวม84หลังคาเรือนก็คือชุมชนวัดบางโครนอกจำนวน38หลังคาเรือนชุมชนวัดอินบรรจงค่ะ15หลังคาเรือนชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุง20หลังคาเรือนชุมชนตามอนุสรณ์11หลังคาเรือนค่ะสำหรับเขตยานนาวาก็มี1ชุมชนด้วยกันรวม61หลังคาเรือนชุมชนลงสีจำนวน61หลังคาเรือนเขตบางกอกน้อยมี1ชุมชน60หลังคาเรือนค่ะซึ่งก็จะมีชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่จำนวน60หลังคาเรือนเขตคลองสานค่ะมี2ชุมชนรวม34หลังคาเรือนชุมชนป
ปลายซอยเจริญกรุง29/2 32หลังคาเรือนค่ะแล้วก็ชุมชนช่างนาถสะพานยาวจำนวน2หลังคาเรือนนะคะนี่ก็คือเขตชุมชนในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่ต้องเฝ้าระวังน้ำนะคะเมื่อน้ำหนุนกทม.ก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็ให้ยกของขึ้นที่สูงฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากทางรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐนะคะให้ดีแล้วก็เตรียมที่จะขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายเมื่อภัยมาแล้วก็เชื่อว่าในหลายเขตน่าจะเตรียมทางด้านของการอพยพไว้แล้วแหละด้วยส่วนหนึ่งนะคะยังไงก็ร่วมแรงร่วมใจกันผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

ช่วงที่2สาระสารพันวันนี้ค่ะมีเรื่องราวจากกรมควบคุมโรคค่ะเตือนช่วงปลายฝนต้นหนาวเฝ้าระวังป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนูแล้วก็ทางด้านของเกษตรกรผู้สูงอายุนั้นเป็นกลุ่มที่พบว่าป่วยเป็นจำนวนมากค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านกล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูนะคะว่าข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังทางดิจิทัล DDS กองระบาดวิทยาค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569คือพบแล้วนะคะว่า 3,300 รายนั้นเสียชีวิต46รายด้วยกันด้วยอัตราป่วยตายนั้นร้อยละ 1.39 โดยกลุ่มของอายุที่พบว่าป่วยสูงที่สุดคือได้แก่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปพบนะคะว่าป่วยมากที่สุดในกลุ่มของอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสดินน้ำแล้วก็พื้นที่ชื้นและจากการประกอบอาชีพค่ะซึ่งพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงก็กระจายในหลายจังหวัดด้วยกันทั่วประเทศโดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงก็คือจังหวัดระนองน่านตรังแม่ฮ่องสอนนครศรีธรรมราชตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยแต่ละสัปดาห์ส่วนใหญ่สูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังแล้วก็ยังพบนะคะว่าผู้เสียชีวิตในหลายพื้นที่จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังแล้วก็สถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ฝนตกและน้ำท่วมขังสำหรับโรคเลฟโตสไปโรซิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะซึ่งสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้โดยเชื้อจะปนเปื้อนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อไม่ว่าจะเป็นหนูสุนัขโคกระบือสุกรแพะแกะค่ะเชื้อนั้นสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางบาดแผลผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำหรือว่าเยื่อบุตาจมูกและก็ปากเมื่อประชาชนนั้นสัมผัสน้ำดินหรือโคลนที่ปนเปื้อนเชื้อโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำท่วมก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้เพิ่มขึ้นสำหรับอาการของโรคฉี่หนูนั้นจะเริ่มจากมีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวค่ะโดยเฉพาะบริเวณน่องหรือว่าโคนขาก็จะปวดมากคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียตาแดงค่ะหากมีอาการป่วยดังกล่าวก็ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนอย่าซื้อยานั้นมารับประทานเองเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นได้แล้วที่สำคัญขอแจ้งประวัติการเดินลุยน้ำให้แพทย์นั้นทราบด้วยค่ะซึ่งแพทย์จะดำเนินการรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อโรคตามอาการแล้วก็ความรุนแรงของโรคยิ่งพบแพทย์เร็วยิ่งมีโอกาสหายได้เร็วค่ะซึ่งส่วนใหญ่นั้นผู้ป่วยที่เสียชีวิตนั้นเกิดจากพบแพทย์นั้นช้าเกินไปจึงต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยทันทีที่มีอาการแนะนำค่ะวิธีปฏิบัติและเพื่อป้องกันโรคไข้ฉี่หนูก็คือหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือว่าแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดก็ควรที่จะสวมรองเท้าบูทและสวมถุงพลาสติกสะอาดที่หาได้ในพื้นที่เพื่อป้องกันค่ะไม่ให้เท้านั้นสัมผัสน้ำโดยตรงกรณีที่บาดแผลนั้นควรปิดด้วยพลาสเตอร์ที่กันน้ำหมั่นล้างมือด้วยน้ำแล้วก็สบู่บ่อยๆและอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงานหรือว่าลุยน้ำมันทำความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาดไม่ให้มีหนูชุกชุมและหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่ามีอาการที่ผิดปกติภายหลังสัมผัสน้ำดินโคลนก็ให้รีบพบแพทย์โดยทันทีและพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำหรือว่าโคลนให้แพทย์ได้ทราบค่ะหากมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคเบอร์โทรศัพท์ค่ะ1422 1422สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะพักกันสักครู่ค่ะฟังเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต่อกันค่ะช่วงหน้ามีทางด้านของกรมการแพทย์แนะนำนะคะว่าใช้6ยาสมุนไพรดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนที่น้ำท่วมค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะ

ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะซึ่งทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนั้นมีการแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยเพื่อดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนช่วงน้ำท่วมค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่านได้กล่าวนะคะว่าช่วงที่เกิดอุทกภัยประชาชนนั้นอาจประสบปัญหาด้านสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือขาดสุขอนามัยอย่างเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจค่ะจึงขอแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับที่จะบรรเทาอาการที่พบได้บ่อยในช่วงอุทกภัยก็คือยาสเปรย์ตะไคร้หอมยาฟ้าทลายโจรก็ถือว่าช่วยบรรเทาอาการหวัดอย่างเช่นไอเจ็บคอน้ำมูกไหลแล้วก็มีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอใช้จิบเมื่อมีอาการไอหรือทุก4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างอันนี้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลือนใช้บรรเทาแค่ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาเปลือกมังคุดค่ะอันนี้ใช้ทาแผลสดและแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหลังทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาและยาเหลืองปิดสมุดอันนี้บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้ออย่างเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ค่ะโดยรับประทานนั้นทุกๆ 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการนะคะโดยก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากแล้วก็ใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีค่ะเพื่อให้สามารถดูแลเบื้องต้นนะคะได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและขอส่งกำลังใจนะคะให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปด้วยความเข้มแข็งปลอดภัยค่ะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านของการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรก็สามารถขอคำปรึกษาจากการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศหรือจะติดต่อโดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-149-5678หรือช่องทางออนไลน์ที่เพจ Facebook https://www.facebook.com/dtam.mops และ LINE @กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะ LINE @dtam ค่ะวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันได้หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะกับดิฉันเจนันแก้วกล่ำในวันพุธส่วนวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเรางานหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยง
6: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเป็นประธานการประชุมครั้งที่4พร้อมกล่าวว่าได้สั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเร่งด่วนเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมเร็วๆนี้จากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำในจังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช่นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีและนนทบุรีเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงกำชับให้จังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีเพื่อลดผลกระทบหากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นรวมทั้งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ Risk Mapที่พัฒนาโดยจิสด้าไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนและวางแผนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างแม่นยำมากขึ้นครอบคลุมการเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือการแจ้งเตือนประชาชนในจุดเสี่ยงภัยอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันความสูญเสียชวนันท์มาลีรายงาน
1: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ประมาณ230ถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากตอนบนของประเทศจะเกิดฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้
7: กรมการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่2ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรและปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 550.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยระบายน้ำอยู่ที่ 115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าช่วง7วันข้างหน้ายังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ360ล้านลูกบาศก์เมตรประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงวันที่ 4-6 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปคือวันพรุ่งนี้ระบายในอัตรา230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่3ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ผลสำรวจสัมมโนประชากรของญี่ปุ่นครั้งล่าสุดพบประชากรในญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 2.5 หรืออยู่ที่ประมาณ122ล้านคนกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยแพร่ผลการสำรวจสัมมโนประชากรประจำปี2568ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุว่าข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2568ญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรทั้งหมดรวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอยู่ที่ประมาณ 122,970,000 คนลดลงร้อยละ 2.5 หรือประมาณ 3,170,000 คนเมื่อเทียบกับปี2563ซึ่งผลการสำรวจสัมมโนประชากรดังกล่าวยังระบุว่าสัดส่วนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยอยู่ที่ร้อยละ 29.4 ของจำนวนประชากรทั้งหมดสะท้อนแรงกดดันด้านโครงสร้างประชากรของญี่ปุ่นที่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วทั้งนี้ญี่ปุ่นดำเนินการสำรวจสัมมโนประชากรเป็นครั้ง

ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจ

0: ี่ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: คุณแม่เป่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
0: เลือกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
0: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
0: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: แม่ลืมปิดแก๊ส
6: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
7: แม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
5: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
6: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
7: โอ้น่าสนใจมากลูกแล้วต้องซื้อยังไงล่ะ
5: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
3: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
8: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
9: ไปทำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
10: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นปั่นบดบดแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะแตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริง

0: รู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีๆๆเริ่มมาแล้วไปกันไปกัน
2: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสโครสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
3: จากกระแสข่าวย่ารีแพร์สู่การวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณลดรอยฝ้ากระจุดด่างดำกระชับรูขุมขนสะดวกต่อการใช้ง่ายกับการเข้าถึงรีแพร์บอดี้โลชั่นแอนตี้ดาร์กสปอตเซรั่มรีแพร์คลีนซิ่งโฟมอีกหนึ่งความภูมิใจสมุนไพรไทยอภัยภูเบศ
4: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพวันนี้เข้าช้าอีกแล้วขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะฮะติดธุระเล็กน้อยก็เลยเข้ามาห้องส่งช้าไปหน่อยน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศต้องบอกว่าหนักหนานะหนักหนามากมากเลยนะครับเดี๋ยวคืนนี้อาจารย์อาท่านมาเป็นวิทยากรนะครับน่าจะเล่าในเรื่องของน้ำท่วมที่โรงพยาบาลคร่าวๆได้บ้างนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์อาวันนี้เจออาจารย์อาแน่นอนนะครับเมื่อคืนเราต้องท่านไม่สะดวกเลยนะต้องขนของหนีน้ำกันเจ้าละวันอุตลุดไปหมดเลยไม่มีเวลาแล้วก็มีภารกิจหลายๆอย่างด้วยนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วเราไปพบอาจารย์อากันเลยนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: น้ำท่วมที่โรงพยาบาลตอนนี้อาจารย์มีข่าวล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
5: ก็ยังหนักอยู่ค
4: ่
5: ะ
4: โรงพยาบาลติดใช่ไหม
5: ใช่ค่ะย้ายไปอยู่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์เป็นโรงพยาบาลสนามที่นั่นค่ะก็ย้ายคนไข้หนักไปอยู่ในความดูแลแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ตามไปที่นั่นค่ะ
4: ก็ยังปฏิบัติที่ส่วนที่ต้องปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติที่ต่อไปแต่ว่าไปที่โรงพยาบาลอะไรนะ
5: โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ค่ะ
4: ค่ายจักรพงศ์มันเป็นค่ายทหารใช่ไหม
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: โอเคครับโอเค
5: อยู่ใกล้ๆกันค
4: ่
5: ะ
4: โอเคสถานการณ์น้ำก็ยังท่วมโรงพยาบาลอยู่แล้วก็ไม่สามารถเปิดให้บริการได้นะครับ
5: ใช่ค่ะ
4: โอเคก็เป็นผู้อพยพกันไปแถวๆเลย บ้านอาจารย์ไม่ท่วมใช่ไหม
5: ยังค่ะแต่ว่าน้ำก็ล้อมอยู่ค่ะ
4: น้ำก็ล้อมอยู่ว่าแต่ในพื้นที่บ้านอาจารย์ไม่ท่วม
5: ค
4: ่
5: ะ
4: โอเคเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องสำรวจเส้นทางก่อนใช่ไหม
5: ยังไม่กล้าไปแล้วคือเมื่อวานอังคารเนี่ยหนูไปโรงพยาบาลอยู่ค่ะแต่ว่าขี่กระบะสูงไปขึ้นรถที่ขึ้นรถทหารที่ห้างโรบินสันก็คือนั่งรถทหารเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วก็มาช่วยเคลียร์คนไข้ออกเพราะว่าคุณหมอให้คนไข้กลับบ้านจำนวนมาก
4: เพราะว่าส่วนที่ไม่ความจำเป็นจริงๆเลยว่าพอเราจะกลับบ้านก็ให้กลับบ้านก่อนเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ส่วนที่ไม่ไหวแล้วต้องดูแลอย่างใกล้ชิดต้องดูแลต่อเนื่องก็เข้าไปที่โรงพยาบาลค่ายทหาร
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: โอเคครับโอเคครับ
5: แต่ในเมืองก็ท่วมหนักอยู่ค่ะ
4: โอ้ในตัวเมืองปราจีนบุรีเองก็เจอน้ำท่วมอยู่ด้วยนะครับ
5: บางจุดก็คือประมาณอกเลยอ่ะบางจุดที่แบบไม่คิดว่าจะถึง
4: แล้วน้ำมันมาเร็วมากเลยใช่ไหมอาจารย์
5: ใช่ค่ะมัน
4: ตั้งหลักไม่ทันเลย
5: โรงพยาบาลอยู่ติดแน่นค่ะ
4: โอ้ตั้งหลักกันไม่ทันเลยครับโอ้
5: มันก็ไหลบ่า
4: ตลาดก็ติดตลาดตัวเมืองก็อยู่ติดกับแม่น้ำเป็นคนละฝั่งกับโรงพยาบาล
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: มันก็เลยขึ้นเอจากแม่น้ำมาก็เข้าตัวจังหวัดเข้าตัวโรงพยาบาลอะไรไม่อยู
5: ่คือในโรงพยาบาลบางจุดอะพายเรือเลย ไอ้เรือแบบว่าพายอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ
4: โอ้น้ำเยอะจริงๆตัวนี้คือฝนมันตกเทแบบว่าเทลงมาไม่หยุดไม่หย่อน2วัน3วัน4วันติดต่อกันแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำมันเยอะด้วย
5: ใช่
4: โอเคครับ
5: รอเขาไหลลงสู่ทะเล
4: โอเคเราก็ต้องช่วยกันเนาะอาจารย์เนาะให้กำลังใจคนที่ถูกน้ำท่วมด้วยแล้วก็พยายามดูแลตัวเองนะครับระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟเรื่องของมลพิษสัตว์มีพิษด้วย
5: ใช่ค่ะก็ช่วงนี้ก็อย่าป่วยไม่รู้จะห้ามได้หรือเปล่าเนาะแต่ไปโรงพยาบาลคงลำบากน่าด
4: ูใช่ใช่ใช่ดูแลตัวเองให้ดีๆกันเลยทุกคน
5: ใช่ผมแนะนำสารมากคนที่ยังต้องรักษาตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ย
4: ครับ
5: แล้วก็โรคผิวหนังในฤดูฝนนี่ก็น่าจะเป็นกันเยอะขึ้นนะคะ
4: โดยเฉพาะเรื่องเรือบลูน้ำชนิดน้ำกัดเท้าอะไรพวกนี้ใช่ไหม
5: ใช่แต่นะหนูลุยแป๊บนึงอ่ะยังยุบยิบยุบยิบที่เท้าเลยน้ำมันกัดหรือมันสกปรกหรือเลย
4: มีโอกาสมีโอกาสครับมีโอกาสครับ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วต้องมาทำป้องกันด้วยนะครับ
5: ค่ะก็คือถ้าเราไปย่ำน้ำนะคะถ้าเกิดเป็นไปได้เนาะมันก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนเนาะบางคนก็คือบ้านท่วมเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราย่ำบางจุดอย่างเงี้ยแล้วเราเข้ามาสู่พื้นที่ปกติเนี่ยก็ควรจะรีบล้างเอาน้ำสะอาดล้างออกนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็มีทั้งอาจจะมีสารพิษหรือมีสิ่งสกปรกนะคะรวมถึงความชื้นที่อาจจะทำใหเกิดปัญหาโรคผิวหนังตามมาได้นะคะจริงๆยาพวกยาขี้ผึ้งวิสฟิลออยเมนต์เนี่ยเป็นยารักษาน้ำกัดเท้าที่ดีนะคะแต่ว่าหนูว่ามันน่าจะหายากอ่ะคือมันก็จะมีคนทำจากแจกเป็นช่วงๆอ่ะ
4: ใช่ใช่ใช
5: ่แต่ว่าถ้าหาไม่ได้จริงๆอ่ะก็เป็นขี้ผึ้งที่คือเลือกยาที่เป็นรูปแบบขี้ผึ้งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นตัวยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเอามาทาแบบไว้กันไว้ก่อนก็ได้กรณีน้ำกัดเท้าถ้าเกิดว่าไม่สามารถหาวิสฟิลออยเมนต์ได้ที่เป็นยาแก้น้ำกัดเท้าโดยตรงอะไรนะ
4: ค
5: ะก็จะเป็นขี้ผึ้งที่เป็นผสมยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ขอให้เลือกเป็นตัวยาขี้ผึ้งแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงเนี่ยก็คือเอาพวกวัชลีนทาเคลือบไว้ได้ถ้าเกิดต้องแช่น้ำอ่ะนะคะทาก่อนทาหลังได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แต่ถ้าไปไปได้คือหาบูทใส่หน่อยบูทยาวๆนะคะก็คือหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่น้ำขังเนี่ยก็จะดีที่สุดนะเพราะว่าเห็นบางข่าวเนี่ยก็มีแบบหนูมีอะไรแบบด้วยก็ระวังโรคฉี่
4: โรคฉี่หนูด้วยใช่โรคฉี่หนูมันก็มาอาจจะระบาดได้เพราะว่ามันมากับหนูครับ
5: ใช่ค่ะแล
4: ้
5: วก็เชื้อราที่ผิวหนังนะคะเพราะว่าด้วยสภาพอากาศที่ชื้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดเชื้อราหรือว่าพวกกากเกลื่อนได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นตัวยาแผนปัจจุบันเนาะก็คือเป็นพวกตัวยาคีโตโคนาโซนนะคะที่เป็นยาฆ่าเชื้อรานะคะลองถามเภสัชกรได้นะคะถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยอย่าไปซื้อยาสูตรผสมที่มันมีสเตียรอยก็คือเราไม่ต้องการสเตียรอยคือบางทีมันจะมียาบางยี่ห้อที่แบบมีทั้งตัวยาฆ่าเชื้อราตัวยาสเตียรอยอะไรเงี้ยไม่เอาสเตียรอยนะคะเราเอาเฉพาะ
4: ฆ่าเชื้อราอย่างเดียวแล้วแบบเภสัชที่ร้านได้
5: ใช่ค่ะ
4: ครับ
5: ก็จะเป็นตัวยาที่ชื่อคีโตโคนาโซนนะคะหรือว่าพวกโคไตมาโซนอะไรเงี้ยมันจะลงท้ายด้วยโซนนะคะก็เป็นยาทาภายนอกไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติอะค่ะก็ตัวที่ใช้รักษากากเกลื่อนเชื้อราเนี่ยก็คือทิงเจอทองพันช่างนะคะทิงเจอทองพันช่างเนี่ยถ้าเราจะทำเก็บไว้ใช้เองเนาะสมมติว่าบ้านไหนยังน้ำไม่ท่วมแล้วเกิดแบบมีต้นทำมันช่างอยู่เนี่ยค่ะก็ใช้ประมาณ1ตํามือครับแล้วก็ใส่ในโหลแก้วแล้วก็เติมเหล้าขาวหรือว่า 70% แอลกอฮอล์นะคะให้ท่วมนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้7วันนะคะก็พยายามคนยาในโหลทุกวันวันละครั้ง2ครั้งก็ได้นะคะแล้วก็7วันแล้วก็กรองเอาน้ำยามาใช้ทาแต่ก็ทดสอบอีกทีนึงเนาะเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีโอกาสแพ้หรือว่าแสบหรือว่าระคายเคืองจากแอลกอฮอล์ได้ถ้าเกิดว่าน้ำมันกัดเท้าแล้วมีแบบแผลเปิดมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับสูตรยาที่มันเป็นแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ถ้าเป็น การดูแลสุขภาพประจำฤดูนะคะพิกัดยาประจำฤดูฝนก็คือตรีกระตุกนะคะตรีกระตุกก็คือจะประกอบไปด้วยสมุนไพร3อย่างก็คือขิงแห้งนะคะพริกไทยแล้วก็ตีปรีแต่ถ้าเกิดใครหาไม่ได้ก็คือเนี่ยเราโดนฝนโดนความชื้นโดนอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินน้ำขิงธรรมดาอย่างเดียวก็ได้เป็นยาเดี่ยวนะคะมันก็จะช่วยขับไล่แบบความชื้นเสมหะออกไปจากร่างกายก็ทำให้ร่างกายเราแบบว่าไม่เจ็บป่วยไม่เป็นหวัดนะคะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันได้นะคะหรือใครจะเหยาะหรือว่าผสมพริกไทยอยู่ในเมนูอาหารเนาะหลายๆคนตอนนี้มีการแบบต้องปรุงอาหารกินเองในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าแบบเอาง่ายๆเราต้มใบไว้ต้มมาม่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใส่แบบพริกไทยลงไปหน่อยนะคะในช่วงแบบที่ฝนมันตกเยอะๆเนาะแต่ว่าก็ดูเวลาดูแบบดูสถานการณ์อีกทีนึงอย่างเช่นอย่างวันนี้ที่บ้านหนูฝนไม่ตกนะแล้วก็แดดจ้าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้เหมาะกับการกินของที่มันมีฤทธิ์ร้อนเท่าไหร่เงี้ยมันก็ดูเป็นกรณีไปนะคะอื่นๆที่อาจจะพอกินได้ในช่วงนี้ถ้าหาได้ก็จะเป็นพวกน้ำตะไคร้นะคะก็จะช่วยขับไล่ความชื้นอะไรเงี้ยได้ซึ่งความชื้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามันมีในร่างกายเยอะนะคะมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกหนักเนื้อหนักตัวได้นะคะมีเสมหะได้นะคะรู้สึกบวมหรือว่าระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีแบบแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้ออะไรเงี้ยหรือว่าถ่ายอาจจะถ่ายเหนียวนะคะติดโถหรือว่าถ่ายยากอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าดูจากลิ้นก็ได้ลิ้นก็จะมีฝ้าหนาเหนียวหรือว่ามันถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือแสดงว่าร่างกายเรามีความชื้นค่อนข้างเยอะซึ่งมันอาจจะเกิดจากการกินของเราหรือว่าการใช้ชีวิตในสภาพอากาศที่มันค่อนข้างชื้นอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะวันนี้ก็น่าจะมีมาฝากกันประมาณนี้ค่ะเผื่อว่าจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่มีคำถามปัญหาสุขภาพก็ช่วงนี้เราต้องดูแลตัวเองอะไรที่มีในบ้านก็หยิบหามาได้
4: ใช่ต้องมาระวังตัวแล้วล่ะดูจะไปร้านขายยาแล้วเขายาปิดอ้อทำไมเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวโอกาสเปิดโอกาสให้มาฟังโอกาสพูดคุยกันเรื่องอาจารย์เนาะ
5: ค่ะ
4: งั้นให้อาจารย์พักครู่นึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวฟังสปอร์ตเปลี่ยนบรรยากาศกันแป๊บนึงนะแล้วจบสปอร์ตเสร็จแล้วแฟนคลับของอาจารย์แฟนคลับของอภิเดชแฟนคลับของสุขภาพในวิถีไทยนะอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมน้ำมีโรคภัยไข้เจ็บก็มาจะดูแลรักษาเบื้องต้นอย่างไรนะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลอื่นๆเรื่องเรื่องยาต่างๆนะครับก็ยินดีนะครับแต่ว่าส่วนของอภิเดชตอนต้นว่าที่โรงพยาบาลมาปิดไปในส่วนของมูลนิธิผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฝ่ายคนฝ่ายขายเนี่ยก็ถ้าโทรไปแล้วเขาไม่รับสายหรือว่าไม่สะดวกตอนนี้ก็อย่าว่ากันก็แล้วกันเพราะว่าปราจีนบุรีน้ำท่วมหนักจริงๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงครับฟังสปอร์ตชุดหนึ่งจบสปอร์ตแล้วเดิมครับจันทร์อังคารพุธโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ02-276-3888นะครับ02-276-3888หลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้เราพักฟังสแปดกันหนึ่งชุดครับ
6: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
7: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ี่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยครับมาครับผู้ฟังครับมีอะไรอยากจะพูดคุยกับอาจารย์อาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับท่านอาจารย์อานะครับเบอร์ของเราวันนี้นะเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ02-276-3888ครับโอเคผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
6: โทรจากกรุงเทพครับแฟนคลับครับ
5: โอ้แฟนคลับเชิญครับอาจารย์มาฟังอยู่เชิญเลยครับ
6: โทรมาให้กำลังใจครับเพราะว่าของผมถูกท่วมไปเรียบร้อยแล้วครับ
7: อ๋ออยู่แถวไหนคะนี
6: ่ผมอยู่ใกล้แฟลตคลองจัน
5: ทร์โอ้หนักเลยแถวแฟลตคลองจันทร์ได้หนักเลยครับ
6: ยกไม่ทันเลยแฟลตคลองจันทร์มา4-5ซอยเป็นหมู่บ้านขณะนี้ผมต้องนอนยืนฟังอยู่ชั้น2
7: คุณสาวฟัง
5: โอ้ขึ้นไปฟังชั้น2
6: จริงวอนว่า
7: ขอบ
6: มากอาจารย์แล้วก็บ้านคุณมโลมีร้านอยากข้าวเด็ดขาด
5: ครับ
7: ขอบคุณค่ะ
6: ตอนนี้ผมทำใจแล้วข้างล่างเริ่มหมดเลยถ้าไม่เหลือเลยครับ
5: โอ้แล้วเดี๋ยวถ่ายรูปไว้นะถ้าไม่ถือถ่ายรูปเขาความเสียหายอ่ะไหนเราถ่ายรูปไว
6: ้เข้าใจครับแต่ว่าคงจะไม่ค่อยใหญ่เรื่องเท่าไหร่หรอกครับทำใจ
5: แล้วไหนยังไงก็ต้องเตรียมหลักฐานไว้ให้พร้อมก่อนนะ
6: ครับผม
5: แต่เราจะได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าเราต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อมครับ
6: ล่างไม่เหลือเลยเพราะว่าสะสมหนังสือไว้เยอะ
5: โอ้ย
6: ไม่ทำงานที่ยังไม่ไหวเกษียณนะครับนักเรียนบ้างอะไรบ้างแล้วหนังสือที่ดีๆเราก็ไม่อยากทิ้งใช่ไหมฮะตอนนี้ไปกับน้ำหมดแล้วครับเลยโทรมาให้ทราบโทรมาบอกว่าเฉยๆแล้วขอทิ้งวอนให้ตาจีนน้ำลดเร็วๆให้คุณหมอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
7: ค่ะขอบคุณมากค่ะเช่นกันนะคะ
6: ครับ
5: ค
6: ุณ
5: ม
6: าเริ่มนะคร
5: ับครับสู้ๆนะครับ
6: สู้ๆคร
5: ับเดี๋ยวต้องการช่วยเหลืออะไรก็บอกกันนะครับ
6: ได้ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
6: ไปบอกไปนะครับ
5: ครับครับได้ครับได้ครับ
6: โทรมาส่งในสายนะแฟนคลับโทรมาบอกให้ทราบนะครับ
5: ครับห่วงใยดูแลกันและกันขอบคุณมากครับ
6: ครับผมครั้งนี้นะครับเดี๋ยว
5: ครับ
6: ท่านเอ๋ยบ้างครับ
5: ครับผมครับผมเอ๋ยอาจารย์ครับโรงพยาบาลตอนนี้เปิดรับบริจาคอะไรบ้างปะ
7: ถ้าทำอาหารเข้ามาส่งน่าจะดีเหมือนกันค่ะคือก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่แบบเขาต้องปฏิบัติงานประสานกับทางจักรพงศ์อยู่ค
5: ่
7: ะ
5: อ๋อมีคนจะบริจาคให้สิ
7: เป็นเงินน่าจะยินดีรับเลยค่ะก็อาจจะติดต่อเข้ามาที
5: ่
7: ผ่านคุณมันล้มได้หรือเปล่าคะ
5: ได้ครับ
7: เดี๋ยวหนูป

0: สานกับทางผู้อำนวยทางผู้อำนวย
1: นั้นเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์อาประสานให้ผมนิดนึงว่าจะบริจาคเงินว่าบริจาคเข้าบัญชีไหนแล้วกัน
0: ได้
1: เดี๋ยวจะได้แจ้ง
0: เป็นชื่อบัญชีโรงพยาบาล
1: เดี๋ยวผมจะแจ้งให้กับผู้ที่จะร่วมบริจาคนะครับ
0: ค่ะ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณด้วยค่ะ
1: ครับครับสายนี้จากไหนครับ
2: จากพิทิพย์ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้พิทิพย์จากมาเลเซีย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มาเลเซียเป็นไงบ้างท่วมไหม
2: อ๋อที่บ้านพี่ยังไม่มีน้ำไม่มีฝน
1: โอ้คือถ้า
2: บ้านพี่อยู่เจอกันนู่นพันลามกรานู่น
1: ถึงจะหน้าฝนเนาะหน้าฝนจะเหนื่อยแต่ล่าไป
2: ใช่ใช
1: ่เชิญครับพี่เชิญครับ
2: ก็ขอเป็นกำลังใจให้โรงพยาบาลด้วยขอกำลังใจทีมงานโรงพยาบาลทุกท่านค่ะ
1: ครับ
2: ต้องพยายามสู้ต่อไปอาจารย์อาก็เช่นกันค่ะต้องสู้ๆโทรไม่หายนะคะกับเพื่อนไม่รับสายเลยค่ะ
0: น่าจะยุ่งมากเลยค่ะพี่ต้อมเป็นห่วงตึกเจ้าพยา
1: ใช่ใช่
0: น้ำขึ้นมาถึงตึก
2: ใช่ค่ะน้ำเนี่ยมันจะไม่มาหรอกกลางวันจะเล่นกลางดึกนั่นแหละ
1: ชอบมากลางคืน
2: โดนประจำทุกปีบางทีก็ปีละสองครั้งปีละสามครั้ง
1: ครับก็ปีนี้ฝนมันตกแบบไม่ฝนมันตกแบบ3วัน3คืนนะพี่นิดอย่างที่เห็นในภาพอ่ะโอ้โหมันตกแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยไม่รู้จักเหนื่อยไม่ล้าไม่เลยก็เลยน้ำปริมาณน้ำมันเยอะมากมันก็เลยท่วมไปทั่วเลย
2: ที่ดูเฟซโอ้โหหนักมากๆเลย
1: หนักครับหนักแล้วระบายไม่ทันด้วยเราตั้งหลักกันไม่ทันอะคือตั้งหลักกันไม่ทันไม่คิดว่ามันจะท่วมดีๆมันก็โตสามวันมันก็เลยกระท่วม
2: มันมาแบบเหมือนกันมาแบบเหมือนกันแบบไปมัน
1: โอ้มันเทมันเทไม่ได้บนฟ้ามันไม่ได้มาจากน้ำเหนือเราจะพอเอ้น้ำมันจะมาให้สวรรค์แล้วนะแต่นี่มาวิญญาณจะได้เตรียมตัวกันได้มันแบบเทลงมาจากฟ้าเลยโอเคครับพี่นิด
2: มันเทลงมาตรงนั้นเลยมันไม่มาจากที่อื่น
1: ครับดูแลสุขภาพด้วยนะพี่ทิพย์นะพี่ทิพย์
2: จ้า
1: พี่ทิพย์ดูแลสุขภาพด้วย
2: ค่ะ
1: มีอะไรอีกไหม
2: หายทุกวันแล้วค่ะ
1: มีอะไรอีกไหม
2: มีจ้า
1: โอเค
2: จ้าเป็นกำลังใจทุกคนค่ะ
1: ครับผมขอบคุณครับพี่ทิพย์ครับโอ้ยอุตส่าห์โทรมานะครับพี่ทิพย์เป็นคนไทยไปตั้งหลักปักฐานเมื่อสมัยโอ้รัชกาลที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้เลยนะบรรพบุรุษของเขาเนี่ยไปอยู่ที่รัฐกันตังที่มาเลเซียนะครับแล้วก็ไม่ได้ย้ายกลับมาด้วยนะครับหลังจากที่เราเสียดินแดนให้กับทางอังกฤษสายนี้ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะเชิญชาวค
1: ่
3: ะ
1: เชิญเลยครับ
3: น้ำไม่ท่วมมันจะท่วมแล้วค่ะเปิดซีซีเขากระสอบทรายป้อค่ะ
1: ตอนนี้ป้องกันแล้วนะ
3: ป้องกันตอนนี้จะรอดเปล่า
1: จะรอดไม่เปล่า
3: ท่วมไปเยอะแล้วประมาณขึ้นเขาแล้วค่ะ
1: ก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำเนาะ
3: ค่ะบ่อกุ้งบ่อปลาจับกันไปทันหมดเลยทีเนี้ย
1: เหรอ
3: กุ้งใจแม่นค่ะการทำมาหากินยากเลย
1: ก็ประสบด้วยความเดือดร้อนกัน
3: ใช่เพราะว่ากุ้งเนี่ยเขาลงทุนมาแต่เลี้ยงจะโตเนี่ย400,000-500,000เขาจะจับมันหมดเลยอ่ะ
1: จับไม่ทันเนาะ
3: จับไม่ทันมันตูม
1: เออไม่เป็นไร
0: ออกมาหาปลากันเยอะเลย
1: ก็ถือทำบุญไปให้อาหารกับเพื่อนคนไทยไปได้กินกันเดี๋ยวพอฝนหายน้ำลงเราเลี้ยงใหม่ได้กำไรเพิ่มครับโอเค
3: โทรมาให้กำลังใจอาจารย์อาค่ะนี่แฟนพันธุ์แท้เหมือนกันค
0: ่
3: ะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
3: แล้วก็
0: อันนี้มีแต่แฟนขับ
3: โรงพยาบาลไทยภูเบศรค่ะถ้าจะเปิดสายบริจาคตรงไหนก็ฉันก็จะทำบุญด้วย
0: ขอบคุณมากค่ะ
3: มีอะไร
1: เดี๋ยวถ้าเรามาจะแจ้งในรายการเนาะเดี๋ยวผู้ที่จะประสานกับอาจารย์อาไปมีบัญชีก็จะแจ้งให้ครับผมครับผม
3: แล้วจะพูดลืมและค่ะต้องขอบคุณเนี่ยขอให้ปลอดภัยนะคะไม่ท่วมขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ยังไม่ท่วมก็อย่าท่วมที่ท่วมแล้วก็ให้น้ำลดเร็วๆเนาะ
3: ค่ะ
1: โอเคครับช่วงนี้ครับก็รอรุ่นหมดแล้วกันเพราะว่าทางภาครัฐก็แจ้งเตือนว่าน้ำเหนือก็เยอะก็มีเยอะพอสมควรแล้วก็กำลังจะไหลมาจากทางกำแพงเพชรนครสวรรค์อะไรพวกนี้แต่ว่าก็อย่างนั้นเราพอรู้อยู่นะครับหน่วยงานเขาพอรู้อยู่ว่าปริมาณน้ำขนาดไหนและจะบริหารจัดการยังไงเราก็เชื่อว่าจะไม่หนักมากเหมือนกับฝนที่มันเทลงมาจากฟ้าซึ่งมันมาแบบนี้มันไม่รู้จะบล็อกยังไงป้องกันยังไงโอเคครับเชิญครับจากไหนครับ
4: สวัสดีคุณมันลมสวัสดีค่ะอาจารย์อา
0: สวัสดีค่ะ
4: กำล
0: ัง
4: ใจด้วยนะคะ
0: ค่ะ
4: เ
0: ห
4: ยียดท่วมนาน
0: น้ำน่าจะไปไวอยู่ค่ะ
4: นี่หมอมงชนนัดป้าเนี่ยไปไม่ได้ทำไงโทรติดต่อโรงพยาบาลก็ไม่ยอมรับสาย
1: ก็อาจจะ
0: ไ
1: ปโรงพยาบาลจังหวัดชลบุรีเหรอ
4: ค่ะ
1: โทรไปกี่รอบแล
4: ้วโอ้โทรมันไม่เกือบ30สายเลย
1: แสดงว่าเขาก็ยังไม่พร้อมรับคนไข้อาจจะเลื่อนไปก่อนจ้ะอาจจะดีเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอะไรอาจารย์ว่าไง
0: ชนก็ท่วมเหรอคะ
1: นั่นน่ะสิ
4: เคยท่วมมาแล้วค่ะแต่ทีนี้ตามทางอ่ะรถที่จะไปตรงรถเก๋งก็แถวสายปนัดไปเนี่ย
1: ท่วมไหม
4: ก็มีท่วมอยู่แห่งค่ะมันต่ำ
1: แล้วเขานัดคุณวันไหนครับ
4: พรุ่งนี้ค่ะ
1: พรุ่งนี้กี่โมง
4: พรุ่งนี้ก็เช้าเนี่ยสองหมอด้วย
1: แล้วตัดสินใจยังไงครับ
4: ก็ไม่รู้จะไปยังไงค่ะ
0: มีรถกระบะยกสูงไหมล่ะรถกระบะ
4: ที่บ้านก็มีแต่ทีนี้มันไม่มีแอร์ถ้าไปเจอฝนแล้วก็ไอ้เนี่ยแอร์มันเสียถ้าไปเจอฝนมันก็
1: จะลำบาก
4: วิ่งไม่ได้ค่ะมันก็มัว
1: ก็ประเมินดูให้ดีแล้วกันเนาะว่าไปไหวไหมไปได้ไหมถ้าไม่ได้จริงๆเขาคงเข้าใจกันเหมือนกันว่าช่วงนี้สถานการณ์น้ำมันเป็นปัญหาและหลายเส้นทางเดินทางไม่ค่อยสะดวก
4: ก็จะโทรไปขอเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่รับสาย
1: ปัญหาคือเขาไม่รับสายเราก็ไม่รู้ว่าเหตุอะไรเขาถึงไม่รับสายอาจารย์ว่าอะไร
0: โรงพยาบาลชลบุรีหรอคะ
4: ค่ะ
1: ของจังหวัดชลบุรีเลยใช่ไหม
0: ชื่อโรงพยาบาลชลใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวหนูหาประกาศแป๊บนึง
1: ไม่แน่ใจว่ามีประกาศว่ามีเลื่อนให้เลื่อนคนไข้ที่ไม่ได้จำเป็นด่วนไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่ามีหลายโรงพยาบาลเหมือนกันที่น้ำท่วมแล้วก็เลื่อนก็เดี๋ยวอาจารย์
0: เขายังเปิดให้บริการตามปกตินะคะเขาโพสต์ล่าสุดเมื่อ4วันที่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดคนไข้เนี่ยประสงค์เลื่อนนัดก็สามารถติดต่อได้ลองให้ลูกหลานเสิร์ชในเพจ Facebook โรงพยาบาลชลบุรีนะคะ
4: วันนี้ป้าโทรไปตั้งเกือบ30สายมันไม่รับสายแล้วลูกชาย
0: คืออ
4: ยู่ระยองอ่ะรถเขาก็
0: ถึงคุณป้าถ้าคุณป้าเดินทางได้น่ะไปได้ตามปกติคือสำรวจเส้นทางสืบไว้หน่อยว่าเส้นทาง
1: ได้ดี
4: รถเก๋งเขาก็ไม่กล้าไปตรง
0: แ
4: ต่นัดเนี่ยมันมีน้ำไอ้นั่นอยู่แห่งมันมีแอ่งอ่ะเขาก็ไม่กล้าไปแล้วลูกชายคนที่อยู่ระยองก็เคยไปตรงก็บะตรงโอ้ยทีนี้ก็น้ำท่วมรถอยู่นั่นขนของย้ายไปที่ศูนย
1: ์แล้วตัวเองตัดสินใจหรือยังตอนนี้ว่าจะไปหรือว่าจะไม่ไป
4: ก็จะไม่ไปค่ะหลังเมื่อรู้จะ
1: โอเคถ้าไม่ไปอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรไหมครับ
0: แล้วยาที่จะไปรับอะค่ะมันเป็นยาโรคอะไรคะสำคัญไหม
4: โรคก็ในท้องเนอะแต่ว่ายานอกฉีดแล้วก็ยาต้องหมออีกหมอหนึ่งหมอเกี่ยวกับโรคเลือดเนี่ย
0: ก็ลองดูว่ามันมียาเก่าทบเหลือเยอะไหมเนาะมันน่าจะมียาเก่าๆเหลืออยู่บ้างไหมล่ะคะ
4: ก็ร้านขายยาก็มีขายค่ะโรคเนี่ยโรคในท้องเนี่ย
0: ก็สักอาทิตย์สองอาทิตย์อะเราก็น่าจะไปได้ค่ะ
1: แล้วเรื่องนี้ต้องโทรไปนัดใหม่ไหมอาจารย
0: ์เขาแนะนำว่าควรจะโทรไปเลื่อนนัดแต่ถ้าโทรไม่ติดจริงๆอะค่ะก็แนะนำไปวันส่วนใหญ่นะจะแนะนำให้ไปวันเดิมกับที่เคยนัดเช่นหมอเคยนัดวันจันทร์ก็ไปวันจันทร์ในสัปดาห์ถัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: นี่คือละตวนพฤหัสค
0: ่
4: ะ
0: ก็ไปวันพฤหัสหน้าหรือพฤหัสถัดออกไปรอดูสถานการณ์อีกทีนึง
1: หรือไม่ก็โทรไปคุยกับทางโรงพยาบาลถ้ามีเวลาก็โทรไปเป็นระยะให้เขาล็อกวันใหม่ให้เรา
0: ค่ะ
4: พอดีลูกสาวมาเสียเมื่อต้นเดือนเนาะแกก็มาเสียตอนนี้แย่เลยไอ้วัดวากระท่วมกันก็เป็นไอ้ผ่าไอ้ผ่าสมองอ่ะเคยสมองตีบ
1: คร
4: ับ ตั้งปี57ก็เคยโทรคุยกับอาจารย์เรื่อยๆเนี่ยเนี่ยแล้วก็คุณว่าเบ่งทีคุณก็เบ่งทีมากไปแล้วพ่อหมอว่าเหลืออีกเส้นเดียวว่าอย่าให้เบ่งแล้วก็ได้ก็พยายามนั่งคุยไอ้ยาระบายบางที่ตรวจมาให้แต่ตอนฉี่ดิมันรู้จะทำไงช่วยก็ปล่อยอย่าเบ่งอย่าเบ่งฉี่ไม่ทูฉี่ไม่ถึงเดี๋ยวเมื่อวันที่ห้าเนี่ยแล้วก็เข้าบริจาคดวงตาค่ะ
1: โอ้ดีจังได้บุญก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
4: ค่ะ
1: ครับ
4: ค่ะขอบค
1: ุ
4: ณ
1: โอเคเนาะก็ลองเอามาทางที่อาจารย์แนะนำไปนะครับเราตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจไปแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเอาเนาะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: โอเคครับโชคดีครับ
4: กำลังใจให้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ให้กำลังใจกันและกันเนาะในช่วงที่มีปัญหาเรื่องของอุทกภัยต่างๆและสุขภาพก็ต้องดูแลนะสุขภาพนี่ต้องดูแลเป็นประจำนะให้เป็นกิจวัตรให้เป็นอะไรที่มันเป็นกิจวัตรประจำวันเลยว่าจะต้องดูแลสุขภาพนะเรื่องของการกินก็ต้องดูการพักผ่อนออกกำลังกายดูแลจิตใจอุณหภูมิต่างๆนะครับสายต่อมาเชิญครับจากไหนครับ
5: ชัยนาท
1: ชัยนาทน้ำเป็นไงบ้างผมดูว่าชัยนาทมีเขาเริ่มระบายน้ำมากขึ้นใช่ไหม
5: ไม่ร
1: ู้
5: ว่าฉันอยู่อำเภอหนองโมง
1: โอเคโอเคปิดวิทยุด้วยนะ
5: ป
1: ิ
5: ดว
1: ิ
5: ทย
1: ุ
5: ด
1: ้
5: วยคร
1: ับปิดแล้วใช่ไหมปิดหรือยังคะ
5: น
1: ั
5: ่นโทรมาถามวันนั้นเขาบอกยาหมออะไรมาบอกว่ายากระดูกอะ
1: เอ
5: า
1: ตอนเล่าอาการนะครับตอนนี้อาการที่อยากจะให้รักษาคืออาการอะไรครับ
5: ปวดหัวเข่าม
1: ีปัญหาปวดหัวเข่า
5: ปวดเข่าแล้วก็บอกให้ยาไปทำได้สี่อย่าง
1: อะไรบ้างครับ
5: พาดแล้วก็รูปโย
1: เถาวัลย์เปรียงยอและก็เพศสัมฆาตใช่ไหม
5: แล้วก็บวก
1: แล้วก็บวกด้วยเดี๋ยวยังไม่ต้องจำยังไม่ต้องจำ
5: ได
1: ้เดี๋ยวคุณน้ายังไม่ต้องจำในสี่ตัวนี้ก่อนจะได้ไม่เป็นไรอาการของคุณน้าคือปวดหัวเข่าข้างเดียวหรือสองข้าง
5: ข้างเดียว
1: ข้างเดียวแล้วเคยไปหาหมอไหมครับ
5: ไม่ได้ใส่
1: โอเคแล้วอาการเล่าอาการนิดนึงอาการหัวเข่าเป็นยังไงบ้างครับ
5: หัวเข่าปวดหัวเข่ามันล้ม
1: แล้วถึงปวดหรือว่าปวดมานานแล้วแล้วก็ล้มด้วย
5: เคยผมถามให้ตรงไม่ได้ตรงสักปีนี้สองปีเองนะเคยผมถามให้เยอะนะ
1: อะไรนะ
5: จำไม่ได้หรือมั้ง
1: ส่งให้ใครครับ
5: ให้ลูกเป้าเนี่ย
1: อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับส่งยาแล้วว่ากันไปเอาเรื่องหัวเข่าก่อนนะเอาหัวเข่าก่อนนะคุณยาเอาเรื่องหัวเข่าให้เคลียร์ก่อนนะ สรุปว่าหัวเข่าเนี่ยล้มแล้วปวดหรือว่าปวดก่อนแล้วมันล้มหรือว่าปวดอยู
5: ่ปวดที่ดึงยาที่หมอก็บอกจำไม่ได้ปวด
1: ไม่ต้องจำคุณยายไม่ต้องจำยาคุณยายฟังผมแล้วไม่ต้องจำยาเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้ใหม่แต่ว่าขอให้ครูเรื่องอาการให้เคลียร์ก่อนเนาะเข้าใจไหมครับ
5: เข้าใจเข้าใจ
1: อ่ะแต่เรื่องเข่าเนี่ยปวดก่อนล้ม
5: ล้มไหม
1: ล้มแล้วปวดล้มแล้วปวดใช่ไหม
5: ใช
1: ่ล้มแล้วบวมไหมเคล็ดไหมยังไงฮะ
5: ไม
1: ่
5: บวม
1: แล้วปวดมากี่วันแล้วครับ
5: โอ้เป็นมา
1: สองปีแล้วปวดมาทุกวันปวดทุกวันไหมจ๊ะ
5: ปวดเดินไม่ได้เดินปวดเดินต้องเดินติดขา
1: ถ้าเดินต้องหาอะไรมาค้ำ
5: ใช้สี่ขา
1: จะค้ำไหมใช่ไหมวอเกอร์จะวอเกอร์ช่วยเดินแต่ก่อนล้มเนี่ยเดินได้ไหม
5: เด
1: ิน
5: ได้ขับรถเครื่องก็ได้
1: แต่ล้มไม่เดินไม่ได้เลย
5: รถโค้งมาก
1: คุณยายครับคุณยายตอบคำถามนิดหนึ่งล้มแล้วถึงเดินไม่ค่อยสะดวกใช่ไหม
5: เด
1: ิน
5: ไม่ได้หรือต้องใช้ไม้กับสันขา
1: โอเคอ่ะอาจารย์เดี๋ยวคุณยายฟังอาจารย์นะคุณยายนะคุณยายฟังอาจารย์ต่อนะอาจารย์ว่าต่อครับ
0: ค่ะก็เริ่มที่ยาทาภายนอกก่อนเนาะคือมันได้ทั้งยากินยาทาแหละค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็ใช้ยาทาเนี่ยต้องมีเป็นพื้นฐานไว้เวลาเราปวดมันก็ช่วยทุเลาได้ชั่วคราวนะคะยาทาเนี่ยเป็นยาทาแก้ปวดอะไรก็ได้ค่ะไปซื้อตามร้านยาเป็นน้ำมันเป็นอะไรเงี้ยได้หมดนะครีมก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ถ้าจะเอาของอะไพพูเบตเนี่ยก็แนะนำเป็นพวกตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำหรือครีมไผ่ก็ได
1: ้คุณยายฟังแล้วจะจดไว้หรือจะจำได้ไหม
5: จำได
1: ้ยาทาเราจะแค่จำได้มีอะไรบ้างครับ
5: ยาทากระดูกไก่ดำ
1: ยาทากระดูกไก่ดำหรือว่ายาทาเป็นน้ำมันไผ่อะไรก็ได้นะครีมไผ่ก็ได้ครีมไผ่ของไทยเบรกก็มีจำได้นะ
5: จำได
1: ้โอเคจำได้ฟังต่อฟังได้อันนี้เป็นยาตัวแรกที่แนะนำเป็นยาทาภายนอกก่อนนะฟังต่
5: อยาทาเยอะ
1: เดี๋ยวที่คุณยายไม่ต้องคุณยายฟังต่อ
5: ไอ้ทำไอ้เขาเปียกอ่ะเขาหมอว่าหน้าหมออะไรไม่รู
1: ้คุณยายลบทิ้งไปเลยเอาใหม่นะคุณยายนะเอาใหม่เดี๋ยวอาจารย์อาจจะแนะนำให้นะ
0: ค่ะก็ยากินนะยากินก็เถาวัลย์เปียงล่ะค่ะกินเวลาปวดครั้งละ2เม็ด
5: เขาผสมอะไรบ้างลูกเขาบอกไอ้ถามขาดไม่รู้ว่าใครอะไรถามหมดแล้ว
0: เคยกินหรือยังเคยกินบ้างหรือยังคะเถาวัลย์เปียงเนี่ย
5: ไม่เคยกินนักแต่ทำเขาก็เป็นหมอก็เคยทำ
1: เดี๋ยวแล้วจะทำกินเองหรือว่าจะซื้อคุณยายครับคุณยายจะทำกินเองหรือจะซื้อครับ
5: อยากจะทำเองแต่ว่าวันนั้นจำไม่ได้อย่าง
1: คุณยายทำไหวเหรอถ้าวันเปลี่ยนไปหาที่ไหนแล้วสับไหวเหร
5: อบดไอ้เครื่องบด
1: แล้วหาถาวรเปลืองเองได้เหรอ
5: โอ้ลูกไปหาบ้านครบมาแล้วพ่อยาขนาดเนี้ยสั่งพ่อเขาคนเป็นหมอโบราณนะ
1: ทำได้แล้วตกลงว่าจะเอาสูตรที่แล้วจะเอาสูตรที่คิดที่ไปหามาหรือจะเอาสูตรของทางอาจารย์ไปเบิกครับ
5: หมอนั้น
1: อะไรนะ
5: อะไรก็ที่หมอบอกแหละจำไม่ได้อย่างเนี้ย
1: ไม่หมอนะครับ
0: แกให้แกอยากไ ได้ว่าที่เราจ่ายยาอะไรบ้างค่ะก็คือที่อภัยภูเบศเนี่ยถ้าคนมาด้วยเรื่องข้อปวดข้อเข่าเสื่อมอะค่ะเราจะใช้ยาประมาณ3ตัวค่ะถ้าเป็นยากินนะคะโดยแยกคนละกระปุกเนาะก็คือจะมีเถาวัลย์เปรียงแล้วก็ผลลูกยอค่ะแล้วก็ตัวเพชรสังฆาตชนิดเพชรสังฆาต 100% ค่ะส่วนใหญ่จะใช้อยู่3ตัว
1: นี้3ตัวไม่เป็นหลัก
0: วิธีกินเนี่ยพอมันแยกกระปุกกันนะคะเราก็จะแนะนำคนไข้ว่าถ้าตัวเถาวัลย์เปรียงเนี่ยมันเป็นเหมือนยาแก้ปวดค่ะคือถ้าคนไข้ไม่ปวดเราก็ให้คนไข้หยุดกินค่ะคือไม่จำเป็นต้องกินทุกวันค่ะกินเฉพาะเวลาปวดครั้งละ2เม็ดวันหนึ่งสามารถกินได้3เวลาสูงสุดแต่จะไม่กินก็ได้ถ้ามื้อนั้นไม่ได้ปวดค่ะส่วนลูกยอกับเพชรสังฆาตชนิดเพชรสังฆาต 100% เนาะเพราะว่าตอนนี้มันมีเพชรสังฆาตรุ่นเดิมที่ใช้รักษาฤทธิ์สีดวงมันน่ะมันจะเป็นเพชรสังฆาตผสมอย่างอื่นกับเพชรสังฆาต 100% ก็คือกินอย่างละ1เม็ด3เวลาน
5: ี่พี่บ้านเองเพชรสังฆาตอ่ะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดจะทำกินเองเนี่ยตัวเพชรสังฆาตเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือเนาะแล้วก็สับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่าถ้ามันโดนเยื่อบุผิวเนี่ยก็จะทำให้ระคายเคืองได้ค่ะส่วนวิธีการกินเนี่ยก็แนะนำเป็นแบบต้มนะอาจจะกินง่ายหน่อยถ้ายัดใส่กล้วยอะไรแบบโบราณก็ทำได้แต่ว่ากลัวว่าจะติดคอในคนแก่นะคะต้มเอาแล้วก็เติมน้ำมะขามเปียกหรือว่าน้ำมะนาวเนี่ย 1-2 ช้อนโต๊ะก่อนที่จะกินนะคะเพื่อไปลดการระคายเคืองเยื่อบุปากนะคะโดยวิธีการต้มแล้วก็ใช้น้ำประมาณสักลิตรถึงลิตรครึ่งเนาะแล้วก็ใช้ข้อเนี่ยข้อเล็กๆเนี่ยประมาณสัก 7-8 ข้อค่ะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ต้มแต่ทีนี้ต้องบอกว่าการต้มเองกับการซื้อยาของอภัยภูเบศเนี่ยผลจะเหมือนกันหรือไม่เนี่ยไม่รับประกันนะคะเพราะว่าอายุยาของอภัยภูเบศเนี่ยเรามีการตรวจสอบมาตรฐานใช้อายุยาอยู่ที่ประมาณปีครึ่งนะคะแล้วก็ปลูกในดินในน้ำในปุ๋ยอินทรีย์ที่แบบทำให้สารสำคัญในตัวยาเนี่ยค่อนข้างมีปริมาณสูงค่ะ
1: ยาล่ะ
0: ยาก็1เม็ด3เวลาค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นทำกินเองที่บ้านก็วันละครึ่งผลก่อนค่ะครึ่งถึงหนึ่งผลได้ค
5: ่
0: ะ
5: เห็นเครื่องยามีพบทุกอย่างอ่ะพ่อก็ไปหมอประสานมาก่อนแบบจะถึงไปแล้ว
1: จ้ะ
0: แต่ทีนี้อยากให้คนไข้ลองตามค่าตับค่าไตหลังจากกินไปได้สัก3เดือนเนาะถ้าเกิดมันยังปกติดีเนี่ยก็ติดตามห่างออกไปได้เป็นทุก 6-12 เดือนค่ะเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าแบบเวลาทำเองเนี่ยมันจะมีแบบอะไรไม่ดีเจือปนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้เป็นสูตรของเรานะส่วนเราแนะนำให้กินแบบนี้แต่ว่าสูตรของคุณยายผมไม่รู้ว่าเป็นแบบไหน
5: ลองกินนี่ทุกคนเขาผมบอกแล้ว
1: ได้ครับแต่
0: ไม่นำให้เก็บทิ้งไว้นานเนาะเพราะว่าพอบดเป็นผงเนี่ยถ้าเราเก็บรักษาไม่ดีมันมีเชื้อรามีความชื้นอะไรก็จะมีผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะ
1: ครับ
5: ใส่ตู้เย็นแบงไม่ได้ดิ
0: ตู้เย็นมันจะไม่ชื้นหรอคะ
5: ลองกินดูสักเอาสักวันขึ้นเบนก่อนมันน่าจะต้องไปมาเอาเนี่ย
0: จ้ะกินแล้วก็สังเกตอาการข้างเคียงเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่มีผลข้างเคียงอะไรร่างกายเราดูแข็งแรงขึ้นความปวดค่อยยังชั่วทุเลาลงแล้วก็กินต่อได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มลดยาหรือหยุดบ้างก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะปลอดภัย
1: ครับพอเข้าใจเนาะคุณยายเนาะ
5: ขอบคุณ
1: ยังมีข้อสงสัยตรงไหนไหม
5: ก็ตรงนี้กำหนดเนี่ยทางต้องทางตรงอะไรในอย่างละ
1: ก็ถ้ายายอยากจะกินสูตรของคุณยายก็ตามสูตรของคุณยายครับแต่ของเราของเราก็บอกไปแล้ว
0: แต่ทีนี้เนี่ยหนูต้องเตือนไว้อย่างนึงเนี่ยพอคือกลัวว่าจะไปใส่อะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ระวังเรื่องตับไตด้วยลากมงลากไม้อะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้แบบต้องไอเดนพืชให้ถูกด้วยว่ามันคือพืชต้นนี้อะไรเงี้ยค่ะ
5: นี่ใส่แค่นี้ไม่ใส่อะไรแล้วจะมีใบเขียวก็ใส่ไหมอ่ะ
0: ถ้าเพชรสังฆาเนี่ยต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ามันมีกรดออกซาลิกมันต้องระวังในคนที่ไตเริ่มเสื่อมอ่ะคือถ้าไม่รู้ค่าไตตัวเองมาก่อนเลยอ่ะก็กินหยุดเอาเนาะแต่ถ้าเกิดรู้ค่าไตเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าค่าไตยังอยู่ระยะ 1-2 ยังกินได้ตามปกติแต่ถ้ามันเริ่มต่ำกว่า60เนี่ยมันต้องกินแล้วติดตามค่าไตโดยที่อาจจะต้องกินในขนาดลดลงกว่าคนปกติด้วยค่ะ
5: ไตตอนนี้1-2
0: 1-2ก็กินได้แล้วก็กินหยุดนะ
1: แล้วยอจะทำไปจริงไหมยอ
5: ฮะ
1: ยอสูตรของพี่ยายทำไปจริงครับ
5: ฉันผงมาใส่กระชวนทิ้งอ่ะ
1: อ๋อเอามาหั่นตากแห้ง
5: มาหั่นตากแห้งแล้วบด
1: แล้วบดเป็นผง
5: บดใส่กระชวนบดมีเครื่องนะเครื่องบดเครื่องอะไร
1: มีเครื่องบดแล้วใส่แคปซูลด้วยใช่ไหม
5: ใส่แคปซูล
1: อ๋อถ้าใส่แคปซูลด้วยก็โอเคครับก็ยอก็ประมาณ2แคปซูลต่อมื้อใช่ไหมอาจารย์
0: 1-2แคปซูลค่ะ
1: แล้วเพชรสังฆาก็ทำเป็นผงป่ะ
5: ทำหมด
1: บดเป็นผงแล้วใส่แคปซูลด้วยแล้วเพชรสังฆากินอะไรครับอาจารย
0: ์ถ้าเป็นไซส์400

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทรับมืออุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์แทรกตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเน้นซ่อมแซมระบบระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่เสียหายในจังหวัดน่าน
6: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนรวม126ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณ96ล้านบาทสำหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและงบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ที่รับความเสียหายในจังหวัดน่านสำหรับงบประมาณ96ล้านบาทจะนำไปใช้ซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำผนังกั้นน้ำและพื้นที่รับน้ำเดิมที่ชำรุดซ่อมแซมสถานีวัดน้ำและเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงจะทำระบบแก้มลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและเพชรบูรณ์ส่วนงบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทสำหรับจังหวัดน่านมุ่งเน้นการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นสำคัญโดยจะนำไปซ่อมแซมตลิ่งที่เสียหายสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบภัยที่สูญเสียที่อยู่อาศัยและซ่อมแซมระบบประปาชุมชนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนกลับมามีชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองทุนยุติธรรมปรับเวลาอนุมัติช่วยเหลือประชาชนเหลือ18วันจาก70วันขณะที่ปีนี้สนับสนุนเงินช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไปแล้ว297ล้านบาท พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากองทุนยุติธรรมเร่งปฏิรูปบริการครั้งใหญ่โดยตัดลดระยะเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี2570และเตรียมพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้ทันท่วงทีสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 2,400 รายรวมวงเงินเกือบ297ล้านบาทครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือต่อสู้คดีการวางหลักประกันปล่อยชั่วคราวการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนกว่า 42,000 คนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในสังคมอย่างเป็นธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซลาร์เซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอกได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับหรือมอกเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าได้คุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนยืนยันผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือ IEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอทะเบียนมอกจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนในเดือนตุลาคมสมอเตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการโดยทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนปฏิพลสัทธพงษ์มารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

ี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการปรารภความเพียรท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านได้เตือนเอาไว้ว่าในเวลาที่มันยังสบายสบายกันอยู่ยังมีอาหารอุดมสมบูรณ์ยังมีความปลอดภัยเราต้องอย่าประมาทให้เตรียมพร้อมในการที่จะรับมือกับวันที่จะอยู่ไม่สบายมีความลำบากมีความไม่ปลอดภัยการที่เราไม่ประมาทก็คือความมีสติมีสติในการที่จะรู้สิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นที่ถ้าเมื่อว่าเราทำหรือเราเว้นแล้วสิ่งที่ไม่น่าพอใจมีความเป็นอยู่ลำบากมีความไม่ปลอดภัยเมื่อมาถึงแล้วนั้นเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้วันนั้นจะมาถึงแล้วเราจะอยู่ผาสุกได้อย่างไรอะไรที่เราต้องทำตอนนี้อะไรที่เราต้องเว้นตอนนี้เพื่อให้วันนั้นเรามีความผาสุกนั่นคือพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายที่ชื่อว่าสมยสูตรจะมีสมัยระหว่างที่เป็นแบบนั้นพระพุทธเจ้าเตือนไว้อังคุตรนิกายหมวด5ลักษณะการทำอย่างนี้นั้นคือการปรารภความเพียรนั่นเองซึ่งการกระทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่เราเตรียมตัวในการที่จะเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจในภายภาคหน้าเนี่ยไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายจึงได้นำเรื่องของมรณะสติมาให้ฟังกันด้วยว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องการคิดถึงความตายนั้นเป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นการสร้างกุศลธรรมไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายจึงมีลักษณะอยู่สองขั้นตอนเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด8มรณสติยังมีเรื่องที่ได้เตือนไว้กับภิกษุที่ชื่อว่าสันทะด้วยเปรียบเหมือนม้ากระจอกหรือม้าอาชาในที่ว่าถูกผูกอยู่ที่รางเลี้ยงอาหารเหมือนกันแต่ว่าจิตใจที่เขาจะเพ่งจดจ่อสนใจมีความแตกต่างกันยังมีเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ให้โอวาทไว้กับท่านพระโสนะเปรียบเหมือนกับสายพินที่ว่าถ้าขึงตึงเกินไปหรือขึงหย่อนเกินไปเสียงมันก็จะไม่ไพเราะความตึงนั้นเปรียบเหมือนกับความเพียรที่ถ้าปรารภจัดเกินไปความหย่อนนั้นเปรียบเหมือนกับความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปถ้าเพียรมากไปก็จะฟุ้งซ่านถ้าย่อหย่อนไปก็เกียจคร้านต้องสามารถปรารภความเพียรแต่พอดีการปรารภความเพียรระหว่างเป็นสิ่งดีการทำสิ่งดีๆให้พอดีพอดีมีเป็นลักษณะของการบ่มอินทรีย์ได้ขอเชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่53ภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการนี้มีอยู่
5ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้อที่2เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรข้อที่3เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายข้อที่4เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุรักในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ข้อที่5เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้แหละพระสูตรว่าด้วยสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรข้อที่54สมยสูตรภิกษุทั้งหลายสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นคนแก่ถูกความชราครอบงำนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่1ข้อที่2ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อาพาธถูกความอาพาธถูกโรคภัยคือพยาธิครอบงำนี้เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่2ข้อที่3สมัยที่มีภิกษาหาได้ยากข่าวกลาเสียหายบิณฑบาตหาได้ยากจึงไม่สะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่3ข้อที่4สมัยที่มีภัยมีการปล้นสะดมในป่าในดงชาวชนบทพากันขึ้นยานพาหนะอพยพไปนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่4ข้อที่5สมัยที่สงฆ์แตกกันเมื่อสงฆ์แตกแยกกันจึงมีการด่ากันมีการบริพาทกันมีการใส่ร้ายกันมีการทอดทิ้งกันหมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงฆ์นั้นก็ไม่เลื่อมใสและหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็กลายเป็นอื่นไปนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่5ภิกษุทั้งหลายสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้แหละภิกษุทั้งหลายก็สมัยที่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการมีอยู่5ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังเป็นคนหนุ่มแน่น
มีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มที่กำลังเจริญดำรงอยู่ในปฐมใหม่นี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่หนึ่งกฎที่สองภิกษุในธรรมะในนี้เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญความเพียรนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สองข้อที่สามเป็นสมัยที่มีภิกษาหาได้ง่ายข้าวกล้าดีงามบิณฑบาตหาได้ง่ายสะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สามข้อที่สี่สมัยที่คนทั้งหลายพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่นี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สี่ข้อที่ห้าสมัยที่สงฆ์พร้อมเพรียงกันไม่วิวาทกันมีอุทเทศที่สวดร่วมกันอยู่อย่างผาสุกเมื่อสงฆ์พร้อมเพรียงกันจึงไม่มีการด่ากัน

นิบาตเล่มที่23ข้อที่73มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกินชะกาวสถารามในนาทิกคามณที่นั้นแลได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วด้วยรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสเรื่องนี้ภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดพวกเธอทั้งหลายเจริญมรณสติกันอยู่หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลขึ้นว่าแม้แต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็เธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้คืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงมาสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่เหมือนกันพระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้วันหนึ่งเราพึงมรณสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าภิกษุอยู่รูปหนึ่งจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ครึ่งวันเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำในใจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุแม้อีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงกราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบิณฑบาตครึ่งหนึ่งเราพึงทำในใจถึงคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าภิกษุอยู่รูปหนึ่งจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจ
จริญมรณส

0: สติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ถ้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว4-5คำเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่ก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว1คำเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุแม้อีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก่อนแล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะหายใจเข้าและหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอดังนี้ข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคำสรุปขึ้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้คืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงทำในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือรูปที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นอยู่ได้วันหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้กึ่งวันเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตครึ่งหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว4-5คำดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวภิกษุทั้ง6รูปนี้ว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่เจริญมรณสติอย่างเบาเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุรูปที่เจริญมรณสติ2จำพวกอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว1คำหรือเพียงชั่วขณะหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอภิกษุทั้งหลายเรากล่าวภิกษุทั้ง2รูปนี้เป็นผู้ไม่ประมาทเจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายประเหตุนั้นแลพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายชักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จักเจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้แลพระสูตรที่2ข้อที่74ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคินชกาวัสถารามณ ในนาทิกคามได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดก็มรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางวันผ่านไปกลางคืนย่างเข้ามาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็ปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากแท้คืองูพึ่งกัดเราก็ได้แมลงป่องต่อยเราก็ได้หรือตะขาบจะกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราอาจจะพึ่งตายหรือได้รับทุกอันตรายเจียนตายหรือเราอาจจะพึงพลาดตกหกล้มก็ได้อาหารที่กินเข้าไปแล้วอาจจะไม่ย่อยก็ได้น้ำดีของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้เสมหะของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้ลมมีพิษดังศาตราของเราอาจจะกำเริบก็ได้พวกมนุษย์หรืออมนุษย์อาจจะพึงทำร้ายเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายดังนี้ภิกษุนั้นก็พึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้ที่จะตายไปในเวลากลางคืนนี้มีอยู่หรือไม่แต่ภิกษุนั้นพิจารณารู้สึกอยู่อย่างนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในคืนนี้ยังมีอยู่ภิกษุนั้นพึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมข้อนั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไม่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางคืนนี้ไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางคืนผ่านไปกลางวันย่างเข้ามาเธอพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็ปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากมายแท้คืองูอาจจะพึงกัดเราก็ได้แมลงป่องอาจจะพึงต่อยเราก็ได้หรือตะขาบจะพึงกัดเราก็ได้ความตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราหรือเราอาจจะพึงพลาดตกหกล้มก็ได้ อาหารที่ฉันแล้วไม่ย่อยเสียก็ได้น้ำดีของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้เสมหะหรือธาตุลมที่มีพิษดั่งศาสตราของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้หรือพวกมนุษย์หรืออมนุษย์อาจจะพึงทำร้ายเราก็ได้ความตายของเราจะพึงหนีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางวันนี้ยังมีอยู่อีกหรือไม่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นมีอยู่หรือไม่ก็เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าว่าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจพยายามอุตสาหะกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียฉันใดก็ฉันนั้นแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางวันนี้ไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทย์นั่นแลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดอย่างนี้แลพระสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่แสดงแก่พระสันทะสันทะสูตรอังคุตรนิกายเอกาทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่9มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคินชกาวัสถารามในนาที่กะคำครั้นนั้นแลท่านพระสันทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระสันทะอย่างนี้ว่าสันทะเธอจงเพ่งอย่างการเพ่งของม้าอาชาในเท่านั้นอย่าเพ่งอย่างการเพ่งของม้ากระจอกก็การเพ่งของม้ากระจอกเป็นอย่างไรคือธรรมดาม้ากระจอกถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมเพ่งอยู่ว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะม้ากระจอกที่เขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอเราจะตอบสนองแก่เขาอย่างไรหนอม้ากระจอกนั้นถูกผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวก็มัวแต่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนี้ฉันใดบุคคลกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อไปสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดี หรือสู่เรือนบ้างก็ดีมีจิตถูกกามราคะคือความกำหนัดในกามกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำไม่รู้วิธีสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาจึงทำกามราคะเท่านั้นไว้ภายในแล้วเพ่งทั่วถึงเพ่งเป็นนิดเพ่งลงต่ำก็เขามีจิตถูกความพยาบาทคือความคิดร้ายถูกความพยาบาทคือความคิดร้ายกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่มีจิตถูกความหดหู่และเสื่องซึมคือทีนมิทะกลุ่มรุมอยู่มีจิตถูกความฟุ้งซ่านและรำคาญใจคืออุทธัจกุกกุจจะกลุ่มรุมอยู่มีจิตถูกความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉากุ้มรุมอยู่ถูกนิวรณ์เหล่านั้นครอบงำอยู่ไม่รู้วิธีสลัดนิวรณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาทำวิจิกิจฉาเท่านั้นไว้ภายในแล้วเพ่งอย่างทั่วถึงเพ่งเป็นนิดเพ่งลงต่ำเขาอาศัยธาตุดินเพ่งบ้างอาศัยธาตุน้ำเพ่งบ้างอาศัยธาตุไฟเพ่งบ้างอาศัยธาตุลมเพ่งบ้างอาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งบ้างอาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งบ้างอาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งบ้างอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งบ้างอาศัยโลกนี้เพ่งบ้างอาศัยโลกหน้าเพ่งบ้างอาศัยแม้รูปที่ได้เห็นอาศัยแม้เสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจบ้างสันทะการเพ่งของบุรุษผู้กระจอกย่อมเป็นไปได้อย่างนี้แลก็การเพ่งอย่างของม้าอาชาไนเป็นอย่างไรคือธรรมดาม้าอาชาไนที่ดีถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะม้าอาชาไนที่ดีที่ถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวจะมีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอเราจะตอบสนองแก่เขาอย่างไรหนอม้าชนัยนั้นถูกผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวก็ไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวประม้าชนัยที่ดีนั้นย่อมพิจารณาเห็นการถูกประตักแทงเหมือนคนเป็นหนี้คิดถึงหนี้เหมือนคนถูกจองจำเห็นการจองจำเหมือนคนเสื่อมทรัพย์นึกถึงความเสื่อมทรัพย์เหมือนคนมีความผิดเล็งเห็นความผิดกรณีฉันใดบุรุษอาชาในผู้เจริญก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไปแล้วสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดีหรือสู่เรือนว่างก็ดีไม่มีจิตถูกกามราคะกุ้มรุมไม่ถูกกามราคะครอบงำอยู่รู้วิธีที่จะสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงไม่มีจิตถูกพยาบาทกุ้มรุมไม่มีจิตถูกทีนมิทากุ้มรุมไม่มีจิตถูกอุทธัจจกุกกุจจกุ้มรุมไม่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และรู้วิธีจะสลัดนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงบุรุษอาชาในนั้นย่อมไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งไม่อาศัยธาตุไฟเพ่งไม่อาศัยธาตุลมเพ่งไม่อาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่ง ไม่อาศัยโลกนี้เพ่งไม่อาศัยโลกหน้าเพ่งไม่อาศัยแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจเพ่งแต่ย่อมเพ่งสันทักข้อหนึ่งเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พระพรหมมนุษย์ย่อมนอบน้อมบุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งอย่างนี้แต่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ชัดเหตุนั้นๆได้พระอาศัยการเพ่งของท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสันทะได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บุรุษอาชนัยผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งย่อมเพ่งอย่างไรคือบุรุษอาชนัยนั้นไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งเป็นต้นแต่ย่อมเพ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าสันทะบุรุษอาชาในผู้เจริญมีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดินแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในธาตุไฟในธาตุลมว่าเป็นธาตุไฟธาตุลมแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในอากาสานัญจายตนะว่าเป็นอากาสานัญจายตนะแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะว่าเป็นอากินจัญญายตนะว่าเป็นเนวสัญญาณาสัญญายตนะแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้แจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจแจ่มแจ้งแล้วสันทะบุรุษอาชาในผู้เจริญมีปกติเพ่งอย่างนี้แลไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งไม่อาศัยธาตุไฟเพ่งไม่อาศัยธาตุลมเพ่งไม่อาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยเนวะสัญญานาสัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยโลกนี้โลกหน้าเพ่งไม่อาศัยแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจเพ่งแต่ย่อมเพ่งฉันทะอันหนึ่งเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พระพรหมมนุษย์ย่อมนอบน้อมบุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งอย่างนี้แต่ที่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ชัดเหตุนั้นๆได้เพราะอาศัยการเพ่งของท่านดังนี้สันทะสูตรจบพระสูตรว่าด้วยพระโสนะโสนะสูตรอังคุตตรนิกายชักกะนิบาตเล่มที่22ข้อที่55ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอย ยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชกฤห์ส่วนท่านพระโสณะอยู่ที่ป่าสีตะวันในเขตกรุงราชกฤห์เช่นเดียวกันเพราะนั้นท่านพระโสณะหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำหนึ่งในจิตดังนี้ว่าก็ในบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปรารภความเพียรอยู่เราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าก็ทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราก็มีอยู่เราอาจจะใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกเลิกสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สายทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญเอาจะดีกว่าดังนี้เพราะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทัยถึงความคิดคำหนึ่งในจิตของท่านพระโสณะจึงอันตรธานจากภูเขาคิจกูฏมาปรากฏพระองค์ที่ป่าสีตะวันเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าได้ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แม้ท่านพระโสณะก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระโสณะดังนี้ว่าโสณะเมื่อเธอหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดมีความคิดคำหนึ่งในจิตดังนี้ว่าก็ในบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ปรารภความเพียรเราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราก็มีอยู่เราอาจใช้สายทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สายสมบัติและบำเพ็ญบุญดังนี้ข้อนี้เป็นอย่างนั้นมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าค่ะโสณะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็เมื่อครั้งที่เธอเคยอยู่ครองเรือนนั้นเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดีดพินมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะส่วนนะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรในเวลาที่สายพินของเธอตึงเกินไปพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้อย่างนั้นหรือเพราะนั้นไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะโสณะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าเวลาที่สายพินของเธอย่นเกินไปพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้ดีหรือข้อนั้นก็ใช้การไม่ได้พระเจ้าค่ะโสณะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าเวลาที่สายพินของเธอไม่ตึงนักไม่หย่อนนักถึงอยู่ในระดับที่พอเหมาะพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้ดีหรือข้อนั้นย่อมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะโสณะฉันใดก็ฉันนั้นแหละความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านประเหตุนั้นโสณะเธอจงตั้งความเพียรให้พอดีจงปรับอินทรีย์ให้เสมอกันจงถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นไว้เถิดท่านพระโสณะจึงได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วดำรัสนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนท่านพระโสณะด้วยโอวาทข้อนี้แล้วทรงหายไปจากป่าสีตะวันต่อหน้าท่านพระโสณะมาปรากฏพระองค์ที่ภูเขาคิจกูฏ เหมือนบุรุษที่มีกำลังแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าเท่านั้นในสมัยต่อมาท่านพระโสณะได้เริ่มตั้งความเพียรแต่พอดีเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องมีธรรมชาติเสมอๆกันแล้วถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นได้หลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งถึงประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนั้นท่านรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระโสณะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายกระนั้นท่านพระโสณะผู้ได้บรรลุอรหัตผลแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วพยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทว่าอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้เป็นอรหันต์ขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นพระรู้โดยชอบย่อมน้อมไปในฐานะหกประการคือหนึ่งย่อมน้อมไปในเนกขัมมะย่อมน้อมไปในปวิเวกย่อมน้อมไปในความไม่เบียดเบียนย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานย่อมน้อมไปในความไม่ลุ่มหลงก็บางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้อาศัยคุณเพียงศรัทธาอย่างเดียวเป็นแน่จึงน้อมไปในเนกขัมมะแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะพระกีณาสกผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่เห็นว่าตนยังจะต้องมีกิจอะไรอีกหรือต้องไปสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นโมหะปราศจากโมหะบางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านผู้นี้ต้องการลาภสักการะและการสรรเสริญเป็นแน่จึงน้อมไปในปวิเวกแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นบางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้ถือสีลัพพะตะปรมาสเป็นสาระเป็นแน่จึงน้อมไปในความไม่เบียดเบียนแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นท่านผู้นี้ย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นโทสะสิ้นโมหะปราศจากโทสะปราศจากโมหะย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นราคะโทสะและโมหะ ย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปทานเพราะปราศจากราคะโทสะและโมหะย่อมน้อมไปในความไม่หลงเพราะสิ้นราคะโทสะโมหะเพราะปราศจากราคะโทสะและโมหะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ารูปารมณ์ที่รุนแรงที่จะเป็นรู้แจ้งทางตามาปรากฏทางตาของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้รูปารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นถ้าอารมณ์คือเสียงที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางหูคันธารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางจมูกรสารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางลิ้นโผฏฐัพพารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางกายหรือธรรมารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางใจมาปรากฏทางใจของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ธรรมารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นเปรียบเหมือนภูเขาศิลาที่ไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบถึงแม้ลมฝนอันแรงกล้าจะพึงพัดมาจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ตามก็ไม่พึงยังภูเขาศิลานั้นให้หวั่นไหวให้สั่นสะเทือนได้ฉันใดก็ฉันนั้นพระเจ้าข้าท่านพระโสดาครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คาถาสื่อไปว่าจิตของพระกีนาศพผู้น้อมไปในเนกขัมมะน้อมไปในปวิเวกน้อมไปในความไม่เบียดเบียนน้อมไปในความสิ้นอุปาทานน้อมไปในความสิ้นตัณหาและน้อมไปในความไม่หลงย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะเห็นความเกิดแห่งอายตนะภิกษุผู้มีจิตระงับหลุดพ้นโดยชอบย่อมไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้วทั้งไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกภูเขาหินแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนเพราะลมชั้นใดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งมวลทั้งที่เป็นอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ย่อมทำจิตของผู้คงที่ให้หวั่นไหวไม่ได้ฉะนั้นจิตของผู้คงที่นั้นเป็นจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ก็เกี่ยวด้วยอารมณ์อะไรพระท่านผู้คงที่พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นโสนะสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการปรารภความเพียรที่มาในอังคุตตรนิกายทั้งหมวด5หมวด6หมวด8และหมวด11ในสมยสูตรมรณสูตรสันทะสูตรและโสนสูตรช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรื ือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางถึงวันที่4ตุลาคม
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่8เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีปริมาณน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาประมาณ 400-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศพบจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมชลประทานคาดการปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานี C2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,700-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงต้องบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานในการนำน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานด้วยความจำเป็นดังกล่าวการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดและกระทบต่อความเสียหายของพื้นที่เหนือเขื่อนและใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-60 เซนติเมตรโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวันนี้พร้อมกำชับกรมชลประทานสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังอย่างเต็มที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังที่เกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าในเขตสายไหมและพื้นที่ใกล้เคียงยังมีจุดที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงพอสมควรโดยในวันนี้จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และจะนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยด้วยตัวเองขณะเดียวกันได้กำชับให้กรมชลประทานเข้าสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มที่ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสุขอนามัยประชาชนในศูนย์พักพิงพร้อมให้คำแนะนำป้องกันโรคฉีดหนูเฝ้าระวังติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ไม่ประสงค์อพยพที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมตลิ่งอย่างใกล้ชิดสำรวจและประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมขังที่เริ่มเน่าเสียควบคู่กับการวางแผนรับมือแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะเดียวกันให้สำรวจระดมทรัพยากรยาเวชภัณฑ์เพื่อเตรียมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับเด็กผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยซึ่งภาพรวมตั้งแต่วันที่22ถึง30กันยายนได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดูแลเพิ่มขึ้นเป็น 52,299 รายทั้งนี้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่4 5 6และ9ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำรวจและประเมินความเสียหายของสถานบริการระบบบริการทางการแพทย์และงานสาธารณสุขเพื่อวางแผนรองรับการฟื้นฟูระบบบริการและสุขอนามัยหลังน้ำลดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าซึ่งช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569แล้วนะครับแรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียผู้ดำเนินรายการวันนี้ผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์แล้วก็พี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีก1วันค่ะที่ฟ้าสดใสแล้วนะคะในบางพื้นที่แต่ว่าจังหวัดที่น่าเป็นห่วงก็ยังมีเหมือนกันนะคะเรื่องน้ำท่านะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้ฟังด้วยค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วนทีม Facebook Live วันนี้ขึ้นสดแล้วนะคะไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณแดนอัครเดชคัมภีระคุณฟิลเดชธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิพิทักษ์สามารถติดตามได้ค่ะหน
1: ้
0: าปัดวิทยุเรามีหลายคลื่นนะรับฟังได้ใครที่ถนัดฟังทาง FM ก็มาที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ
1: ร
0: ับสัญญาณพร้อมกันในเวลานี
1: ้รวมถึง
0: ค่ะหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็วิทยุชุมชนด้วยที่รับสัญญาณนะคะหอกระจายข่าวหมู่บ้านเดี๋ยวอีกสักครู่มารับฟังคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ฟังด้วยค่ะ
1: คือเปิดชื่อคลื่นไหนก็จะเจอแต่ข่าวยามเช้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเรานำเรื่องราวของนโยบายภาครัฐเป็นเรื่องลึกๆนะที่ทั่วไปที่ชาวบ้านเนี่ยควรจะได้รับรู
0: ้
1: นะครับเอามาเปิดเผยเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันโดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์น้ำซึ่งอยู่ในความสนใจของหลายๆท่านนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่บางพื้นที่นะครับนอกจากนั้นยังมีหลายพื้นที่เช่นปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการระยองด้วยนะครับแล้วก็เป็นโซนที่ไม่คาดคิดว่าโซนเหล่านี้จะมีน้ำท่วมเราก็มีสถานการณ์มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบกันด้วย
0: หลายจังหวัดนะคะระยองแล้วก็มาทางฝั่งของสระแก้วปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็เจอปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันหนักเหมือนกันนะคะหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะเราอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดนะคะก็ส่งกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะสู้ไปพร้อมกันนะคะ
1: หลายท่านที่ฟังเราอยู่เมื่อกี้ที่เราพูดมาหลายๆพื้นที่เป็นยังไงบ้างก็สามารถพูดคุยเข้ามาในรายการเราได้ทางเพจข่าวยามเช้าซึ่งตอนนี้ไลฟ์สดอยู่แล้วในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเปิดมาแล้วมาอ่านให้ฟังว่าพื้นที่ที่เราไม่ได้พูดคุยกันมีพื้นที่ใดบ้างเราจะได้รู้สถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับ
0: มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทักทายกันได
1: ้
0: สภาพอากาศเป็นยังไงมีฝนไหมหรือว่าฝนซาลงไปแล้วบางพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมอยู่ก็บอกกล่าวกันมาได้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศในภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะภาคเหนือเริ่มลดลงแล้วค่ะภาคเหนือภาคอีสานลดลงนะคะภาคเหนือ 20% อีสาน 30% คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคตะวันออกวันนี้ก็ลดลงค่ะ 30% เหมือนกันมาดูที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะฝน 40% อันดามันวันนี้ 60% เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ภาคกลางค่ะวันนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยฝนแค่ 30% ว
1: ัน
0: นี้แนวโน้มดีนะคะ
1: เ
0: ราเห็นแดดออกมาประมาณ2วันแล้วก
1: ็
0: ใจชื้น
1: เราเห็นแดดออกมา2วันในช่วงเช้าพอช่วงบ่ายตกอีกแล้ว
0: ตกอีกแล้วนะคะแต่ว่าตกไม่เยอะเมื่อวานได้มีโอกาสเดินทางไปที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีนะคะก
1: ็ไปสำรวจ
0: แต่ปรากฏว่าคือเส้นทางเนี่ยสามารถเดินทางได้คือปทุมธานีในโซนของบางพูนเนี่ยน้ำไม่ท่วมจากรังสิตไปบางพูนสามารถเดินทางได้แต่รอบนอกเนี่ยคือตั้งแต่โซนรังสิตท่วมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ขับไปทางเส้นบางพูนแวะซ้ายนิดหนึ่งจะเป็นถนน200ปีรัตนโกสินทร์อันนั้นตลอดเลยนะคะ
1: อันนั้นคือท่วม
0: ใช่
1: น้ำท่วมขังอยู่
0: ใช่แต่เมื่อวานเนี่ยแนวโน้มดีขึ้นก็คือสามารถเดินทางได้แล้วใครที่จะเดินทางเข้าจังหวัดปทุมวิ่งเส้นบางพูนได้เลยตั้งแต่นี่เลยหน้าบ้านเราถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง
1: ยาวไปเลย
0: ยาวไปเลยน้ำแห้งแล้วนะคะสามารถสัญจรได้ส่วนขากลับกันก็สามารถสัญจรได้ยกเว้นบริเวณตรงทูปะเตมีตรงนั้นน้ำจะเล็กหน่อยแต่ว่ารถเล็กรถใหญ่

0: มันสูงกว่าเดี๋ยวมันก็ไหลกลับมาแต่
1: ว
0: ่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
1: อ
0: ตอนนี้ก็พยายามช่วยเหลือกันอยู่ในบางจุดที่พี่กบได้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านฟังที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าววางแผนการเดินทางไว้ด้วยเพราะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับไปดูภาพรวมของฝนทั่วประเทศสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมผู้ฟังเมื่อวานนี้นะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลสรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดก็พบว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศเริ่มลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างทั้งนี้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคม2569นี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและก็กรุงเทพมหานครด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมจากจิสดาก็พบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่กระจายอยู่ในทั่วภูมิภาคประกอบไปด้วยภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนั้นระดับน้ำในคลองส่งน้ำลดลงอย่างมากหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งในฝั่งตะวันออกส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณแฟลตคลองจันลดลงถึง30เซนติเมตรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ work from homeต่ออีกสักระยะหนึ่งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้นะครับเพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยเอาไปที่ภาคตะวันตกกันสักนิดหนึ่งส่วนที่พื้นที่ภาคตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนั้นจะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนคือเมื่อวานนี้ถึงวันที่4ตุลาคมส่งผลให้เขื่อนแม่กลองนะครับต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้นะครับประชาชนบริเวณริมน้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเหมือนที่พี่กบได้เล่าไปสักครู่นี้เพิ่มสูงขึ้นสุดแล้วในวันนี้นะครับและกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันข้างหน้านี้ด้วยสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเราเป็นยังไงบ้างขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและก็งบภัยพิบัติเป็นหลักนะครับส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือในวันนี้เพื่อให้การใช้จ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนด้วย
1: อัน
0: นี้ก็คือการแถลงเมื่อวาน
1: มาดูในส่วนของเขื่อนภูมิพลกันหน่อยค่ะที่จังหวัดตากนะคะมีการปรับลดการระบายน้ำ2วันนะคะคือเมื่อวานนี้และวันนี้อีก1วันนะคะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมค่ะซึ่งจากรายงานนะคะเขื่อนภูมิพลเนี่ยปรับแผนการระบายน้ำโดยได้การขอความร่วมมือนะคะแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อที่จะสอดคล้องกับปริมาณฝนแล้วก็สภาพน้ำในพื้นที่รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำค่ะบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะจะมีจากเดิมเนี่ยระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะก็เมื่อวันที่29ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่29มีการระบายน้ำลดลงแล้วนะคะตั้งแต่ลดลงเหลือ2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็งดการระบายน้ำแล้วก็วันนี้อีก1วันค่ะจะมีการงดการระบายน้ำซึ่งทางด้านของกฟผ.นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะโดยจะมีการประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำต่อไปด้วยค่ะ
0: ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีถ
1: ้
0: าเห็นการงดการระบายน้ำก็แสดงว่าเอาอยู
1: ่ค่ะ
0: นะครับควบคุมน้ำได้อยู่มาดูที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีสักนิดหนึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อรับฟังและก็สรุปสถานการณ์ในทุกวันในเวลา8 นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นี่นะครับเป็น ็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและก็เปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญในขณะนี้ก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจาก

0: น้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงนะครับจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทียิ่งขึ้นด้วยส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากเมื่อวันนั้นน่ะถุงยังชีพหมดพอดีนะครับจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้เร็วที่สุดนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: มาดูในส่วนของฝั่งของกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะก็มีการเร่งระบายน้ำคลองหลักนะคะดึงน้ำออกจากชุมชนให้ได้มากที่สุดนะคะพร้อมกับวางแผนบิ๊กคลีนนิ่งด้วยค่ะมีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้วยค่ะท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะท่านก็พูดถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านบอกว่าหลักการสำคัญของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือการต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนค่ะเพื่อที่จะสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำในคลองหลักทั้ง3แห่งไม่ว่าจะเป็นคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบแล้วก็คลองราดพร้าวสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่ายังเหลือคลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำต่อไปค่ะเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงเนี่ยก็จะเริ่มนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งเพื่อเร่งดึงน้ำเนี่ยที่ตกค้างอยู่ในชุมชนหรือว่าแอ่งกระทะออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าสถานการณ์บนถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เยอะและพอสมควรค่ะแล้วก็สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังชุมชนริมคลองพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เฝ้าระวังจุดฟันหลออย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะนอกจากนี้ค่ะได้มีการประสานงานไปยังกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องค่ะในการบริหารจัดการน้ำเหนือแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะนำรถยกสูงให้บริการรับส่งประชาชนที่เดินทางค่อนข้างลำบากแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอาชีวะในการจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมแซมรถที่ได้รับความเสียหายพร้อมกับสั่งการให้ทุกเขตนั้นเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนที่น้ำลดแล้วค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากปภ.แล้วก็ทางกองทัพด้วยพร้อมเตรียมดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ต่อไปค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พัฒนาระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยื่นหลักฐานขอรับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของปภ.ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับ6:21 นพี่น้องประชาชนทางบ้านที่ติดตามรายการข่าวยามเช้าทักมาคุณป้าวันดีบอกว่าเมื่อคืนฝนตกรินมานิดหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: คำนี้ไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะครับฝนตกรินเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเมฆไม่เยอะค่ะนะคุณสมเหมือนบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าครับนะครับแล้วก็นอกนั้นคุณมณีสวัสดีค่ะฟังอยู่ที่บุรีรัมย์ฝนหยุดตกมา3วันแล้วมีแดดออกมากแล้วในหลายพื้นที่ก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะฝนเริ่มลดลงไปที่ครม.กันสักนิดหนึ่งคณะรัฐมนตรีในไฟเขียวให้กรมชลประทานเดินหน้าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับกรมชลประทานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการกำหนดดำเนินการระหว่างปี2570ถึงปี2577มุ่งยกระดับบริหารจัดการน้ำในรุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อบรรเทาอุทกภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเป็นการเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนและการเกษตรด้วยนะครับเรื่องนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวว่าเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง9แผนงานซึ่งกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องแล้วโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและผ่านความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วด้วยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โครงการนี้นะครับกรมชลประทานจะเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบคลองระบายน้ำหลากให้สามารถรองรับระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากหน้าบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่ทะเลจากประมาณ210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 3.4 ล้านไร่ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและ ับพื้นที่เศรษฐกิจได้เป็นจำนวนมากด้วยนอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากแล้วโครงการยังมีส่วนสำคัญช่วยเพิ่มศักยภาพนะครับในการเพิ่มการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งโดยสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประมาณ 155.77 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ภาคการเกษตรและก็พี่น้องประชาชนขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งดำเนินการโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางโดยมีเป้าหมายให้ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2573เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยและผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลากให้แก่พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยซึ่งกรมชลประทานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการเพิ่มน้ำต้นทุนการบริหารน้ำในช่วงฤดูแล้งโดยจะเร่งดำเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรีพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงและความเสียหายจากอุทกภัยและสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในระยะยาวด้วยครับ
1: ค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเองก็เป็นห่วงนะคะเรื่องของชุมชนที่น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะน้ำท่วมขังเนี่ยก็ได้มีการประสานและก็สั่งการไปที่ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะให้ผนึกกำลังกันกับกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขน้ำเสียแล้วก็ขยะที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆเนี่ย ซึ่งเริ่มที่จะมีปัญหาตามมาก็คือน้ำเน่าเสียนะคะมีน้ำเน่าเสียขยะตกค้างความเสี่ยงด้านสุขอนามัยเนี่ยของประชาชนค่อนข้างเยอะค่ะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะท่านก็บอกว่าทางกรมควบคุมมลพิษเองก็ประสานไปยังกรุงเทพมหานครแล้วค่ะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาโดยทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลเครื่องมือแล้วก็บุคลากรเพื่อที่จะเสริมการทำงานของกรุงเทพมหานครสำหรับที่จะดำเนินการเร่งด่วน3หลักสำคัญสำคัญเลย3ด้านนะคะก็คือเร่งจัดการขยะตกค้างจากน้ำท่วม2ก็คือเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียแล้วก็ป้องกันมลพิษลงคลองด้วยค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็คือการติดตามปัญหาเป็นรายพื้นที่จนกว่าจะคลี่คลายนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเองก็จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะโดยจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทหารขยะตกค้างนะคะหรือว่าน้ำเสียตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะแล้วก็ขยะต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นมีพิษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
0: ครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันในหลายภาคส่วนนะครับเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วนะครับในขณะนี้นี่มีพี่น้องประชาชนติดตามรายการเราเกือบ100คนสดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมในขณะนี้ด้วยนะครับไปต่อกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันสักนิดครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งสคบลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมในขณะนี้แล้วโดยสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และอะไหล่นะครับแล้วก็ค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้พี่น้องประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนะครับสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมว่าไงมั่งสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้พี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191โทรไปที่ตำรวจได้เลยนะครับพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับส่วนการซ่อมรถได้ร่วมกับสมาคมผู้เขาเรียกว่าผู้ซ่อมรถที่เกี่ยวข้องกับอู่กลางการประกันภัยในการประเมินราคาค่าซ่อมฟรีแล้วก็มีส่ว วนลดอะไหล่แท้นะครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายพื้นที่แล้วก็หลายยี่ห้อด้วยนะครับมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็ตัวสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยล่ะสคบเขาว่ายังไงสคบเขาบอกว่าได้ประสานกับคปภ.ดูแลการเรียกร้องนะครับค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและก็ความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาสามารถสอบถามสายด่วนได้ที่คปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนั่นเองโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ใช้รถแล้วก็รถในโดนน้ำท่วมด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวอาจจะได้มีการเคลมกันเยอะพอสมควรนะคะในหลายพื้นที่อันนี้ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เห็นใจมากๆเลยค่ะ
0: เป็นไปได้ไหมรถในกรุงเทพลดลงนี่ปัญหาส่วนหนึ่ง
1: อาจจะไม่ไอ้ที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินทางได้
0: เขาให้
1: ร
0: ถฟอร์มโฮมนะฮะรถค่อนข้างโล่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับพี่กบ
1: ค่ะ6:29 นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าตีคล้องร้องข่าวเตรียมพร้อมแล้วค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงที่สองกับข่าวยามเช้ากับเราสองคนค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีกำชับอุดรอยรั่วและเติมเต็มช่วยผู้ประสบอุทกภัยย้ำการสื่อสารสวัสดีภาพประชาชนต้องมาก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแนวโน้มสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนโดยให้มีการตั้งศูนย์บัญชาการของแต่ละจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและลงไปกำกับดูแลรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงพร้อมกระจายงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโดยสั่งการดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางเชื่อมข้อมูลเพื่อนำเสนอสถานการณ์ภาพรวมต่างๆประการที่2คือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดประเมินปริมาณน้ำและระยะเวลาที่มวลน้ำจะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีประการที่3คือให้เตรียมกำลังและเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งระดมรถสุขาเคลื่อนที่และห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งให้จัดวางกำลังพลและเครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงหากไม่เพียงพอให้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนทันทีทันใดประการที่4คือช่วยเหลือและอพยพประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกประการที่5คือดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยจังหวัดต้องดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกตรอกซอกซอยหากขาดแคลนน้ำดื่มก็ให้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการโดยเร่งด่วนประการที่6คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องประการที่7คือการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อมูลตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและป้องกันความสับสนประการที่8คือกรณีพื้นที่ที่ไฟฟ้ามันดับและการปล่อยกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักกันด้วยและประการที่9คือการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยก็ให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับภายหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า War Room เพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8 นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองแหละครับรวมไปถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีแล้วสิ่งสำคัญในขณะนี้นั่นก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณที่สูงอยู่จึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปีของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดประชุมประจำปีของสสช.2569โดยย้ำว่าแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศยกระดับเศรษฐกิจคนแล้วก็รัฐรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หรือตัวย่อสสช.นั่นแหละครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14คือช่วงพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีข้างหน้าครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเน้นย้ำเลยครับว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทย ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศสำหรับร่างแผน14เสาหลักทั้ง5ด้านได้แก่ด้านที่1คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้านที่2การปฏิรูปภาครัฐด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านที่4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านที่5คือการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับโดยจะต้องเป็นระบบที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นขณะที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองทบทวนภารกิจที่จำเป็นลดความซ้ำซ้อนและเปิดให้ภาคเอกชนท้องถิ่นหรือประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยวัดความสำเร็จจากผลิตภาพรายได้ทักษะของคนไทยความสะดวกในการติดต่อภาครัฐต้นทุนพลังงานการใช้ทรัพยากรและความสามารถในการรับมือวิกฤตเพื่อเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการช่วยชาวนาโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่ม 15,000 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,500 ล้านบาทเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 ครัวเรือนด้วยกันประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้างกว่า 120,000 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีกกว่า 110,000 ครัวเรือนครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายโดยการดำเนินมาตรการในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.และพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องแล้วในส่วนของการช่วยเหลือชาวสวนลำไยล่ะว่ายังไงในเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้เร่งโอนเงินตกค้างให้แก่96ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมที่สิ้นสุดการจ่ายเงินเมื่อวันที่31มีนาคม2569ที่ผ่านมาเป็น31ธันวาคม2569เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินได้ครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกรอีก96ครัวเรือนด้วยกันวงเงินกว่า 300,000 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จแล้วโครงการดังกล่าวนี้ก็มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน8จังหวัดภาคเหนืออันได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและจังหวัดตากครับโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยเพิ่มสัดส่วนผลผลิตคุณภาพ และยกระดับรายได้ของเกษตรกรสำหรับการเข้าร่วมโครงการนั้นเกษตรกรต้องดำเนินการปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือโดยมุ่งส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพลดความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำรวมไปถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีแนวทางดูแลสวนและผลิตลำไยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเดินหน้า9มาตรการช่วยน้ำท่วมชูประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานลดค่างวดลดภาระผู้ประสบภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้สคบเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมนั้นสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันว่าจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับส่วนในด้านภาระหนี้สินนั้นทางสคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อให้ประชาชนมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและการฟื้นฟูความเสียหายส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยนั้นทางสคบได้ประสานคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนคปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าและนอกจากนี้สคบยังได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็มีทั้งบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีส่วนลดบริการดูแลบ้านการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและยกเว้นค่าตรวจเช็คหรือค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้เช่าที่พักอาศัยให้จัดทำสัญญาอย่างถูกต้องไม่เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมและร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครรับเรื่องประสานความช่วยเหลือในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้มันชัดเจนและร่วมกันช่วยลดภาระผู้ประสบภัยหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมก็ขอให้แจ้งสคบเพื่อรับเรื่องและประสานแก้ไขโดยเร็วที่สุดผ่านสายด่วน1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศกันหน่อยโดยฝนทั่วประเทศไทยก็เริ่มลดลงแล้วพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและเตรียมระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลได้สรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศไทยเริ่มลดลงแล้วยกเว้นภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครกันด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมของจิสดาพบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่ด้วยกันกระจายอยู่ในภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work From Home ต่ออีกสักระยะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีก็จะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมก็ส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกนั้นระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้วในวันนี้และกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันนี้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยานั้นขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและงบภัยพิบัติเป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลเองก็ได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและข่าวสุดท้ายในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คือโลโก้การประชุมที่ออกแบบโดยคนไทยซึ่งนำลวดลายไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏบนเหรียญพดด้วงมาลดทอนรายละเอียดให้มีความทันสมัยและจดจำง่ายโลโก้นี้ผสมผสานสัญลักษณ์สำคัญอย่างลายประจำยามซึ่งเป็นลวดลายมงคลที่พบในงานศิลปะไทยสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองและความงดงามทางวัฒนธรรมลายพระแสงจักรอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่นคงเชื่อมโยงกับตราประจำแผ่นดินของประเทศไทยและเหรียญโบราณกันด้วยซึ่งก็เป็นการสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพระดับโลกและการออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ที่นำไอคอนลายไทยมาตกแต่งตัวอักษรไออย่างมีเอกลักษณ์ครับก็แสดงถึงความทันสมัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องจากวันนี้ไปก็นับถอยหลังอีก12วันเท่านั้นขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: บาทก็ได้แล้ว
7: ผมจะกดแล้วนะ
8: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
7: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
8: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: 6:52 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้าช่วงท้ายรายการแล้วค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันค่ะอย่างคุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเช้านี้แดดออกแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ดีใจด้วยนะ
1: คะ
0: อยู่ที่ไหนเนาะจันทบุรีปราจีนบุรีกบินบุรีอยู่ตำบลหวังท่าช้างน้ำท่วมหรือเปล่านะคะ
1: ค
0: เพราะว่าปราจีนบุรีหลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วค่อนข้างหนักเหมือนกันสระสักแก้วด้วยนะคะนักนครนายกฉะเชิงเทราคุณพระรุ่งนะคะสวัสดีค่ะปัญญาคุณปัญญานะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผาเคืองใครที่ฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านทักทายกันมาหน่อยค่ะว่าสัญญาณชัดเจนไหมนะคะคุณปูบุญมาสีมาศเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณคมสันนะคะคุณเสวียนบอกว่าบริสระบุรีเสาให้แดดออกแล้ว
1: ครับ
0: สัญญาณชัดเจนขอบคุณค่ะคุณพานุพงศ์บอกว่าเหมาะกับการตากผ้ามาก
1: ครับผม
0: แดดออกแต่เช้าเลยนะ
1: กลิ่นหอมแน่นอน
0: ใช่
1: หอมแดดนะ
0: ฮะค่ะคุณบุญชัยทหารนะคะคุณพานุพงศ์ด้วยนะคะบอกว่าที่สุรินทร์อากาศร้อนแต่เช้าแดดออกสว่างจ้าเลย
1: ค
0: ุณอเนกพริกไทยนะคะคุณสมยศบอกว่ามาบตาพุธเช้านี้ระยองน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ยังท่วมขังอยู่รอการระบายลงทะเลค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งข่าวมาค่ะคุณมนมนนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่ารับฟังเป็นประจำเลยนะคะตั้งแต่สมัยคุณปรีชาทรัพย์โสภา
1: ครับผม
0: เรานี่เป็นรุ่นที
1: ่รุ่นหลาน
0: รุ่นหลานเนาะต่อจากคุณปรีชาเป็นคุณพี่หมูชัยวัฒน์รัตนประสิทธิ
1: ์
0: แล้วก็มาดีเจน้อยตอนนั้นดีเจน้อยจัดคนเด
1: ีย
0: ว
1: ดีเจน้อยดีเจกลุ่ม
0: ดีเจน้อยจัดคนเดียวอ่ะ2ปีเต็มนะ คนเดียวทุกวันอ่ะ7วันไม่มีวันหยุดเนี่ยนับถือเลย แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นดิฉันละค่ะเป็นรุ่นที่4แล้วก็
1: มีที่เป็นลมด้วยนะ
0: มี
1: จะมีช่วงระดับรุ่นเก่าอ่ะนะฮะ
0: ไม่ใช่รุ่นแก่
1: ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มีพี่แจ๊บยังจัดเลยว่าลูกการมงคล
0: ใช่ค่ะรุ่นสมัยนั้นนะสมัยนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มามีเฟิร์สเข้ามามาจนถึงทุกวันนี้นะคะข่าวยามเช้าแล้วฟังได้ทาง FM 92.5 แล้วก็เครือข่ายวิทยุควรประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนฟังจังหวัดนั้นได้เลยหรือจะร่วมจัดรายการทางออนไลน์กับเราได
1: ้
0: ส่งข่าวสารมาได้เลยนะคะ
1: เอาไปที่ข่าวดีของพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งธนาคารออมสินชวนพี่น้องประชาชนเปิดบัญชีฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมทั้งใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยอีกต่างหากนะครับดอกเบี้ยที่พูดถึงคือรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีกี่บาทรู้ไหม
0: คะ
1: ขั้นต่ำเนี่ยเพียง1บาทเท่านั้น
0: และ
1: ไ
0: ม
1: ่1บาทฟังไม่ผิดนะ1บาทเท่านั้นและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงนะครับใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนรู้ไหมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดของธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเอง
0: ค่ะข่าวดีนะคะ
1: แ
0: ล้วก็โอ้โหออม1บาทขึ้นไปนะ
1: ขั้นต่ำ
0: ขั้นต่ำ1บาทขึ้นไป
1: ครับผมอันนี้เป็นข่าวดีนะครับ
0: อีกหนึ่งข่าวดีค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแล้วก็บริเวณโดยรอบวัดเสด็จนะคะตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็จะมีการตรวจบริการตรวจสุขภาพนะคะทางการแพทย์เนี่ยตรวจสุขภาพแบ เบื้องต้นมีการแจกแว่นสายตาด้วยนะ
1: สำหรับ
0: ใคร ใครที่อยู่บริเวณนั้นไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีการแจกจ่ายอาหารกล่องการแจกต้นไม้บริการตัดผมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์มีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาด้วยนะคะกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ค่ะที่วัดเสด็จวัดเสด็จอยู่ที่ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีก็อยู่โซนบางพูนใกล้ๆบ้านดิฉันนั่นแหละนะคะเริ่มตั้งแต่ 8:30 นเป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะใครที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ปทุมธานีก็แวะไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะรับบริการฟรีเลยนะคะทุกอย่างฟรีหมดเลย
1: ครับอีกสักข่าวเร็วๆนะที่สายชนนะยังทันอยู่นะเมื่อช่วงที่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างวันที่2-6กันยานี้มีทหารกองทัพสหรัฐยกพลขึ้นบก 4-9 ตุลาคมที่ภูเก็ตก็เช่นเดียวกันนางสาวพอทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้การต้อนรับกองกำลังพลสหรัฐนะครับจำนวน 5,120 นายจากเรือกองสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำซึ่งมีกำหนดเทียบท่าในช่วงวันที่4-9ตุลาคมนี้เพื่อมาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
0: ค่ะ
1: นะครับสร้างรายได้กระตุ้นให้กับพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: รวมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับเหล่าทหาร 5,000 กว่านายนี้ด้วยนะคะ
1: เยอะครับผ
0: ม6:58 นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: และผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ
0: ค่ะพร้อมด้วยคุณสายชนิสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีม Facebook Live ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
1: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะในกีฬาเรือแคนูสลาลอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสารานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา